0: ในภาษาโปรตุเกสเรียกว่าบัมบูในภาษาสยามเรียกว่าไม้ไผ่ต้นไม้ชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับต้นเปอร์ปิเอลำต้นตรงสูงชะลูดมีใบน้อยเต็มทีสีซีดๆและค่อนข้างยาวในลำต้นนั้นกลวงและงอกเป็นหน่อแทงขึ้นมาจากในดินเหมือนต้นแขมของเราน
1: ี่คือหลักฐานโบราณที่บ่งบอกถึงลักษณะของต้นไผ่พืชที่อยู่ในเผ่าวงพงพันธุ์เดียวกันกับหญ้าและข้าวทรัพยากรทางธรรมชาติที่สร้างรายได้หลักให้กับบรรพชนคนปราจีนบุรีจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ว่าไผ่ตงสีปราจีน

0: ไทยมีความสัมพันธ์กับมนุษย์มาตั้งแต่ในสมัยโบราณซึ่งบรรพชนคนจีนในสมัยราชวงศ์โจวรู้จักนำหน่อไม้ไผ่มาปรุงเป็นอาหารตั้งแต่เมื่อราว 3,000 ปีล่วงมาแล้วอีกทั้งชาวจีนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ฮั่นก็ยังมีการนำไม้ไผ่มาทำเป็นหนังสือโดยการจานจารึกลงไปในเนื้อไผ่สีเขียวแล้วนำไปเผาไฟเพื่อให้เกิดเป็นตัวอักษรและเนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศที่มีต้นไผ่มากที่สุดในโลกจึงสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นประเทศแรกที่นำไผ่มาใช้ประโยชน์ในวิถีแห่งชีวิตประจำวันไผ่เป็นพืชพบมากในเขตร้อนทางตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชียตั้งแต่ประเทศอินเดียจีนญี่ปุ่นเกาหลีและไทยสำหรับไผ่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยนั้นคือไผ่ตงซึ่งมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับการเข้ามาในประเทศไทยของไผ่ตงเอาไว้ว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2447ได้มีบรรพชนคนจีนชื่อเจ๊กเขียนแซ่ซินได้ล่องเรืออพยพข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากเมืองจีนพร้อมกันนี้ยังได้นำปล้องไผ่ตงช่วงที่มีตาไผ่ติดตัวมาด้วยโดยมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศตามลำน้ำบางปะกงเมื่อถึงแผ่นดินเมืองปราจีนบุรีอันอุดมสมบูรณ์จึงได้นำไผ่ตงมาปลูกไว้แล้วค่อยๆขยายพันธุ์แจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านจนนิยมกันไปทั่วเมืองปราจีนบุรีโดยเรียกขานชื่อของพืชพันธุ์ชนิดนี้ต่อๆกันไปว่าไผ่ตงเขียวและด้วยภูมิปัญญาของบรรพชนคนจีนที่ต้องการจะถนอมอาหารจึงมีการนำหน่อไม้ไผ่ตงมาต้มแล้วบรรจุปี๊บนำไปส่งขายจนก่อเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านทั่วทั้งจังหวัดปราจีนบุรีกระทั่งช่วงปีพุทธศักราช2537ถึงปีพุทธศักราช2540เกิดวิกฤตการไผ่ตงออกดอกและเกิดการตายขุยทำให้ไผ่ตงเสียหายตายไปกว่า 300,000 ไร่สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากจนทำให้มีการศึกษาค้นคว้าคัมภีร์ที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งไผ่อย่างจริงจังกระทั่งมีเกษตรกรรายหนึ่งในอำเภอประจันตคามสามารถเพาะพันธุ์ไผ่ตงได้สำเร็จโดยมีลักษณะใกล้เคียงกับไผ่ตงพันธุ์ดั้งเดิมและมีการตั้งชื่อไผ่พันธุ์ใหม่ให้รู้จักกันในนามไผ่ตงพันธุ์สีปราจีน
1: เจ๊กเขียนก็นำต้นไผ่มาแล้วก็มาปลูกใต้บ้านแล้วก็ผลผลิตได้ขึ้นมาก็มาต้มเลี้ยงลูกหลานในครอบครัวต้นไผ่นี้นำมาจากประเทศจีนไผ่ตงดำก่อแรกมันก็ได้ผลประโยชน์ขึ้นมาว่าเออก็ไผ่นี่หวานก็ได้แพร่หลายไปทั่วจังหวัดปราจีนบุรี
2: ไผ่ตงนะครับมี4ชนิดหรือ4สายพันธุ์คือไผ่ตงหม้อไผ่ตงดำไผ่ตงเขียวและไผ่ตงหนูแต่สำหรับไผ่ตงที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีเรานั้นมีอยู่2สายพันธุ์คือไผ่ตงดำและไผ่ตงเขียวลักษณะประจำพันธุ์ของแต่ละพันธุ์นั้นจะมีความแตกต่างกันนะครับสำหรับไผ่ตงดำตัวลำต้นจะมีสีเขียวและก็มีเงาขาวนะฮะหน่อจะมีสีดำแต่มีสีเหลืองแทรกมีเส้นน้อยมีความกรอบมีความหวานมากกว่าไผ่ตัวอื่นนะครับสำหรับไผ่ตงเขียวจะลำเล็กกว่าไผ่ตงดำหน่อก็จะเล็กกว่าไผ่ตงดำเนื้อค่อนข้างจะมีเสี้ยนมากกว่าไผ่ตงดำอายุการออกหน่อจะออกได้เร็วกว่าไผ่ตงดำสำหรับไผ่ตงเขียวนั้นเรามีการปลูกสายพันธุ์ใหม่นะครับหลังจากที่ว่าไผ่ตงในทั่วประเทศและจังหวัดปราจีนบุรีได้เกิดการตายขุยคือสิ้นอายุไขของไผ่นะครับมีเกษตรกรได้เก็บเมล็ดพันธุ์ไผ่ที่เกิดจากการออกดอกและผสมพันธุ์นะครับนำไปเพาะโดยคุณสะอาดใจเชื่อม
3: พอดีมันก็จะมีเมล็ดนะครับที่มันร่วงลงไปตามห้วยที่ว่ามันมีความชื้นขึ้นมานะพอดีผมไปเจอก็เลยเก็บก็เอามาเพาะนะครับเอามาเพาะก็ประมาณสักพันถุงมันก็จะมีต้นพันนึงที่ว่าโตเร็วกว่าเขาเลยเอาต้นนั้นมาขยายพันธุ์อีกทีนึงนะครับเกษตรจังหวัดนะครับเขาเป็นคนที่ว่าพามาตั้งชื่อพาแนะนำมาตั้งชื่อพันธุ์สีประจีนให้นะครับแล้วก็พาไปจดรับรองสิทธิบัตรให้ที่เกษตรบางเขนนะครับคือไม้ไผ่ต้นนี้พันธุ์สีประจีนต้นนี้แหละที่ผมเป็นคนตอนกิ่งไปขยายพันธุ์ที่ไปปลูกลงแปลงแล้วก็ขยายพันธุ์ไปทั่วประเทศนะครับคือต้นนี้นะครับต้นแม่พันธุ์เลยคือลักษณะต้นมันน่ะมันจะออกเขียวเข้มเหมือนเก่าก็ให้หน่อดกหน่อได้ใหญ่ด้วยอย่างก้อนนึงตัดหน่อเงี้ยมันก็จะได้ปริมาณเยอะอยู่ปีนึงก็ได้ประมาณ 40-50 โลต่อก้อนนะก็ถือว่าผลผลิตมากอยู่วิธีการปลูกก็ส่วนมากก็จะใช้วิธีการปักชำแล้วก็ตอนนะครับ การดูแลหน่อไม้ให้มันได้หวานกรอบอร่อยคือเราก็ต้องทำวิธีหมกวิธีเดียวนะครับให้มันหน่อมันขาวนะให้มันขาวเท่าไหร่ก็ยิ่งหวานเท่านั้นนะครับถ้าปล่อยดำมันก็จะออกขมๆนิดหน่อยมันก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่ไง
2: การหมกหน่อไม้เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของเกษตรกรนะครับเริ่มแรกเนี่ยชาวบ้านก็ใช้ใบนะครับกวาดจากบริเวณโคนต้นในพื้นที่แล้วไปกลบไว้ตรงโคนแล้วปรากฏว่าหน่อที่เราเอาใบเอาดินไปกลบไว้เอาไปทานแล้วอร่อยจึงมีการนำวิธีการนี้ฮะมาดัดแปลง
4: การหมกหน่อไม้เนี่ยใช้ถุงประมาณ6 × 12แล้วก็ใส่แกลบประมาณ3ส่วนของถุงแล้วก็เอาไปครอบหน่อไม้ที่ขึ้นจากดินแล้วประมาณ10 เซนเมื่อครอบแล้วก็ประมาณ10 วันหน่อไม้จะยาวประมาณ30 เซนก็ตัดส่งพ่อค้าออกตลาดได้แล้ว

0: อีกหนึ่งภูมิปัญญาของบรรพชนคนปราจีนบุรีที่ได้มาจากต้นไผ่นั้นคือการนำหน่อไม้มาประยุกต์ให้เกิดเป็นอาหารหวานซึ่งมีชื่อลือนามว่าขนมหน่อไม้สูตรเด็ดเคล็ดลับของอาหารหวานชนิดนี้เริ่มจากการนำหน่อไม้ไปขูดเป็นฝอยแล้วต้มให้สุกหลังจากนั้นนำแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวมาผสมคลุกเคล้ากับหัวกะทิน้ำตาลเกลือและมะพร้าวก่อนผสมเข้ากับหน่อไม้ขูดฝอยจากนั้นตักใส่ใบตองโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดขาวห่อเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วคาดด้วยใบตองแล้วนำไปนึ่งทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีก็จะได้โอชาอาหารอันเลิศรสที่มีนามว่าขนมหน่อไม้
1: ขนมหน่อไม้เนี่ยนะคะพ่อแม่เขาทำมากันตั้งแต่โบราณโบราณสมัยปู่ย่าตายายคือเราโตขึ้นมาก็เห็นแม่ทำแล้วอ่ะเขาอาจจะประยุกต์มาจากขนมกล้วยฟักทองขนมเผือกขนมมันที่ใช้พืชผักยังทำได้หน่อไม้ก็น่าจะทำได้วิธีการเลือกหน่อไม้ที่จะไปทำขนมหน่อไม้เราต้องเลือกหน่อที่อวบๆน้ำหนักประมาณสัก 2-3 กิโลเอาหน่ออวบสั้นๆนะคะเพราะว่าเนื้อมันจะค่อนข้างหวานนิดนึงที่จังหวัดปราจีนบุรีมีหน่อไม้ไผ่ตรงเยอะตอนนี้เราก็ใช้แต่ไผ่ตรงไผ่ป่าไผ่อะไรเราก็จะไม่เอาเพราะว่าการต้มไผ่ตรงเนี่ยมันจะต้มคือไม่ต้องใช้เวลานานเหมือนไผ่ป่าหรือไผ่เลี้ยงอันนั้นความหืนเยอะเราต้องใช้เวลาต้มนานหน่อยแต่ถ้าเป็นไผ่ตรงตอนนี้เราจะต้มใช้เวลาแค่ประมาณ20นาทีก็ใช้ได้แล้วค่ะรสชาติขนมหน่อไม้ก็จะมีรสหวานนะคะแล้วก็หอมหน่อไม้ไผ่ตรงช่วงฤดูฝนเนี่ยมันจะมีหน่อไม้เยอะมากช่วงนี้นะคะเราก็จะทำขนมหน่อไม้กันนะคะแล้วก็มันเหมือนเป็นเทศกาลเป็นแบบว่าเวลาช่วงทำบุญหรือมีงานบุญอะไรที่งานบวชงานแต่งอะไรเราก็จะทำขนมหน่อไม้ขนมหน่อไม้เป็นภูมิปัญญาของคนจังหวัดปราจีนบุรีใครมาแล้วถ้าไม่ได้ทานขนมหน่อไม้จังหวัดปราจีนถือว่ายังมาไม่ถึงจังหวัดปราจีนบุรี
2: นอกจากภูมิปัญญาที่ก่อเกิดจากต้นไผ่อันเป็นอัตลักษณ์ของบรรพชนคนปราจีนบุรีในรูปแบบของอาหารอันน่ารับประทานแล้วนั้นบนแดนดินถิ่นฐานแถบลุ่มน้ำปราจีนบุรียังมีหนึ่งภูมิปัญญาที่ลือลั่นสนั่นปัตตภีสร้างชื่อเสียงเกรียงไกรให้กับชาวบ้านย่านเมืองแห่งนี้ก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นในด้านหัตถกรรมทำมือวิชาอาชีพที่สืบสานส่งต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน

0: ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างรายได้เสริมเพิ่มรายได้หลักให้กับครอบครัวของผู้คนบนพื้นที่ปราจีนบุรีโดยการนำไม้ไผ่มาแปรรูปเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนต่อมาผู้คนในชุมชนจึงได้รวมตัวกันผลิตสินค้าที่ใช้ไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบหลักแล้วนำมาจำหน่ายให้นักเดินทางที่สัญจรไปมาทั้งในรูปแบบของชุดโต๊ะรับแขกเตียงนอนซุ้มเรือนไทยมุงหญ้าคาซุ้มเรือนไม้เก่าเครื่องจักสานจนทำให้ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากจังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่เลื่องชื่อลือไปไกลถึงคุณภาพอันยอดเยี่ยม
1: ที่หมู่บ้านของเรานี้ทำมากันประมาณกว่า70ปีแล้วเริ่มจากผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นก่อนๆที่ปลูกไม้ไผ่ไว้ตามรั้วบ้านริมบ้านเพื่อใช้ประโยชน์ทำรั้วบ้านบ้างทำอะไรบ้างต่อมาก็ได้มีการเริ่มทำพวกแค่นั่งเล่นแล้วก็ทำบันไดไว้ใช้ในบ้านของตนเองบังเอิญหมู่บ้านผมนี่มันติดกับถนนสุวรรณสอนมีคนสัญจรไปมาก็มีคนมาถามซื้อก็เริ่มเป็นอาชีพเลยไม้ไผ่เริ่มมีคุณค่าและที่ปลูกไว้ตามรั้วบ้านริมบ้านไผ่ที่มาทำจะเป็นไผ่เลี้ยงซึ่งคุณภาพของไผ่เลี้ยงเนี่ยมันจะมีเนื้อมันแน่นเนื้อเหนียวเจาะไม่ค่อยแตกแล้วก็ใช้งานคงทนรักษาง่ายมอดไม่ค่อยเจาะไผ่เลี้ยงจริงๆแล้วมันต้อง3ปีนะถึงจะตัดแล้วก็ไผ่เลี้ยงมีข้อสังเกตได้มันจะลำมันจะตรงนะเวลาเรามาทอนข้อไม่คดไม่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีการลงกันปลูกไผ่เลี้ยงแล้วก็เป็นอาชีพเลยครับเป็น40 50ไร่ปลูกกันพอคนรุ่นหลังมาเห็นว่าเออมันเป็นสินค้าที่ขายดีก็เลยมาเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์มาเรื่อยๆด้วยภูมิปัญญามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็คือการทำลายไม้ไผ่ให้มันสวยงามกันแมลงได้ด้วยนี่ก็คือการเพิ่มสีสันเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนเราตอนนี้ที่ทำกันกำลังบูมในหมู่บ้านผมในชุมชนผมตอนนี้เป็นบ้านนอกดาวแม้กระทั่งประเทศนอกนะครับก็มาสั่งเรามีฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ก็มาเลพวกเนี้ยมาสั่ง

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่เกิดขึ้นในบริเวณลุ่มน้ำปราจีนบุรีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นลุ่มน้ำโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยบรรดาชาติพันธุ์วรรณนาที่มีอารยวัฒนธรรมแห่งภูมิปัญญาสร้างอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ให้กับแผ่นดินแถบถิ่นนี้มาช้านานลุ่มน้ำเก่าการที่ในยุคปัจจุบันหลายสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเลือนลางจางหายไปจากแผ่นพื้นผืนน้ำแห่งนี้หลายอย่างที่สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของบรรพชนกำลังจะหายไปหากขาดไร้ซึ่งคนสนใจ
1: ถ้าหากว่าในอนาคตถ้าเกิดคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาหันหลังให้พวกไม้ไผ่ว่างั้นเถอะไปยึดถือไอ้พวกโลหะพวกพลาสติกก็น่าเสียดายครับที่ว่าธรรมชาติของเราสร้างขึ้นมาแล้วนะครับถ้าคนรุ่นหลังนี่ไม่เอาหรือคนไม่ใช้ธรรมชาติซึ่งมีอยู่แล้ว

0: มา
1: บทสรุปของการเดินทางท่องไปพินิษฐนครในแดนดินถิ่นฐานโบราณแห่งลุ่มน้ำปราจีนบุรีคงจะทำให้คุณผู้ชมได้รับรู้ถึงภูมิปัญญาพื้นถิ่นซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานของความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการพัฒนาแก้ปัญหาให้เกิดปัญญาในแต่ละท้องถิ่นดังพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานให้ไว้เพื่อเตือนสติให้เราได้เข้าใจและสะดุดีในภูมิปัญญาอันปราดเปรื่องของประชาชนคนพื้นถิ่นความตอนหนึ่งระบุว่า
2: ประชาชนนั่นแหละเขามีความรู้เขาทำงานมาหลายชั่วคนแล้วเขาทำกันอย่างดีเขามีความเฉลียวฉลาดเขารู้ว่าตรงไหนควรทำกสิกรรมเขารู้ว่าที่ไหนควรจะเก็บรักษาไว้แต่ที่เสียไปก็เพราะพวกที่ไม่รู้เรื่องไม่ได้ทำมานานแล้ว
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแ

0: แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
1: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
2: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับงูพระราชมณ์เทียนขนาดใหญ่และสำคัญที่สุดในบรรดาอาคารของพระราชวังวรสถานมงคลนั่นก็คือหมู่พระวิมานอันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหาอุปราชตามโบราณราชประเพณีสร้างขึ้นตามปรัมปราคติตกแต่งด้วยงานประณีตศิลป์ที่งดงามชวนชมเป็นอย่างยิ่งที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปชมในวันนี้ครับ
1: หมู่พระวิมานพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเมื่อราวพุทธศักราช2332ตามคติที่ประทับ3ฤดูวางผังเป็นพระที่นั่ง2ชั้นแยกจากกันเป็น3หลังมีชื่อตามฤดูกาลและนามเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่คือพระวิมานหลังใต้มีนามว่าวสันตพิมานพระวิมานหลังกลางมีนามว่าวายุสถานอมเรศและพระวิมานหลังเหนือมีนามว่าพรหมเมธาดานอกจากนี้ยังมีพระที่นั่งหลังขวางชั้นเดียวเชื่อมต่อกับพระวิมานที่มุมทั้ง4มุกหน้าและมุกหลังต่อออกไปอีกด้านละ2ห้องมีนามตามทิศที่ตั้งรวมเป็นพระที่นั่งหมู่เดียวถึง11หลังพระวิมานและพระที่นั่งหลังขวางใช้เป็นที่ประทับรวมถึงใช้เป็นหอพระหรือที่ประดิษฐานพระอัฐิส่วนมุกหน้าและมุกท้ายใช้เป็นพระที่นั่งท้องพระโรงสำหรับฝ่ายในเฝ้าในสมัยรัชกาลที่4และที่5สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลทรงสร้างพระราชมณ์เทียนที่ประทับตามพระราชนิยมหมู่พระวิมานจึงใช้เป็นที่เก็บสิ่งของสะสมและที่อยู่ของเจ้านายฝ่ายในปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดแสดงงานประณีตศิลป์ต่างๆ

ภาพเขียนสีที่ประตูผากลุ่มที่5ผาหินตั้งพบแนวภาพเขียนสีต่อเนื่องกันมีความยาวกว่า70เมตรและแบ่งกลุ่มภาพออกเป็นส่วนย่อย2ส่วนส่วนที่1เป็นภาพที่ต่อเนื่องจากกลุ่มภาพที่4ภาพที่น่าสนใจคือภาพบุคคลภาพโครงร่างสัตว์ลักษณะคล้ายเก้งหรือกวางภาพธัญพืชตระกูลข้าวโพดหรือข้าวฟ่างและภาพสัญลักษณ์ส่วนที่2ภาพที่น่าสนใจคือภาพแสดงรายละเอียดของบุคคลนอนหันศีรษะไปทางทิศใต้ถูกวาดด้วยลายเส้นขวางตลอดทั้งตัวและมีเครื่องหมายกากบาททับบริเวณทรวงอกกลุ่มที่6ผานางกางเขนลักษณะของภาพที่พบคือภาพบุคคลคล้ายสตรีที่มีส่วนท้องค่อนข้างใหญ่นุ่งผ้าทรงกระบอกปลายบานปล่อยชายผ้ายาวลากพื้นแขนทั้งสองข้างก้างออกไปด้านข้างของลำตัวปลายแขนงอลงและภาพสัญลักษณ์กลุ่มที่7ผาล่าสัตว์เป็นภาพกลุ่มสุดท้ายของภาพเขียนสีที่ประตูผาลักษณะเป็นภาพบุคคลสองคนนุ่งผ้าปล่อยชายยาวคนหนึ่งถืออุปกรณ์วงกลมคล้ายห่วงหรือบ่วงบาดคล้ายจะคล้องวัวที่ยืนอยู่ข้างหน้าอีกคนหนึ่งถือวัตถุคล้ายไม้ไว้ในมือซ้ายในลักษณะเงื้อง่าแขนขวายกขึ้นลักษณะคล้ายตีวัวซึ่งยืนอยู่ด้านหน้าและมีภาพสัตว์ประเภทอื่นๆรวมอยู่ด้วยสุนัขและลิง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ไปใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: คนดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: จ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหมต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช
2: ่หรอใช่ๆๆๆข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
3: พอได้แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้สองคนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี
2: ้ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
3: ได้ไปกันเลย
4: เบอร์
5: แล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปทานของข้าแน่แน
2: ่อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
5: หืมไขปริศนาอะไรกันล่ะ
2: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
5: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
1: บอกว่าไงนะ
5: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ

0: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
1: โถเจ้าปันอย่าไปคล้อยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
0: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
2: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
1: ฮะคือว่า
2: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
1: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
3: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
2: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
0: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
2: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางของพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
4: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
5: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
4: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
5: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์5ยังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันธ์5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไปยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
2: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได
5: ้
2: รีบให้เสร็จเขาเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
5: เฮ้ยศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
3: เอาล่ะตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
1: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
0: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
6: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปีวันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่คอนนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามนั้นเลยนะครับ
0: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ
0: ้
3: ไม่ใช่
1: เอาไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดชัยโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งน่ะมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
1: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
3: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่ใจเย็นลูก
1: ผมจะรอครับ
3: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
3: ับ โอ้โหก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแหมวางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
1: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
3: อืม
1: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
3: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
0: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ศิลปกรรมด้านอื่นๆคือภาพปูนปั้นภาพปูนปั้นที่วัดชัยวัฒนารามนี้เป็นภาพปูนปั้นเล่าเรื่องพุทธประวัติมีทั้งสิ้นจำนวน12ภาพประดับอยู่ที่ผนังด้านนอกของเมนทั้ง8องค์โดยเมนทิศมีภาพปูนปั้นองค์ละ1ภาพส่วนเมนมุมมีภาพปูนปั้นองค์ละ2ภาพการลำดับภาพเริ่มต้นจากเมนทิศด้านทิศตะวันออกไล่เรียงทางขวาจนมาจบลงที่เมนมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยเรื่องราวที่นำมาแสดงมีลำดับดังนี้ 1. ตอนทรงเป็นพระโพธิสัตว์บนสวรรค์ชั้นดุสิตก่อนจะเสด็จมาจุติยังโลกมนุษย์ 2. ตอนอภิเษกสมรสของพระราชบิดาและพระราชมารดา 3. ตอนประสูติ 4. ตอนเสด็จออกจากวัง 5. ตอนออกมหาพิเนกสกรมออกบวช 6. ตอนทรงตัดพระเมาลีริมฝั่งแม่น้ำอโนมา 7. ตอนนางสุชาดาถวายข้าวมทุปายาต 8. ตอนมารพจน์ 9. ตอนปฐมเทศนา 10. ตอนยมกปาฏิหาริย์ 11. ตอนโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 12. ตอนเสด็จลงจากดาวดึงเป็นตอนสุดท้าย

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: ี่มันหัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
0: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
0: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรง

0: แต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
1: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
0: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็กๆ
1: โชคดีครับ
0: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
1: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
0: อะไรเหรอหืมเฮ้ยคุณพระ
2: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
1: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะครับปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันเด็กทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
7: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับ
3: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
5: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
6: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
5: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
5: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
5: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
7: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
8: เรียบร้อยครับ
3: ชัดเลยดีเลย
7: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
3: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
9: ่
5: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
3: นี
5: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
6: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
3: 7นาที
0: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
10: ครับ
2: ครับ
10: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
10: ครับ
3: ไฟไหม้แล้ว
7: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
5: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
3: โอ้ยเสียงดังนกหูไม่ชอบ
5: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
6: พวกเราก็มอบตามตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำ

0: าคลุมที่ตัวทันที
1: BLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
0: ได้เลยห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
2: ลงลิฟต์ลงลิฟต
1: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
0: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
1: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
1: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้การไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
6: โอ
3: ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
1: เว็บไซต์โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
1: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

ื่อแอนิเมชันเรื่องแอปลับรับให้เธอรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5

0: ครูดำดงครูสอนรามน้องฮังเลน้องอั้งโล่น้องโอเล่น้องกำบังณโรงเรียนหนองอีต่องคอนแวนต์มีคุณครูสองท่านประกอบด้วยครูสอรามและครูดำดงเห็นว่าช่วงนี้กำลังจะปิดเทอมจึงนัดหมายกับนักเรียนชั้นป.5ให้มาเจอกันหลังเลิกเรียนเพื่อจะพาไปห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ใกล้ๆโรงเรียนคือเซ็นทรัลนครปฐมในวันที่30มีนาคม2567เวลา 16:30 น.มีนักเรียนที่จะไปกับคุณครู2ท่านทั้งหมด4คนคือน้องฮังเลน้องอั้งโล่น้องโอเล่น้องกำบังซึ่งนักเรียนทั้ง4คนนี้ได้ขออนุญาตผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วครูสอนรามวันนี้จะปิดเทอมแล้วเราพาเด็กๆของเราไปเที่ยวกันดีไหมคะ
1: น่าสนใจดีนะครับถือว่าพาเด็กๆไปเปิดหูเปิดตาด้วยปกติเด็กๆอยู่กับปู่ย่าตายายไม่ค่อยได้ไปไหนกันอยู่แล้ว
0: เอเรามีงานที่ท่านผอ.มอบหมายให้เราทำค้างไว้ใหม่นะ
1: ไม่น่ามีแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเวลาราชการมาแล้วแต่จำได้ว่าเราทำการเสร็จแล้วนะครับ
0: งั้นเราจะไปที่ไหนกันดีคะครูสอนราม
1: เราไปเซ็นทรัลนครปฐมกันดีไหมครับพรุ่งนี้เปิดวันแรกพอดีเลย
0: ดีเลยค่ะกำลังอยากไปพอดีเลย
1: งั้นเดี๋ยวพวกเราไปชวนเด็กๆกันดีกว่า
0: ครูสอนรามและครูดำดงเดินมาที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5พร้อมทั้งชวนเด็กๆทั้ง4คนไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมที่กำลังเปิดใหม่ในวันนี้
1: เด็กๆพรุ่งนี้เวลา 16:00 น.ครูกับครูดำดงจะไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมกันมีใครอยากไปกับครูบ้างไหมครับ
2: หนูขอไปด้วยค่ะกำลังอยากไปพอดีเห็นใน Facebook เขากำลังพูดถึงกันเยอะเลยค่ะปู่ก็ไม่ว่างจะพาหนูไปผมไปด้วยครับหนูขอไปด้วยค่ะ
3: ผมด้วยครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเด็กๆไปขออนุญาตผู้ปกครองกันก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาให้คำตอบครูแล้วหลังเลิกเรียนเราไปกันแล้วขากลับครูจะไปส่งที่บ้านเองค่ะ
2: รับทราบค่ะอุ๊ยตื่นเต้นจังเลย
4: รับทราบครับอยากไปแล้ว
5: รับทราบค่ะคืนนี้หนูจะนอนหลับไหมนะ
3: รับทราบครับปู่อนุญาตแน่นอน
0: เวลา 16:00 น.ครูดำดงและครูสอนรามพร้อมทั้งเด็กทั้ง4คนมาพร้อมกันหน้าโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมออกเดินทางไปห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ
2: สักครู่ค่ะอั้งโล่ยังไม่มาเลยค่ะไปเข้าห้องน้ำสงสัยจะตื่นเต้นได้แน่เลย

0: นั่นไงนั่นไงอังโลมาโน่นแล้ว
1: เย้เย้ดีใจจังเลยมาครบกันหมดแล้วจะได้ไปกันสักที
2: Let's go
3: หน้าห้างเซ็นทรัลนครปฐมครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆมาถึงห้างและพาเด็กๆ เดินเที่ยวชมห้างที่เปิดใหม่เด็กๆตื่นตาตื่นใจแววตาเป็นประกายเนื่องจากไม่เคยเข้าห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตขนาดนี้มาก่อน
1: โอ้โหใหญ่โตจังเลยครับอย่างกับว่างเลยค่ะต้องรองเท้าก่อนเข้าไหมคะฮังเลเราว่าไม่ต้องถอดรอกดูคนอื่นเขาสิเขาเดินเข้าไปแล้ว
3: เดินเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบันไดเลื่อนกันนะคะ
2: เด็กๆจับมือกันไว้นะเดี๋ยวเราจะหลงกัน
3: ในห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆทั้ง4คนเห็นคนถือถุงสินค้าและเห็นพนักงานยกของเข้าห้างกันอย่างชุลมุนเด็กๆจึงมีความสงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงสามารถยกของเหล่านั้นได้ครูสอนรามจึงอธิบายว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากแรง
1: ครูสอนรามคะทำไมคนถือถุงใส่ของที่เยอะๆหนักๆ กันไหวด้วยล่ะคะ
0: นั่นสิครับดูพี่พนักงานคนนั้นสิครับถือกล่องสินค้าเข้าไปเรียงในชั้นได้อย่างสบายๆคนเดียวเลย
1: หนูว่าเขาต้องเป็นซูเปอร์แมนแน่ๆเลยค่ะมีพลังมหาศาล
3: ครูว่าเรื่องนี้ครูสอนรามเขาน่าจะตอบได้นะคะว่าเป็นเพราะอะไรเอ่ย
2: เด็กๆรู้ไหมครับว่าพวกพี่เขาไม่ใช่ซูเปอร์แมนหรือจอมพลังอะไรหรอกนะพวกพี่เขาใช้แรงต่างหากล่ะแรงหมายถึงสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงจากเดิมทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที
1: ่อ๋อแบบนี้นี่เองครูสอนรามที่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราเลยนะคะ
0: ถึงว่าสิก็ได้แต่สงสัยมาตลอดวันนี้เข้าใจสักทีนะ
3: ในห้างสรรพสินค้าเด็กๆและคุณครูไปหยิบรถเข็นมาเดินช้อปปิ้งในห้างด้วยความเพลิดเพลินน้องอังโลชวนน้องฮังเลน้องโอเล่น้องกำบังให้ช่วยกันเข็นรถเข็นโดยบอกให้เพื่อนผู้หญิงไปนั่งในรถเข็นแล้วน้องอังโลจะเข็นเองส่วนน้องกำบังเดินจับมืออยู่กับคุณครูสอนราม
1: ฮังเล่ฮังเล่เธอเมื่อยไหมเราไปเอารถเข็นมาเข็นกันดีกว่าเธอกับโอเล่จะได้ขึ้นไปนั่งในรถเข็นเดี๋ยวเราเข็นเอง
0: เรากลัวหลงก็เดินจับมือครูสอนรามแล้วกัน
3: ระวังด้วยนะอย่าไปชนใครเขานะคะ
1: ว้าวไปแล้วไปแล้ว
2: อังโลอย่าเข็นเร็วเกินไปนะ
3: น้องอังโลเข็นรถเข็นที่มีน้องฮังเลและน้องโอเล่นั่งอยู่ข้างในจนกระทั่งน้องอังโลเริ่มเหนื่อยจึงเรียกให้น้องกำบังมาช่วยเข็นโดยปล่อยให้ครูดำดงและครูสอนรามเดินตามอยู่ด้านหลัง
1: กำบังกำบังมาช่วยเราเข็นหน่อยสิชักจะเหนื่อยแล้ว
0: ได้เลยเดี๋ยวเราไปช่วย
1: อะไรกันเหนื่อยแล้วหรอแค่แป๊บเดียวเองนะยังสนุกอยู่เลย
2: เด็กๆรู้ไหมว่าทำไมอังโลถึงเหนื่อยแล้วต้องเรียกกำบังมาช่วย
1: ไม่รู้ครับหรือว่าพระผ่อนหมดแรง
3: ไม่ใช่หรอกค่ะ
2: การที่โอเรียกกำบังไปช่วยจะทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเพราะ

0: แรง2แรงขึ้นไปออกแรงผลักไปในทิศทางเดียวกันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น
1: เดี๋ยวครูพาไปเดินเล่นที่โซนฮาร์เบอร์แลนด์กันดีกว่ามีเครื่องเล่นเจ๋งๆเยอะเลย
2: ครูดำดงครูสอนรามพร้อมเด็กๆทั้ง4คนกำลังจะไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์ซึ่งเป็นโซนเกี่ยวกับเครื่องเล่นของเด็กๆที่ทันสมัยน่าสนใจสำหรับเด็กน้องอังโลน้องกำบังอ่านป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์แล้วไปตามทิศทางที่ป้ายบอกด้วยความตื่นเต้นจนรถเข็นวิ่งไปด้วยความเร็วสูงครูสอนรามและครูดำดงเห็นว่าท่าจะไม่ดีแล้วครูดำดงจึงบอกครูสอนรามให้รีบวิ่งไปหยุดรถเข็นของเด็กๆก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วอธิบายเรื่องแรงสองแรงที่มีทิศทางตรงกันข้าม
3: นั่นไงป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์
4: จะรอช้าอยู่ทำไมไปกันเลย
3: กำบังมันจะเร็วเกินไปแล้วนะจะรีบไปไหน
5: เดี๋ยวไปชนคนอื่นเขาจะทำยังไง
3: ไม่ได้แล้วเราว่ารถเข็นมันเร็วเกินไปต้องไปหยุดก่อนที่จะชนคนอื่นอั้งลูกใช้มือดันรถเข็นให้หยุดฮ่ารถเข็นหยุดแล้วแต่เอ๊ะทำไมรถมันถอยหลังไปนิดหน่อย
5: อ้าวครูสอนรามมาช่วยอังโลด้วยหรือคะ
2: ใช่ค่ะครูสอนรามเขาไปช่วยอังโลเพราะเห็นว่ารถอาจจะไม่หยุด
3: แต่ว่าอังโลก็ทำให้รถหยุดได้แล้วนะคะ
0: ที่อังโลทำให้รถเข็นหยุดได้เพราะว่าแรงสองแรงมีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงกันข้ามมากระทำต่อรถเข็นแรงจะหักลบกันจนหมดทำให้แรงลับเป็นศูนย์รถเข็นมันจึงหยุด
4: แต่ว่าพอรถเข็นหยุดแล้วผมออกแรงเข็นเบาๆแต่รถเข็นมันก็ถอยหลังมาหาผม
0: นั่นก็เพราะว่าครูไปดันรถเข็นข้างหน้าซึ่งครูออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับกำบังแล้วแรงที่ออกก็มีขนาดไม่เท่ากันครูออกแรงมากกว่ากำบังทำให้รถเข็นไปตามทิศทางที่ครูออกแรงครับ
4: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
0: คราวหน้าเด็กๆต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้เดี๋ยวเราจะเดือดร้อนกัน
2: ครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆทั้ง4คนเที่ยวชมเซ็นทรัลนครปฐมจนทั่วเด็กๆรู้สึกมีความสุขและได้ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆจนได้เวลาเหมาะสมครูดำดงและครูสอนรามจึงพาเด็กๆกลับบ้านโดยขณะที่เด็กๆนั่งอยู่ในรถครูสอนรามได้เล่าให้เด็กๆฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นอกจากจะได้ไปเที่ยวกันแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องแรงไปด้วยในตัวซึ่งเขาเรียกกันว่าแรงลับ
1: วันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะ
3: สนุกมากๆเลยครับ
4: สนุกมากๆเลยครับ
3: สนุกมากๆเลยค่ะ
5: สนุกมากๆเลยค่ะ
0: เด็กๆนอกเราจะสนุกไปกับการเที่ยวห้างแล้วนะวันนี้เรายังได้เรียนรู้เรื่องแรงลับกันด้วยนะครับจากการเข็นรถเข็นของเด็กๆทำให้เรารู้เรื่องแรงลับได้นะครับว่าแรงลับเป็นผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไปตามผลลัพธ์ของแรงลับเหมือนรถเข็นที่มันเคลื่อนที่ตามแรงที่เราออกไปนั่นเอง
1: ที่สำคัญนะคะแรงมีหน่วยที่เรียกว่านิวตันด้วยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆวิทยาศาสตร์มันแอบซ่อนอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเลยได้เวลากลับบ้านแล้วไปค่ะครูสอนรามกลับบ้านกันค่ะไว้ปิดเทอมหน้าครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวอีกนะคะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันท์เอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรานะคะมาตอบพร้อมๆกันนะลูกว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเด็กๆปลายทางอย่าลืมตอบคุณครูด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางเดี๋ยวหนูลองอ่านชื่อเรื่องพร้อมๆกันนะลูก1 2 3
1: การอ่านนิทานของถิ่น
2: เก่งมากค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านนิทานท้องถิ่นนิทานท้องถิ่นนั้นเป็นอย่างไรแตกต่างจากนิทานพื้นบ้านอย่างไรเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็มาทำความรู้จักเกี่ยวกับนิทานท้องถิ่นกันนะลูกเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะทำกิจกรรมบอกเล่าเรื่องราวคุณครูจะให้ตัวแทนนะคะหรือว่ามีนักเรียนในห้องนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนต้นทางหรือนักเรียนปลายทางนะคะหากใครรู้เกี่ยวกับตำนานหรือนิทานประจำจังหวัดของตัวเองหรือว่าภาคของตัวเองคุณครูขอให้นักเรียนนะลูกยกมือแล้วก็อาสามาบอกเล่าเรื่องราวหน้าชั้นเรียนได้เลยนะคะเอาละค่ะให้เด็กๆปลายทางยกมือได้เลยนะลูกเด็กๆต้นทางมีใครนะคะที่รู้เรื่องเกี่ยวกับตำนานหรือนิทานท้องถิ่นของบ้านเราบ้างเอ๊มีใครรู้บ้างลูกมีไหมคะมีไหมเอ่ยอ่ะมี1คนนะคะเป็นเรื่องอะไรคะลูกเป็นเรื่องอะไรคะ
3: ตาม่องไล่กับยายรำพึงค่ะ
2: จะเป็นเรื่องของตาม่องไล่ใช่ไหมคะส่วนยายรำพึงนั้นจะเป็นใครนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาฟังจากเพื่อนๆต้นทางนะลูกนะเล่าให้ฟังนะลูกอ่ะหนูมาข้างหน้าหน่อยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางไหนลองยกมือตอบคุณครูหน่อยสิคะว่าใครรู้จักนิทานเรื่องตามองลายบ้างยกมือยกมือได้เลยลูกโอ้โหหนูไม่รู้จักเหรอคะเป็นนิทานอ่ะไหนใครรู้จักหนูรู้จักใช่ไหมลูกอ่ะคุณครูขอสอบถามก่อนนะลูกนะหนูยืนรอแป๊บนึงนะคะคุณครูขอสอบถามหน่อยลูกนิทานเรื่องตาม่องลายเนี่ยหนูรู้ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ
3: ตากับยายแล้วก็ลูกสาว
2: เป็นตากับยายแล้วก็ลูกสาวอ่ะหนูรู้รายละเอียดเพิ่มเติมไหมคะอ่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามันมีเรื่องเล่าหลายรูปแบบนะคะเพราะว่านิทานท้องถิ่นนะคะเริ่มแรกเลยมันจะเป็นการเล่าแบบปากต่อปากก่อนนะลูกก็เป็นการเล่าสู่กันฟังดังนั้นเนื้อหาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือเพี้ยนได้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังเวอร์ชันของหนูก่อนลูก
3: มีผู้ชายคนไทยกับคนจีนชอบลูกสาวค
2: ่
3: ะ
2: มีผู้ชายคนไทยกับคนจีนมาชอบลูกสาวแล้วก็
3: ตาอยากให้แต่งงานกับคนไทยแต่ยายอยากให้แต่งงานกับคนจีนครับ
2: แล้วก็เกิดอะไรขึ้นคะ
3: การทะเลาะกันครับ
2: ทะเลาะกันใช่ไหมคะใครทะเลาะกับใครลูก
3: ตาทะเลาะกับยายค่ะ
2: ตาทะเลาะกับยายเพราะว่าความเห็นไม่ตรงกันใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายใช่ไหมลูกเดี๋ยวมาฟังเพื่อนนะคะลองดูซิว่าเนื้อหาหรือเรื่องราวของเพื่อนอีกหนึ่งคนนั้นจะมีเนื้อหาที่คล้ายคลึงกันหรือไม่นะคะเรามาดู
3: มีตากับยายคู่หนึ่งค่ะตาชื่อว่าตาม่องไล่ยายชื่อว่ายายรำพึงค่ะมีลูกสาวชื่อยมโดยค่ะ ตาอยากให้แต่งงานกับคนไทยที่มีชื่อว่าเจ้าลายค่ะส่วนยายอยากให้แต่งงานกับเจ้ากรุงจีนค่ะวันที่ขบวนแห่ขันหมากมาขบวนแห่ทั้งสองมาเจอกันค่ะแล้วก็เกิดการทะเลาะกันค่ะตายายโยนกระจกไปกลายเป็นเข่าช่องกระจกค่ะแล้วก็โยนหมวกไปก็กลายเป็นเข่าล้อมหมวกค่ะสุดท้ายตาก็เลยฉีกอกของลูกสาวเป็น2ชิ้นค่ะแล้วก็โยนไปกลายเป็นเกาะค่ะ
2: อ่านแล้วค่ะเด็กๆค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะปรบมือให้เพื่อนลูกอันนี้ก็เป็นฉบับเล่าโดยกทัดรัฐนะคะเรื่องมันมีอยู่ว่าในเรื่องของตามองไล่นะลูกตามองไล่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นนิทานท้องถิ่นนะคะของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับนิทานท้องถิ่นที่เป็นชื่อนะคะก็คือในนิทานเนี้ยมันจะก่อให้เกิดชื่อที่มาของสถานที่ต่างๆในแถบอ่าวไทยนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องคร่าวๆกันนะลูกตามองไล่กับยายลำพึงนะคะก็คือจะมีลูกสาวนะคะอยู่หนึ่งคนค่ะนั่นก็คือนางยมโดยซึ่งนางยมโดยเนี่ยก็คือมีชื่อเสียงด้านความสวยนะคะก็คือความสวยเนี่ยเป็นที่เลื่องลือมากจนไปเข้าหูของผู้ชาย2คนนะคะคนแรกค่ะเป็นเจ้าเมืองของเพชรบุรีนะคะชื่อว่าเจ้าลายส่วนคนที่2ก็คือเป็นพ่อค้านะคะซึ่งเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยมากชื่อว่าเจ้ากรุงจีนนะลูกนะพ่อค้านี้เมื่อเข้าหูทั้ง2คนแล้วเนี่ยทั้ง2ผู้ชายทั้ง2เนี่ยต่างก็เข้าหาตากับยายนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูนะคะตอนแรกเลยเข้าหูของเจ้าลายเจ้าเมืองเพชรบุรีก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าลายก็ได้ปลอมตัวมาเป็นชายหาปลาแต่ด้วยความขยันขันแข็งเนี่ยก็รู้สึกชอบพอกับยมโดยนะคะซึ่งยายลำพึงเนี่ยก็รู้สึกชอบเพราะว่าอย่างแรกเลยเจ้าลายหน้าตาดีนะคะสองคือมีความขยันขันแข็งนะยายก็ชอบยายก็ชอบนะคะแต่ตาไม่ชอบเพราะว่าอย่างแรกเลยเจ้าลายนะคะตอนที่ปลอมตัวเขาเป็นแค่ชายหาปลาดังนั้น1เจ้าลายจนไม่ชอบนะคะต่อให้ขยันแต่สุดท้ายก็คือจนไงลูกสาวฉันไม่ได้สบายนะคะก็เลยไม่ชอบอ่ะพอมาคนที่2นะคะคนที่2คือเจ้ากรุงจีนนะคะก็คือเป็นก็นั่งเรือสำเภามาทำการค้าขายดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรือมาเทียบท่านะคะเขาก็เลยเป็นยังไงคะมักจะมีของฝากติดไม้ติดมือมาหาตามองล่ายอยู่ตลอดซึ่งคิดว่าอะไรเป็นของที่ตามองล่ายชอบมากที่สุดอะไรลูกอะไรเอ่ยที่มันเป็นโถๆดื่มแล้วจะรู้สึกมึนเป็นสุรานั่นเองหรือว่าเป็นเหล้านั่นเองนะคะซึ่งตามองลายก็ชอบมากโอ้ลูกเขยคนนี้นะคะติดไม้ติดมือมานะแต่ละครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผ้าแพรหรือว่าแม้กระทั่งเหล้ารวยฉันชอบแต่ยายลำพึงเป็นยังไงลูกไม่ชอบเพราะว่าอะไรเด็กๆรู้ไหมว่าการที่แบบว่าอ่ะมีคนเอาเหล้ามาให้กับสามีของตนแล้วเมาแออยู่ทุกวันน่ะเมาอยู่ทุกวันเนี่ยเด็กๆคิดว่ายายจะชอบมั้ย
0: ไม่ชอบ
2: ไม่ชอบยายแต่ยายไม่ชอบเจ้ากรุงจีนนะคะคราวนี้ต่างฝ่ายเนี่ยต่างเข้าหาตากับยายซึ่งคนที่ไม่ชอบเขาก็ไม่ได้ไปยุ่งดังนั้นฝ่ายของเจ้าลายก็ไปสู่ขอกับยายลำพึงส่วนเจ้ากรุงจีนก็ไปสู่ขอกับตามองลาย อ่ะคราวนี้ช็อกโซก็ไม่ได้ปรึกษากันนะคะว่าเฮ้ยมีคนมาสู่ขอลูกสาวนะไม่ได้พูดคุยกันเลยก็ตกลงยกให้เลยเพราะความชอบของตัวเองนะคะอ่ะก็นัดวันกันแต่เผอิญวันที่นัดมาสู่ขอเป็นวันเดียวกันเด็กๆคิดดูนะคะว่าขบวนขันหมากแห่มา2ขบวนขบวนหนึ่งเป็นลักษณะออกจีนๆอีกขบวนหนึ่งก็เป็นแบบไทยๆอ่ะพอมาแล้วปุ๊บขบวน2ขบวนเคลื่อนมาชนกันปึ้งเจ้ามาสู่ขอใครก็มาสู่ขอนางยมโดยอันนี้ก็เลื่อนเป็นใครหรือเป็นใครหรือมาสู่ขอใครสมมุตินะลุงนะสมมุตินะก็บอกว่าก็มาสู่ขอนางยมโดยสิอ่ะคราวนี้ก็เกิดเหตุอะไรแล้วขบวนขันหมากทำไมทะเลาะกันนะคะทะเลาะกันเมื่อทะเลาะกันไม่พอก็ฉันมาสู่ขอกับยายลำพึงแล้วอะแต่ฉันมาสู่ขอกับตาม่วงไล่นะอ่ะคราวนี้ตาม่วงไล่กับยายลำพึงก็ตีกันแล้วค่ะตีกันแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าต่างคนเนี่ยต่างยกนางยมโดยให้กับคนที่ตนเองชอบใช่ไหมคะสุดท้ายเนี่ยก็มีการคว้างข้าวของกันไปมาคว้างสากบ้างคว้างหมวกบ้างจนไปตกยังบริเวณที่ต่างๆแล้วเกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นมาหรือเป็นสถานที่สำคัญนะคะคราวนี้ด้วยความที่เขาโมโหนะคะโมโหก็เลยอ่ะในเมื่อทะเลาะแย่งนางยมโดยกันดีนะก็เลยจับนางยมโดยซึ่งเป็นลูก

0: าวนะลูกฉีกออกเป็น2 no. เป็น2ข้างนะคะก็คือจับช่างอ่ะลูกก็เป็น2ข้างเลยแล้วก็โยนไปฝั่งเจ้าลายนะคะโยนไปทางฝั่งเจ้าลายก็ตกเป็นเกาะนมสาวนะคะแล้วก็อีกล่างอีกซีกหนึ่งก็โยนไปอีกฝั่งหนึ่งที่เจ้าคุงจีนจากมาก็ไปตกอีกที่หนึ่งก็เป็นเกาะนมสาวเช่นเดียวกันแต่อยู่คนละจังหวัดก็เลยหลังจากนั้นลูกยังไม่พอหลังจากนั้นนะคะก็เกิดโศกนาฏกรรมนะคะก็คือ2ตายายนะคะตาก็วิ่งไล่ตียายก็เป็นไงคะสุดท้ายก็ตายนะคะเป็นหาดแม่รำพึงนะคะส่วนตาเมื่อสุดท้ายแล้วไม่เหลือใครก็เดินโซซัสโซเซนะคะสุดท้ายก็ไปสิ้นใจตายนะคะเป็นเขาอะไรลูกเขาตามองไล่นั่นเองซึ่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นนิทานนะคะท้องถิ่นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะลูกนะก็เป็นโศกนาฏกรรมนะลูกนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้จะให้เด็กๆทำอะไรนะคะอย่างแรกเลยค่ะเด็กๆจะต้องบอกความหมายและลักษณะของนิทานท้องถิ่นได้สองนะคะนักเรียนจะต้องเขียนสรุปเรื่องและข้อคิดของนิทานท้องถิ่นที่อ่านได้และข้อสามค่ะนักเรียนจะต้องนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงค่ะนี่ก็เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันนะคะว่านิทานท้องถิ่นนั้นคืออะไรเรามาดูนะคะนิทานท้องถิ่นนะคะคือเรื่องเล่านะคะที่มีการดำเนินเรื่องอย่างง่ายๆโครงเรื่องไม่ซับซ้อนเล่าเรื่องอย่างตรงไปตรงมานะคะมักเริ่มเรื่องโดยกล่าวถึงตัวละครสำคัญของเรื่องซึ่งอาจจะเป็นรุ่นพ่อแม่ของพระเอกหรือนางเอกตรงไหมลูกตรงไหมลูกตรงใช่ไหมคะแล้วดำเนินเรื่องไปตามลำดับของเหตุการณ์ตัวละครเอกพบอุปสรรคปัญหาแล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคหรือแก้ปัญหาลุล่วงไปจนจบเรื่องนะคะมักจะจบแบบมีความสุขถ้าเป็นนิทานคติก็มักจะจบลงด้วยคำว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในเรื่องตามม่องไล่นี่เป็นการจบแบบมีความสุขไหมลูกไม่มีความสุขนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเมื่อเราทำความรู้จักเกี่ยวกับนิทานท้องถิ่นแล้วนะลูกเดี๋ยวเรามาดูนะคะนิทานท้องถิ่นเป็นอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยค่ะนิทานท้องถิ่นจะเป็นนิทานนะคะจะเป็นเรื่องเก่าที่เล่ากันด้วยปากนะคะด้วยถ้อยคำธรรมดาเป็นภาษาร้อยแก้วนะคะสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานไม่ปรากฏผู้เล่าดั้งเดิมว่าเป็นใครนะคะอ้างว่าเป็นการเป็นของเก่านะคะฟังมาจากผู้เล่าหรือเอาง่ายๆว่าเป็นการเล่าแบบปากต่อปากเมื่อผู้ฟังได้ฟังแล้วก็จำเรื่องราวแล้วเอาไปเล่าต่อสู่รุ่นลูกรุ่นหลานแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องอาจจะผิดเพี้ยนไปตามแต่ละท้องถิ่นแต่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะคะเพราะว่าไม่เป็นต้นฉบับเพราะเรื่องนี้เป็นการเล่าแบบปากต่อปากมาก่อนเราไม่มีหลักฐานอ้างอิงนะลูกนะคราวนี้ต่อนะคะข้อที่2นะคะนิทานท้องถิ่นนะคะมักจะแสดงให้เห็นถึงความคิดนะคะความคิดหรือความเชื่อของชาวบ้านอย่างแรกเลยความเชื่อเรื่องตาม่องไล่ตาม่องไล่เห็นไหมว่าแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหาดแม่รำพึงเขาล้อมอะไรเขาล้อมหมวกเขาอะไร
1: นมสาว
0: จะเป็นเกาะนมสาว

คะก็จะเป็นความเชื่อของชาวบ้านใช่ไหมคะจะเป็นความเชื่อของชาวบ้านของคนจังหวัดประจวบนะคะว่าพื้นที่ต่างๆที่มีชื่อเนี่ยก็คือมาจากเรื่องเล่านะคะเรื่องนี้นั่นเองอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวมาถึงช่วงกิจกรรมที่นักเรียนนะคะจะต้องทำเอาละค่ะคุณครูก็อยากจะบอกเด็กๆไว้นะคะว่านิทานพื้นบ้านกับนิทานท้องถิ่นนะคะจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันแต่นิทานท้องถิ่นนั้นส่วนใหญ่จะเน้นไปเกี่ยวกับความเชื่อหรืออาจจะเป็นเรื่องนะคะที่กล่าวถึงประวัติที่มานะคะของสถานที่ที่สำคัญต่างๆของท้องถิ่นนั้นๆ นะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะว่าชื่อของสถานที่หรือชื่อของเกาะนั้นๆเนี่ยมีที่มาเป็นอย่างไรแล้วเขาก็จะมีเรื่องเล่านะคะอย่างเช่นอะของภาคใต้นะคะก็จะเป็นเรื่องของเกาะหนูเกาะแมวนะคะซึ่งก่อนหนูก่อนแมวเนี่ยก็จะมีนิทานนะคะซึ่งเป็นที่มาของเกาะต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเห็นได้ว่านิทานท้องถิ่นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลักษณะเกี่ยวกับความเชื่อหรือเชื่อมโยงเกี่ยวกับสถานที่สำคัญในท้องถิ่นนั้นๆแต่นิทานพื้นบ้านนะคะเป็นนิทานที่ให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานและแฝงไปด้วยข้อคิดแต่อาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวกับสถานที่สำคัญเหล่านั้นก็ได้แต่ถ้าเป็นนิทานท้องถิ่นส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะชี้แจงบทบาทของนักเรียนปลายทางนะคะรวมถึงคุณครูปลายทางนะคะว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะลูกคำชี้แจงของคุณครูปลายทางนะคะนั่นก็คืออย่างแรกเลยค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่2ค่ะเรื่องการอ่านนิทานท้องถิ่นนะคะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนค่ะให้คำแนะนำในการทำงานนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันนะคะหลังจากนั้นให้คุณครูปลายทางค่ะเก็บชิ้นงานนะคะหรือชุดกิจกรรมนะคะไปตรวจและประเมินไปงานที่2ค่ะในส่วนของนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่2เรื่องการอ่านนิทานท้องถิ่นค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเมื่อทำเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะเก็บชิ้นงานนะคะหรือว่าชุดกิจกรรมส่งคุณครูประจำวิชาค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะของใบงานที่2เรื่องการอ่านนิทานท้องถิ่นค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะอ่านนิทานท้องถิ่นเรื่องเกาะหนูเกาะแมวนะคะแล้วตอบคำถามตามหัวข้อที่กำหนดให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

ดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนิทานเรื่องเกาะหนูเกาะแมวสนุกไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเลยนะคะ

0: หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้คุณครูก็มีคำถามสรุปบทเรียนอีกเช่นเคยค่ะคำถามนั้นมีอยู่ว่านักเรียนนะคะสามารถนำความรู้ข้อคิดไปปรับหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างให้นักเรียนปลายทางนะคะยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะส่วนวันนี้นะคะคุณครูก็จะใช้วิธีการค่ะนั่นก็คือการสุ่มเลขที่นั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆต้นทางนะคะใช้ในการตอบนะลูกนะเอาละค่ะคุณครูจะขอช่วยให้ใครหยิบดีนะอ่ะหัวหน้าห้องหยิบเลยลูก1ใบ
1: ไม่ใช่ว่าหยิบ
0: เดี๋ยวดูกันเลยนะคะหุยเลข2หลักเลข2หลักหมายเลขที่ได้นะคะคือเลขที่19ค่ะไหนใคร19เอ่ย19หนูจะนำความรู้นะคะหรือข้อคิดไปปรับหรือประยุกต์ใช้กับชีวิตได้อย่างไรบ้างลูกจากการเรียนรู้เรื่องนิทานท้องถิ่น
2: ไม่ควรขโมยของผู้อื่นค่ะ
0: เราไม่ควรที่จะขโมยของผู้อื่นใช่ไหมคะการขโมยของเป็นสิ่งที่ดีไหมลูก
2: ไม่ดีค่ะ
0: ไม่ดีถ้านักเรียนเจอเพื่อนที่กำลังหลงผิดที่จะกระทำผิดหนูจะเข้าไปเตือนเพื่อนไหมคะ
2: เตือนค่ะ
0: ยกตัวอย่างคำเตือนหน่อยลูกหนูจะเข้าไปเตือนเพื่อนว่ายังไงเธออยากขโมยของนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเป็นหนูจะเตือนเพื่อนว่าอย่างไรคะไหนลองยกตัวอย่างสิลูกเวลาเราจะเข้าไปเตือนเพื่อนเราก็จะต้องเข้าไปนะคะพูดคุยโดยอาจจะอยู่เพียงลำพังใช่ไหมคะเพื่อไม่ให้ผู้อื่นรู้เนาะแล้วก็มีการพูดคุยเตือน

0: คะโดยใช้ถ้อยคำที่เป็นอย่างไรลูกเป็นถ้อยคำที่เป็นอย่างไรคะเด็กๆเป็นถ้อยคำที่สุภาพแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาเราเตือนเนี่ยบางครั้งอาจจะเวลาเพื่อนๆเนี่ยฟังคำเตือนถ้าเราไปบอกว่าเธออย่าขโมยนะไม่อย่างนั้นเธอจะเป็นหัวขโมยเป็นคำพูดที่รุนแรงไหมลูก
1: รุนแรง
0: รุนแรงดังนั้นเราจะควรที่จะเลือกใช้ถ้อยคำที
1: ่สุภาพ
0: ที่อะไรคะถนอมน้ำใจผู้อื่นนั่นเองนะลูกนะเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะลูกเอาละค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะของการนำความรู้ข้อคิดนะคะไปปรับหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะบทเรียนถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการสรุปเรื่องจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่ 3. เรื่องการสรุปเรื่องจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน 2. ใบงานที่ 3. เรื่องการสรุปเรื่องจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้กับนิทานเกี่ยวกับเรื่องนิทานท้องถิ่นแล้วนะคะอาจจะทำให้เด็กๆหลายๆคนนะคะสนใจเกี่ยวกับท้องถิ่นของตัวเองมากขึ้นคุณครูก็อยากให้เด็กๆนะคะกลับไปศึกษานะคะสถานที่สำคัญนะคะอาจจะมีเรื่องสนุกสนานแอบแฝงไว้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ตอนปลูกผักผลไม้รอบบ้านน่ากินน่าอร่อยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนช่วงปิดเทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่าเราไปปลูกผักรอบๆบ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆบ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย
0: เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสนุกๆ กับพวกเราดีกว่าไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยการปลูกผักกันก่อนเลยดีกว่า
1: ได้เลยเดี๋ยวไม่โทรเตรียมเมล็ดผักไว้ให้นะเอาเป็นผักบุ้งแล้วกันปลูกง่ายดี
0: ดีเลยงั้นแทนไทยขุดหลุมเตรียมดินไว้นะ
2: ปลูกแทนไทยผักบุ้ง
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกเลยเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยปลูกผักบุ้ง
0: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากทุกคน
1: นี่แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย
0: เท่านี้ก็เรียบร้อย
1: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
0: ได้เลย
2: ต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
1: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่

0: ถูกต้องแล้วเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหน่อยนะ
1: นายโทรดน้ำต้นไม
0: ้โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเก่งมากทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วแทนไทยเรามาช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
1: ดีเลยวันนี้แทนไทยอยากกินผัดกะเพราเราเก็บกะเพรากันดีกว่า
2: แทนไทยตะกร้อใส่กะเพราเด็ด
1: เจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วนะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้า
1: โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคนวันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย
0: ไม่โทก็มีความสุขที่ได้เก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
1: แทนไทยกับไม่โทจึงมีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะ
2: นี่เลย
1: ชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดล Kids ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: จดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
1: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
0: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะ
2: ต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้าง
0: เยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะ
2: งั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะ
0: บัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะ
2: มันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงละจ๊ะ
0: โหดีจังเลยค่ะ
2: นี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไง
0: โอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนเพื่อนลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนเพื่อนก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the L2V5. Welcome back to our English class with me, Miss กนกวรรณ มีศรีพงษ์ สวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษค่ะ Okay, are you ready?
1: Yes, yes.
0: How do you feel today? How do you feel today?Who feels happy? Raise your hand. Who feels happy? ไหนใครมีความสุขวันนี้ Who feels sick? ไหนใครวันนี้รู้สึกป่วย Oh, who feels excited? ตื่นเต้นนะ Okay, great. Okay, let's see our topic for today. Giving advice.
1: Giving advice.
0: Okay, look at the picture. ดูรูปภาพค่ะผู้ชายคนนี้ป่วยแน่นอนใช่ไหมคะการ giving advice ก็คือการให้คำแนะนำนั่นเองถ้าเด็กๆเห็นเพื่อนสมมุติว่าเห็นเพื่อนป่วยนักเรียนจะให้คำแนะนำเพื่อนว่าอย่างไรดีคะไปหาหมอใช่ไหมคะ Go to see a doctor. What else? ทำอะไรได้อีกรับประทานยาใช่ไหม Take some medicine. What else? นอนเยอะๆดื่มน้ำใช่ไหมคะ Take a rest. ฉะนั้นแหละค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการให้คำแนะนำนั่นเองทีนี้เด็กๆยังจำได้อยู่ไหมเอ่ยถ้าเราจะถามว่าเอ้ยเพื่อนเป็นอะไรหรือเปล่าเราถามว่า สมมติว่าผู้หญิงคนนี้คือเพื่อนของเราเขามีอาการอย่างไรคะปวดหัวปวดศีรษะฉะนั้นพูดว่า I have got a headache ทีนี้เด็กๆจากอยากแนะนำเขาใช้คำว่าอะไรได้คุณควร You should ทำอะไรดีเพื่อนปวดหัวจังเลยไปห้องพยาบาล Go to the first aid room ใช่ไหมคะแล้วเพื่อนไม่ควรทำอะไรถ้ารู้สึกปวดหัวไม่ควรทำอะไรคะไม่ควรนอนดึกโอเคอ่ะทีนี้ลองดูตัวอย่างประโยคที่คุณนกให้มาค่ะ You should go to see a doctor เพื่อนเนี่ยควรจะไปทำไมคะหาคุณหมอพบคุณหมอนั่นเอง You shouldn't go to bed late เพื่อนไม่ควรที่จะทำไมคะนอนดึกนั่นเองโอเคถัดไปค่ะถามอาการป่วยเช่นเคยคุณนกให้ภาพมาใครยังจำได้บ้าง What อะไรเอ่ย What's the matter with you ผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างไรคะปวดฟันพูดว่าอย่างไร I have got a toothache แนะนำเพื่อนว่าอย่างไรดีเพื่อนปวดฟันYou should อะไรดีคะถามหมอฟันใครจำได้บ้างคำว่าอะไรเอ่ย dentist okay very good ฉะนั้น you should go to see a dentist ฉะนั้นคำว่า dentist แปลว่าหมอฟันและเพื่อนไม่ควรทำอะไรถ้าเพื่อนปวดฟันอยู่ไม่ควรทานขนมหวานไม่ควรอะไรคะไม่ควรรับประทานสิ่งที่เป็นของแข็งหรือไม่ควรที่จะดื่มน้ำเย็นเกินไปใช่ไหมคะทีนี้เราสามารถพูดได้ว่า you shouldn't eat sweets คำนี้แปลว่าอะไรทานของหวานรับประทานของหวานนั่นเองทีนี้สิ่งที่เด็กๆจะทำได้วันในวันนี้นั่นก็คือนักเรียนจะต้องออกเสียงและอธิบายความหมายของวลีและประโยคที่เกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วยและการทำแนะนำได้นะคะและอย่างที่สองค่ะนักเรียนจะต้องสร้างบทสนทนาด้วยตัวเองนะวันนี้เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและนักเรียนต้องสามารถให้คำแนะนำเพื่อนได้เมื่อเพื่อนเจ็บป่วยนั่นเองเราลองมาดูค่ะ Let's learn new facesคุณนกนำวลีที่เกี่ยวกับคำแนะนำมาให้ฉะนั้นเด็กๆตั้งใจอ่านก่อนนะคะเพราะเราจะต้องนำไปใช้ในการสร้างบทสนทนานะคำแรกค่ะ take a rest โอเค very good next go to see a doctor
1: go to see a Go to see a doctor.
0: Go to see a doctor.
1: Go to see a doctor.
0: Next, go to see a dentist.
1: Go to see a dentist.
0: Go to see a dentist.
1: Go to see a dentist.
0: Next, take some medicine.
1: Take some medicine.
0: Take some medicine.
1: Take some medicine.
0: Next, drink a lot of water.
1: Drink a lot of water.
0: Drink a lot of water.
1: Drink a lot of water.
0: ถัดไป go to see.
1: Go to see.
0: An optician.
1: An optician.
0: Optician.
1: Optician.
0: ทีนี้เราลองมาดูภาพแล้วกันคิดว่าเกี่ยวข้องกับวลีไหนเอ่ยนอนหลับพักผ่อนใช่ไหมคะวลีไหนดีพักผ่อนเมื่อสักครู่คุณนพพูดคำนี้ไปแล้วด้วยวลีนี้คือคำว่าโอเคอ่านออกเสียงด้วยตัวเอง one two three
1: take away
0: oh very good next one รับประทานยาคำไหนดีคะวลีไหนดีเอ่ยโอ้ยมากเลยโอเค say it one more time 1 2
1: 3
0: เชื่อว่าวันนี้เด็กๆสามารถให้คำแนะนำเพื่อนได้อย่างแน่นอนถัดไปค่ะพบใครคะพบคุณหมอค่ะคือคำว่า
1: go to see a doctor
0: go to see a doctor very good next one ดื่มน้ำให้มากๆมีคำว่า water แน่นอนฉะนั้นโอเค one more time 1 2 3
1: drink a lot of water
0: ถัดไป2วลีสุดท้ายเป็นภาพของคุณหมอทั้งคู่ใช่ไหมคะลองดูค่ะมี go to see a dentist กับ go to see an optician คิดว่าวลีแรกคู่กับภาพไหนดี

0: one or two?
1: Two.
0: Okay, เยี่ยมมากฉะนั้นอ่านเองค่ะ one two three.
1: Go to see a dentist.
0: ฉะนั้นไปพบใครคะคุณหมอฟันหรือคุณหมอฟันสามารถเรียกว่าอะไรได้ทันตแพทย์และวลีนี้ล่ะ
2: คุณหมอสายตา
0: ดูจากภาพแล้วค่ะเป็นคุณหมอที่เกี่ยวข้องกับอะไรคะ
2: สายตา
0: เนี่ยแดงฉะนั้น go to see an opticiang
1: optician
0: ไหนเคยไปหาคุณหมอสายตาเพราะอะไรคะเพราะตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นถึงไปหาคุณหมอสายตา
2: แม
0: ่
2: ให้
0: วัดค่าสายตาใช่ไหมคะตัดแว่นใช่ไหมคะโอเคเยี่ยมมากเลยทีนี้เรามาเรียนรู้โครงสร้างใหม่เมื่อสักครู่เด็กๆจำได้ไหมเอ่ยถ้าเราอยากให้คำแนะนำเพื่อนเราใช้คำว่าอะไร you จุดๆ you should แต่ทีนี้มันมีอีกหนึ่งคำค่ะอีกหนึ่งรูปแบบประโยคที่เราสามารถให้คำแนะนำเพื่อนได้เดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันคนนี้เขาบอกว่า my eye is soreตาของฉันทำไมคะ sore เจ็บใช่ไหมคะคำว่า sore ครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปแล้วนะคะแต่นี้เรามาเรียนรู้เพิ่มเติมดีกว่าคำว่า sore คำนี้แปลว่าบวมแดงนั่นเองฉะนั้นตาของฉันทำไมคะบวมแดงนั่นเองใครเคยเป็นบ้างดวงตาบวมแดงทีนี้เขาบอกว่า why don't you go to see an optician okay say it together why don't you
1: Why don't you
0: go to see an optician?
1: Go to see an optician.
0: แทนที่เราจะใช้คำว่า you should เราสามารถใช้คำว่า why don't you วันนี้เราจะใช้ประโยคนี้กันนั่นเองทีนี้เมื่อเพื่อนให้คำแนะนำเราแล้วเราต้องตอบรับอย่างไรคะควรจะตอบรับด้วยคำขอบคุณฉะนั้นโอเค say it together thank you I will
1: Thank you, I will.
0: ขอบคุณนะเดี๋ยวฉันจะทำตามนั่นเองนะคะถัดไปคำจะหายไปแล้วนะผู้ชายคนนี้เป็นอะไรคะ
2: ปวดหล
0: ัง ปวดหลังใครยังจำคำศัพท์ได้อยู่ปวดหลัง a backache ฉะนั้นตอบเองค่ะเต็มประโยค one two three
1: I have got a backache
0: แนะนำเขาว่าอะไรดีWhy don't you ทำอย่างไรดีถ้าเห็นเพื่อนปวดหลัง
2: go to see a doctor
0: Why don't you go to see a doctor ก็ได้หรือว่า take a rest ได้ไหมคะพักผ่อนหรือว่าอะไรดีถ้าเพื่อนปวดหลังรับประทานยามีอีกไหมทายาใช่ไหมคะหรือว่าไม่ยกของที่ทำไมหนักเกินฉะนั้นเด็กๆอ่านเองค่ะ one two three
1: Why don't you go to see a doctor?
0: ตอบรับคำแนะนำของเพื่อนว่า
1: Thank you, I will.
0: Okay, very good. มันจะเริ่มหายไปแล้วนะฉันปวดฟันจังเลยพูดว่าอะไรคะ
1: I have got a toothache
0: แนะนำเพื่อนหน่อยคำแรกคือคำว่า
1: Why don't you
0: ทำอย่างไรดีหาหมอฟันคือคำว่าอะไรนะ
1: Go to see a dentist
0: Okay very good ตอบรับคำขอบคุณของเพื่อน
1: Thank you I will
0: คิดว่าตัวเองทำได้ไหม
2: ได
0: ้ได้หรือไม่ได้ก่อนที่เราจะไปฝึกพูดกันนั้นขอทบทวนนักเรียนด้วย worksheet 4ค่ะ please open your workbook to page 108หน้า108ได้เลยค่ะ giving advice in this activity you have to fill in the blank with correct advice given ให้เด็กๆเติมคำแนะนำลงไปให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับอาการป่วยนั่นเองโอเค we will doThe first two items เราจะทำด้วยกัน2ข้อก่อนดีไหม
2: ด
0: ีนะแต่ขอ1อย่างค่ะช่วยอ่านคำแนะนำให้ฟังอีกรอบได้ไหมโอเควอร์มเสียงนะพร้อมกัน1 2
1: 3 Take a rest Go

0: drink
1: a lot of water
0: อ่ะทีนี้ดูอาการป่วยแล้วค่ะ my leg hurts รู้สึกอย่างไร my leg hurts
2: ปวดขา
0: ปวดขาจังเลย why don't you เติมอะไรดีคะเด็กๆเจ็บขาปวดขาจังเลยให้คำแนะนำเขาว่าอะไรดี why don't you go to see a doctor ก็ได้หรือTake a rest ก็ได้นะคะเด็กๆสามารถเลือกได้เลยบางทีเนี่ยหนึ่งอาการเจ็บป่วยสามารถให้คำแนะนำได้มากกว่าหนึ่งด้วยใช่ไหมคะแต่ต้องทำให้เหมาะสมนะถ้าสมมติเพื่อนเจ็บขาอยู่เด็กๆบอกว่าดื่มน้ำเยอะๆสิเพื่อนจะหายไหมคะฉะนั้นคำแนะนำต้องเหมาะสมกับอาการนะเด็กๆเขียนลงไปได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันคำแนะนำที่เด็กๆเห็นอยู่สามารถใช้ซ้ำได้เลยนะคะให้เหมาะสมนะโอเค finish move to number 2 I've got a pain at my tooth รู้สึกอย่างไรปวดฟันจังเลยทำอย่างไรดีคะไปหาหมอฟันคือคำว่า why don't you go to see a dentist ไปหาคุณหมอฟันหน่อยนักเรียนเติมลงไปได้เลยค่ะฉะนั้นเหลืออีกกี่ข้อคะที่นักเรียนจะต้องทำเองเหลืออยู่3ข้อด้วยกันคือ number 3 4 and 5ฉะนั้นคำแนะนำที่นักเรียนมีในใบงานสามารถใช้ซ้ำได้ไหมได้แต่ต้องเหมาะสมกับอาการของโรคนะคะอาการเจ็บป่วยนะทีนี้คุณลูกขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนปลายทางนะคะและนักเรียนต้นทางทำใบงานที่4ค่ะเรื่อง giving advice นะคะโดยให้คุณครูปลายทางเนี่ยช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานด้วยถ้าพร้อมแล้ว let's go ทำได้เลยค่ะ

0: โอเค let's check the answers เรามาตรวจคำตอบกันดีกว่าค่ะข้อที่1และข้อที่2เราเฉลยเรียบร้อยแล้วนะคะถัดไปค่ะเราลองมาดู number 3เด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะดูนะ my knee hurts
1: my knee
0: hurts where is your knee knee อยู่ที่ไหน knee เข่าของฉันเจ็บ why don't youคุณรกเฉลยคำนี้มา Why don't you go to see a doctor? มีใครให้คำแนะนำต่างจากคุณรกไหมอยากจะเสนอความคิดเห็นสเตตัสเชิญค่ะ
2: Take a rest
0: Take a rest ได้ไหมคะถ้าเราเจ็บเข่าเราแนะนำให้เพื่อนพักผ่อนได้ไหม yeah. ได้นะคะได้หลายคำเลยฉะนั้นนักเรียนดูตามความเหมาะสมได้ตรงนี้ฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบให้นักเรียนด้วยถัดไปค่ะ number 4อ่านตามนะ my eye is sore
1: my eye is sore
0: คือทำไมคะอาการเป็นอย่างไรตาบวมแดงฉะนั้นให้คำแนะนำว่าอะไรดี why don't you go to see a doctor หรือว่าถ้าเราจะใช้คำให้เจาะจงไปหาคุณหมอตาใช้คำว่าอะไรGo to see an optician ในนี้เราไม่มีให้นะคะแต่นักเรียนก็สามารถตอบได้นะคะมีใครให้คำแนะนำนอกเหนือจากคำนี้อีกไหมเอ่ยมีไหมคะอ่ะเอมินค่ะ
2: Take a rest
0: Take a rest ได้ไหมคะถ้าเราเจ็บตาเราสามารถนอนพักผ่อนได้ไหมได้นะคะนอนพักผ่อนเนี่ยพักสายตานั่นเองถัดไป number 5อ่านตามนะ I've got a pain in my back I've got a pain in my back ปวดหลังจังเลยทำอย่างไรดีคะ Why don't you take a rest ไหนใครมีการให้คำแนะนำนอกเหนือจากตรงนี้ไหมคะอ่ะเชิญเลยค่ะของขวัญแนะนำเพื่อนว่าอย่างไรดี
2: Take some medicine
0: Take some medicine ได้ไหมคะถ้าเกิดการ

วดหลังมากนะคะจนทนไม่ไหวก็สามารถทำไมคะรับประทานยาได้มีนอกเหนือจากนี้อีกไหมคะมีไหมเอ่ยเราสามารถไปพบคุณหมอได้ไหมถ้าปวดมากถ้าไปพบคุณหมอใช้คำว่าอะไรคะ go to see a doctor ฉะนั้นคำแนะนำตรงนี้สามารถใช้ได้หลากหลายเลยนะอ่ะทีนี้เรามาดูค่ะ

0: ความรู้ที่4ค่ะเรื่อง giving advice การให้คำแนะนำนั่นเองอ่ะสถานการณ์นี้เขาบอกว่าDaniel senses that his dad is not well, and he asks what the weather is. เขาบอกว่า Daniel เนี่ยรู้สึกว่าใครคะพ่อของเขาเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยดีฉะนั้น Daniel เลยถามพ่อว่าพ่อมีอาการอย่างไรนั่นเองโอเคเราจะมาสวมบทบาทเป็น Daniel กันพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อม
0: ค่ะโอเค 1 2 3 You don't look so well
1: You don't look so well.
0: You don't look so well.
1: You don't look so well.
0: What's the matter with you, Dad?
1: What's the matter with you, Dad?
0: เสียงคุณพ่อก็จะทำไมคะทุ้มๆหน่อยนะดัดเสียงหน่อยนะพร้อมไหม
2: I've got a pain.
1: I've got a pain.
2: In my back.
1: In my back
0: พ่อทำไมคะปวดหลังจังเลยทีนี้แดนเนียลว่าอย่างไรดีแสดงความเป็นห่วงเป็นใยค่ะแสดงความเห็นใจยังจำได้อยู่ไหมคำนี้ I'm sorry to hear that จากนั้นแดนเนียลให้คำแนะนำค่ะ Why don't you go to see a doctor ทีนี้คุณพ่อเข้าร่างเราแล้วพร้อมไหม 1 2 3 Thank you
1: Thank you
0: I will นักเรียนคิดว่านักเรียนจะสวมบทบาทเป็นแดเนียลกับคุณพ่อได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันในกิจกรรมนี้ค่ะ This activity we call Why don't you In this activity you have to work in pairsเราทำงานคนเดียวเราทำงานเป็นกลุ่มหรือเราทำงานเป็นคู
1: ่
0: pair ทำงานเป็นคู่ you have to create conversations ต้องสร้างบทสนทนาด้วยตัวเอง by switching roles between acting as someone with a health complaint โดยที่คนหนึ่งเนี่ยรับบทบาทเป็นคนป่วยเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆออกมาแสดงด้วยคนหนึ่งรับบทบาทเป็นคนป่วยนะส่วนอีกคนหนึ่ง and someone giving advice อีกคนหนึ่งต้องให้คำแนะนำทีนี้เราลองมาดูบทสนทนาก่อนค่ะทุกคนตอนนี้รับบทเป็น student one เห็นเพื่อนป่วยพูดด้วยน้ำเสียงเห็นใจนะจ๊ะบอกว่าเลย 1, 2, 3 you don't look so well
1: you don't look so well
0: What's the matter with you?
1: What's the matter with you?
0: นักเรียนคนที่สองรับบทเป็นคนป่วย I have got
1: I have got
0: ตามด้วยอาการจะป่วยได้เลยนะคะจากนั้นเพื่อนแนะนำหน่อย Why don't you?
1: Why don't you?
0: ตรงนี้ให้นักเรียนใส่คำแนะนำสุดท้ายตอบรับค่ะตอบรับเพื่อนหน่อยว่าThank you, I will. จากนั้นสลับบทบาทกันจากนักเรียนคนแรกก็จะกลายเป็นนักเรียนคนที่สองที่ถามอาการป่วยนั่นเองนะคะพร้อมไหมเอ่ย
3: พร้อมค่ะ

0: โอเคค่ะเดี๋ยวเรามา wrap up กันด้วยการแสดงบทบาทสมมุติกันดีกว่าค่ะเมื่อสักครู่เด็กๆได้ฝึกพูดไปแล้วใช่ไหมคะลองนำบทที่นักเรียนฝึกพูดสนทนามาแสดงบทบาทสมมุติกันดีกว่าไหนนักเรียนต้นทางคู่ไหนอยากออกมาแสดงบทบาทสมมุติให้เพื่อนๆดูอ่ะขอเป็นกล้องกับโชคดีก่อนค่ะเดี๋ยววันนี้เราเอาสัก 2-3 คู่เนาะให้เพื่อนๆปลายทางได้เห็นอ่ะพร้อมยัง Are you ready โอเคเริ่มเลยค่ะ
1: What the matter with you
0: What the matter with you
2: I have got a tooth a
0: sore
2: tooth
0: เจ็บคอใช่ไหมคะอ่ะให้คำแนะนำเลยค่ะ
1: Why don't you drink
2: a lot
1: of water
2: Take you
0: Thank you
2: I will
0: โอเคโชคดีละคะป่วยเป็นอะไรคะเพื่อนป่วยเป็นอะไรไม่รู้ถามหน่อยค่ะ
2: What's the matter with you
1: I have got a
0: toothache
2: Why don't you
0: ให้คำแนะนำว่าอะไรดี
2: Go to see a doctor
0: or dentist โอเค
1: Thank youI will
0: โอเค very good ปรบมือให้ผู้กล้าคู่แรกของเราหน่อยค่ะ

0: ใครดีอ่ะเกรซค่ะอ่ะคู่นี้ใครจะแสดงอาการป่วยดีอ่ะเกรซป่วยนะมาเกรซเป็นอะไรคะอ่าเอ้าถามเพื่อนหน่อยค่ะ
1: you don't
0: look
1: so
0: well
1: what
0: the
1: matter with you
2: I have got a fever
0: A fever, okay.
2: Why
1: don't you?
0: ให้เพื่อนทำอะไรดีให้คำแนะนำเพื่อนว่าอะไร
3: ไปหาหมออ
0: ่ะ go อะไรคะ
1: go to see a doctor.
0: เพื่อนให้คำแนะนำแล้ว
2: Thank you, I will.
0: Okay, very good. เยี่ยมมากเลยถัดไปใครดีคะ status ค่ะมาเลยตอนนี้ห้องนี้รับบทบาทป่วยทั้งห้องเลยใช่ไหมคะอ่ะนานาได้เลยค่ะไหนใครป่วยใครป่วยไม่สบายอ่ะเป็นอะไรคะแมนยูโอ้ปวดหัวอ่ะถามเพื่อนหน่อยค่ะ
1: You don't look so well What's the matter with you
2: I have got a headache
1: Why don't you go to see a doctor
0: ไปหาหมอนะ
2: Thank you you IWill.
0: Okay, thank you, I will.
2: Thank you, I will.
0: Okay, very good. มีอีกไหมเอ่ยอ่ะมาเลยค่ะคุณธรรมกับบุญคุณเอ๊ใครไม่สบายนะใครไม่สบายคุณธรรมไม่สบายเป็นอะไรคะ
2: What you don't look so well. What's the matter with you?
0: You don't look so well.
2: You don't look so well. What's the matter with you?
4: I have got yellow
2: Why don't you go to see a doctor?
4: Thank you, I will.
0: เมื่อกี้เพื่อนเป็นอะไรนะ Diary ใช่ไหมเพื่ออะไรท้องเสียนั่นเองโอเคเยี่ยมมาก very good มีผู้ใกล้ไหมเอ่ยไหนใครอยากออกของขวัญค่ะเชิญค่ะระหว่างนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถเลือกนักเรียนปลายทางนะคะให้แสดงบทบาทสมมุติได้เลยโอเคใครป่วยคะเป็นอะไรเอ่ยของขวัญ
5: ปวดหัวค่ะ
0: ถามเพื่อนหน่อย
1: You don't look so
0: well You don't look so well
1: You don't look so well
0: What
1: the matter with you
5: I have got a headache
0: Why
1: don't you
0: เพื่อนปวดหัวทำไงดีพักผ่อนไหมอ่ะ
1: Go to see a doctor
5: Thank you I will
0: Okay very good ขอบคุณมากค่ะอ่ะเอาไมค์ไปด้วยเลยอ่ะเด็กๆก็สามารถพูดประโยคกันได้ค่อนข้างดีเลยแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้เราต้องไปทำไมคะหมั่นฝึกฝนเพิ่มเติมนะอ่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนกันเรื่องของ going to the hospital เมื่อเราเจ็บป่วยแล้วบางทีเราต้องไปที่ไหนคะโรงพยาบาลนั่นเองอ่ะสำหรับสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมค่ะใบงานที่5เรื่อง going to the hospital ใบงานที่6เรื่อง tension record สื่อสำหรับเกม help problem solveคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและช่วงสุดท้ายพบกับช่วง
6: ฝากไว้ให้คิด listening and talk
0: ในวันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะ good health starts with good habits เขาบอกว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยต้องเริ่มจากลักษณะนิสัยที่ดีทำอย่างไรเราจะมีลักษณะนิสัยที่ดีจนทำให้เรามีสุขภาพดีไหนใครบอกคุณนกได้บ้างทำอย่างไรเราถึงจะมีสุขภาพดีคะรักษาความสะอาดของร่างกายมีอะไรอีกออกกำลังกายเยี่ยมมากไม่อะไรนะคะไม่ตากฝนนั่นเองรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมี คล็ดลับอะไรที่จะทำให้เราสุขภาพดีอย่าลืมไปทำด้วยนะคะเพราะช่วงนี้เรากำลังอยู่ในช่วงที่ทำไมคะเจริญเติบโตใช่ไหมเราต้องรักษาร่างกายของเราให้แข็งแรงนั่นเองโอเค that is for today
3: class ready
6: thank you teacher
0: okay see you again next time อย่าลืมไปทบทวนบทเรียนนะจ๊ะ goodbye
6: goodbye

0: เลิศล้ำเศรษฐกิจ
1: ว้าว
2: ว้าวลมเย็นสดชื่นดีจังเลยนี่เราอยู่เหรอคะคุณเวลา
0: ใช่แล้วเราอยู่บนเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
2: สำเภาจีนเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยถึงได้ใช้เรือสำเภาอย่างเนี้ยสุดยอดไปเลย
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในสมัยนั้นชะละด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อเสวยราชแล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการค้ากับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินมาดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
2: นี่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
0: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดง
0: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์ทรงเก็บเงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทมพอเงินเต็มถุงก็จะทรงนำเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุการณ์รส112พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้าอีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์บ้านเมือง

0: ที่ร่มเย็นดูภาพวาดของเป็นสุขสิสวยไหมคะ
1: สวยดีนะแต่ว่าทำไมข้างหลังดูไม่เรียบร้อยเลยอะ
0: เอ๊เวลาคนเขาดูงานศิลปะเขาก็ดูกันแค่ข้างหน้าไม่ใช่หรอคะ
2: อืมแต่ถ้าองค์รวมดูแล้วร้อยก็จะดีกว่านะเป็นสุข
0: องค์รวมคืออะไรหรอคะคุณตาคุณยาย
3: เป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9อีกข้อหนึ่งนะจ๊ะหลานๆองค์รวมหมายถึงการมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแบบบูรณาการและกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยงโดยพิจารณาครบทุกด้านของปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบตัวอย่างเช่นในเรื่องของทฤษฎีใหม่ที่พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพทรงมองอย่างองค์รวมตั้งแต่การถือครองที่ดินซึ่งโดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทยจะถือครองที่ดินประมาณ12ถึง15ไร
2: ่การบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญเพราะเมื่อมีน้ำในการทำการเกษตรแล้วจะส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้นและเมื่อมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเกษตรกรก็ควรต้องรู้จักวิธีการจัดการและการตลาดรวมถึงรู้จักรวมกลุ่มรวมพลังชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อพร้อมที่จะออกสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่างครบวงจรเพื่อยกระดับไปสู่ธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืนงานอะไรของหลานๆที่คุณครูมอบหมายมาก็เช่นเดียวกันนะต้องมองรอบด้านว่าเรียบร้อยถูกต้องดีทุกๆด้านไหมอย่ามองแยกแค่ส่วนใดส่วนหนึ่ง
0: ได้เลยค่ะเป็นสุขจะทำให้งานออกมาสวยแบบองค์รวมไปเลยค่ะ
3: ยอดเยี่ยมไปเลยหลานยาย

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนจรักษ์สุจริญนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของพลเมืองนั่นเองว่าเราเนี่ยนะคะควรมีหน้าที่ใดบ้างเพราะว่าเราเนี่ยได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นสถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพนั่นเองนะคะในวันนี้เราก็ต้องมารู้จักหน้าที่ของพลเมืองด้วยนะคะก็คือหน้าที่ที่ดีหน้าที่ที่ควรกระทำนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้เราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะ1สามารถอธิบายหน้าที่ของพลเมืองได้2 สามารถยกตัวอย่างหน้าที่ของพลเมืองที่ดีได้และ3ปฏิบัติตามหลักหน้าที่ของพลเมืองที่ดีนั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะคะเรามายกตัวอย่างกันบ้างนะคะเด็กๆนะคะคุณครูจะให้นักเรียนยกตัวอย่างหน้าที่ของตนเองเราเป็นเด็กนะคะเราควรมีหน้าที่อะไรบ้างใครตอบคุณครูได้บ้างเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่3กลุ่ม1กลุ่ม2แล้วก็กลุ่ม5เลยนะคะขอตัวแทนกลุ่มได้เลยนะคะ
2: ตั้งใจเรียนค่ะ
1: ตั้งใจเรียนนะคะอันนี้คือหน้าที่ของนักเรียนเองนะคะกลุ่มที่3มีมากกว่าการตั้งใจเรียนไหมลูกอ่ะ1คําตอบได้เลยค่ะ
2: การประพฤติดีครับ
1: การประพฤติตนที่ดีนั่นเองขอบคุณค่ะกลุ่มที่3ต่อมามีอีกไหมเอ่ยอ่ะตอบได้เลยค่ะ
2: รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองค่ะ
1: ค่ะรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองนะคะกลุ่มที่3ได้ตอบไปแล้ว3คำตอบเลยนะคะต่อมามาสู่ในกลุ่มที่1บ้างอะไรบ้างเอ่ยอ่ะตอบได้เลยค่ะ
3: ทำงานบ้านค่ะ
1: ทำงานบ้านนี่คือหน้าที่ของนักเรียนใช่ไหมคะคือการแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่กลุ่มที่2มีอีกไหมกลุ่มที่1ได้ค่ะได้ค่ะ
3: เชื่อฟังพ่อแม่ครับ
1: เชื่อฟังพ่อแม่นะคะต่อมากลุ่มที่2ค่ะ
4: ทำงานบ้านค่ะ
1: ทำงานบ้านมีอีกไหมคะเพื่อน
5: ๆช่วยเหลือผู้อื่นค่ะ
1: ช่วยเหลือผู้อื่นค่ะขอบคุณค่ะต่อมากลุ่มที่ยกมืออีกเมื่อสักครู่นี้คือกลุ่มด้านนี้กลุ่มที่5เราสามารถยกตัวอย่างอะไรที่เป็นหน้าที่ของตนเองบ้างมีไหมเอ่ยลูกเมื่อกี้เรายกมือแล้วนะคะตัวแทนตอบได้เลยค่ะ
6: ตั้งใจเรียนและไม่ดื้อกับพ่อแม่ครับ
1: ตั้งใจเรียนและไม่ดื้อกับพ่อแม่ขอบคุณในคำตอบของทุกๆกลุ่มเลยนะคะนี่คือการยกตัวอย่างของนักเรียนเองนะคะว่าเราเนี่ยนะคะเป็นนักเรียนควรมีหน้าที่อะไรบ้างคำตอบก็หลากหลายกันออกไปนะคะในการอย่างเช่นตั้งใจเรียนแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะประพฤติตนที่ดีหรือในกลุ่มที่2เพื่อนได้ตอบว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้อื่นก็ได้ใช่ไหมคะในหน้าที่ของเราในการช่วยเหลือต่างๆนะคะเด็กๆก็ได้ยกตัวอย่างกันไปแล้วนะคะหลังจากนี้นะคะเราลองมาทำกิจกรรมกันดูบ้างเด็กๆจะได้ทำกิจกรรมผิดถูกลองกันดูเด็กๆจะได้สัญลักษณ์อะไรลูกเป็นไม้เกี่ยวกับอะไรลูกเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายถูกต้องกับเครื่องหมายกากบาทไม่ถูกต้องใช่ไหมคะในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทบทวนดูก่อนหลังจากที่เราเรียนรู้ไปไม่ว่าจะเป็นสถานภาพบทบาทนะคะสิทธิหรือเสรีภาพนักเรียนยังเข้าใจอยู่หรือไม่เราจะทบทวนโดยใช้คำถามนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถใช้กิจกรรมเดียวกันได้นะคะถ้าไม่มีสัญลักษณ์ไม้ผิดถูกก็ใช้การยกมือได้นั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูกันเริ่มกันที่ข้อที่1ข้อที่1ถามว่าพยาบาลนะคะเป็นสถานภาพที่ได้จากการทำงาน ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคะยกป้ายได้เลยคุณครูจะดูนะคะว่าใครยกแผ่นป้ายสีอะไรเครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายผิดอ่ะจากในห้องนะคะทุกๆคนเลยยกเครื่องหมายอะไรลูกถ้าเรามองจากซ้ายขวาเครื่องหมายถูกต้องนั่นเองมีเครื่องหมายเครื่องหมายถูกต้องนะคะเครื่องหมายไหนเราไม่ได้ยกเราเอาวางไว้ที่โต๊ะนะลูกเอาวางไว้ที่โต๊ะนะคะคว่ำไว้นะคะเอาลงได้นะคะเด็กๆตอบเครื่องหมายถูกต้องเด็กๆบอกว่าพยาบาลนะคะเป็นสถานภาพที่ได้มาจากการทำงานก็คือได้มาภายหลังนั่นเองถูกไหมคะต่อมาข้อที่2ถามว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5มีสิทธิในการเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรมีไม่เอ่ยเรามีสิทธิแต่เราสามารถเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรได้ไหมเอ่ยมองจากซ้ายขวาเพื่อนเราตอบอะไรมากที่สุดมีทั้งเครื่องหมายถูกและเครื่องหมายกากบาทนั่นเองนะคะเรามาดูคำตอบกันคือตอบเครื่องหมายเลยลูกกากบาทเพราะว่าเราเรียนอยู่ในชั้นอะไรลูกป.5เราสามารถเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรได้ไหมอย่างแต่ถ้าสมมติว่าเราเรียนอยู่ในชั้นป.5แต่เป็นสมาชิกของสภานักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลได้ไหมลูกได้นั่นเองนะคะอันนี้ต้องอยู่ในอายุที่เหมาะสมนะคะต่อมาข้อต่อมาข้อที่3นักเรียนมีสิทธินะคะในการที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือไม่เรามีสิทธิ์หรือเปล่าเราเรียนหรือยังนะซ้ายขวาเราตอบเครื่องหมายอะไรมากที่สุดเครื่องหมายถูกต้องคิดว่าเราถูกไหมที่เรายก
7: ถ
1: ูกไม่เอ่ยเด็กๆปลายทางดูนะคะว่าเพื่อนๆข้างๆของเรายกเครื่องหมายอะไรหรือตอบเครื่องหมายอะไรข้างในห้องของเราเครื่องหมายที่เยอะที่สุดก็คือเครื่องหมายถูกต้องนั่นเองนะคะแสดงว่าเด็กๆเนี่ยจะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในการเรียนนั่นเองนะคะต่อมาการทำหน้าที่ของการเป็นนักเรียนที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นสมาชิกในกลุ่มที่ดีเครื่องหมายอะไรดีลูกเราเป็นยังไงดีมีหน้าที่ที่ดีเราควรทำไหมเป็นนักเรียนที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นสมาชิกในกลุ่มที่เรานั่งเรียนที่ดีเป็นหน้าที่ของเราที่เราควรทำไหมเด็กๆมีเครื่องหมายอะไรบ้างเอ่ยมีใครตอบกากบาทไหมมีไหมเอ่ยมีหนึ่งคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่เพื่อนตอบอาจจะถูกก็ได้หนึ่งคนจริงไหมเพื่อนเริ่มสายหัวแล้วว่าไม่จริงใช่ไหมคะเรามาดูคำตอบกันนะคะตอบเครื่องหมายถูกต้องแสดงว่าเป็นสิ่งที่ควรทำไหมลูกควรทำนั่นเองเป็นสิ่งที่ดีเป็นหน้าที่ที่ดีตั้งใจเรียนเป็นลูกที่ดีเป็นสมาชิกที่ดีช่วยเหลือเพื่อนในการทำกิจกรรมกลุ่มนั่นเองนะคะหลังจากที่เราทบทวนไปแล้วนะคะทั้งหมดกี่ข้อเราทบทวนไป4ข้อมีทั้งบางคนตอบถูกบ้างผิดบ้างไม่เป็นไรถือว่าเป็นการทบทวนนะคะเด็กๆสามารถเก็บเครื่องหมายทั้ง2เครื่องหมายใส่ในลิ้นชักไว้ได้ก่อนเลยนะคะเราจะไม่มีเครื่องหมายทั้ง2เครื่องหมายวางอยู่บนโต๊ะนะคะเราจะเก็บแล้วนะคะสังเกตดูเพื่อนข้างๆสิเก็บหรือยังเอ่ยเรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราทบทวนกันไปแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองนั่นเองนะคะก็คือเมื่อเราได้รับสิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติของกฎหมายนะคะก็ควรปฏิบัติตามหน้าที่ของพลเมืองดีด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศนะคะตลอดทั้งส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหน้าที่ของพลเมืองมีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนั่นเองว่าเราควรทำอย่างไรควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรบ้างในหน้าที่นั่นเองนะคะที่เราควรจะทำได้นั่นเองนะอ่ะเรามาดูกันหน้าที่พลเมืองมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในหัวข้อที่1นะคะที่เราจะเรียนรู้กันต่อมาหัวข้อที่2นะคะหน้าที่ป้องกันประเทศรักษาผลประโยชน์ของชาตินั่นเองนะคะในหน้าที่ที่2เดี๋ยวเราจะมาขยายความกันนะคะต่อมาหน้าที่ที่3ปฏิบัติตามกฎหมายนะคะและข้อที่4คือหน้าที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะข้อที่5หน้าที่รับราชการทหารข้อที่6หน้าที่ช่วยเหลือในการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะนั่นเองนะคะข้อที่7หน้าที่เสียภาษีอากรนะคะข้อที่8หน้าที่ช่วยเหลือราชการข้อที่9หน้าที่เข้ารับการศึกษาข้อที่10หน้าที่พิทักษ์ป้องกันและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นและข้อสุดท้ายหน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแสดงว่าวันนี้เราจะเรียนทั้งหมดกี่หัวข้อลูก11หัวข้อนั่นเองในหน้าที่ของพลเมืองนั่นเองนะคะเราจะมาเริ่มกันที่ข้อที่1เรามาดูข้อที่1กันนะคะข้อที่1เลยก็คือหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างเช่นตอนเช้าเรามีกิจกรรมนะคะคือการทำกิจกรรมหน้าเสาธงนะคะโดยการที่เราเนี่ยมีการยืนตรงเคารพธงชาติโดยไม่กระทำการใดๆที่นำความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่ประเทศนั่นเองทุกๆเช้าเราก็จะมีกิจกรรมหน้าเสาธงนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเราเองเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนาด้วยนะคะร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างเช่นการเลือกตั้งต่างๆนะคะในพื้นที่นะคะแต่ณปัจจุบันนักเรียนอาจจะไม่ได้เลือกตั้งในท้องถิ่นของนักเรียนได้นักเรียนก็สามารถฝึกนะคะในการเลือกตั้งภายในโรงเรียนได้ก็คือมีการเลือกตั้งเกี่ยวกับอะไรลูกสภานักเรียนนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในข้อที่2คือหน้าที่ป้องกันประเทศรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างเช่นหากพบเห็นการกระทำใดๆนะคะซึ่งเป็นการทำลายความมั่นคงของประเทศเนี่ยเราก็สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะคะเด็กๆอาจจะเห็นบุคคลทำในสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมในหลายๆเรื่องที่เราอาจจะมองเห็นจากข่าวได้แต่ถ้าวันหนึ่งเราเจอในชีวิตจริงของเรานะคะเราก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเพื่อเข้าไปตรวจสอบได้นั่นเองนะคะในข้อนี้นะคะเราก็สามารถเป็นพลเมืองที่ดีนะคะสอดส่องดูแลได้นั่นเองนะนอกจากนี้แล้วนะคะหรือร่วมกันป้องกันนะคะไม่ให้นำพันธุ์พืชหรือสัตว์ป่าสงวนเนี่ยออกนอกประเทศประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมีสัตว์ป่าสงวนอยู่ด้านนี้นะคะที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูนะคะเด็กๆก็จะต้องดูแลนะคะถ้าเด็กๆเห็นสัตว์ป่าหรือพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยที่จะนำออกไปสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่ประเทศไทยเรานะคะเราก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปตรวจสอบได้ในที่นี้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเราจะต้องมีการรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะเพราะว่าบ้านของเราเสียค่าน้ำไหมลูก
0: เสีย
1: ค่าไฟไหมลูกเสียดังนั้นแล้วเราควรประหยัดทรัพยากรด้วยเช่นเดียวกันนะคะใช้น้ำอย่างประหยัดนะคะใช้ไฟอย่างประหยัดแล้วก็ดูแลด้วยในที่นี้นะคะนอกจากหน้าที่ที่เราจะป้องกันประเทศแล้วนะคะต่อมาข้อที่3 หน้าที่ปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะอย่างเช่นในรูปภาพเลยหน้าโรงเรียนของเรามีทางม้าลายไหมลูกมีไหมเอ่ยมีใครข้ามทางม้าลายมาบ้างลูกตอนเช้าๆเลยเยอะแยะเลย 3-4 คนอ่ะเอามือลงนะคะเด็กๆจะข้ามทางม้าลายมาในที่นี้นะคะบ่งบอกว่ารถนะคะก็จะต้องหยุดให้เด็กๆเนี่ยได้ข้ามถนนนั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนข้ามถนนโรงเรียนเราให้ยกมือด้านไหนลูกด้านไหนลูกยกมือขวาขึ้นใช่ไหมลูกเหนือศีรษะระหว่างข้ามนะคะคนที่สัญจรไปมาหรือคนที่หยุดรถก็จะรู้ว่าตรงนี้คือทางม้าลายนะคะที่เด็กๆจะข้ามถนนนั่นเองนะคะหรือเราก็จะต้องปฏิบัติตามกฎอื่นๆอีกเช่นนะคะขับรถมีไฟจราจรใช่ไหมลูกใส่หมวกนิรภัยหรือลัดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะต่อมานะคะหน้าที่ต่อมาเลยตามกฎหมายเลยเด็กๆก็จะต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนครบกี่ปีลูก12ปีนั่นเองนะคะที่เราเนี่ยจะได้รับการศึกษานั่นเองเด็กๆตอนนี้ก็ได้รับการศึกษาจนถึงชั้นอะไรแล้วลูกป.อะไรแล้วลูกป.5แล้วชั้นประถมศึกษาปีที่5นั่นเองตอนนี้ที่เรากำลังศึกษาอยู่นะคะนี่คือหน้าที่ที่เราปฏิบัติตามกฎหมายได้นั่นเองนะคะต่อมานอกจากนี้แล้วข้อที่4แล้วนะคะหน้าที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะชาวไทยที่มีอายุครบ18ปีบริบูรณ์นะคะสามารถเข้าใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ไม่ว่าจะเป็นเลือกเกี่ยวกับอบต. อบจ. นะคะหรือเลือกนะคะต่างๆในชุมชนนะคะต้องมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ตอนนี้เด็กๆอายุเท่าไหร่กันแล้วลูก11บางคนก็11บางคนก็10ปีใช่ไหมคะอ่ะตอนนี้นักเรียนอายุถึงที่จะมีการเลือกตั้งในท้องถิ่นยังลูกยังเลยนะคะแต่เด็กๆอยู่ในโรงเรียนเด็กๆก็สามารถเลือกตั้งได้ไหมคะได้โรงเรียนเราก็มีการจัดกิจกรรมในการเลือกสภานักเรียนนะคะที่จะมีการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำภายในโรงเรียนในที่นี้ด้วยเด็กๆก็สามารถเลือกได้อยู่ในนั่นเองนะหรือในห้องเรียนของเรามีหัวหน้าห้องไหมลูกมีมีรองหัวหน้ามั้ยคะมีก็เกิดจากการเลือกภายในห้องเรียนของเราหรือในกลุ่มของเราอาจจะมีหัวหน้ากลุ่มรองหัวหน้ากลุ่มมีมั้ยเอ่ยมีใช่มั้ยคะเกิดจากการอะไรลูกเกิดจากการที่เราโหวตการเลือกก็คือการเป็นประชาธิปไตยในการแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ก็คือในข้อที่4คือการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะต่อมาข้อที่5หน้าที่รับราชการทหารนะคะชาวไทยทุกคนนะคะที่มีอายุย่างเข้าปีที่21นะคะจะต้องรับราชการทหารนะคะสำหรับผู้ชายนะคะเราก็ต้องรู้ว่าเราอายุกี่ปีเราถึงจะมีหน้าที่นะคะเข้าไปรับราชการทหารหรือว่าเรียกกันว่าการเกณฑ์ทหารนั่นเองนะคะเขาก็จะมีการกำหนดอายุต่างๆไว้แล้วเรียบร้อยสำหรับผู้ชายนั่นเองนะคะในหน้าที่รับราชการทหารนะคะในข้อที่5ต่อมานะคะข้อที่6หน้าที่ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัตินะคะสาธารณะอย่างเช่นช่วยป้องกันเกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้ก็จะมีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือในหน้าที่นะคะหรือมีจิตอาสาเข้าไปนะคะนอกจากช่วยเกี่ยวกับไฟไหม้แล้วก็ยังมีน้ำท่วมนะคะเมื่อเกิดภัยดังนี้แล้วประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือได้อย่างเช่นอาจจะเกิดน้ำท่วมเราไม่ได้ไปช่วยนะพื้นที่นั้นเราสามารถบริจาคสิ่งของได้ไหมลูกได้เช่นเดียวกันนะคะบริจาคสิ่งของเขาก็จะนำสิ่งของที่เราไปบริจาคเนี่ยก็นำไปช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ที่เดือดร้อนนั่นเองนะคะนอกจากการช่วยเหลือบุคคลที่เดือดร้อนเกิดภัยพิบัติแล้วนะคะก็ยังมีหน้าที่ที่เราจะต้องเสียภาษีอากรนะคะอย่างเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ ถ้าทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่นะคะในการเสียภาษีจะส่งผลดีต่อรัฐในการนำรายได้เนี่ยไปพัฒนาประเทศนะคะอย่างเช่นพัฒนาเกี่ยวกับทางด้านรถโดยสารรถประจำทางต่างๆนะคะภาษีเนี่ยเราก็จะเสียเด็กๆเวลาเด็กๆไปรับประทานอาหารหรือไปเข้าร้านสะดวกซื้อต่างๆนะคะก็จะมีการเสียภาษีอยู่ในตัวอยู่แล้วในที่นี้นะคะอ่ะเด็กๆก็เรียนรู้ไว้ในที่นี้นะคะเด็กๆบางคนอาจจะไม่ได้ใช้จ่ายเองนะคะแต่เราก็เรียนรู้ไว้ว่าเราเนี่ยมีหน้าที่เสียภาษีอากรนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วในข้อที่7ข้อที่8หน้าที่ช่วยเหลือราชการเราสามารถช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างอย่างเช่นบางพื้นที่จะมีลูกเสือจราจรของตำรวจอย่างเช่นในรูปภาพเลยนะคะก็จะมีหน้าที่เข้าไปช่วยดูแลโบกรถใช่ไหมลูกหยุดรถหรือหน้าโรงเรียนของเราเนี่ยไม่มีลูกเสือจราจรจะมีอะไรลูกพี่นักศึกษาวิชาทหารใช่ไหมหรือที่เด็กๆ เรียกกันว่ารอดอใช่ไหมลูกอ่ะก็จะมีพี่ๆเหล่านี้แหละเข้ามาดูแลนักเรียนในการโบกรถหยุดรถหรือพานักเรียนเนี่ยข้ามถนนช่วยนักเรียนข้ามถนนนั่นเองนะคะหน้าโรงเรียนของเราก็มีเช่นเดียวกันนะคะอ่ะเราสามารถช่วยเหลือได้นะนอกจากนี้แล้วยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของราชการและส่งผลดีต่อความสงบเรียบร้อยอ่ะเด็กๆก็จะในบางพื้นที่ก็จะมีอาสาสมัครต่างๆนะคะเข้าไปช่วยเหลือนะคะหรือมีอาสาสมัครเกี่ยวกับกู้ภัยนักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมลูกเข้ากู้ภัยก็เข้าไปช่วยเหลือดูแลนะคะที่สถานที่ต่างๆที่เกิดเหตุนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในข้อที่9หน้าที่เข้ารับการศึกษานั่นเองนะคะเด็กเยาวชนทุกคนมีหน้าที่ต้องเข้ารับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเลยนี่คือหน้าที่ของเราที่ควรกระทำนะคะเข้ามาเรียนหนังสือใช่ไหมลูกหาความรู้ต่างๆนะคะโรงเรียนก็มีการจัดกิจกรรมอบรมต่างๆเกิดขึ้นในที่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับป้องกันยาเสพติดต่างๆนะคะเรียนรู้กฎจราจรนะคะเราก็สามารถเข้ารับหน้าที่การศึกษาอบรมภายในโรงเรียนครบถ้วนเลยที่โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วในข้อที่10นะคะหน้าที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ปกป้องและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติอย่างเช่นสิ่งที่เราสืบสานกันเลยเป็นประเพณีเลยก็คือการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในวันไหนลูกขึ้นอยู่แล้วเลยคือในวันสงกรานต์นี่คือเป็นการสืบสานนั่นเองนะคะหรือการลอยกระทงใช่ไหมลูกประเพณีซักผ้าประเพณีแห่ผ้าขึ้นท่าต่างๆนะคะประเพณีเหล่านี้นะคะอย่างเช่นประเพณีเวียนเทียนนะคะก็จะเกิดขึ้นในวันสำ

0: ักหนึ่งนะคะต่อมาข้อที่เท่าไหร่แล้วเอ่ย
1: 11
0: แล้วข้อสุดท้ายแล้วนะคะคือหน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะก็คือการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเช่นการใช้น้ำอย่างประหยัดการใช้ไฟอย่างประหยัดนะคะใครอยู่บริเวณแหล่งน้ำก็ควรดูด้วยว่าใสสะอาดไหมมีขยะไหมเราควรทิ้งขยะลงหรือไม่นะคะไฟเมื่อไม่ใช้แล้วเราต้องปิดถ้าเราเปิดไว้ตลอดทั้งวันเลยระบบไฟฟ้าของเราจะเป็นอย่างไรลูกอาจจะเสียอาจจะระเบิดหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้เราก็ต้องมีหน้าที่ช่วยกันดูแลไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนที่บ้านนะคะที่เราเนี่ยสามารถดูได้นั่นเองในที่นี้นะคะเราก็เรียนรู้ครบทั้งหมดกี่ข้อแล้วคะ11ข้อนั่นเองในวันนี้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนรู้ครบแล้วทั้ง11ข้อนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูกิจกรรมกันนะคะนอกจากประหยัดไฟประหยัดน้ำแล้วนะคะก็ยังจะต้องรู้จักการปลูกต้นไม้เพื่อการทดแทนนะคะสิ่งแวดล้อมรวมถึงการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกมีใครใช้ถุงผ้าไหมคะในห้องนี้มี1คน2คน3คนเยอะแยะเลยเอามือลงได้นะคะเนี่ยแหละคือเป็นสิ่งที่เราช่วยสิ่งแวดล้อมของเราได้เราก็ลดปริมาณถุงพลาสติกให้น้อยลงนะคะใช้ถุงผ้าแทนนั่นเองค่ะหลังจากนี้แล้วเราจะมาดูกิจกรรมกันในขั้นปฏิบัตินะคะให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้องเรามาดูกิจกรรมกันดีกว่านะคะคำชี้แจงให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้องคำชี้แจงครูปลายทางครูให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้อง2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเรามาดูหน้าตาใบงานกันใบงานที่เท่าไหร่คะเด็กๆใบงานที่3นะลูกนะใบงานที่3วันนี้จะมีทั้งหมด2ตอนนะลูกนะตอนที่1จะเป็นการโยงเส้นเด็กๆต้องตั้งใจฟังนะคะอันนี้คือตอนที่2นั่นเองเรามาดูตอนแรกกันก่อนเด็กๆเห็นตอนแรกไม่เอ่ยตอนแรกอยู่ในหน้าเท่าไหร่คะหน้าเท่าไหร่ลูก58เด็กๆดูนะคะในตอนแรกจะมีให้ทำทั้ง2ฝั่งทั้ง2ฝั่งอย่างไรนะคะเด็กๆฟังนะลูกนะกิจกรรมให้เด็กๆโยงเส้นนะคะทางด้านฝั่งความหมายและฝั่งของอะไรลูกด้านบนความสำคัญแสดงว่านักเรียนจะต้องโยงเส้นทั้งหมดกี่ฝั่งลูก2ฝั่งทั้งความหมายและความสำคัญนะคะนักเรียนโยงเส้นจับคู่ให้ถูกในตอนที่1นะลูกนะตอนที่2จะเป็นคำถามนะตอนที่2ในข้อที่1จะถามว่าถ้าทุกคนปฏิบัติตามสถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของตนเองนะคะแล้วจะเกิดผลอย่างไรนะคะตอบ2ข้อคือผลต่อตนเองจะเกิดอย่างไรผลต่อส่วนรวมจะเกิดอย่างไรนะคะในตอนที่2ข้อแรกนะคะต่อมาในตอนที่2ข้อที่2คำถามถามว่าถ้าทุกคนไม่ปฏิบัติตามสถานภาพบทบาทสิทธิและเสรีภาพและหน้าที่ของตนเองจะเกิดผลอย่างไรนะคะนักเรียนก็ต้องตอบว่าผลต่อตนเองจะเกิดอย่างไรถ้าไม่ปฏิบัติผลต่อส่วนรวมจะเกิดอย่างไรถ้าไม่ปฏิบัติแสดงว่าวันนี้เรามีกิจกรรมกี่ตอนลูกกี่ตอนคะ
1: 2
0: ตอนนั่นเองตอนที่1โยงเส้นความหมายกับอะไรลูกความสำคัญตอนที่2ตอบคำถามมี2ข้อนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำกิจกรรมใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูแนวคำตอบกันนั่นเองไม่ว่าจะเป็นตอนที่1หรือตอนที่2ตอนนี้นะคะเด็กๆทุกคนจะต้องตรวจคำตอบของเราแล้วนะคะอ่ะเรามาดูแนวคำตอบกันในตอนที่1กันนะคะถ้าคนไหนตอบถูกต้องนะคะนักเรียนก็ติ๊กเครื่องหมายถูกต้องได้เลยนะคะอ่ะเด็กๆขาในตอนที่1เราทำกี่ฝั่งลูก2ฝั่งในฝั่งแรกเกี่ยวกับเรื่องของความหมายในฝั่งที่2ก็คือความสำคัญนั่นเองนะคะอ่ะเด็กๆสามารถเช็คคำตอบได้เลยเด็กๆดูนะคะเด็กๆเช็คทีละฝั่งทางด้านความหมาย1ฝั่งนะคะทางด้านของความสำคัญอีก1ฝั่งเด็กๆสามารถตรวจเช็คคำตอบของเราได้

ยเห็นไหมเอ่ยถ้าคนไหนผิดพลาดนะคะก็ตอบผิดพลาดเครื่องหมายกากบาทแล้วอาจจะเขียนว่าข้อนี้ตอบอะไรก็ได้นะคะแทนการโยงเส้นตรวจสอบเรียบร้อยหรือยังคะเดี๋ยวคุณครูให้เวลาตรวจสอบ1นาทีนักเรียนปลายทางสามารถตรวจสอบได้นะคะในตอนที่1อย่าลืมตรวจสอบทั้ง2ฝั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นความหมายหรือความสำคัญนั่นเองค่ะอย่าลืมนะตรวจทั้ง2ฝั่งนะคะทั้งความหมายและความสำคัญนั่นเอง2ฝั่งนะคุณครูเน้นย้ำแล้วตั้งใจตรวจทานให้ดีในคำตอบของเราหลังจากที่เราเรียนรู้มาแล้วในหลายๆคาบนะคะเรียบร้อยยังเอ่ยกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยบ้างมีไม่เอ่ยยกมือได้กลุ่ม1ยังไม่เรียบร้อยแล้วกลุ่ม1กลุ่มเดียวใช่ไหมคุณครูรอค่ะครูรอนะเดี๋ยวตรวจเช็คได้เลยค่ะให้เรียบร้อยกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วรอเพื่อนนะคะด้วยความสงบเดี๋ยวเราจะไปดูแนวคำตอบในตอนที่2กันค่ะ

เรียบร้อยไหมเอ่ยอ่ะกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วต่อมาเราจะมาดูแนวคำตอบในตอนที่2กันนะคะในข้อที่1ถ้าเราปฏิบัติตามสถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของตนเองนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะส่งผลอย่างไรไม่ว่าต่อตนเองและส่วนรวมนะคะคืออันนี้คือแนวคำตอบของคุณครูน้ำนั่นเองในวันนี้ในข้อที่1นะคะ

ข้อที่2ของตอนที่2เราไม่ปฏิบัติล่ะจะเป็นอย่างไรต่อตนเองและส่วนรวมอันนี้คือแนวคำตอบของคุณครูนั่นเองนะคะในวันนี้ของเด็กๆเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะมีการตรวจทานแล้วก็ให้คำแนะนำอีกหนึ่งครั้งในสิ่งที่นักเรียนเขียนมานะคะ

0: ในวันนี้เราจะมาสรุปบทเรียนกันแม้บุคคลในสังคมจะมีสถานภาพบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปแต่ทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีเพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุขเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปเรื่องคุณลักษณะของพลเมืองดีสิ่งที่ต้องเตรียมใบงานที่4เรื่องคุณลักษณะของพลเมืองดีค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณ

0: อนนิทานเรื่องขนมหวานบ้านตะวันขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานแห่งจินตนาการในวันนี้พี่มีนิทานเรื่องโปรดสุดพิเศษอยากจะมาเล่าให้แทนไทยไมโทและเด็กๆได้ฟังกันนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าขนมหวานบ้านตะวันไหนใครอยากฟังนิทานเรื่องนี้กันบ้างชูมือขึ้นหน่อยจ้ะ
1: ผมอยากฟังครับ
2: ผมอยากฟังด้วยครับ
0: แต่มีข้อแม้อยู่ว่าหลังจากฟังเล่านิทานเรื่องนี้จบแล้วแทนไทยไมโทและเด็กๆต้องช่วยกันทำภารกิจตอบคำถามจากนิทานให้ครบถ้วนแทนไทยไมโทและเด็กๆพร้อมจะทำภารกิจนี้ไหมจ๊ะ
1: พร้อมครับ
2: สบายมากเลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน

0: กิจกันเลย
1: มีร้านขายขนมหวานเก่าแก่อยู่ร้านหนึ่งชื่อว่าขนมหวานบ้านตะวันทุกเช้าตะวันจะช่วยคุณตาขายขนมหวานก่อนไปโรงเรียน
2: สวัสดีค่ะรับขนมอะไรดีคะ
1: อยู่มาวันหนึ่งโจคนต่างถิ่นได้มาเปิดร้านขนมหวานร้านใหม่ติดกับร้านของตะวันทุกคนต่างไปซื้อขนมหวานที่ร้านของโจเพราะขนมมีราคาถูกมาก
3: รับขนมหวานไหมครับราคาถูกๆเลยนะครับ
1: ตะวันนั่งกอดแมวอยู่บนเก้าอี้รอลูกค้ารอแล้วอีกแต่ไม่มีลูกค้าสักคนระหว่างนั้นตะวันนึกได้ว่ามีหนังสือสูตรลับการทำขนมหวานแสนอร่อยของคุณยาย
2: นึกออกแล้วคุณยายเคยบันทึกสูตรขนมไว้นี่นา
1: เมื่อตะวันเปิดหนังสืออ่านพบว่าคุณยายใช้ผลไม้มหัศจรรย์มาทำขนมหวาน
2: ว้าว
1: ในเช้าวันหยุดตะวันรีบสะพายเป้ออกเดินทางตามหาสวนผลไม้มหัศจรรย์ตะวันเดินทางผ่านภูเขาและท้องนาที่แสนไกลจนมาพบกับสวนผลไม้มหัศจรรย
2: ์เย่เรามาถึงสวนผลไม้มหัศจรรย์กันแล้ว
1: พี่เต่าพี่กระต่ายและพี่แกะผู้คอยดูแลสวนแห่งนี้ได้แบ่งปันผลไม้ให้แก่ตะวัน
2: ขอบคุณพี่เต่าพี่กระต่ายและพี่แกะมากๆเลยนะคะ
1: ตะวันหอบแตงโมมะพร้าวและทุเรียนกลับบ้านเพื่อมาทำขนมหวานสูตรคุณยายแต่เคล็ดลับสำคัญที่สุดคุณยายบันทึกไว้คือความใส่ใจในการทำขนมทุกขั้นตอน
2: คุณยายคะตะวันจะตั้งใจทำขนมให้ดีที่สุดเลยค่ะ
1: เช้าวันใหม่คุณตาและตะวันเปิดร้านขายขนมหวานสูตรคุณยายอย่างภาคภูมิใจ
2: ขนมหวานจากสูตรของคุณยายของตะวันเองค่ะรับอะไรดีคะ
1: ในขณะที่ร้านของโจกำลังมีปัญหาเพราะลูกค้าเจอขนอีกาในขนม
4: หานี่มันขนอีกานี่นา
1: ทำให้ลูกค้าไม่กล้ากลับมาซื้อขนมหวานที่ร้านของโจอีกขนมหวานที่ร้านของตะวันจึงได้รับความสนใจจนกลับมามีลูกค้าอีกครั้งแต่ตะวันยังคอยให้ความช่วยเหลือร้านขนมของโจจนสามารถกลับมาเปิดร้านได้
3: ขอบคุณตะวันที่คอยช่วยเหลือผมนะครับ
2: ยินดีมากๆเลยค่ะ
1: หลังจากนั้นตะวันกับโจก็เปิดร้านขนมข้างกันและเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันตลอดไปนิทานเรื่องขนมหวานบ้านตะวันก็จบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วจ้ะและก็ถึงเวลาทำภารกิจตอบคำถามจากนิทานกันแล้วคำถามข้อแรกตะวันตามหาผลไม้วิเศษจากที่ไหนระหว่าง 1. โรงเรียนในฝันหรือ2ส่วนผลไม้มหัศจรรย
2: ์คำตอบคือข้อ2ครับสวนผลไม้มหัศจรรย
1: ์ถูกต้องเลยจ้ะไหนใครอยากไปสวนผลไม้มหัศจรรย์แบบตะวันบ้างยกมือหน่อย
2: ผมครับ
5: ผมด้วยครับ
1: คำถามข้อต่อมาคือทำไมลูกค้าถึงไม่กล้ามาซื้อขนมที่ร้านของโจอีกระหว่าง1โจขายขนมในราคาแพงหรือ2ลูกค้าเจอขนอีกาในขนมของโจ
5: คำตอบคือข้อ2ครับลูกค้าเจอขนอีกาในขนมของโจ
1: ถูกต้องจ้ะเก่งมากเลยแสดงว่าตั้งใจฟังนิทานอย่างดีเลยนะเนี่ยคำถามข้อสุดท้ายแล้วตั้งใจฟังคำถามให้ดีนะจ๊ะคำถามคือทำไมโจถึงสามารถกลับมาเปิดร้านขนมหวานได้อีกครั้งระหว่าง 1. โจได้รับความช่วยเหลือจากตะวันและตั้งใจทำขนมจนลูกค้าไว้วางใจอีกครั้งหรือ2. โจขายขนมในราคาที่ถูกและแถมขนมให้ลูกค้าอีกมากมาย
2: คำตอบคือข้อ1ครับโจได้รับความช่วยเหลือจากตะวันและตั้งใจทำขนมจนลูกค้าไว้วางใจอีกครั้งครับ
1: ถูกต้องเลยจ้ะหากเราทำผิดพลาดไปก็สามารถแก้ไขตัวเองได้เสมอเหมือนกับโจเลยนะขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเนา
0: ะออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันบอกป
1: ้าอ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านบอกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับภัยพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้าง

0: ความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
1: อ๋อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลาDLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
2: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
2: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
1: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
2: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
1: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
1: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อและยานน่ะ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
3: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
4: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
5: เฮ้ย พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
5: จัดไป
0: ให้พี่บัตรก็คือแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่27ชัยชนะของการพัฒนา
1: พี่ร่มเย็นวาดอะไรคะเนี่ยยานอวกาศเหรอมีใบพัดด้วย
0: ไม่ใช่ยานอวกาศดูดีๆนี่อยู่ในน้ำนะทายถูกมีรางวัลให้
1: ดูไม่ออกอะค่ะคุณตาขาช่วยดูหน่อย
2: เหมือนกังหันน้ำนะเนี่ยกังหันน้ำใช้พัฒนา

0: เหลือร่มเย็น
1: กังหันน้ำชัยพัฒนางั้นเหรอคะเหมือนเคยเห็นตรงสระน้ำหน้าโรงเรียน
0: ก็นี่แหละหน้าที่ของกังหันน้ำชัยพัฒนาคือความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเป็นชัยชนะของการพัฒนาเหมือนหลักการทรงงานข้อหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ทรงตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาน้ำเสียและทรงห่วงใยพระสกนิกรที่ต้องเผชิญปัญหานี้จึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาด้วยกังหันน้ำนี้เป็นที่รู้จักกันดีในนามกังหันน้ำชัยพัฒนาก
2: ังหันน้ำชัยพัฒนาได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญานับได้ว่าเป็นสิทธิบัตรเครื่องกลเติมอากาศในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็นครั้งแรกของโลกกังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวไทยตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม
0: การเอาชนะน้ำเสียโดยเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำดีได้คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ทำให้คนไทยรู้จักดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลทรัพยากรของประเทศเพื่อความยั่งยืน
2: คนไทยโชคดีเหลือเกินที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประโยชน์สุขของพระสกนิกรเด็กๆควรซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยนะจ๊ะ
0: เริ่มต้นง่ายๆด้วยการรู้หน้าที่ของตนเองทำสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานของคุณธรรมตามหลักการทรงงานเพื่อให้ประเทศไทยของเราพบชัยชนะของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะหลาน
3: ๆครับคุณตาคุณยาย

0: านงามศิลป์งามวรรณกรรมว้าว
1: เอ๊ะคุณเวลาครับนี่เราอยู่ที่ไหนกันนะครับ
0: เมืองนครเขื่อนขันจ้าเมืองนครเขื่อนขันเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเกิดจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ที่โปรดให้สร้างป้อมปราการเพื่อป้องกันศึกสงครามทางทะเล

0: โหป้อมปราการริมฝั่งแม่น้ำหรอคะ
1: เมืองนครเขื่อนขันต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพระประแดงจ้าทรงเห็นว่าเมื่อย้ายมาตั้งกรุงใหม่เป็นกรุงรัตนโกสินทร์ยังหาได้มีพระมหาธาตุขนาดใหญ่ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแก่อาณาประชาราษฎร์จึงทรงมีพระราชดำริให้สร้างต่อเติมพระปรางวัดมะกอกหรือวัดแจ้งซึ่งเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาให้งดงามยิ่งใหญ่สมกับเป็นพระมหาธาตุสำหรับพระนครซึ่งก็คือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารที่พวกจะเห็นนี่แหละในครานั้นพระองค์ทรงปั้นพระพักตร์พระพุทธรูปด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรไทย
2: สวยงามจริงๆเลยค่ะ

0: แค่มองเห็นก็รู้สึกสุขสงบแล้ว
1: แล้วพอพระศกนิกรมีความสุขก็จึงได้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมมากมายใต้ร่มพระบารมีใช่ไหมครับคุณเวลา
2: ใช่แล้วล่ะด้วยพระปรีชาสามารถแห่งองค์ปฐมบรมศิลปินในรัชสมัยรัชกาลที่สองได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรมและศิลปกรรมกำเนิดวรรณคดีที่สำคัญมากมายโดยวรรณกรรมยุคนี้แสดงให้เห็นถึงธรรมเนียมประเพณีนาฏดนตรีรวมถึงวัฒนธรรมการปรุงอาหารอันประณีตงดงามทรงโปรดดนตรีไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอสามสายเป็นเครื่องดนตรีที่พระองค์โปรดปรานมากซอสามสายคู่พระหัตทรงพระราชทานนามว่าซอสายฟ้าฟาดนอกจากนั้นวรรณคดีในสมัยของพระองค์ถือเป็นแบบฉบับอันยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นโครงฉันกาบกลอนลิลิตนิราชบทเสภาบทละครในละครนอกอาทิบทละครเรื่องอีเหนาเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนบทภาคโขนบทละครเรื่องชัยเชษฐ์สังทองคาวีไกรทองหรือมณีพิชัยเคยได้อ่านบ้างไหมล่ะอยู่เย็นเป็นสุข
1: เคยครับบางเรื่องถูกนำมาทำละครด้วยนะครับ
0: น่าภาคภูมิใจจังเลยค่ะ
2: และนี่คือส่วนหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองที่สร้างสรรค์เป็นมรดกแผ่นดินให้แก่ประสบนิกรไทยจวบจนถึงปัจจุบัน

น้องๆเคยเห็นผีเสื้อกันบ้างหรือเปล่าคะผีเสื้อเป็นแมลงมีปีกที่มีสีสันสวยงามเรามักจะเห็นผีเสื้อบินวนอยู่รอบๆดอกไม้ต่างๆเพราะผีเสื้อจะกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เป็นอาหารนั่นเองวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปผีเสื้อกันค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดวงกลมเพื่อให้ได้เป็นใบหน้าของผีเสื้อกันก่อนเลยค่ะจากนั้นก็วาดเส้นตรงขึ้นไปแล้วม้วนปลายให้เป็นเส้นโค้งแบบนี้เพื่อทำเป็นหนวดทั้งสองข้างนั่นเองค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ลงมาวาดดวงตาทั้งสองข้างโดยวาดเป็นทรงกลมและเติมหางตาเข้าไปโดยการวาดเส้นตรงสองเส้นขึ้นไปจากดวงตานะคะพอเราได้ดวงตาทั้งสองข้างแล้วก็อย่าลืมเติมปากของผีเสื้อกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็มาวาดตัวผีเสื้อกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆต้องวาดวงรีให้ยาวลงมาและวาดเส้นตรงลายขวางทั้งหมด3เส้นบนตัวผีเสื้อตามแบบนี้เลยนะคะต่อมาเรามาวาดปีกทั้งสองข้างกันดีกว่าค่ะเริ่มจากลากเส้นโค้งตั้งแต่ส่วนหัวของผีเสื้อลงมาที่ตัวผีเสื้อด้านล่างแบบนี้จะคล้ายกับการเขียนเลข3นั่นเองค่ะเห็นไหมคะวาดปีกผีเสื้อเสร็จแล้วข้างนึงอย่าลืมวาดปีกอีกข้างนึงให้เหมือนกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะตกแต่งปีกผีเสื้อให้มีลวดลายสวยงามโดยการวาดวงกลมเล็กๆเข้าไปในปีกผีเสื้อแบบนี้หรือถ้าใครอยากจะวาดเป็นรูปหัวใจก็ทำได้เหมือนกันค่ะ

ขั้นตอนต่อไปเราจะมาระบายสีกันนะคะเพื่อให้ผีเสื้อของเราน่ารักขึ้นไปอีกค่ะเริ่มจากนำสีแดงระบายไปที่ปีกของผีเสื้อทั้งสองข้างหรือน้องๆสามารถเลือกสีที่ชอบแล้วระบายลงไปได้เต็มที่เลยนะคะ

พอเราได้ปีกที่สวยงามแล้วก็มาลงสีที่ตัวผีเสื้อกันดีกว่าค่ะเราจะใช้สีเหลืองระบายลงไปที่ตัวของผีเสื้อโดยน้องๆจะต้องระบายสีเหลืองแบบเว้นช่องว่างเอาไว้นะคะเพื่อจะได้สลับสีบนตัวผีเสื้อให้ออกมาน่ารักยิ่งขึ้นค่ะและนำสีเหลืองอีกเช่นกันค่ะระบายลงไปที่ใบหน้าของเจ้าผีเสื้อตัวนี้สุดท้ายอย่าลืมเอาสีแดงมาเติมเป็นปากของผีเสื้อนะคะและตกแต่งให้สวยงามตามชอบใจได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะการวาดรูปผีเสื้อไม่ยากใช่ไหมคะน้องๆลองเอาไปฝึกวาดกันได้ง่ายๆ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ตอนไม้โทรขึ้นรถไฟครั้งแรกเช้าอันสดใสณชั้นชลารถไฟสุดหรรษาวันนี้แทนไทยและไมโทจะได้ขึ้นรถไฟไปเที่ยวด้วยกันน้องๆดูสีหน้าแทนไทยกันสิคะยิ้มแย้มแจ่มใสเชียวนั่นก็เพราะว่าแทนไทยดีใจที่จะได้ไปเที่ยวนั่นเองแล้วเวลาน้องๆไปเที่ยวกันล่ะคะน้องๆมีสีหน้ายังไงกันบ้างเอ่ยแต่เอ๊ะน้องๆเห็นสีหน้าไมโทกันไหมคะตาโตเหงื่อแตกหน้าแดงตัวสั่นน้องๆคิดว่าตอนนี้ไมโทกำลังมีความรู้สึกอะไรอยู่นะใช่แล้วไมโทกำลังตื่นเต้นอยู่ค่ะเพราะว่านี่เป็นการขึ้นรถไฟครั้งแรกของไมโทนั่นเองไมโทเลยมีอาการตื่นเต้นพูดถูกพูดผิดพูดไม่เป็นประโยคแบบนี้เลย
1: ขึ้นไมโทรถไฟ
2: พี่ไมโทใจเย็นๆนะค่อยๆพูดตอนนี้พี่ไมโทพูดไม่เป็นประโยคเลย
0: ประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยและเด็กๆพวกเรามาช่วยไมโทเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: โน่นๆๆรถไฟขึ้นคุณยาย
0: พวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: คุณยายขึ้นรถไฟอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณยายขึ้นไฟดูคุณยายขึ้นรถไฟสิดูแล้วไม่ปลอดภัยเลยพวกเราไปช่วยพาคุณยายขึ้นรถไฟกันเถอะขอบใจนะจ๊ะหลาน
1: โอเปิดแทนไทยหน้าต่าง
0: พวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: แทนไทยเปิดหน้าต่างอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยเปิดหน้าต่างขอซื้อน้ำแข็งใส1ถ้วยครับ
1: ว้าวแทนไทยน้ำแข็งใสกิน
0: พวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: แทนไทยกินน้ำแข็งใสอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยกินน้ำแข็งใสพี่ไมโทรมากินน้ำแข็งใสด้วยกันแทนไทยแบ่งให
1: ้ขอบคุณครับอร่อยจังเลยเฮ้ยควันปล่อยรถไฟ
0: โทไม่โทตกใจจนพูดผิดอีกแล้วมาพวกเรามาช่วยไม่โทเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: รถไฟปล่อยควันอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือรถไฟปล่อยควันไม่ต้องตกใจนะพี่ไม่โทตอนนี้รถไฟกำลังจะออกแล้ว
1: ดีใจจังเลยรถไฟกำลังออกจากชานชาลาแล้ว
2: อ้าวพี่ไมโทพูดภาษาไทยถูกต้องหมดแล้วนี่ยอดเยี่ยมเลยพี่ไมโท
1: ไซโยเราจะได้นั่งรถไฟไปเที่ยวกันแล้ว
0: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT วันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะคะ1กันยายน2569นะคะพบกับศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหาญชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: ก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569ถึง1ตุลาคมเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่ในนี้กันยายนอาทิตย์หน้า789งบวาระ2วาระ3ก็ติดตามกันนะครับแต่วันนี้เรียกว่าบรรยากาศถ้าสงขลาอันนี้คึกคักเพราะมีการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่เป็นครั้งแรกของรัฐบาลเนี่ยอนุทินเดี๋ยวติดตามบรรยากาศพร้อมทั้งความเคลื่อนไหวต่างๆกันแต่ว่าข่าวเที่ยงวันนี้เราจะเริ่มย้อนกลับไปดูเมื่อคืน3ทุ่มเศษๆเที่ยวบิน TG615 จากปักกิ่งถึงกรุงเทพแต่ที่แน่ๆก่อนเวลาที่เครื่องจะแตะพื้นเนี่ยโอ้โหคนแน่นทะลักเหมือนสนามบินแตกเชอรี่
1: ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยน่าจะแตกเพราะอะไรเพราะว่ามีบรรดากองเชียร์นะคะของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปรอต้อนรับกันอย่างเรียกว่าโอ้โหอุ่นหนาฝาข้างมหาศาลนี่เดียวอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะดิฉันเชื่อว่าคือหลายคนก็ติดตามภาพบรรยากาศนี้เรารอกันมาแล้วหลายปีก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไป7เซียนเกือบจะได้แล้วแต่ไม่ได
0: ้
1: แต่ว่าครั้งนี้เราทำสำเร็จเรียกได้ว่าเขาบอกว่า10ปีก็ไม่สายจนเกินไป
0: อันนี้กี่ปีก็ไม่ได้แต่ว่า ได้แล้วณขณะนี้อันเนี้ยสวยเนาะเวลาที่เขาอยู่นอกสนามก็จะเป็นอีกแบบนึงจริงๆแล้วเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยอบอุ่นตั้งแต่ที่เทียนจินที่สนามแข็งแล้วสนามบินที่ปักกิ่งเนี่ยคนก็หนาแน่นพอขึ้นเครื่องบินอันนี้หลายๆคนในตัวเองเคยเป็นพนักงานก่อนเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเวลาที่กัปตันประกาศขอต้อนรับกลับบ้านทั้งที่อยู่บนเครื่องบินยังไม่ถึงบ้านเลยแค่ขึ้นเครื่องทุกคนจะรู้สึกว่าเออเนี่ยเหมือนเราจะได้กลับบ้านแล้วนะโดยเฉพาะคนที่ไปอยู่ต่างประเทศนานๆครั้งนี้ผมก็ได้ไปติดตามเฟซของปรากฏว่าเป็นกัปตันที่รู้จักกันเขาโพสต์เขาบอกว่าเขาโชคดีมากเลยที่เขาได้มาบินไฟล์นี้เพื่อรับนักกีฬาไทยกลับบ้านแล้วพอประกาศต้อนรับบนเครื่องนะกัปตันก็ต้องประกาศใช่ไหมผมกัปตันนฤพลขอต้อนรับผู้โดยสารแล้ววันนี้แขกผู้โดยสารพิเศษ
1: ค
0: ือนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยพร้อมกับทีมงานโอ้โหบอกเสียงปรบมือนี่ลั่นลำเลยนะทุกคนปรบมือบนเครื่องบินเพื่อต้อนรับนักกีฬาให้กำลังใจตั้งแต่บนเครื่องก่อนจะถึงสุวรรณภูมิแหละ
1: คือครั้งนี้พิเศษจริงๆชาติเอเชียเราเคยเป็นมาแล้วทั้งหมดในสี่สมัยด้วยกันแต่ว่าครั้งนี้เราได้ตั๋วไปโอลิมปิกเนี่ยต้องบอกว่าครั้งแรกคือถ้ามองย้อนกลับไปในส่วนของบทสัมภาษณ์เนี่ยนะก็จะบอกว่าน่าจะเป็นคือส่วนใหญ่แล้วเวลาเราได้รับเหรียญรางวัลโอลิมปิกก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาเดี่ยวนะคะแต่ว่าครั้งเนี้ยน่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่เราส่งเป็นทีมสามารถไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้บรรยากาศเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไปอย่างอบอุ่นมากทีเดียวที่สำคัญนะนอกจากบรรดาแฟนๆของนักกีฬาหญิงวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมีบอยเฟรนด์ของแต่ละคนไปรอต้อนรับด้วยนะ
0: เขาบอกว่าสุวรรณภูมินี่หวานเลยไปดูภาพบรรยากาศกันเต็มๆนะเดี๋ยวเราไล่เรียงบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังอันนี้คือบรรยากาศเนี่ยนะครับก็ไปรอต้อนรับนี่คือธงโอลิมปิกนะที่เราได้แน่ๆคือต้องบอกก่อนว่าเขาจะมีแชมป์ของแต่ละทวีป
1: ค
0: อนติเนนทัลเนี่ยแต่ละทวีปเพื่อจะเป็นตัวแทนนะครับก็เจ้าภาพ1แชมป์ทวีปอีก5ส่วนอีก6ทีมเนี่ยต้องหากันไปดูผลการแข่งขันของระดับชิงแชมป์โลกด
1: ู
0: ผลการจัดอันดับจาก VNL เพื่อที่จะได้ทีมไปแข่งในโอลิมปิกคือเราเนี่ยพอได้ปุ๊บเนี่ยเหมือนสบายไงได้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วตอนเนี้ยมีคนบอกว่าโอ้ปี2028อีก2ปีเนี่ยต้องรักษาสุขภาพให้ดีนะเพราะเดี๋ยวต่อไปไปเล่นลีกในการหารายได้เข้าตัวเองเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้สุขภาพหนักหน่อยแต่ยังไงจะให้กลับมาแล้วเนี่ยคือ2028 from มัน fresh แล้วมันสดแบบนี้เชอรี่
1: คือพี่ป๋องถ้าย้อนกลับไปก่อนนะเนี่ย7เซียนน่ะสมัยกัปตันชมพู่ยังเป็นเรียกว่าเป็นน้องน้อยเด็ก
0: เป็นน้องใหม
1: ่เห็นไหมคะตอนนั้นเรายังไม่ได้มีโอกาสได้ไปแต่ครั้งห่างกันมาเนี่ยหลายปีทีเดียวเห็นนะกัปตันชมพู่ยังประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นไม่เป็นไร2028ว่าเรารอได้ไหมเรารอได้
0: ครับแต่เราก็ต้องส่งกำลังใจนะนี่คนนี้น่าจะเป็นคนอีกคนนึงที่มีความสุขที่สุดโค้ชออสครับเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ถือถ้วยแชมป์นำทัพนักกีฬาและก็ทีมงานเดินออกจากอาคารผู้โดยสารท่ามกลางเนี่ยครับเนี่ยแฟน วอลเลย์บอลมากมายทีเดียวข้างหลังคือเพียวอัชรพรนะครับมาโดยมีนายสมพรใช้บางอย่างครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเข้าสวมกอดแสดงความยินดีกับทัพลูกยางสาวไทยไปชมสีสันบรรยากาศแล้วก็ไปฟังเสียงของโค้ชออสกับกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดกันหน่อยครับ
2: ความสำเร็จนี้ก็คงต้องพูดไม่ได้เลยต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านที่เป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดวันนี้เราก็ทำสำเร็จแล้วก็เหลือเวลาอีกประมาณ24เดือนนะครับประมาณ2ปีสมาคมก็โดยท่านนายกก็จะไปทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ทางการกีฬาประเทศไทยว่าเราจะเตรียมตัวกันยังไงบ้างเพื่อที่จะทำทีมของเราให้ดีที่สุดนะครับ
3: จริงๆแล้วมันเป็นครั้งแรกของกีฬาประเภททีมหมายถึงว่านานมาแล้วเนาะอาจจะมีเคยมีฟุตบอลเนาะที่หนูจำไม่ผิดก็คือเป็นอาจจะเป็นรุ่นพ่อแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้ก็คือเป็นกีฬาประเภททีมชนิดแรกนะคะที่ได้ไปโอลิมปิกที่คว้าตั๋วไปได้แล้วก็เป็นทีมที่2ที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกนะคะถามถึงความภาคภูมิใจก็คือภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการไปโอลิมปิกครั้งนี้นะคะมันไม่ได้แค่เพื่อนักกีฬาทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เพื่อแค่ใครสักคนในทีมที่ยืนอยู่ณตรงนี้แต่มันทุกคนทั้งหมดเลยที่เป็นคนไทย
0: เขาบอกว่านอกจากแฟนคลับที่มาเชียร์กันเยอะแยะต้อนรับกันเยอะแยะแล้วเนี่ยหวานใจของแต่ละคนก็มาด้วยเขาบอกสุนทรภูมินี่หวานไปเลยอย่างออมสินสสิภาพรอันนี้ทุกคนเห็นฝีไม้ลายมือแล้วก็เป็นได้รับรางวัลนักตบยอดเยี่ยมคือจากเสาอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าเขาแฟนมาด้วยเปิดตัวแฟนโอ้โหหวานแววกันจ้ะเป็นนายแบบนะ
1: ค่ะ
0: เป็นMoss the first man นะครับก็มารอต้อนรับแต่ละคนก็มีหวานใจนะจริงๆแล้วเหนื่อยแล้วว่าเจอหน้าคนที่รักทั้งแฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงแบบนี้เนี่ยผมว่าบรรยากาศมันแบบมีความสุขนะ
1: ใช่นอกจากบอยเฟรนด์แล้วเนี่ยก็มีคุณพ่อคุณแม่
0: ใช่
1: ของหลายๆท่านนี่นะคะมาให้การต้อนรับกันเรียกได้ว่าอบอุ่นทีเดียวนะคะเป็นบรรยากาศที่หลายคนติดตามไลฟ์สดกันด้วยนะเมื่อคืนพี่ป๋องแล้วก็มันตราตึงอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: นะคะเพราะว่าเขาจะมีการตีกลองมีรำมีอะไรอย่างเงี้ยแห่มาต้อนรับด้วยนะดูโค้ชออสเราเห็นรอยยิ้มแบบนี้โอ้โหรอมานานวันนี้ประสบความสำเร็จ
0: เขาบอกว่ามีโค้ชคนหนึ่งที่ดุกว่าโค้ชออสเลยนะ
1: ยังไงคะ
0: โค้ชช้างลูกชายของโค้ชออสเนี่ยนะมีการขอกสายมูก็มานะครับในการแข่งขันคราวนี้คือเอาเป็นว่าเป็นการรวมน้ำใจหนึ่งเดียวของพี่น้องชาวไทยที่เชียร์นักกีฬาไทยจนประสบความสำเร็จอันนี้บรรยากาศแค่จิ๊บๆน
1: ะ
0: เริ่มต้นถือว่าเป็นแอปเปไทเซอร์น
1: ะ
0: เดี๋ยวในช่วงของข่าวกีฬาวันนี้เราไปดูบรรยากาศกันเต็มๆเชื่อไหมเรื่องของการประสบความสำเร็จของทีมนักกีฬาไทยแบบนี้มันยังความสุขให้กับคนไทยทั่วประเทศทีเดียว
1: จำได้ว่าก่อนหน้านี้น้องชมพู่กับทางทีมเนี่ยเขาบอกนะเซตที่3ที่เราเสียจีนไปเขาก็บอกกับทางในส่วนของลูกทีมน้องๆนะเล่นยังไงเล่นแบบบ้าๆไปเลยแล้วขออภัยนะแต่ว่าน้องชมพู่ให้สัมภาษณ์แบบนั้นจริงคือเล่นให้สุดความสามารถที่ตนเองมีอยู่นะ
0: คือจำได้ว่าตอนเสียเซต3ดูกับใครดูกับเชอรี่นี่แหละ แล้วก็ดูกับแฟนเชอรี่ดูว่าโอ้ยเขาจะหมดกำลังใจไหมเนี่ยคือนำกันมาต้องหลายลูกแล้วเขาตีทีเดียวเขาชนะเซต3เราไปเลยกลัวมากว่าน้องจะไม่กลับไงอันนี้ชมพู่พูดอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่คือคนดูแอบถอดใจเล็กๆเพราะว่ากลัวไม่กล้าดูนะคะแต่ว่านักกีฬาทีมชาติไทยของเราคือทุกคนต้องบอกว่าแข็งแกร่งคือจิตใจเนี่ยคือสู้ไม่ถอยจริงๆ
0: ใช่ก็อย่างที่บอกไปสุดท้ายความสุขเนี่ยมายังพี่น้องคนไทยทุกๆคนแม้แต่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลาเนี่ยนะครับบรรยากาศก่อนการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาครับท่านนายกรัฐมนตรีแนนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ฮะขึ้นรถบัสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติภารกิจระหว่างนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีทำท่าคล้ายๆกับดอกลูกวอลเลย์บอลน่ะนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะท่านี้แหละนะครับท่านผู้ชมเห็นละแล้วก็มีตบด้วยนะเมื่อสักครู่นี้นะครับพร้อมกับยกนิ้วโป้งสองข้างทำสัญลักษณ์รูปหัวใจที่หน้าอกซ้ายครับเป็นการหยอกล้อสื่อมวลชนที่มาติดตามทำข่าว
4: คนเป็นคนที่คุณอย่างรอบ
0: ตอนแรกนักข่าวก็งงๆสุดท้ายอ๋อวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลท่านนายกก็ร่วมมีความสุขไปกับคนไทยทุกๆคนครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นการแสดงออกภายหลังที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์เอเชียได้แล้วก็อย่างที่บอกไปคว้าตั๋วสู้ศึกโอลิมปิกเกม2028สำเร็จนะคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพบรรยากาศเปิดเรียนวันแรกค่ะของน้องๆโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนะคะภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงภายในโรงเรียนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการยกระดับนะคะในเรื่องของความปลอดภัย3ขั้นตอนด้วยกันเพื่อที่จะคุมเข้มทางเข้าหรือก็ออกของโรงเรียนบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็มีนักเรียนเนี่ยทยอยเดินทางมาโรงเรียนกันอย่างต่อเนื่องทั้งการเดินทางมาด้วยตนเองแล้วก็มีผู้ปกครองมาส่งโดยมีนายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าที่ร้อยเอกณัฐนพงษ์ทองพระผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีรวมถึงคณะผู้บริหารครูรอให้การต้อนรับนักเรียนค่ะทางโรงเรียนมีการจัดตั้งจุดคัดกรองอย่างเข้มงวดรวมทั้งหมดเนี่ยมี3จุดหลักๆนะคะจุดแรกเนี่ยจะเป็นการตรวจกระเป๋าแล้วก็สัมภาระซึ่งจัดแถวแยกออกเป็น2ฝั่งคัดกรองนักเรียนหญิงแล้วก็นักเรียนชายจุดที่2เนี่ยจะเป็นการตรวจค้นเครื่องสแกนโลหะจะมีสารวัตรนักเรียนประมาณ 4-5 คนแล้วก็ครูช่วยจัดระเบียบแถวหากไม่พบสัญญาณผิดปกตินักเรียนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสแกนใบหน้าแล้วก็ผ่านเข้าสู่อาคารเรียนค่ะแต่ถ้าหากเครื่องส่งสัญญาณเตือนหรือว่าไปพบสิ่งผิดปกติก็จะถูกส่งต่อไปยังจุดคัดกรองที่3ครับเพื่อตรวจค้นเพิ่มเติมด้วยมือแล้วก็สแกนโลหะซ้ำและหากไม่พบความผิดปกติก็จะสามารถเข้าเรียนได้แต่หากพบสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตหรืออาจจะเป็นอันตรายอ่ะทางเจ้าหน้าที่ก็จะยึดเอาไว้พร้อมให้นักเรียนลงชื่อรับทราบและก็ส่งต่อให้ฝ่ายงานความประพฤติดำเนินการตามระเบียบต่อไป
0: ว่าที่ร้อยเอกณัฐทองพลับผู้อำนวยการโรงเรียนเทศรินนทบุรีก็เปิดเผยครับว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติหลังจากที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองสำหรับมาตรการภายในโรงเรียนมีการกำหนดจุดปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรอย่างชัดเจนโดยในแต่ละช่วงเวลาจะมีครูประจำจุดต่างๆเพื่อดูแลความเรียบร้อยโดยเฉพาะช่วงการเปลี่ยนคาบเรียนและช่วงพักซึ่งโรงเรียนก็จะมีการประเมินและตรวจสอบจำนวนนักเรียนเพื่อให้ทราบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นอยู่บริเวณใดและสามารถติดตามได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ผิดปกตินอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆและเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยภายในพื้นที่โดยมีกล้องวงจรปิดหรือว่า CCTV มากกว่า200ตัวครอบคลุมพื้นที่สำคัญของโรงเรียน
4: ผู้ปกครองก็ต้องดูแลลูกตัวเองการขึ้นรถนะครับการนำมาส่งที่โรงเรียนนะครับอันนั้นก็คือผู้ปกครองต้องเข้าใจ
5: พอเข้าไปก็จะมีตรวจกระเป๋า
4: ครับผมตรวจกระเป๋านะครับมีสแกนนะครับ
5: แล้วพอ
4: ระหว่างคาบก็มีลักษณะของการอาจจะนักเรียนพักอะไรต่างๆก็จะมีครูคอยดูแลหรือนักเรียนจะปฏิบัติอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่หรือไม่อนุญาตนั่นคือมาตรการที่เราต้องดูแลหลายคาบด้วย
0: ส่วนบริเวณโดยรอบโรงเรียนก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.ปลายบางและกองอาสารักษาดินแดนคอยอำนวยความสะดวกการจราจรและวางกำลังตรวจตราโดยรอบหลายจุดด้วยมาตรการดังกล่าวนั้นจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องประมาณ1เดือนเน้นการตรวจตราบริเวณทางเข้าออกและพื้นที่ที่นักเรียนและผู้ปกครองใช้ร่วมกันพร้อมกับประสานการทำงานกับทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิด
6: โดยปกติเนี่ยมีวางจุดอยู่แล้วก็คือตามปกติก็คือมีจราจรมาอำนวยความสะดวกอยู่แล้วแต่ว่าเราเพิ่มกำลังสายตรวจทั้งหมดนะครับในผลัดก็คือทั้งหมดเลยมาร่วมบริเวณทั้งรอบโรงเรียนเลยนะครับ
5: ถือว่าเราจะมีการคัดเกณฑ์เป็น24ชั่วโมงเหมือนเดิม
6: ครับก็คือตำรวจเนี่ยมีเข้าเวรอยู่แล้วแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยก็จะเน้นแล้วก็มาช่วยสนับสนุนทางโรงเรียนครับก็ได้ประชุมกันแล้วเมื่อวานนะครับก็ทางเรียนก็อยากจะให้เรามาช่วยดูแลรายละเอียดต่างๆนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกคนครับ
1: ทางด้านของนางทองใบหมื่นจิตนะคะผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3และม.4วันนี้เดินทางมาส่งลูกนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าปัจจุบันเนี่ยลูกๆของตนเองก็มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นความกังวลแล้วก็ความกลัวค่อยๆลดลงแม้ว่าวันนี้ลูกคนโตจะต้องเข้าเรียนในอาคาร4ซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุแต่ก็มีความเข้มแข็งแล้วก็อยากจะกลับมาเรียนที่โรงเรียนโดยมีโรงเรียนแล้วก็ครูประจำชั้นเนี่ยคอยประเมินติดตามสภาพจิตใจของเด็กๆอย่างใกล้ชิดทุกวันค่ะ
7: วันนี้คนโตเขาจะต้องไปเรียนวิชาคอมซึ่งอยู่ในตึก4ที่เกิดเหตุในวันนั้นเลยเมื่อวานก็บอกเขาว่าหนูเป็นไงบ้างลูกถ้าหนูต้องไปเจอจุดเกิดเหตุหนูจะกลัวไหมหนูจะแบบความรู้สึกเดิมจะกลับมาไหมเขาบอกหนูว่าหนูเฉยๆนะแม่หนูว่าหนูโอเคอะไรอย่างเงี้ยผ่านมาเกือบเดือนแล้วก็บอกเขาว่าถ้าเจอตรงนั้นน่ะให้นึกในใจว่าไปสู่สุคตินะเพื่อนแล้วก็ชาติหน้าขอให้เจอคนที่รักขอให้อย่าเป็นแบบนี้เรายังเป็นเพื่อนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันที่ก่อนหน้านี้คือจะมีมาเก็บสัมภาระแม่ก็ดูจากสภาพจิตใจแล้วพฤติกรรมของเขาไม่กลัวกับจุดที่เกิดเหตุแล้วก็บอกแม่ว่าจริงๆอ่ะอยากมาโรงเรียนไวๆเรียนออนไลน์มันเรียนไม่รู้เรื่องแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เด็กๆอ่ะรักกันมากขึ้นโอ้แม่ฟังแล้วแม่รู้สึกแบบแฮปปี้มากที่ลูกคิดได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เลยถามเขาว่าความกลัวในวันนั้นเป็นไงบ้างตอนนี้เขาก็บอกว่ามันค่อยๆแบบดาวลงแล้วประมาณนี้ก็เลยดีแล้วลูกดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอารมณ์เดียวกันหมดแหละแต่ว่าชีวิตอ่ะมันต้องไปข้างหน้าต่อไปประมาณนี้เขาก็เข้มแข็งนะ
1: ส่วนบรรยากาศภายหลังจากจะปิดประตูโรงเรียนเมื่อเวลา 7:50 นาทีนะคะเพื่อนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติก่อนขึ้นไปเรียนตามปกติก็พบว่าภายในโรงเรียนยังคงมีเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจกรมการปกครองแล้วก็กองอาสารักษาดินแดนอำเภอบางกรวยคอยเดินตรวจตราแล้วก็เฝ้าระวังประจำจุดต่างๆอย่างต่อเนื่องตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดที่ทางโรงเรียนได้วางเอาไว้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนด้วยค่ะ
0: ส่วนความคืบหน้าเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังเข้าไปหาหลักฐานสาเหตุต้นเพลิงไม่ได้เพราะว่าต้องมีการรอการรื้อถอนโครงสร้างชั้นที่2และ3ที่พังถล่มลงมาก่อนเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่โดยวันนี้กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ตรวจเก็บตัวอย่างน้ำเสียและกากมลพิษวันนี้ก็มี4หน่วยงานหลักนะครับเข้าตรวจสอบเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ประกอบด้วยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรมควบคุมมลพิษสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกทม.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่เกิดจากการฉีดน้ำเข้าไปดับไฟรวมถึงกากของเสียที่ถูกเผาไหม้ซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รอบตัวอาคารทั้ง4จุด
1: ส่วนที่บริเวณจุดวันสต็อปเซอร์วิสนะคะที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนค่ะโดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสน.พระพาชัย1ศูนย์บริการสาธารณสุข20เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเหตุเพลิงไหม้ล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือคือตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง1กันยายน2519เวลา 10:00 นนะคะล่าสุดอยู่ที่217คนค่ะมีจำนวน103คนที่ยื่นเอกสารครบแล้วจากจำนวนล็อกร้านค้าทั้งหมดในคลองถมเซ็นเตอร์กว่า300ร้านค้านะคะยังไม่ทราบในรายละเอียดว่าเจ้าของร้านบางรายเนี่ยมีจำนวนล็อกมากกว่า1ร้านค้าอยู่ที่เท่าไหร่จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามีจำนวนผู้ที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดกี่คนค่ะทางนี้จุดวันสต็อปเซอร์วิสยังคงเปิดให้บริการจนกว่าจะมีผู้เข้ามาแจ้งขอรับความช่วยเหลือจนครบหรือหากจำนวนคนเบาบางลงแล้วก็จะย้ายศูนย์ดังกล่าวไปที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแทนค่ะ
0: ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราก็โทรไปสอบถามข้อมูลจากพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิตมังกูลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางเปิดเผยว่าหลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ไปชี้จุดต้องสงสัยในโซน4ที่คาดว่าต้นเพลิงนั้นเกิดขึ้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อให้เจ้าของตลาดผู้ว่าจ้างรับเหมาใช้เครื่องจักรเข้ารื้อถอนซากอาคารบริเวณชั้น2และ3เพื่อเปิดทางแล้วก็เคลียร์พื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยและจะส่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบเก็บหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ล่าสุดนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้รับแผนพังตลาดจากเจ้าของตลาดแล้วเพื่อเป็นข้อมูลร้านค้าต่างๆในพื้นที่ที่มีการตรวจสอบถึงจุดที่เป็นต้นเพลิงซึ่งเน้นการตรวจสอบที่โซน4เนื่องจากขณะเกิดเหตุนั้นมีพยานระบุว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวส่วนเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตอนนี้ครับก็จะเข้าตรวจสอบเมื่อไหร่ได้นั้นยังไม่สามารถกำหนดได้ครับต้องรอให้ปภ.เข้าเคลียร์พื้นที่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
1: ่วนเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนมักกะสันภายในซอยสุขุมวิท3เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็มีบ้านเรือนประชาชนเนี่ยเสียหายไปประมาณ25หลังคาเรือนแล้วก็มีแรงงานผู้เสียชีวิต1คนล่าสุดทางกทม.นะคะได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดติดหงสารามพร้อมกับดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะนี่เป็นภาพตอนเกิดเหตุการณ์นะคะเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3เขตราชเทวีเมื่อช่วงเวลาประมาณ 2:35 นาทีที่ผ่านมาค่ะทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพร้อมกำลังสนับสนุนจากหลายสถานีได้เข้าระงับเหตุก่อนที่จะควบคุมสงบได้ในเวลา 3:17 นาทีเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต1คนทางกทม.ได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดติดหงสารามหรือว่าวัดมักกะสันรองรับผู้ประสบภัยมากกว่า 20-25 ครอบครัวหรือประมาณ50คนพร้อมจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มที่นอนแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นกำชับค่ะให้ดูแลเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นกรณีพิเศษพร้อมประสานหน่วยงานด้านการศึกษาและสาธารณสุขดูแลในเรื่องของการเรียนเครื่องแบบยารักษาโรคแล้วก็สิ่งจำเป็นต่างๆ
0: ทีมข่าว NBT ครับได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้ชุมชนมักกะสันในครั้งนี้พบความเสียหายเบื้องต้นประมาณ25หลังคาเรือนมีชาวบ้านกว่า94รายลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือโดยชาวบ้านบางส่วนต้องอพยพออกจากพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุส่วนสาเหตุนั้นชาวบ้านบางส่วนตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจเกี่ยวข้องกับชายสูงวัยรายหนึ่งที่เคยมีพฤติกรรมชอบจุดไฟและชุมชนแห่งนี้ก็เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วครั้งหนึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำและรอผลการตรวจจากกองพิสูจน์หลักฐาน
8: สติไม่ค่อยดีพี่ครับ
9: เราเคยเจอเขาไหมคะ
8: เคยครับเจอบ่อยเขาชอบปั่นจักรยานเนี่ยเหมือนไม่ค่อยเต็มอะไรเลยครับ
9: แล้วที่ผ่านมาแกมีเค้าลางหรืออะไรว่าจะก่อเหตุหรืออะไรอย่างงี้ไหม
8: แต่เขาก็พูดอยู่นะพี่แต่ก็เห็นพูดอยู่แต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะทำมาง่ายพี่ครับ
10: พูดเล่น
8: ใช่ๆครับท่านผมไอ้นั่นนะพี่หลับได้ยินเสียงเฉยแล้วผมก็เลยตื่นพี่ผมก็เลยมาช่วยดับ
9: แล้วบ้านเราเองอยู่ใกล้ๆได้รับผลกระทบบ้างไหมคร
8: ับไม่มีครับพี่
9: มีแต่โซน
8: ผมแค่มาช่วยเขาเฉยครับ
9: ประมาณกี่หลังคาเรือนคะที่เขาอยู่กันโซนนี
10: ้ไม่มีมองเห็น
8: เลยนี่ประทิปเลยประมาณ50หลังคาเรือนนะ
9: 150มีเหตุอะไรมาก่อนบ้างไหมคะ
8: ก็เคยไหม้มาแล้วพี่10ปีที่แล้วได้ครับ
1: จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวก็ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของชุมชนซึ่งก็มีเด็กกว่า120คนค่ะต้องหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ตรวจสอบความเสียหายนายสรรเสริญเรืองฤทธิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวีระบุนะคะว่าได้เร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยังสามารถใช้งานได้ค่ะพร้อมกับออกหนังสือรับรองให้กับผู้ประสบภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับการเยียวยาช่วยเหลือรวมถึงมีการพิจารณาสนับสนุนค่าเช่าที่พักระหว่างฟื้นฟูบ้านเรือนสำหรับความช่วยเหลือในระยะยาวก็จะร่วมกับทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือ

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เองเฮ้ย

0: าที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
0: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
0: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
1: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
1: อะไรเหรอหืมเฮ้ยคุณพระ
2: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียง

0: ียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
1: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกจะเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: วัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับรายวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่5พบกับคุณครูปิยนัทหนูรัตน์หรือคุณครูเบสอีกเช่นเคยครับเอาละครับนักเรียนครับจำได้หรือไม่ครั้งที่แล้วเราได้เรียนเนื้อหาอะไรไปลูกอะไรนะภาษาท่าทางนาฏศิลป์นะครับเป็นไงจำได้ไหมได้กลับไปทบทวนบ้างหรือเปล่าการปฏิบัติของเราทบทวนไหมลูกทบทวนไหมทบทวนนะปลายทางทบทวนด้วยนะครับเอาละนั่งหลังตรงนะนั่งขัดสมาธิได้ครับแต่หลังจะต้องตรงนะหลังจะต้องตรงนะครับเอาละและสำหรับเนื้อหาในวันนี้ลูกเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ประกอบเพลงนะครับเราก็จะได้ใช้ทั้งนาฏยศัพท์ที่เราเรียนไปและภาษาท่าที่เราเรียนไปนำมาประกอบเพลงเนาะเอาละแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับอ่ะให้นักเรียนสังเกตที่หน้าจอลูกจุดประสงค์การเรียนรู้อ่ะดูข้อที่1 นะครับข้อที่1 นะนักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนและความสำคัญของการฝึกร้องนะข้อที่2ครับนักเรียนนักเรียนฝึกปฏิบัติร้องเพลงนกขมิ้นเอาละนี่แหละวันนี้เราจะได้เรียนเพลงนกขมิ้นกันนะครับและข้อที่3นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าทางดนตรีนาฏศิลป์นั่นเองนะครับสำหรับจุดประสงค์ทั้ง3ข้อในวันนี้นักเรียนคิดว่ายากไหมลูกยากไหมไม่ยากนะครับคุณครูเชื่อว่านักเรียนทำได้นะครับเอาละแต่ก่อนที่เราจะไปเนื้อหาใหม่เนาะเราก็จะต้องมาทบทวนกับความรู้เดิมกันก่อนนะครับอ่ะดูที่หน้าจอนะครั้งที่แล้วเราได้เรียนภาษาท่าทางนาฏศิลป์นะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนด้วยกันนะครับเอาเป็นภาพก่อนเนาะเป็นภาพก่อนอ่ะนักเรียนสังเกตที่หน้าจอนะลูกมีภาพที่1และภาพที่2นะครับภาพใดสัมพันธ์กับข้อความด้านบนลูก
1: ภาพที
0: ่2สังเกตดีๆนะภาพที่1หรือภาพที่2ครับภาพที่2ใช่ไหมต้นทางตอบว่าภาพที่2ปลายทางแล้วครับนักเรียนตอบว่าเป็นภาพที่1หรือภาพที่2นะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันเลยกับต้นทางนะครับเอาละดูที่หน้าจอภาพที่2นั่นเองตบมือครับถูกต้องนะครับเป็นท่าปฏิเสธนั่นเองนะอ่ะต่อดูต่อนะลูกนะอ่ะภาพใดสัมพันธ์กับข้อความด้านบนมีภาพที่1และภาพที่2เหมือนเดิม
1: ภาพที่1
0: 1หรือ2ลูก
1: 1
0: ภาพที่1ใช่ไหมภาพที่1ใช่ไหมดูคำตอบเลยนะครับภาพที่1ถูกต้องตบมือเอาละอ่ะดูต่อนะครับท่าสุดท้ายของเรานะลูกนะภาพที่1และภาพที่2ภาพใดสัมพันธ์กับข้อความด้านบนภาพใดถูกต้องลูก
1: ภาพที
0: ่2ภาพไหนนะ
1: ภาพที่2
0: ภาพที่2ต้นทางตอบว่าภาพที่2ปลายทางก็สามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับช่วยกันตอบด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันเนาะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับสำหรับท่านี้ภาพที่2นั่นเองถูกต้องตบมือนะครับนี่คือท่าเศร้าโศกนะครับอ่ะเป็นท่าที่เราได้เรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วนั่นเองเป็นไงลูกยากไหมไม่ยากนะครับเอาล่ะทีนี้เราทบทวนความรู้ไปแล้วทีนี้เรามาภาคปฏิบัติกันบ้างเราจะทบทวนนะครับการปฏิบัติคุณครูให้นักเรียนต้นทางและปลายทางยืนขึ้นได้เลยลูกแต่ไม่เสียงดังนะระเบียบแถวก็จะต้องมีด้วยนะครับดูแถวให้ตรงนะภาษาท่าทางนาฏศิลป์ที่เราจะทบทวนวันนี้นะมีอยู่3ท่านะครับ มี3ท่านะท่าที่1เลยก็คือภาษาท่าที่ใช้แทนคำพูดก็คือท่าปฏิเสธนะและท่าที่2ก็คือภาษาท่าที่ใช้แทนกิริยาอาการเราก็จะทบทวนเป็นท่านั่งใช่ไหมลูกและท่าสุดท้ายก็คือภาษาท่าที่ใช้แสดงแทนอารมณ์หรือความรู้สึกนะครับเราก็จะทบทวนท่าเศร้าโศกนะพร้อมนะทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับปลายทางด้วยนะลูกเราจะทบทวนไปพร้อมๆกันนะสำหรับท่าที่1เอาเป็นท่าปฏิเสธก่อนนะครับโดยที่การทบทวนของเรานะลูกนะเราก็จะต้องท่องจังหวะของเราด้วยก็คือจะจงจะทิงจงทิงจำได้ไหมจำได้ไหมลูกปลายทางจำได้ไหมครับนะอ่ะไหนลองทดสอบซิลองท่องให้ครูฟังก่อนทั้งต้นทางและปลายทางเลย1 2และ3จะจงจะทิงจงทิงอีก1ครั้ง
1: จะจงจะทิงจงทิง
0: เยี่ยมมากเอาละเดี๋ยวเราจะใช้จังหวะนี้เป็นการทบทวนเนาะภาษาท่านาฏศิลป์ของเรานะลูกนะปลายทางด้วยนะครับเราจะทบทวนไปพร้อมๆกันท่าที่1ท่าปฏิเสธนะท่าปฏิเสธอ่ะพร้อมนะอ่ะพร้อมนะลูก1 2และ3ไปจะจงจะทิงจงทิงอะคืนตัวอย่าลืมว่าเราต้องสั่นปลายมือสั่นเล็กน้อยพองามใส่หน้าก็เล็กน้อยพองามนะครับอ่ะอีก1ครั้งอีก1ครั้งทีนี้ครูจะทำเป็นตัวนางนะอ่ะพร้อมนะลูกนะอ่ะ1 2และ3ไปลูกจะจงจะทิงจงทิงอ่ะคืนตัวเก่งมากตบมือนี่คือท่าที่1ของเรานะที่ใช้แทนคำพูดทีนี้ลักษณะที่2ใช้แทนกิริยาอาการเป็นท่านางอ่ะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางของคุณครูนั่งลงได้เลยครับค่อยๆนั่งนะค่อยๆนั่งนะเอาล่ะยืดหลังพร้อมนะลูกเราจะทบทวนท่านั่งท่าพระก็ทำเป็นท่าพระท่านางก็ท่านางนะต่างกันนะยืดหลังพร้อมนะ1 2และ3ไปลูก

นิ่งไว้อ่ะคืนตัวคืนตัวคืนตัวอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งนะ1 2และ3ไปลูกจะจงจะทิ้งจงทิ้งยังไว้นะคืนตัวคืนตัวคืนตัวและนี่ก็คือท่านั่งท่านั่งอ่ะทีนี้ท่าสุดท้ายท่าสุดท้ายอ่ะค่อยๆยืนค่อยๆลุกขึ้นนะครับท่าสุดท้ายเป็นท่าเศร้าโศกนะท่าเศร้าโศกนะลูกนะอ่ะพร้อมไหมพร้อมยืดหลังตัวตรงดูระเบียบแถวให้ดีอ่ะพร้อม1 2และ3ไปลูกจะจงจะทิ้งจงทิ้งก้มหน้าเล็กน้อยคืนตัวคืนตัวคืนตัวอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งอ่ะ1 2และ3ไปลูกไปจะจงจะทิ้งจงทิ้งคืนตัวคืนตัวคืนตัวนะครับอ่ะตบมือเอาล่ะเรียบร้อยการทบทวนของเราทบทวนการปฏิบัติเพราะฉะนั้นนักเรียนนั่งได้ครับอ่ะนั่งลงได้เลยลูกนะทีนี้เรามาดูสไลด์กันต่อนะครับวันนี้คุณครูมีเพลงเพราะชวนฟังมาให้นักเรียนได้ฟังนะครับมันมีชื่อเพลงว่านกขมิ้นซึ่งในชั่วโมงนี้แหละในครั้งนี้แหละเราจะได้ฝึกร้องเพลงนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูฟังก่อนนะว่าเพลงนี้มันไพเราะขนาดไหนพร้อมที่จะฟังยังลูกพร้อมยังปลายทางพร้อมไหมลูกอ่ะถ้าพร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางยืดหลังตรงพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงกันเลยนะครับ

เอาละนักเรียนเป็นยังไงบ้างลูกเคยได้ฟังไหมเพลงนี้เคยได้ฟังบ้างไหมไม่เคยเลยไม่เคยเลยใช่ไหมลูกแล้วเป็นยังไงเพราะไหมเพลงนี้เพราะนะและวันนี้แหละเดี๋ยวเราจะได้ฝึกร้องเพลงนี้กันชื่อว่าเพลงนกขมิ้นนั่นเองนะครับเอาละแต่ก่อนที่เราจะไปฝึกร้องกันนะลูกนะวันนี้เราก็จะต้องมาอ่านเนื้อเพลงก่อนทำไมต้องอ่านเนื้อเพลงนักเรียนสังเกตที่หน้าจอดีๆนะครับให้นักเรียนนะลูกนะสังเกตคำควบกล้ำและตัวสะกดนะครับและอ่านออกเสียงของแต่ละคำให้ชัดเจนโดยอ่านไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะดูต่อเลยนะเพลงนกขมิ้นเดี๋ยวคุณครูจะอ่านก่อนนะแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านตามครูนะครับอย่าลืมออกเสียงให้ชัดเจนเราจะได้รู้ว่าคำนี้จะต้องร้องยังไงออกเสียงยังไงนะครับดูที่หน้าจอครูอ่านก่อนนะหนูอ่านตามนะ

0: จ้านกขมิ้น
1: จะ
0: บินไปไหน
1: จะบินไปไหน
0: บินไปใกล้หรือไกล
1: บินไปใกล้หรือไกล
0: หนใดหรือบอกที
1: หนใดหรือบอกที
0: จากไปไกลรัง
1: จากไปไกลรัง
0: ระวังให้ดีหากเหตุร้ายเกิดมี
1: หากเหตุร้ายเกิดมี
0: เห็นทีจะต้องโศกสัน
1: เห็นทีจะต้องโศกสัน
0: หยุดพักเสียหน่อย
1: หยุดพักเสียหน่อย
0: แล้วค่อยบินถลา
1: แล้วค่อยบินถลาก
0: ลับมาก่อนขวัญตาก ย้อนมาเสียเถิดฟังฉัน
1: ย้อนมาเสียเถิดฟังฉัน
0: ประมาทพลาดไป
1: ประมาทพลาดไป
0: แล้วใครจะช่วยเจ้าทัน
1: แล้วใครจะช่วยเจ้าทัน
0: อยากเตือนให้เจ้านั้น
1: อยากเตือนให้เจ้านั้น
0: รู้ทันก่อนภัยจะมีเอาล่ะนี่ก็คือเนื้อร้องของเราทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ฝึกร้องกันนะอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยขั้นตอนการฝึกร้องนักเรียนดูนะข้อที่1 นะครับนักเรียนนั่งหลังตรงดูซิตรงหรือยังปลายทางตรงไหมลูกนั่งหลังตรงนะวางมือหรือรวมมือให้เหมาะสมรวมมือไว้นะครับดูข้อที่2ใช้มือกระทบจังหวะเบาๆเนาะใช้มือกระทบจังหวะเบาๆนะครับเพื่อเป็นการให้จังหวะในการฝึกร้องเพลงนะครับแล้วข้อที่3ลูกร้องด้วยความดังพอเหมาะเนาะถ้าเราจะตะโกนร้องไปดังเลยอย่างเงี้ยตะโกนร้องเลยก็ไม่ได้ไม่ควรนะครับเพราะมันจะรบกวนเพื่อนข้างๆนะหรือถ้าเราจะร้องเบาเกินร้องอยู่ในลำคอโดยไม่มีเสียงออกมาเลยเราจะได้ฝึกไหมก็ไม่ได้ฝึกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องร้องความดังที่พอเหมาะและไพเราะนะครับต่อเลยนะเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องเพลงกันเนาะเดี๋ยวคุณครูร้องให้ฟังก่อนดีไหมดีไหมสักหนึ่งรอบนะสักหนึ่งรอบนะครับอ่ะพร้อมนะเดี๋ยวครูร้องให้ฟังหนึ่งรอบนะครับ1 2และ3

0: รู้ทันก่อนภัยจะมีอะตบมือนะคะเป็นไงเพลงนี้ไพเราะไหมไพเราะนะลูกนะทำนองก็ไพเราะเอาละทีนี้ถึงคิวนักเรียนร้องบ้างนะครับโดยที่เดี๋ยวคุณครูจะร้องไปก่อน1บรรทัดแล้วหนูค่อยร้องตามครูนะครับนะทั้งต้นทางและปลายทางเลยเราจะฝึกไปทีละบรรทัดนะครับครูร้องก่อนหนูร้องตามพร้อมไม่พร้อมพร้อมไหมดังๆพร้อมไหม
1: พร้อม
0: พร้อมพร้อมนะพร้อมนะอ่ะเริ่มบรรทัดแรกกันเลยนะครับ1 2และ3เจ้า

ได้ไหมอีกหนึ่งครั้ง1 2และ3เจ้านกขมิ้นจะบินไปไหนได้ไหมช้าๆก่อนได้ไหมลูกอีกหนึ่งครั้ง1 2และ3เจ้านกขมิ้นจะบินไปไหนได้ไหมอันนี้ลอง

0: เองสิ1 2และ3เวลาร้องเจ้านกขมิ้นแล้วหยุดหายใจจะบินไปไหนนะเจ้านกขมิ้นหายใจจะบินไปไหนอีกหนึ่งครั้งพร้อมครู1 2และ3เจ้านกขมิ้นจะบินไปไหนได้ไหมได้ไหมอ่ะร้องเอง1 2และ3
1: เจ้านกขมิ้นจะบินไปไหนอ
0: ย่าลืมข้อจังหวะเบาๆให้จังหวะในการฝึกร้องเพลงด้วยนะครับอ่ะได้ยังบรรทัดที่1ได้ยังได้นะต่อบรรทัดที่2นะครูร้องต่อหนูร้องตามทั้งต้นทางและปลายทางนะครับ1 2และ3บินไปไกลหรือไกลหนใดหรือบอกที1 2 3บินไปไกลหรือไกลหนใดหรือบอกทีได้ไหมพร้อมครูอีกหนึ่งครั้ง1 2และ3บินไปไกลหรือไกลหนใดหรือบอกทีได้ไหมลูกทีนี้ร้องเอง1 2และ3
1: บินไปไกลหรือไกล
0: เยี่ยมมากทีนี้ถ้าคุณครูนำสองบรรทัดมารวมกันล่ะจะได้ไหมลองดูนะลองดูนะทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะรวมเลยนะโดยร้องไปพร้อมครูเลยนะครับนะอ่ะยืดหลังตรงอย่าลืมเคาะจังหวะเบาๆนะพร้อม1 2และ3

เยี่ยมมากนะครับอ่ะสองบรรทัดแล้วสองบรรทัดแล้วต่อไปบรรทัดที่3กันดีกว่าบรรทัดที่3ฟังนะฟังครูนะจากไปไกลรังระวังให้ดีพร้อม1 2และ3จากไปไกลรังระวังให้ดีได้ไหมลูกอีก1ครั้ง1 2และ3จากไปไกลรังระวังให้ดี3บรรทัดรวมกัน3บรรทัดรวมกันนะพร้อมนะพร้อมครูนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับ1 2และ3

ไหมลูกได้ครับปลายทางได้ไหมได้นะครับอ่ะทีนี้บรรทัดที่4บรรทัดที่4จากครึ่งเพลงแล้วจากครึ่งเพลงแล้วนะอ่ะฟังบรรทัดที่4นะลูกหากเหตุร้ายเกิดมีเห็นทีจะต้องโศกสันพร้อมนะ1 2และ3หากเหตุร้ายเกิดมีเห็นทีจะต้องโศกสันอีก1ครั้งเคาะจังหวะด้วยตบมือด้วย1 2และ3หากเหตุร้ายเกิดมีเห็นทีจะต้องโศกสันทีนี้รวมกันทั้งหมดเลย4บรรทัดพร้อมไหมครึ่งเพลง

หมายถ้าพร้อมแล้วนั่งหลังตรงนะครับรวมมือหรือวางมือให้เหมาะสมพร้อมที่จะกระทบจังหวะเบาๆร้องด้วยความดังที่พอเหมาะนะครับทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมนะ1 2และ3ไปลูกเจ้านกขมิ้นจะบินไปไหนบินไปไกลหรือไกล

เยี่ยมมากได้ไหมได้ไหมครึ่งเพลงนี้ได้ไหมลูกครึ่งเพลงแรกได้ไหมเราจะทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งหรือเราจะไปครึ่งเพลงหลังเลยอีกหนึ่งครั้งทบทวนนะครับอ่ะทีนี้ยืดลำตรงปลายทางพร้อมนะลูกทบทวนครึ่งเพลงแรกอีกหนึ่งครั้งนะครับพร้อมนะ1 2และ3ไป

เห็นทีจะต้องโศกสันตบมือครึ่งเพลงครึ่งเพลงแรกครึ่งเพลงแรกเป็นไงยากไหมไม่ยากนะครับทำนองไพเราะด้วยอ่ะทีนี้เรามาดูครึ่งเพลงหลังซึ่งครึ่งเพลงหลังจะง่ายละนะเพราะว่ามันจะเป็นทำนองเดิมแค่ว่าเราเปลี่ยนเนื้อร้องเท่านั้นเองนะครับอ่ะทีนี้ดูครึ่งเพลงหลังอ่ะดูบรรทัดแรกบรรทัดแรกนะครูร้องให้ฟังนะอื้อหยุดพักเสียหน่อยแล้วคอยบินทลาหนึ่งสองซ้ำหยุดพักเสียหน่อยแล้วคอยบินทลาอีกหนึ่งครั้งหนึ่งสองและสามหยุดพักเสียหน่อยแล้วคอยบินทลาได้ไหมได้ไหมได้นะเพราะมันง่ายขึ้นทำนองเหมือนเดิมเลยอ่ะบรรทัดที่สองบรรทัดที่สองดูที่หน้าจอลูกกลับมาก่อนควันตาย้อนมาเสียเถิดฟังฉันพร้อมนะหนึ่งสองและสามกลับมาก่อนควันตาย้อนมาเสียเถิดฟังฉันสองบรรทัดรวมกันนะสองบรรทัดรวมกันนะพร้อมนะยืดหลังตรง1 2และ3หยุดพักเสียหน่อยแล้วคอยอินทลากลับมาก่อนควันตาย้อนมาเสียเถิดฟังฉันเยี่ยมมากบรรทัดที่3บรรทัดที่3นะลูกนะประมาทผ่านไปแล้วใครจะช่วยเจ้าทันอีกหนึ่งครั้งตามครูหนึ่งสองและสามประมาทผ่านไปแล้วใครจะช่วยเจ้าทันอีกหนึ่งครั้งหนึ่งสองและสามประมาทพลาดไปแล้วใครจะช่วยเจ้าทันสามบรรทัดรวมกันนะสามบรรทัดรวมกันนะพร้อมไหมต้นทางพร้อมไหมพร้อมอ่ะยืดหลังหนึ่งสองและสามหยุดพักเสียหน่อยแล้วคอยบินทลากลับมาก่อนควันตาย้อนมาเสียเถิดฟังฉันประมาทพลาดไปแล้วใครจะช่วยเจ้าทันได้ไหมบรรทัดสุดท้ายอยากเตือนให้เจ้านั้นรู้ทันก่อนภัยจะมีหนึ่งสองและสามอยากเตือนให้เจ้านั้นรู้ทันก่อนภัยจะมีและนี่คือครึ่งเพลงหลังนะครับครึ่งเพลงหลังทีนี้เราจะร้องทั้งสี่บรรทัดเลยครึ่งเพลงหลังพร้อมนะต้นทางพร้อมไหมพร้อมนะลูกนะปลายทางพร้อมไหมลูกพร้อมนะครับอ่ะยืดหลัง1 2และ3ไปครับหยุดพักเสียหน่อยแล้วคอยบินทลากลับมาก่อนควันตาย้อนมาเสียเถิดฟัง

เยี่ยมมากปรบมือเอาล่ะนี่คือ1เพลงของเรานะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาฝึกร้องเพลงทีนี้นะครูจะให้นักเรียนฝึกร้องเพลงนกขมิ้นนะลูกนะตามเพลงที่คุณครูเปิดให้นะลองดูจังหวะลองดูจังหวะเราร้องตามเพลงดูนะครับอ่ะพร้อมนะคุณครูมีเนื้อเพลงให้นักเรียนดูนะครับทั้งเพลงเลยนะทั้งเพลงเลยนะเดี๋ยวเราจะร้องตามเพลงที่ครูเปิดนะครับยืดหลังตรงนะมือรวมนะครับพร้อมที่จะกระทบจังหวะและร้องด้วยความดังที่เหมาะสมพร้อมไหมพร้อมยังพร้อมนะครับอ่ะพร้อมเดี๋ยวเรามาร้องกันเลยยืดหลังตรงนะยืดหลังตรงนะร้องตามเพลงกระทบจังหวะ

จังหวะเป็นไงลูกช้าหรือเร็วปานกลางเนาะผ่านไปทางช้าใช่ไหมนะนะครับและนี่ก็คือเพลงนกขมิ้นเอาละเดี๋ยวคุณครูจะมีเวลานะครับให้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางของคุณครูเลยได้ไปฝึกกันเนาะฝึกร้องเพลงนี้กันนะครับดูขั้นปฏิบัติของเรานะลูกนะดูที่หน้าจอนะคุณครูจะให้นักเรียนนะลูกนะแบ่งกลุ่มหรือจับคู่ในการฝึกร้องเพลงนกขมิ้นนะครับหลังจากนั้นให้ออกมาร้องเพลงให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียนนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับขอความอนุเคราะห์คุณครูปลายทางนะครับช่วยแนะนำและดูแลความเรียบร้อยในการฝึกร้องเพลงของนักเรียนและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับเอาละนักเรียนพร้อมที่จะไปฝึกร้องเพลงกันหรือยังพร้อมยังพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วไปฝึกร้องเพลงกันเลยครับ

0: นยังไงบ้างลูกไปฝึกร้องเพลงมาได้ไหม
1: ได
0: ้ยากหรือง่าย
1: ง
0: ่
1: าย
0: ง่ายนะครับเพลงนกขมิ้นนั่นเองเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะทีนี้นะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนเนาะขอตัวแทนนะครับให้แต่ละกลุ่มนะลูกนะส่งตัวแทนหรือออกมาทั้งกลุ่มเลยก็ได้นะลูกนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับครูขอตัวแทนออกมาร้องเพลงนกขมิ้นหน้าชั้นเรียนเนาะอ่ะกลุ่มไหนจะออกยกมือกลุ่มไหนอ่ะกลุ่มผู้หญิงก่อนอ่ะผู้หญิงก่อนอ่ะกลุ่มผู้หญิงเชิญอ่ะตบมือให้เพื่อนด้วยนะมาเลยลูกมาเลยลูกอ่ะใครจะถือไมค์ใครจะถือไมค์เอานะเอานะสามารถดูเนื้อได้นะดูเนื้อได้เดี๋ยวคุณครูเปิดเนื้อให้ก่อนนะครับเพลงนกขมิ้นนะอะตบมือเพื่อนก่อนพร้อมยังพร้อมนะพร้อมนะดูเนื้อได้นะดูเนื้อได้นะ1 2และ3

0: ไหมไพเราะไหมปลายทางได้ออกไหมปลายทางต้องออกด้วยนะครับประจำที่ประจำที่นะครับอีกกลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงจะออกมาลูกผู้ชายผู้ชายมาเลยมาหน้าห้องเลยใครถือไม้ใครถือไม้นะครับสามารถดูเนื้อได้นะดูเนื้อได้นะลูกนะดูแถวให้ตรงก่อนยืนแถวให้ตรงยืนแถวให้ตรงยืนให้เท่ากันพร้อมนะ1 2และ3
1: เจ้านกขมิ้นจากบินไปไหน

0: ก่อนใครจะมี
1: ตบมืออ่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากขอบคุณครับประจำที่ได้นะครับประจำที่ได้นะเอาละคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนเลยของคุณครูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับร้องได้ทุกคนเนาะร้องได้เนาะเอาละอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปการเรียนรู้สำหรับวันนี้กันดีกว่านะครับเอาละวันนี้เราได้ฝึกร้องเพลงนกขมิ้นนะทีนี้หนูสังเกตที่หน้าจอทั้งต้นทางและปลายทางดูที่หน้าจอนะครับวันนี้คุณครูมีเนื้อเพลงนะแต่เนื้อเพลงของคุณครูไม่สมบูรณ์เนาะมันหายไปนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเติมกันดูตัวเลือกดูตัวเลือกนะระวังให้ดีเจ้านกขมิ้นหนใดหรือบอกทีนะครับดูนะว่าเราต้องใส่ตรงไหนนะดูตัวเลือกด้านล่างเป็นตัวเลือกที่1ตัวเลือกที่2และตัวเลือกที่3นักเรียนเลือกตัวไหนครับดูดีๆตัวไหนลูกตัวเลือกที่3หรอที่3หรอต้นทางบอกว่าที่3ปลายทางแล้วลูกสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับตัวเลือกที่3ใช่มั้ยถูกต้องตบมือตัวเลือกที่1และ2ผิดนั่นเองเรามาเช็คคำตอบกันตัวเลือกที่3ก็จะมี2 3และ1 2คือเจ้านกขมิ้นนะครับ3ก็คือหนใดหรือบอกที1ก็คือระวังให้ดีถูกต้องนะครับตบมือนะอันนี้คือครึ่งเพลงแรกครึ่งเพลงแรกทีนี้ดูต่อครึ่งเพลงหลังของเรานะครับเหมือนเดิมเลยตัวเลือกด้านบนและดูตัวเลือกด้านล่างนะครับนักเรียนจะตอบตัวเลือกไหนครับ
2: ที่2
1: มองปั๊บเห็นเลยรู้เลยใช่ไหมตัวเลือกที่เท่าไหร่นะ
2: ต
1: ัวเลือกที่2หรออ่ะเฉลยคำตอบเลยนะครับถูกต้องตบมือตัวเลือกที่1และที่3นั้นผิดนะครับใช้คำตอบนะ3 1และ2ใช่ไหมหยุดพักเสียหน่อยนะครับแล้วค่อยบินถลาแล้วใครจะช่วยเจ้าทันตบมือนะครับและนี่คือการทบทวนเนื้อเพลงของเรานั่นเองนะครับเอาละสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรลูกประกอบเพลงนะเอาล่ะวันนี้เราร้องเพลงไปแล้วเราฝึกไปแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะได้ใช้เพลงนี้แหละนะครับมาประกอบท่าทางเนาะพับเพียบได้พับเพียบได้พับเพียบได้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าหนูมีเวลาว่างหนูต้องไปทบทวนนะฝึกทบทวนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับและสำหรับในครั้งนี้คุณครูขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันครั้งหน้าครั้งนี้สวัสดีครับ

0: ไทย
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านไทยและมีภารกิจสนุกๆรออยู่เพื่อนๆตามพวกเรามาเลยโอ้โหพอเข้ามาดูใกล้ๆสวยกว่ามองไกลๆอีกนะเนี่ย
2: ใช่เลยแต่เพื่อนๆลองสังเกตดูสิว่าจากภาพบ้านเรือนไทยหลังนี้มีรูปเลขาคณิต2มิติอะไรบ้างและมีจำนวนเท่าไหร
0: ่นับ1นับรูปสี่เหลี่ยมได้16รูปและวงกลม2รูป
2: โอ้โหยอดเยี่ยมมากรับนี่ไปเลยกระจกเงาสะท้อนเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไปกันนะ
0: ว้าวเย้โอ้โหนอกจากบ้านเรือนไทยที่สวยแล้วยังมีสวนดอกไม้อยู่หน้าบ้านอีกด้วยโอ้ผีเสื้อบินเต็มไปหมดเลยแต่ภารกิจต่อไปที่เราจะทำกันคืออะไรเหรอทำไมถึงต้องใช้กระจกเงาด้วยนะ
2: ก็เราจะมาช่วยกันหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของผีเสื้อกันไงเพื่อนๆลองนำกระจกเงามาช่วยนับหนึ่งหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของรูปผีเสื้อรูปนี้กันนะมีตัวเลือกให้ด้วย3ข
0: ้อเพื่อนๆลองเอากระจกเงามาส่องแล้วใช่ไหมนับ1ขอตอบข้อ3
2: ใช่เลยทุกคนรูปสมมาตรเป็นรูปที่พับตามแกนสมมาตรแล้วรูปทับกันได้สนิทพอดีเก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับกันไกลตัดกระดาษไปนะเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไป
0: ว้าวเย้บ้านเรือนไทยอากาศเย็นสบายดีจังแต่ทำไมเยลโล่ถึงให้กันไกลตัดกระดาษมานะ
2: เราจะมาตัดกระดาษสีเป็นรูปต่างๆเพื่อตกแต่งว้าวนะสิแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะตัดกระดาษเป็นรูปอะไรกันบ้างของทุกคนสวยมากเลยเราลองมาตอบคำถามคณิตศาสตร์สนุกๆ กันดีกว่ากระดาษรูปของใครบ้างที่มีจำนวนแกนสมมาตรเท่ากัน
0: รูปของเรดและกรีนมีจำนวนแกนสมมาตร4แกนเท่ากันเลย
2: โอ้ว้าวเก่งมากๆทุกคนตอบถูกหมดเลย
0: เย้เย้เย้พวกเราทำได
2: ้รับไปเลยชุดไทยสุดสวยไหนนับหนึ่งลองสวมดูสิ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครับความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันท์เอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรานะคะมาตอบพร้อมๆกันนะลูกว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเด็กๆปลายทางอย่าลืมตอบคุณครูด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางเดี๋ยวหนูลองอ่านชื่อเรื่องพร้อมๆกันนะลูก1 2 3
2: การอ่านนิทานของถิ่น
1: เก่งมากค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านนิทานท้องถิ่นนิทานท้องถิ่นนั้นเป็นอย่างไรแตกต่างจากนิทานพื้นบ้านอย่างไรเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็มาทำความรู้จักเกี่ยวกับนิทานท้องถิ่นกันนะลูกเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะทำกิจกรรมบอกเล่าเรื่องราวคุณครูจะให้ตัวแทนนะคะหรือว่ามีนักเรียนในห้องนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนต้นทางหรือนักเรียนปลายทางนะคะหากใครรู้เกี่ยวกับตำนานหรือนิทานประจำจังหวัดของตัวเองหรือว่าภาคของตัวเองคุณครูขอให้นักเรียนนะลูกยกมือแล้วก็อาสามาบอกเล่าเรื่องราวหน้าชั้นเรียนได้เลยนะคะเอาละค่ะให้เด็กๆปลายทางยกมือได้เลยนะลูกเด็กๆต้นทางมีใครนะคะที่รู้เรื่องเกี่ยวกับตำนานหรือนิทานท้องถิ่นของบ้านเราบ้างเอ๊มีใครรู้บ้างลูกมีไหมคะมีไหมเอ่ยอ่ะมี1คนนะคะเป็นเรื่องอะไรคะลูกเป็นเรื่องอะไรคะ
3: ตาม่องไล่กับยายรำพึงค่ะ
1: จะเป็นเรื่องของตาม่องไล่ใช่ไหมคะส่วนยายรำพึงนั้นจะเป็นใครนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาฟังจากเพื่อนๆต้นทางนะลูกนะเล่าให้ฟังนะลูกอ่ะหนูมาข้างหน้าหน่อยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางไหนลองยกมือตอบคุณครูหน่อยสิคะว่าใครรู้จักนิทานเรื่องตามองลายบ้างยกมือยกมือได้เลยลูกโอ้โหหนูไม่รู้จักเหรอคะเป็นนิทานอ่ะไหนใครรู้จักหนูรู้จักใช่ไหมลูกอ่ะคุณครูขอสอบถามก่อนนะลูกนะหนูยืนรอแป๊บนึงนะคะคุณครูขอสอบถามเลยลูกนิทานเรื่องตาม่องลายเนี่ยหนูรู้ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ
4: ตากับยายแล้วก็ลูกสาว
1: เป็นตากับยายแล้วก็ลูกสาวอะหนูรู้รายละเอียดเพิ่มเติมไหมคะอะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามันมีเรื่องเล่าหลายรูปแบบนะคะเพราะว่านิทานท้องถิ่นนะคะเริ่มแรกเลยมันจะเป็นการเล่าแบบปากต่อปากก่อนนะลูกก็เป็นการก่อนฟังดังนั้นเนื้อหาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือเพี้ยนได้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังเวอร์ชั่นของหนูก่อนลูก
4: มีผู้ชายคนไทยกับคนจีนชอบลูกสาว
1: มีผู้ชายคนไทยกับคนจีนมาชอบลูกสาวแล้วก็
4: ตาอยากให้แต่งงานกับคนไทยแต่ยายอยากให้แต่งงานกับคนจีนครับ
1: แล้วก็เกิดอะไรขึ้นคะ
4: การทะเลาะกันครับ
1: ทะเลาะกันใช่ไหมคะใครทะเลาะกับใครลูก
4: ตาทะเลาะกับยายค่ะ
1: ตาทะเลาะกับยายเพราะว่าความเห็นไม่ตรงกันใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายใช่ไหมลูกเดี๋ยวมาฟังเพื่อนนะคะลองดูซิว่าเนื้อหาหรือเรื่องราวของเพื่อนอีกหนึ่งคนนั้น

0: จะมีเนื้อหาที่คล้ายคลึงกันหรือไม่นะคะอ่ะเรามาดู
1: มีตากับยายคู่หนึ่งค่ะตาชื่อว่าตาม่องไล่ยายชื่อว่ายายรำพึงค่ะมีลูกสาวชื่อยมโดยค่ะตาอยากให้แต่งงานกับคนไทยที่มีชื่อว่าเจ้าลายค่ะส่วนยายอยากให้แต่งงานกับเจ้ากรุงจีนค่ะวันที่ขบวนแห่ขันหมากมาขบวนแห่ทั้งสองมาเจอกันค่ะแล้วก็เกิดการทะเลาะกันค่ะตายายโยนกระจกไปกลายเป็นเข่าช่องกระจกค่ะแล้วก็โยนหมวกไปก็กลายเป็นเข่าล้อมหมวกค่ะสุดท้ายตาก็เลยฉีกอกของลูกสาวเป็น2ชิ้นค่ะแล้วก็โยนไปกลายเป็นเกาะค่ะ
0: อ่านแล้วค่ะเด็กๆค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะปรบมือให้เพื่อนลูกอันนี้ก็เป็นฉบับเล่าโดยกทัดรัฐนะคะเรื่องมันมีอยู่ว่าในเรื่องของตาม่องไล่นะลูกตาม่องไล่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นนิทานท้องถิ่นนะคะของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับนิทานท้องถิ่นที่เป็นชื่อนะคะก็คือในนิทานเนี้ยมันจะก่อให้เกิดชื่อที่มาของสถานที่ต่างๆในแถบอ่าวไทยนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องคร่าวๆกันนะลูกตาม่องไล่กับยายลำพึงนะคะก็คือจะมีลูกสาวนะคะอยู่หนึ่งคนค่ะนั่นก็คือนางยมโดยซึ่งนางยมโดยเนี่ยก็คือมีชื่อเสียงด้านความสวยนะคะก็คือความสวยเนี่ยเป็นที่เลื่องลือมากจนไปเข้าหูของผู้ชาย2คนนะคะคนแรกค่ะเป็นเจ้าเมืองของเพชรบุรีนะคะชื่อว่าเจ้าลายส่วนคนที่2ก็คือเป็นพ่อค้านะคะซึ่งเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยมากชื่อว่าเจ้ากรุงจีนนะลูกนะพ่อค้านี้เมื่อเข้าหูทั้ง2คนแล้วเนี่ยทั้ง2ผู้ชายทั้ง2เนี่ยต่างก็เข้าหาตากับยายนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูนะคะตอนแรกเลยเข้าหูของเจ้าลายเจ้าเมืองเพชรบุรีก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าลายก็ได้ปลอมตัวมาเป็นชายหาปลาแต่ด้วยความขยันขันแข็งเนี่ยก็รู้สึกชอบพอกับยมโดยนะคะซึ่งยายลำพึงเนี่ยก็รู้สึกชอบเพราะว่าอย่างแรกเลยเจ้าลายหน้าตาดีนะคะสองคือมีความขยันขันแข็งนะยายก็ชอบยายก็ชอบนะคะแต่ตาไม่ชอบเพราะว่าอย่างแรกเลยเจ้าลายนะคะตอนที่ปลอมตัวเขาเป็นแค่ชายหาปลาดังนั้น 1. เจ้าลายจนไม่ชอบนะคะต่อให้ขยันแต่สุดท้ายก็คือจนไงลูกสาวฉันไม่ได้สบายนะคะก็เลยไม่ชอบอ่ะพอมาคนที่2นะคะคนที่2คือเจ้ากรุงจีนนะคะก็คือเป็นก็นั่งเรือสำเภามาทำการค้าขายดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรือมาเทียบท่านะคะเขาก็เลยเป็นยังไงคะมักจะมีของฝากติดไม้ติดมือมาหาตาม่องไล่อยู่ตลอดซึ่งคิดว่าอะไรเป็นของที่ตาม่องไล่ชอบมากที่สุดอะไรลูกอะไรเอ่ยที่มันเป็นโถๆดื่มแล้วจะรู้สึกมึนเป็นสุรานั่นเองหรือว่าเป็นเหล้านั่นเองนะคะซึ่งตาม่องไล่ก็ชอบมากโอ้ลูกเขยคนนี้นะคะติดไม้ติดมือมานะแต่ละครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผ้าแพรหรือว่าแม้กระทั่งเหล้ารวยฉันชอบแต่ยายลำพึงเป็นยังไงลูกไม่ชอบเพราะว่าอะไรเด็กๆรู้ไหมว่าการที่แบบว่าอ่ะมีคนเอาเหล้ามาให้กับสามีของตนแล้วเมาแออยู่ทุกวันน่ะเมาอยู่ทุกวันเนี่ยเด็กๆคิดว่ายายจะชอบไหม
2: ไม่ชอบ
0: ไม่ชอบยายแต่ยายไม่ชอบเจ้ากรุงจีนนะคะคราวนี้ต่างฝ่ายเนี่ยต่างเข้าหาตากับยายซึ่งคนที่ไม่ชอบเขาก็ไม่ได้ไปยุ่งดังนั้นฝ่ายของเจ้าลายก็ไปสู่ขอกับยายลำพึง

ส่วนเจ้ากรุงจีนก็ไปสู่ขอกับตาม่องไล่อ่ะคราวนี้ซอกซอกก็ไม่ได้ปรึกษากันนะคะว่าเฮ้ยมีคนมาสู่ขอลูกสาวนะไม่ได้พูดคุยกันเลยก็ตกลงยกให้เลยเพราะความชอบของตัวเองนะคะอ่ะก็นัดวันกันแต่เผอิญวันที่นัดมาสู่ขอเป็นวันเดียวกันเด็กๆคิดดูนะคะว่าขบวนขันหมากแห่มา2ขบวนขบวนหนึ่งเป็นลักษณะออกจีนๆอีกขบวนหนึ่งก็เป็นแบบไทยๆอ่ะพอมาแล้วปุ๊บขบวน2ขบวนเคลื่อนมาชนกันปึ้งเจ้ามาสู่ขอใครก็มาสู่ขอนางยมโดยอันนี้ก็เลือกเป็นใครหรือเป็นใครหรือมาสู่ขอใครสมมุตินะลูกนะสมมุตินะก็บอกว่าก็มาสู่ขอนางยมโดยสิคราวนี้ก็เกิดเหตุอะไรแล้วขบวนขันหมากทำไมทะเลาะกันนะคะทะเลาะกันเมื่อทะเลาะกันไม่พอก็ฉันมาสู่ขอกับยายลำพึงแล้วอะแต่ฉันมาสู่ขอกับตาม่องไล่นะอ่ะคราวนี้ตาม่องไล่กับยายลำพึงก็ตีกันแล้วค่ะตีกันแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าต่างคนเนี่ยต่างยกนางยมโดยให้กับคนที่ตนเองชอบใช่ไหมคะสุดท้ายเนี่ยก็มีการคว้างข้าวของกันไปมาคว้างสากบ้างคว้างหมวกบ้างจนไปตกยังบริเวณที่ต่างๆแล้วเกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นมาหรือเป็นสถานที่สำคัญนะคะคราวนี้ด้วยความที่เขาโมโหนะคะโมโหก็เลยอะในเมื่อทะเลาะแย่งนางยมโดยกันดีนะก็เลยจับนางยมโดยซึ่งเป็นลูกสาวนะลูกฉีกออกเป็น2เป็น2ข้างนะคะก็คือจับฉีกล่างอ่ะลูกก็เป็น2ข้างเลยแล้วก็โยนไปฝั่งเจ้าลายนะคะโยนไปทางฝั่งไทยก็ตกเป็นเกาะนมสาวนะคะแล้วก็อีกล่างอีกซีกหนึ่งก็โยนไปอีกฝั่งหนึ่งที่เจ้ากรุงจีนจากมาก็ไปตกอีกที่หนึ่งก็เป็นเกาะนมสาวเช่นเดียวกันแต่อยู่คนละจังหวัดก็เลยหลังจากนั้นลูกยังไม่พอหลังจากนั้นนะคะก็เกิดโศกนาฏกรรมนะคะก็คือ2ตายายนะคะตาก็วิ่งไล่ตียายก็เป็นไงคะสุดท้ายก็ตายนะคะเป็นหาดแม่รำพึงนะคะส่วนตาเมื่อสุดท้ายแล้วไม่เหลือใครก็เดินโซซัสโซเซนะคะสุดท้ายก็ไปสิ้นใจตายนะคะเป็นเขาอะไรลูกเขาตามองลายนั่นเองซึ่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นนิทานนะคะท้องถิ่นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะลูกนะก็เป็นโศกนาฏกรรมนะลูกนะอะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้จะให้เด็กๆทำอะไรนะคะอย่างแรกเลยค่ะเด็กๆจะต้องบอกความหมายและลักษณะของนิทานท้องถิ่นได้สองนะคะนักเรียนจะต้องเขียนสรุปเรื่องและข้อคิดของนิทานท้องถิ่นที่อ่านได้และข้อสามค่ะนักเรียนจะต้องนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงค่ะนี่ก็เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันนะคะว่านิทานท้องถิ่นนั้นคืออะไรเรามาดูนะคะนิทานท้องถิ่นนะคะคือเรื่องเล่านะคะที่มีการดำเนินเรื่องอย่างง่ายๆโครงเรื่องไม่ซับซ้อนเล่าเรื่องอย่างตรงไปตรงมานะคะมักเริ่มเรื่องโดยกล่าวถึงตัวละครสำคัญของเรื่องซึ่งอาจจะเป็นรุ่นพ่อแม่ของพระเอกหรือนางเอกตรงไหมลูกตรงไหมลูกตรงใช่ไหมคะแล้วดำเนินเรื่องไปตามลำดับของเหตุการณ์ตัวละครเอกพบอุปสรรคปัญหาแล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคหรือแก้ปัญหาลุล่วงไปจนจบเรื่องนะคะมักจะจบแบบมีความสุขถ้าเป็นนิทานคติก็มักจะจบลงด้วยคำว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

0: ามม่วงไล่นี่เป็นการจบแบบมีความสุขไหมลูกไม่มีความสุขนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเมื่อเราทำความรู้จักเกี่ยวกับนิทานท้องถิ่นแล้วนะลูกเดี๋ยวเรามาดูนะคะนิทานท้องถิ่นเป็นอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยค่ะนิทานท้องถิ่นจะเป็นนิทานนะคะจะเป็นเรื่องเก่าที่เล่ากันด้วยปากนะคะด้วยถ้อยคำธรรมดาเป็นภาษาร้อยแก้วนะคะสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานไม่ปรากฏผู้เล่าดั้งเดิมว่าเป็นใครนะคะอ้างว่าเป็นการเป็นของเก่านะคะฟังมาจากผู้เล่าหรือเอาง่ายๆว่าเป็นการเล่าแบบปากต่อปากเมื่อผู้ฟังได้ฟังแล้วก็จำเรื่องราวแล้วเอาไปเล่าต่อสู่รุ่นลูกรุ่นหลานอ่ะแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องอาจจะผิดเพี้ยนไปตามแต่ละท้องถิ่นแต่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะคะเพราะว่าไม่มีใครเป็นต้นฉบับเพราะเรื่องนี้เป็นการเล่าแบบปากต่อปากมาก่อนเราไม่มีหลักทางอิงนะลูกนะอ่ะคราวนี้ต่อนะคะข้อที่สองนะคะนิทานท้องถิ่นนะคะมักจะแสดงให้เห็นถึงความคิดนะคะความคิดหรือความเชื่อของชาวบ้านอ่ะอย่างแรกเลยความเชื่อเรื่องตาม่องไล่ตาม่องไล่เห็นไหมว่าแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหาดแม่รำพึงเขาล้อมอะไรเขาล้อมหมวกเขาอะไร
1: นมสาว
0: จะเป็นเกาะนมสาวพวกนี้นะคะก็จะเป็นความเชื่อของชาวบ้านใช่ไหมคะจะเป็นความเชื่อของชาวบ้านของคนจังหวัดประจวบนะคะว่าพื้นที่ต่างๆที่มีชื่อเนี่ยก็คือมาจากเรื่องเล่านะคะเรื่องนี้นั่นเองต่อไปนะคะเดี๋ยวมาถึงช่วงกิจกรรมที่นักเรียนนะคะจะต้องทำเอาละค่ะคุณครูก็อยากจะบอกเด็กๆไว้นะคะว่านิทานพื้นบ้านกับนิทานท้องถิ่นนะคะจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันแต่นิทานท้องถิ่นนั้นส่วนใหญ่จะเน้นไปเกี่ยวกับความเชื่อหรืออาจจะเป็นเรื่องนะคะที่กล่าวถึงประวัติที่มานะคะของสถานที่สำคัญต่างๆของท้องถิ่นนั้นๆ นะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะว่าชื่อของสถานที่หรือชื่อของเกาะนั้นๆเนี่ยมีที่มาเป็นอย่างไรแล้วเขาก็จะมีเรื่องเล่านะคะอย่างเช่นอะของภาคใต้นะคะก็จะเป็นเรื่องของเกาะหนูเกาะแมวนะคะซึ่งเกาะหนูเกาะแมวเนี่ยก็จะมีนิทานนะคะซึ่งเป็นที่มาของเกาะต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเห็นได้ว่านิทานท้องถิ่นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลักษณะเกี่ยวกับความเชื่อหรือเชื่อมโยงเกี่ยวกับสถานที่สำคัญในท้องถิ่นนั้นๆแต่นิทานพื้นบ้านนะคะเป็นนิทานที่ให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานและแฝงไปด้วยข้อคิดแต่อาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวกับสถานที่สำคัญเหล่านั้นก็ได้แต่ถ้าเป็นนิทานท้องถิ่นส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะชี้แจงบทบาทของนักเรียนปลายทางนะคะรวมถึงคุณครูปลายทางนะคะว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะลูกคำชี้แจงของคุณครูปลายทางนะคะนั่นก็คืออย่างแรกเลยค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่2ค่ะเรื่องการอ่านนิทานท้องถิ่นนะคะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนค่ะให้คำแนะนำในการทำงานนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันนะคะหลังจากนั้นให้คุณครูปลายทางค่ะเก็บชิ้นงานนะคะหรือชุดกิจกรรมนะคะไปตรวจและประเมินไปงานที่2ค่ะในส่วนของนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่2เรื่องการอ่านนิทานท้องถิ่นค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเมื่อทำเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะเก็บชิ้นงานนะคะหรือว่าชุดกิจกรรมส่งคุณครูประจำวิชาค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะของใบงานที่2เรื่องการอ่าน

นิทานท้องถิ่นค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะอ่านนิทานท้องถิ่นเรื่องเกาะหนูเกาะแมวนะคะแล้วตอบคำถามตามหัวข้อที่กำหนดให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนิทานเรื่องเกาะหนูเกาะแมวสนุกไหมเอ่ย เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเลยนะคะ

หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้คุณครูก็มีคำถามสรุปบทเรียนอีกเช่นเคยค่ะคำถามนั้นมีอยู่ว่านักเรียนนะคะสามารถนำความรู้ข้อคิดไปปรับหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างให้นักเรียนปลายทางนะคะยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะส่วนวันนี้นะคะคุณครูก็จะใช้วิธีการค่ะนั่นก็คือการสุ่มเลขที่นั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆต้นทางนะคะใช้ในการตอบนะลูกนะเอาละค่ะ

0: คุณครูจะขอช่วยให้ใครหยิบดีนะอ่ะหัวหน้าห้องหยิบเลยลูก1ใบ
1: ช่วยหยิบ
0: อ่ะเดี๋ยวดูเลยนะคะหุยเลข2หลักเลข2หลักหมายเลขที่ได้นะคะคือเลขที่19ค่ะไหนใคร19เอ่ย19หนูจะนำความรู้นะคะหรือข้อคิดไปปรับหรือประยุกต์ใช้กับชีวิตได้อย่างไรบ้างลูกจากการเรียนรู้เรื่องนิทานท้องถิ่น
2: ไม่ควรขโมยของผู้อื่นค่ะ
0: เราไม่ควรที่จะขโมยของผู้อื่นใช่ไหมคะการขโมยของเป็นสิ่งที่ดีไหมลูก
2: ไม่ดีค่ะ
0: ไม่ดีถ้านักเรียนเจอเพื่อนที่กำลังหลงผิดที่จะกระทำผิดหนูจะเข้าไปเตือนเพื่อนไหมคะ
2: เตือนค่ะ
0: ยกตัวอย่างคำเตือนหน่อยลูกหนูจะเข้าไปเตือนเพื่อนว่ายังไงเธออยากขโมยของนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเป็นหนูจะเตือนเพื่อนว่าอย่างไรคะไหนลองยกตัวอย่างสิลูกเวลาเราจะเข้าไปเตือนเพื่อนเราก็จะต้องเข้าไปนะคะพูดคุยโดยอาจจะอยู่เพียงลำพังใช่ไหมคะเพื่อไม่ให้ผู้อื่นรู้เนาะแล้วก็มีการพูดคุยเตือนนะคะโดยใช้ถ้อยคำที่เป็นอย่างไรลูกเป็นถ้อยใช้ถ้อยคำที่เป็นอย่างไรคะเด็กๆเป็นถ้อยคำที่สุภาพแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาเราเตือนเนี่ยบางครั้งอาจจะเวลาเพื่อนๆเนี่ยฟังคำเตือนถ้าเราไปบอกว่าเธออยากขโมยนะไม่อย่างนั้นเธอจะเป็นหัวขโมยเป็นคำพูดที่รุนแรงไหมลูก
2: รุนแรง
0: รุนแรงดังนั้นเราควรที่จะเลือกใช้ถ้อยคำที
2: ่สุภาพ
0: ที่อะไรคะถนอมน้ำใจผู้อื่นนั่นเองนะลูกนะเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะลูกเอาละค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะของการนำความรู้ข้อคิดนะคะไปปรับหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการสรุปเรื่องจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่ 3. เรื่องการสรุปเรื่องจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน 2. ใบงานที่ 3. เรื่องการสรุปเรื่องจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้กับนิทานเกี่ยวกับเรื่องนิทานท้องถิ่นแล้วนะคะอาจจะทำให้เด็กๆหลายๆคนนะคะสนใจเกี่ยวกับท้องถิ่นของตัวเองมากขึ้นคุณครูก็อยากให้เด็กๆนะคะกลับไปศึกษานะคะสถานที่สำคัญนะคะอาจจะมีเรื่องสนุกสนานแอบแฝงไว้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เฟื่องฟูแนวคิดอารยะว้าว
1: เอ๊ะเสียงอะไรคะเนี่ยนี่เรากลับมาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรอคะ

0: มันเรือรบนี่ประดับธงชาติอังกฤษยุคไหนกันครับเนี่ยคุณเวลา
1: อย่างที่เธอเห็นเนี่ยคือเรือรบจริงๆในรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นช่วงเวลาที่ชาติมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสกำลังแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคม
2: อาณานิคมก็คือเมืองขึ้นใช่ไหมคะ
1: ใช่เซอร์จอห์นบาวริงเดินทางมาโดยเรือรบชื่อพอตเตอร์ท่านเป็นราชทูตที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรีย
0: สนธิสัญญาบาวริงเกิดในสมัยรัชกาลที่4นี่เอง
1: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงตระหนักดีว่าลัทธิจักรวรรดินิยมกำลังแผ่ขยายอาณาเขตไปทั่วด้วยพระปรีชาชาญและสายพระเนตรอันยาวไกลทรงใช้การทูตนำพาประเทศให้พ้นภัยจากประเทศมหาอำนาจด้วยการต้อนรับและเปิดการเจรจาในสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์กับทุกประเทศนอกจากนั้นยังได้ทรงวางรากฐานในการยอมรับความเจริญก้าวหน้าแบบอารยประเทศมาใช้ในสยามเพื่อไม่ให้ชาติมหาอำนาจใช้เรื่องความล้าหลังเป็นข้ออ้างในการรุกรานดังที่ทำกับประเทศอื่นๆ

0: โอ้โอ้ฟ้ามืดนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เฮ้ยอย่าเงยหน้ามองใส่แว่นดูดวงอาทิตย์ก่อนนี่มันสุริยุปราคาก
2: บอินเตอร์วันคือสิ่งที่คนไทยสมัยก่อนเรียกกันปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้เป็นปรากฏการณ์อันนำมาซึ่งการยอมรับจากนานาอารยประเทศถึงพระปรีชาสามารถในทางดาราศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ทรงคำนวณและพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคาเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ไว้ล่วงหน้าถึง2ปีถูกต้องทั้งเวลาและตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
0: โอ้โหสมคำนวณได้ยังไงครับเนี่ยไม่มีคอมพิวเตอร์หรือมือถือไว้คอยช่วยเหมือนสมัยเนี้ย
2: พระองค์ท่านจึงได้รับการเชิดชูพระเกียรติคุณเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยยังไงล่ะและในปีพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรากฐานแห่งวิทยาการและความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นในประเทศไทยในทุกๆด้านด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สร้างการยอมรับในหมู่นานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการที่เป็นส่วนหนึ่งในการคงเอกราชของชาติไทย

0: ่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวาบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อสิทธิกรจำปาน้อยหรือจะเรียกว่าครูพี่ร็อกก็ได้นะครับ
0: และคุณครูชื่อครูอวยพรโคสุวรรณหรือจะเรียกชื่อว่าครูพี่ตูนก็ได้ค่ะครูพี่ร็อกคะวันนี้เรามีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูกันใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่แล้วครับนักเรียนวันนี้คุณครูมีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูหลายภาพด้วยกันนะครับนักเรียนอยากไปดูภาพน่ารักที่คุณครูเตรียมมาหรือเปล่า
0: อยากดูกันไหมคะ
1: ถ้าอยากดูแล้วเราไปดูภาพแรกกันเลยครับแล้วผู้หญิงคนนี้เขามีอาการยังไงอ่ะน้ำตาเขาออกมาเยอะเลยนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: เขาทำอะไรนะเขาร้องไห้ใช่ไหมครับงั้นเรามาแต่งประโยคด้วยกันนะครับแต่งได้เป็นประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ตอนนี้เราก็ได้ประโยคแรกกันแล้วนะคะก็คือผู้หญิงร้องไห้ครับนักเรียน
0: แล้วก็มาถึงภาพต่อมาเลยนะคะก็คือนักเรียนสังเกตค่ะว่าคนเขากำลังทำอะไรอยู่คะทางนี้ตอบว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้กำลังวิ่งอยู่แต่งเป็นประโยคว่าอะไรคะคนวิ่งเก่งมากๆค่ะเราได้ประโยคเพิ่มขึ้นมาอีกประโยคนึงแล้วนะคะก็คือคนวิ่งนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนคะตอนนี้เราได้ทั้งหมด2ประโยคแล้วนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: งั้นเรามาดูภาพที่3กันเลยครับภาพที่3ภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะนักเรียน1แล้วเห็นเด็ก2เห็นแปรงสีฟันใช่มั้ยครับและ3เห็นอะไรครับ3เห็นแก้วในภาพนี้เราจะแต่งเป็นประโยคว่าอะไรดีครับนักเรียน
0: แต่งว่าอะไรเอ่ย
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยเลยแต่งว่าเด็กแปรงฟัน
0: เก่งมากๆเลยค่ะได้ประโยคเพิ่มอีก1ประโยคแน่
1: ใช่แล้วครับครูพี่ตูนครับ
0: ค่ะแล้วเราก็มาถึงภาพสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคะสังเกตค่ะว่าผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังทำอะไรเอ่ยกำลังขับรถใช่แล้วค่ะเราสามารถแต่งเป็นประโยคได้ว่าผู้ชายขับรถถูกต้องแล้วค่ะ
1: นักเรียนตอนนี้เราก็มีทั้งหมด4ประโยคจากทั้งหมด4ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ประโยคแรกที่เราได้คือประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ประโยคที่2ก็คือคนวิ่งประโยคที่3เด็กแปรงฟันและประโยคสุดท้ายก็คือผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตทั้งหมด4ประโยคนี้สิครับว่ามันมีความเหมือนกันหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างไหนลองสังเกตสิครับนักเรียนว่ายังไงเอ่ย
0: มีอะไรเหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมคะ
1: ประโยคที่1กับประโยคที่2ก็คือมี2คำเหมือนกันครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ส่วนประโยคที่3กับประโยคที่4ก็คือมี3คำเหมือนกันครับครูพี่ตูนนักเรียนบอกคุณครูมาแล้วครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าทั้ง4ภาพนี้ค่ะมีประธานในประโยคเหมือนกันหรือเปล่ามีไหมเอ่ยนักเรียนสังเกตดูสิคะคำแรกมาดูคำที่คำแรกเลยค่ะประโยคแรกผู้หญิงร้องไห้มีประธานในประโยคไหมคะมีไหมเอ่ยมีค่ะมีคำว่าอะไรนะคะผู้หญิงถูกต้องแล้วค่ะมีคำว่าผู้หญิงซึ่งเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองและคำต่อมาล่ะคะภาพต่อมาคนวิ่งมีประธานในประโยคไหมเอ่ย
1: มีไหมคะนักเรียนดูดีๆ
0: ม
1: ี
0: ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะคนนะคะเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะประโยคเด็กแปรงฟันในนี้นะคะมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะนักเรียนคะ
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยมีไหมครับนักเรียน
0: มีก็คือคำว่าเด็กถูกต้องแล้วค่ะในประโยคนี้นะคะก็มีคำว่าเด็กเป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อมาล่ะคะผู้ชายขับรถผู้ชายขับรถมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะตอบเสียงดังตั้งชัดเลยค่ะผู้ชายถูกต้องแล้วค่ะจากภาพทั้ง4ภาพ4ประโยคนี้นะคะก็มีประธานที่ที่อยู่ในประโยคเหมือนกันทั้ง4ภาพนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนอกจากจะมีประธานนะคะนักเรียนลองสังเกตทั้ง4ประโยคนี้สิคะว่ามีกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมเอ่ยลองสังเกตดูดีๆสิมีใช่ไหมคะนักเรียนมีไหนลองบอกคุณครูสิว่าในประโยคแรกคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคคือคำไหน
0: มีไหมคะ
1: มีคำว่าร้องไห้ใช่ไหมคะอ่ะเก่งเลยทุกคนในประโยคที่สองในประโยคที่สองก็คือประโยคที่ว่าคนวิ่งในลองดูที่ว่ามีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีไหมคะมีใช่ไหมคะคือคำว่าวิ่งนั่นเอง

0: ในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับเห็นใช่ไหมฝั่งทางนี้บอกเห็นเขาคุณพี่ตูนเห็นคำว่าอะไรเอ่ยเห็นคำว่าแป
1: ้
0: ง
1: แป้งแล้วค่ะ
0: นักเรียนและในประโยคสุดท้ายก็คือประโยคที่ว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมครับนักเรียน
1: เห็นไหมเอ่ยคำไหนนะ
0: คำว่าอะไรครับนักเรียนคำว่าขับนั่นเองถูกต้องแล้วครับนักเรียนดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าทั้ง4ประโยคน่ะจะมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคเหมือนกันทั้ง4ประโยคเลยครับครูพี่ตูน
1: ใช่แล้วค่ะแต่นักเรียนคะนักเรียนเห็นคำที่เกินประโยคอื่นๆออกมาไหมคะสังเกตไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าฟันกับคำว่ารถใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าฟันกับคำว่ารถทำไมถึงเกินออกมาได้ไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะวันนี้คุณครูมีคำตอบนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนะคะเป็นคำชนิดไหนคะแต่คุณครูมาก่อนค่ะเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
0: ตอบเซนนะเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าฟันกับคำว่ารถเป็นคำนามใช่ไหมคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนี้นะคะทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะในประโยคซึ่งกรรมนะคะกรรมนักเรียนทราบไหมคะว่าคืออะไรไม่ทราบไม่เป็นไรเลยค่ะสำหรับกรรมนะคะนักเรียนจำง่ายๆเลยค่ะก็คือคนหรือสิ่งของที่ถูกกระทำนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถจึงเป็นกรรมของประโยคทั้งสองนี้นั่นเองค่ะ
0: นักเรียนครับนอกจากจะมีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคอย่างในทั้ง4ประโยคที่เรายกตัวอย่างมาแล้วก็มีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคอย่างในประโยคที่3แล้วก็ในประโยคที่4นะคะนักเรียนแล้วก็ยังมีคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคในทั้ง4ประโยคด้วยแต่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าทั้ง4ประโยคนี้น่ะจะมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวแสดงกิริยาท่าทางเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะนักเรียนนึกภาพไม่ออกอย่างเช่นในประโยคที่1ค่ะนักเรียนในประโยคที่1เด็กอะไรนะผู้หญิงอะไรนะคะนักเรียนผู้หญิงร้องไห้ในประโยคนี้นักเรียนจะเห็นว่าผู้หญิงแสดงกิริยาอาการเพียงอย่างเดียวเลยก็คืออะไรครับคืออะไร
1: ร้องไห้ถูกต้องแล้วค่ะครู
0: ดังนั้นใจความสำคัญเดียวของประโยคนี้ก็คือที่เขาต้องการบอกก็คือว่าผู้หญิงกำลังร้องไห้อยู่แบบนี้ใช่ไหมครับครูพี่ตูน
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนคะจากลักษณะที่ครูพี่ล็อกและครูพี่ตูนพูดมาทั้งหมดนะคะนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องอะไรอยู
0: ่บอกได้ไหมคะเรียนเรากำลังเรียนเรื่องอะไรนะ
1: เรากำลังเรียนเรื่องอะไรกันคะที่มีทั้งภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงค่ะนักเรียนฝั่งซ้ายบอกว่าเรียนเรื่องประโยคประโยคถูกต้องไหมครับครูพี่ล็อก
0: ถูกต้องแล้วครับนักเรียนเรากำลังเรียนเรื่องประโยคกันนั่นเอง
1: เพราะว่าประโยคนะคะประกอบไปด้วยประธานแล้วก็ภาคแสดงรวมถึงมีเนื้อหาเนื้อความที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะแต่นักเรียนคะประโยคที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคชนิดไหน
0: นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนประโยคชนิดอะไรอยู่
1: ประโยคอะไรเอ่ย
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ถูกต้องแล้วค่ะเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญ นั่นเองเพราะอะไรคะนักเรียนถึงคิดว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญ
0: มีใครบอกคุณครูได้บ้างเอ่ยเรากำลังเรียนประโยคสามัญเพราะอะไรนักเรียนดูจากตรงไหนอ่ะ
1: คุณครูจะบอกให้นะคะว่าประโยคสามัญก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวและสิ่งนั้นแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้กับประโยคที่ว่าคนวิ่งมีแค่สองส่วนนะคะครูพี่ตูนมีส่วนที่เป็นประธานและก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองดังนั้นทั้งสองประโยคนี้จึงจัดว่าเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนเรามาดูประโยคตัวอย่างประโยคกันสิคำประโยคแรกครับนักเรียนประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้คำว่าผู้หญิงอยู่ในส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าร้องไห้เหรอนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาเองแล้วในประโยคที่สองประโยคที่สองว่ายังไงเอ่ยประโยคที่สองก็คือบอกว่าคนวิ่งคำว่าคนอยู่ในส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าวิ่งอยู่ในส่วน

0: ลองสังเกตประโยคที่3กับประโยคที่4ที่บอกว่าเด็กแปรงฟันกับที่บอกว่าผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตสิว่าทั้ง2ประโยคนี้จะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนดีครับนักเรียน
1: แบบไหนกันคะประโยค3บาง2ส่วนหรือประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะ
0: แบบ3ส่วนถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเพราะอะไรเอ่ยเพราะประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่2คือส่วนที่เป็นกริยาและส่วนสุดท้ายส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากแบบ2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองไหนเราลองไปดูประโยคกันสิประโยคของเราก็คืออะไรนะคือเด็กแปรงฟันคําว่าเด็กคํานี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่1เพราะว่าอะไรอยู่ในส่วนของประธานนั่นเองและคําว่าแปรงล่ะนักเรียนคําว่าแปรงคํานี้อยู่ในส่วนไหนส่วนที่2ใช่แล้วค่ะนักเรียนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาและคำสุดท้ายนะครับคำว่าฟันคำว่าฟันคำนี้อยู่ในส่วนที่3ก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนแล้วประโยคสุดท้ายประโยคที่บอกว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนลองบอกคุณครูสิว่าผู้ชายอยู่ในส่วนที่อะไรอยู่ในส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานแล้วคำว่าขับล่ะนักเรียนคำว่าขับคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วสุดท้ายแล้วครับครูพี่ตูนคำว่ารถนะครับคำนี้อยู่ในส่วนที่3คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียน
1: นักเรียนคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงมีประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญ2ส่วนแต่ทำไมประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนนักเรียนสงสัยไหมคะ
0: นักเรียนสงสัยกันเต็มแล้วเรียนเขาครูพี่ตูนก็คือยกมือกันเต็มห้องเลยครับครูพี่ตูน
1: ดังนั้นนะคะคุณครูพี่ตูนคำตอบค่ะเหตุผลที่บางประโยคนะคะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนแล้วก็ประโยคบางประโยคเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนก็เพราะว่าคำกริยาบางคำนะคะจำเป็นที่จะต้องมีกรรมมารองรับค่ะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราพูดว่าเด็กร้องไห้พูดแค่นี้เราก็สามารถสื่อความหมายชัดเจนแล้วก็ทุกคนก็ทราบโดยทั่วกันแล้วใช่ไหมคะว่า
0: คือเข้าใจตรงกันนั่นเองใช่ไหมคะคุณพี่ตุ๊ก
1: ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายกมาแค่เด็กแปลงเอาล่ะทีนี้งงกันเลยใช่ไหมคะว่าเด็กแปลงอะไรดังนั้นจึงจะต้องมีคำว่าฟันนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคมารองรับนะคะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์นักเรียนเข้าใจกันไหมคะ
0: ถ้านักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนนะคะเข้าใจแล้วว่าประโยคสามัญคืออะไรแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนกับประโยคสามัญแบบ3ส่วนเนี่ยมันมีความเหมือนหรือมันมีความแตกต่างกันยังไงต่อไปครับครูพี่ตูนเราเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเกมนะคะน่ารักแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะ
0: เกมของเรามีชื่อเกมว่า
1: สามัคคีตอบดีมีคะแนน
0: นักเรียนอยากรู้วิธีการเล่นกันหรือยังเอ่ย
1: คุณครูพี่ตูนอยากรู้แล้วล่ะค่ะ
0: วิธีการเล่นก็คือคุณครูนะคะจะมีประโยคปริศนามาให้นักเรียนนะคะและให้นักเรียนช่วยกันบอกคุณครูว่าประโยคปริศนาที่คุณครูตอบให้เนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนพร้อมกับบอกชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคด้วยนะคะนักเรียน
1: ค่ะ
0: ถ้านักเรียนทุกคนช่วยกันตอบคำถามของคุณครูได้ถูกต้องนะคะคุณครูก็จะมีดาวให้นักเรียนในข้อละ1ดวงพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะครูรัก
0: นักเรียนงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกก็คือประโยคที่ว่าเพื่อนยิ้มทุกคนอ่านพร้อมกันเพื่อนยิ้มในประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนครับนักเรียน
1: แบบไหนคะแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบเข้ามาเลยว่าแบบ2ส่วนนั่นเองแบบ2ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นแบบ2ส่วนก็เพราะว่ามีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่าเพื่อนเป็นคำชนิดไหนคำนักเรียนเป็นคำนาม ามถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นคำนามแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคอยู่ต้นประโยคแบบนี้ทำหน้าที่อะไรครับนักเรียน
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกต้องแล้วครับนักเรียนแล้วคำว่ายิ้มล่ะคำว่ายิ้มไหนทุกคนยิ้มซิยิ้มให้คุณครูหน่อย
1: ยิ้มหน่อยเร
0: ็วยิ้มคำว่ายิ้มแสดงท่าทางแบบนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นคำกริยาทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคนั่นเองเนาะถูกต้องแล้วครับในข้อนี้นักเรียนตอบถูกทุกข้อทุกคำถามดังนั้นรับดาวจากคุณครูไป1ดาว
1: ต่อมานะคะเราก็มาเริ่มที่ประโยคต่อมากันเลยค่ะอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยนักเรียนคะต่อเล่นเกมเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะตอบมาเลยค่ะ
0: เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียน
1: นักเรียนทางด้านขวามือตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะ
0: 2ส่วนแล้วคะนักเรียนครูยังไม่ถูกนะครับนักเรียน
1: เป็นประโยคสามัญแบบไหนถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเพราะว่ามีประธานกริยาแล้วก็กรรมนั่นเองค่ะนักเรียนคะมาดูคำแรกคำว่าต่อนะคะคำว่าต่อเป็นคำที่ทำที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนคะเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะต่อเป็นคำนามนั่นเองค่ะแล้วต่อเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะเป็นคำที่ทำหน้าที่อะไรในประโยค
0: นักเรียนคิดว่าคำว่าต่อทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียน
1: อยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องเป็นประธานถูกต้องแล้วค่ะคำว่าต่อเป็นประธานในประโยคนะคะต่อมาค่ะคำว่าเล่นคำว่าเล่นเป็นการแสดงกิริยาอาการนั่นเองค่ะแล้วชนิดของคำของคำว่าเล่นล่ะคะเล่นชนิดของคำคืออะไร
0: คำว่าเล่นคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะเป็นคำกริยานั่นเองแล้วคำว่าเล่นเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรคะ
0: ฟังทางนี้ตอบมาว่าทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองต่อมาค่ะคำว่าเกมคำว่าเกมมีหน้าที่หรือชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าเกมคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำไหนคำอะไรคะ
0: นักเรียนบอกว่าเป็นคำนาม
1: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าเกมก็คือเป็นคำนามนั่นเองนะคะแล้วคำว่าเกมเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยค
0: คำว่าเกมทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนตอบเสียงดังๆหน่อยเร็วทำหน้าที
1: ่เป็นกรรมของประโยคถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับคำแรกเราก็ได้เป็นคำนามคำว่าต่อเป็นคำนามนะคะหรือทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองคำว่าเล่นเป็นชนิดของคำก็คือคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายคำว่าเกมชนิดของคำก็คือคำนามนะคะแล้วก็ทำหน้าที่สุดท้ายก็คือเป็นกรรมในประโยคนั่นเองค่ะถ้าตอบถูกแบบนี้นะคะรับดาวไปเลยค่ะคนละ1ดาว
0: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็มีดาวสะสมไปแล้วคนละ2ดวงเลยนะคะนักเรียน2ดวงเลยนะคะนักเรียน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: นะคะนักเรียนถึงประโยคที่3แล้วประโยคที่3ของคุณครูก็คือประโยคที่ว่าผึ้งบินทุกคนรู้จักผึ้งใช่มั้ยผึ้งมันบินได้นะคะนักเรียนในประโยคที่ว่าผึ้งบินประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเอ่ย
1: 2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบคุณครูเสียงดังๆเลยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องแล้วนะคะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนเพราะมีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็มีส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วคำว่าผึ้งคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำชนิดไหนคะ
0: เป็นคำนามถูกต้องแล้วนะคะนักเรียนเป็นคำนามนั่นเองแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค ั่นเองเนาะคำว่าพึ่งเป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค
1: เก่ง
0: แล้วคำว่าบิน
1: คำว่าบินค่ะ
0: บินคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะทุกคนเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นกริยาประโยคถูกต้องแล้วใช่ไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: ถูกต้องแบบนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็จะได้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวงดังนั้นตอนนี้ทุกคนมีดาวสะสมแล้วครับครูพี่ตูน
1: 3ดวงแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะเรามาดูกันที่ประโยคต่อมากันเลยนะคะฉันกินข้าวนะคะประโยคที่ว่าฉันกินข้าวนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะฉันกินข้าวนักเรียนบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าเป็นประโยคสามัญแบบกี่ส่วนคะ2ส่วนหรือ3ส่วนเอ่ย
0: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียนฟังทางนี้ตอบมาว่า3ส่วนครับครูพี่ตูนถูกไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเรามาดูกันที่คำกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าฉันเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมเอ่ย
0: ตอบเสียงเล็กหน่อยเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
1: นักเรียนด้านหลังบอกว่าเป็นคำนามถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: เป็นคำนามไม่ถูกนะคะนักเรียน
1: แล้วคำว่าฉันเนี่ยเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยมีคนไหนทราบไหมคะมีคนอื่นทราบไหมไม่ทราบเลยนะคะครูจะเฉลยเลยแล้วกันค่ะคำว่าฉันนะคะเป็นคำสรรพนามคำสรรพนามเป็นยังไงคะครูพี่ล็อก
0: คำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนตัวบุคคลนะคะนักเรียนอย่างเช่นครูก็แทนตัวผู้พูดแบบนี้นะคะนักเรียน
1: เช่นคำว่าฉันเป็นครูฉันเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฉันก็คือมีชนิดของคำก็คือคำสรรพนามนั่นเองค่ะแล้วคำว่าฉันทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรเอ่ย
0: คำว่าฉันอยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องทำหน้าที่เป็น
1: ถูกต้องค่ะเป็นประธานต่อมาค่ะคำว่ากินนะคะคำว่ากินชนิดของคำคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยแสดงกิริยาอาการ
0: คำว่ากินคำนี้เป็นคำ
1: กริยาถูกต้องแล้วค่ะคำว่ากินเป็นคำกริยานั่นเองนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะ
0: ทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ทำหน้าที่เป็นกริยาถูกต้องแล้วค่ะเรามาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคำว่าข้าวคำว่าข้าวนะคะมีชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าข้าวคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นคำนามนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะ
0: อยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่
1: เป็นกรรมถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนตอบถูกอย่างนี้นะคะคุณครูให้ดาวเป็นสะสมเพิ่มอีกเลยค่ะเพิ่มไปเลย1 ดวง
0: ตอนนี้นักเรียนมีสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
1: มี4ดวงแล้วนะคะ
0: งั้นเราไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับนักเรียนข้อต่อไปประโยคของคุณครูก็คือพอรีดเสื้อไหนลองคิดสิพอรีดเสื้อประโยคนี้เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนเอ่ยแบบไหนนะเป็นแบบ3ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเพราะมีอะไรบ้างเพราะมีส่วนที่เป็นประธานส่วนที่เป็นกริยาและก็ส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองเนาะดังนั้นเรามาดูที่คำไปทีละคำกันเถอะนักเรียนคำว่าพ่อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำไหนเป็นคำชนิดไหนคะ
0: เป็นคำชนิดไหนคำว่าพ่อเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ต้นประโยคแบบนี้ก็ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกอีกแล้วเก่งจังเลยต่อไปคำว่ารีดคำนี้แสดงท่าทางแบบนี้ต้องเป็นคำชนิดไหนครับเป็นคำชนิดไหนครับ
1: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยนักเรียนกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่ารีดคำนี้เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคที่แสดงท่าทางของพ่อนั่นเองเนาะต่อไปคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วนะคะนักเรียนคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วก็คือคำว่าเสื้อคำว่าเสื้อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหน
1: เป็นคำชนิดไหนคะ
0: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกให้เวลาคิดหน่อยนักเรียนคิดว่าเป็น

0: ชนิดไหนเอ่ยเป็นคำเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่อะไรครับนักเรียนทำหน้าที่เป็นฟังไทยนี่ตอบว่าทำหน้าที่เป็นกรรมถูกต้องแล้วครับนักเรียนคำว่าเสื้อคำนี้เป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคดังนั้นตอบถูกทุกคำถามแบบนี้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1 ดวง
1: และแล้วนะคะเรา

0: นักเรียนคะสังเกตค่ะคำว่าป้านอนอ่านพร้อมกับคุณครูไปเลยนะคะป้านอนนะคะนักเรียนคะสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าคำว่าป้านอนเนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนคะ
1: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบไหนเอ่ย
0: ทางด้านหลังตอบมาว่าประโยคสามัญแบบสองส่วนถูกต้องไหมคะครูรอ
1: ถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนครับ
0: เรามาดูที่คำแรกกันเลยค่ะคำว่าป้าป้าในที่นี้นะคะทำหน้าที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนเอ่ย
1: คำว่าป้าคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
0: เป็นคำกริยา
1: เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาเหรอครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนทางซ้ายมือบอกว่าเป็นคำกริยาถูกไหมคะ
1: ไม่ถูกนะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำกริยาไม่ใช่นะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำนามนั่นเองคำนักเรียนคำเข้าใจใหม่เลยนะคะนักเรียนแล้วคำว่าป้าคำนี้อยู่ต้นประโยค
0: เป็นคำนามนะคะที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วต่อมาล่ะคะคำว่านอนคำว่านอนในที่นี้ค่ะทำเป็นคำชนิดไหนคะ
1: คำว่านอนคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคำนักเรียนทรงเซ็งได้นั่งหน่อยคำสุดท้ายแล้ว
0: เป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล้อ
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่านอนคำนี้เป็นคำกริยาแล้วนักเรียนคิดว่าทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
0: ทำหน้าที่อะไรคะ
1: ทำหน้าที่เป็น
0: กริยาในประโยคนั่นเองค่ะ
1: ดังนั้นคำว่าป้านอนก็คือเป็นประโยคสองส่วนนะคะนักเรียนแล้วก็มีคำว่าป้าเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานคำว่านอนเป็นคำกริยาซึ่งทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคแสดงอาการของป้าที่กำลังนอนอยู่นั่นเองครับ
0: แต่คุณครูเสียงดังฟังชัดเลยค่ะประโยคสามัญคืออ
1: ะไรครับประโยคสามัญก็คือ
0: ประโยคที่มีใจความเดียวถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญนะคะก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเพียงอย่างเดียวและแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งเพียงอย่างเดียวนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนแล้วประโยคสามัญแบบสองส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบสองส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานและส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วประโยคสามัญแบบสามส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบสามส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ยประโยคสามัญแบบสามส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่สองส่วนที่เป็นกริยาและส่วนที่เพิ่มขึ้นมาส่วนที่สามซึ่งแตกต่างจากส่วนที่สองนะอันนี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นมานักเรียนคิดว่าเป็นส่วนไหนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเอง
0: วันนี้ช่วงเวลาของคุณครูทั้งสองคนก็ใกล้จะหมดลงแล้วครูทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงงวงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงงวงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ตศิรินาถนะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าครับ
0: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได
1: ้กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลครับสวัสดีครับบอกเลยว่ารู้ลึกจริงจริงรู้ไหมรู้เนาะ
3: ต้องรู้
1: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องเนี้ยทำไมถึงได้สนใจครับ
3: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนเนาะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวหม้อที่ปรากฏอยู่เรามันหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าเอ๊ะซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้นไม่สามารถรับประทานได้อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
1: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
3: มอดเยอะกว่าข้าว
1: จริงๆเก็บไม่นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะ
3: ค่ะ
1: ก็เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะผมไม่ทิ้งเลยดีกว่ากลัว
3: แล้วมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
1: ครับ
3: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
1: อ๋อแล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
3: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหา

0: ได้
1: เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความ

0: ว่าทำยังไงจะได้ข้าวสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยการที่ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช้
1: โอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คลื่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาก็มีใช่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
0: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจของ
1: ผู้บริโภคมากเลย
0: นะก็จะคิดว่าเอ๊ะเรากินยาด้วยหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันไหม
0: อันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวแล้วอ๋อ
1: ระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
0: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
1: ครับผม
0: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหมก็เลยมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาก็ศึกษากันในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได้ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าเอ๊ะเราทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างนี
1: ้ครับผมนะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี่ได้ไง
0: ครับโครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
1: ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
0: ใช่ละค่ะร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการแล้วก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
1: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
0: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
1: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เพราะยังไงก็ความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
0: ค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วงาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
1: ช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
2: อ๋อเครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
1: ใช้งานง่าย
2: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้ว
1: ครับ
2: ดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่า
1: อืมนะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
2: ข้อดีประการเด่นเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินๆอยู่เราเห็นได้เลยนะอ
1: ัน
2: เนี้ยพอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างนึงที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดต่อเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
1: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนาะประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น

0: ช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปซ
1: ึ่
0: งปกติแล้วการลมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
1: การลมควันเนี่ยก็กลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะเรากินข้าวที่เกิดจากการลมควันกำจัดมอดเป็นเนี่ยเราได้สารเคมีด้วยไหม
0: อืมนะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
1: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆแล้วทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาข้าวเข้าหรือข้าวออกเนี่ยเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที่ข้าว
0: ลำเลียงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
1: แล้วก็ออกมาอีกด้านหนึ่งได้เลย
0: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ย
1: แค่ผ่านก็ได้
0: จะง่ายกว่าเนาะ
1: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
0: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดนะครับ
1: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
0: ใช
1: ่ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆบ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
0: ครับผม
1: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากมอดเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
0: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
1: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยก
0: ับ
1: ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวท
0: ี
1: นี้เพิ่นบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
0: ชอบปลูกเยอะ
1: ม
0: ี
1: ท
0: ั้
1: งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
0: อาจจะเป็นแบบพวกถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
1: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็นสเต็ปไปว่าอีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
0: ครับ
1: ในอนาคต
0: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
1: ดีค่ะ

0: กลับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วและตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆจริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วเพื่อกำจัดมอดและไข่ของมอดส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดไอ้อันหนึ่งก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ย2ส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไ

0: เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
1: อืมครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
0: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะ
1: คร
0: เราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบตช์ของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
1: ม
0: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะทีนี้ในเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดรฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดรฟ์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟข้าวการปล่อยไฟข้าวนี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นตัว PID เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
1: ครับ
0: ด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
1: มัน
0: ไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PID ก็จะคำนวณแล้วยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้โซลิดสเตทเนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเมกนีตอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะสั่งให้ solid state เนี่ยตัดไฟ
1: ครับ
0: ดังนั้นแมกนีตอนก็ไม่ทำงานละก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังข้าวลงเพื่อเทข้าวออกไปก็เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
1: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี้ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
0: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
1: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
0: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
1: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
0: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี
1: ้
0: เหมือนหม้อหุงข้าวแต่เราก็กด
1: แล้ว
0: ใช่แล้วเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
1: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บระบบของเขา
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นะฮะแล้วตัวหม้อจะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
0: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวข้าวคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
1: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
0: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนัก
1: อันดับ
0: ปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
1: หม้อที่เดินอยู่อ๋อมันจะตาย
0: ในข
1: ้
0: าวเนาะเพราะว่าหม้อพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
1: ตัวดีเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได
1: ้สำคัญตรงนี
0: ้ไ
1: ข่มอดด้วย
0: ไข่มอดด้วยแปลว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
1: ครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะขอชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจโทรมาถามนะฮะ
0: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภพลสิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0539441135ค่ะ
1: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับใช่ครับ

0: แล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถ้าผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโลนะครับก็มาจากบริษัท Fabric International นะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะครับ
0: ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
0: แล้วเหมือนกับเจ้าอื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะครับเป็นพวกโบรไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับของผู้บริโภคครับ
0: คือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
1: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
0: อ๋อคือถ้าเราใช้คลื่นปุ๊บเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
1: ครับถูกต้อง
0: ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะมองจะตาย
1: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่อาจต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
0: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นมาเพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ด
0: ด้านในเมล็ดเลย
1: ครับ
0: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างหนึ่งคือมันช่วยคุณกฤตได้อย่างไร
1: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
0: ์
1: ข้าวกล้องนะคร
0: ับ
1: ก็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
0: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถโทรมาได้ที่ไหนครับ
1: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabric International นะครับ
0: ครับ
1: ก็เบอร์โทรศัพท์053-213-412ครับผม
0: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ
1: คร
0: ับ เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกิตมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลนะครับและคุณกิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science and Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: ทเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองหรือว่าอัตตหิอัตโนนาโถนะครับและช่วงแรกนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับช่วงเกษตรพึ่งตนนั้นเคยนำเสนอเรื่องวิธีการแก้ไขปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวไปแล้วนะครับซึ่งเป็นการนำเสนอเทคนิคการพึ่งตนเองโดยปล่อยให้กระบวนการทางธรรมชาตินั้นดูแลแล้วก็ควบคุมกันเองด้วยแมลงโดยใช้ตัวห้ำกับตัวเบียดนะครับซึ่งวิธีการดังกล่าวนอกจากที่จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเกษตรกรแล้วนะครับยังช่วยประหยัดต้นทุนไม่ทำลายทั้งสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายทั้งเรื่องของสุขภาพตนเองด้วยนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ยังคงมีเทคนิควิธีการแก้ไขปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมานำเสนอกันอีกตอนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชาวนาสงสัยว่าเมื่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลลงไปอยู่ในนาแล้วจะใช้วิธีการอย่างไรให้ไล่เจ้าเพลี้ยเหล่านั้นไปให้ไกลๆจากนานะครับวันนี้พี่ชัยพรพรมพันธ์ซึ่งถือว่าเป็นชาวนาเงินล้านนะครับเป็นเกษตรกรดีเด่นระดับชาติจะมีเทคนิคความรู้มานำเสนอให้เราได้ชมกันนะครับพี่ชัยพรบอกว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคง่ายๆแล้วก็ราคาถูกแสนถูกด้วยนะครับจะ

0: ทำกันอย่างไรบ้างไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: ที่มันกินนี่คือกินบริเวณไหน
2: เนี่ยมันกินช่วงกลางๆอ่ะเป็นเวิร์กๆแหละที่แดงๆแห้งๆอ่ะ
3: ที่จ
2: ำจัดเดี๋ยวจะน้อยเพี้ยลงนาจะทำยังไงไข่ยังไงไม่ให้มีเพี้ย

ในกรณีที่น้ำมันไม่แห้งปล่อยไม่แห้งแล้วเกิดเป็นเพี้ยขึ้นมาเนี่ยเราก็มีทางแก้ก็มีทางแก้ก็คือง่ายๆก็ไม่ยากไม่ต้องใช้สารเคมีด้วยก็ใช้น้ำมันคิโลคือน้ำมันที่ถ่ายออกจากเครื่องอะน้ำมันที่ถ่ายออกจากเครื่องเก่าๆเราก็ลองไว้พอเวลาหน้าเรานาในนาเรามีปัญหาเรื่องเพี้ยเนี่ยก็จะใช้น้ำมันเครื่อง3ลิตรน้ำมันโซล่า2ลิตรก็ผสมแล้วเขย่าให้เข้ากันแล้วก็มันมีวิธีการใส่ให้ได้ผลมี2วิธีวิธีแรกก็คือใช้เวลาเราจะใส่เนี่ยในกรณีถ้าใส่ทั้งแปลงนี่เราก็จะวิทน้ำพอวิทน้ำเนี่ยเราก็เอาน้ำมันเครื่องที่เราผสมแล้วน่ะหยดไปกับวิทน้ำเลยเวลาเราติดเครื่องเราก็หยดไปเลยอันนี้เวลาพอหยดเสร็จแล้วเราวิทน้ำเต็มแล้วเนี่ยเราก็แช่ไว้1คืนพอแช่ไป1คืนเนี่ยแล้วเราก็เปิดน้ำทิ้งพอเปิดน้ำทิ้งเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะอีช่วงที่เราวิทน้ำมันก็จะวิ่งไปทั่วเลยพอวิ่งไปทั่วเนี่ยพอเราเปิดน้ำทิ้งเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะจับเป็นปลอกอยู่ที่โคนต้นข้าวเลยเพราะว่ามันลดไปตามน้ำพอลดไปตามน้ำแล้วเนี่ยก็น้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะจับอยู่เพี้ยเนี่ยมันก็จะลงไปตามน้ำเพราะว่ามันต้องอยู่ใกล้ๆกับน้ำอยู่ผิวน้ำอ่ะปรากฏว่าพอน้ำมันลดลงไปเพี้ยมก็จะลงตามน้ำปรากฏว่าเพี้ยตัวอ่อนเนี่ยมันก็จะโดดเพราะว่ามันได้กลิ่นน้ำมันเครื่องมันเปื้อนมันก็จะโดดพอโดดเนี่ยมันก็ถ้าโดดลงน้ำมันก็จะไปติดน้ำเครื่องที่น้ำมันก็จะตายแล้วก็สำหรับตัวเต็มวัยตัวที่มีปีกแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ลงละมันไม่โดดหรอกมันก็จะขึ้นยอดพอบ่ายๆเย็นๆเนี่ยประมาณสัก4โมง5โมงเนี่ยมันก็จะไปแล้วเตรียมจะไปที่อื่นแล้วเพราะว่าที่นี่มันไม่เหมาะสำหรับเพี้ยแล้วเพราะว่ามันมีน้ำมันเครื่องมาแทนซะแล้วทำวิธีนี้ก็มันก็แก้ปัญหาได้โดยที่ว่าไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยอันนี้มันก็ง่ายๆเดี๋ยวผมจะไปกำจัดเพี้ยแบบวิธีแบบพึ่งตัวเองให้ดูครับ

ก็เนี่ยมีสูตรที่ใช้เนี่ยมีน้ำมันเครื่อง3ลิตรแล้วก็น้ำมันโซล่า2ลิตรแล้วก็ผสมกันเราก็ปิดฝาเหมือนเดิมเพื่อว่าจะเขย่าให้น้ำมันมันเข้ากันแค่นี้ก็เสร็จพิธีแล้วแล้วทีนี้เราก็มีอุปกรณ์อีกก็คือมีก๊อกที่สามารถเปิดได้เนี่ยก๊อกนี้สำหรับเราปิดเปิดได้เราสามารถเอามาเครื่องใส่ไปก่อนเลยได้เนี่ยใส่ก็ประมาณสัก2ลิตร3ลิตรแล้วแต่เพี้ยในนาว่ามากน้อยแค่ไหนแล้วนี่เราก็ที่มีก๊อกเนี่ยมันดีก็คือเราสามารถปิดเอาไว้ได้แล้วเราก็ติดเครื่องพอติดเครื่องเราก็เริ่มหยดไปเลย

วิธีหนึ่งที่จะทำแบบไม่ต้องเอาใส่ทั้งแปลงใส่เฉพาะที่ตรงไหนมีเพี้ยก็ใส่เฉพาะตรงนั้นก็เนี่ยก็ใช้กะลอนใส่กะลอนที่เราทำแบบหยดนั่นแหละเอามาต่อสายยางข้าวกับปลายก๊อกอย่างเงี้ยเราก็จะไปหยด

แล้วเราก็แหวกเดินไปในแปลงนาเลยแล้วเราก็วนเลยวนเฉพาะแอ่งเฉพาะตรงที่มีน้ำอ่ะตรงที่มันมีเพี้ยนอ่ะเราก็วนเลยพอหยดเสร็จแล้วเราวิทน้ำเต็มแล้วเนี่ยเราก็แช่ไว้1คืนพอแช่ไป1คืนเนี่ยแล้วเราก็เปิดน้ำทิ้งน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะจับเป็นปลอกอยู่ที่โคนต้นข้าวเลยพอน้ำมันลดลงไปเพี้ยมก็จะลงตามน้ำปรากฏว่าเพี้ยตัวอ่อนเนี่ยโดดลงน้ำมันก็จะไปติดน้ำเครื่องที่น้ำมันก็จะตายทำวิธีนี้ก็มันก็แก้ปัญหาได้โดยที่ว่าไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยผมภูมิใจตรงที่ว่าผมมาทำนาแบบลดต้นทุนเนี่ยต้นทุนมันน้อยต้นทุนมันน้อยก็เลยได้เยอะก็เลยถึงได้ปีเป็นล้านเลยไอ้ปีเป็นล้านเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ชักเฉยๆชักธรรมดาแต่ว่ามันได้เคยได้มาเยอะๆแล้วก็เลยชักชินขนาดว่าราคาข้าวถูกๆเนี่ยก็คงจะได้ปีละล้านได้2หน้านะแต่ถ้าจอราคาข้าวแพงนั้นได้ปี2ล้านเลยขนาดอย่างเงี้ยคนที่เขาไม่ประสงค์ดีคือคนไม่ชอบอ่ะเขายังว่าหาว่าผมโม้เลยผมต้องเก็บใบเสร็จไว้เลยเวลาใครเขามาพูดว่าผมโกหกเนี่ยผมจะเอาตัวนั้นไปให้ดูที่เขาทํานากันน่ะสมัยปู่ย่าตายายสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยเขาทํานาเนี่ยเขาส่งลูกเรียนแค่ปริญญาตรีเนี่ยเขาต้องขายนาเจ้าละ20 30ที่เขาส่งลูกเรียนแต่ของผมเนี่ยมันไม่ใช่ส่งลูกยันปริญญาโท2คนปริญญาตรีคนนึงอ่ะแล้วก็ซื้อนาได้โดยที่ไม่ต้องขายนา

0: จากข้อมูลสำรวจสถานการณ์เด็กทารกเกิดใหม่ในประเทศไทยนะครับพบว่าในปีนึงนั้นมีเด็กแรกเกิดใหม่ในประเทศไทยนั้นสูงถึงกว่าปีละ 800,000 คนทีเดียวนะครับแต่ว่าในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 130,000 คนเท่านั้นเองนะครับที่มีโอกาสได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่จนมีอายุครบ6เดือนก็โดยเหตุผลมากมายหลากหลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุผลในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจและอีกเหตุผลหนึ่งนั่นก็คือว่าคุณแม่มือใหม่นั้นขาดความรู้ความเข้าใจวิธีการให้นมลูกอย่างถูกวิธีนะครับเพราะฉะนั้นวิชาพึ่งตนเองในช่วงสุขภาพพึ่งตนนี้จึงมีคำแนะนำและวิธีการสาธิตวิธีการให้นมลูกอย่างถูกวิธีจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำให้กับคุณแม่มือใหม่ได้ทราบกันนะครับ
1: สำหรับปัญหาของคุณแม่หลังคลอดที่พบกันบ่อยๆนะคะก็คือปัญหาที่คุณแม่มีเรื่องหัวนมเจ็บหัวนมแตกหรือหัวนมเป็นแผลคุณแม่บางท่านอาจจะเข้าใจว่าปัญหาหัวนมเจ็บหัวนมแตกหัวนมเป็นแผลเนี่ยเกิดจากที่คุณแม่มีเรื่องน้ำนมน้อยแต่จริงๆไม่ใช่เลยค่ะจริงๆเกิดจากท่าอุ้มของคุณแม่กับการอมที่ไม่ถูกต้องนะคะทีนี้เรามาดูท่าอุ้มให้นมท่าแรกนะคะเรียกว่าท่าเครเดิลวิธีให้นมท่าเครเดิลเนี่ยคุณแม่จะต้องจับลูกมาตะแคงทั้งตัวในลักษณะท้องแม่กับท้องลูกชนกันนะคะแล้วก็ให้บริเวณข้อพับหรือข้อศอกเนี่ยอยู่ที่ท้ายทอยลูกสำหรับกรณีที่คุณแม่มีช่วงแขนสั้นก็อาจจะออกมาได้นิดหน่อยนะคะลูกแม่ต้องตะแคงทั้งตัวในลักษณะท้องแม่ท้องลูกชนกันนะคะหันหน้าเข้าหาเต้าในระหว่างกินลูกดูดนมแม่เนี่ยนะคะคุณแม่จะต้องเอามือเนี่ยช่วยประคองเต้านะคะระหว่างที่ลูกดูดนมเนี่ยลูกจะต้องอยู่ในลักษณะคางเชิดขึ้นมาคางชิดเต้าจมูกเชิดก็จะทำให้ลูกคุณแม่เนี่ยดูดน้ำนมแล้วกลืนน้ำนมได้สะดวกวิธีเช็คว่าลูกคุณแม่ดูดนมแล้วได้น้ำนมไหมนะคะในระหว่างดูดให้คุณแม่ถามตัวเองว่าตอนนี้ลิ้นลูกอยู่ที่ไหนนะคะคำตอบที่อยากได้ก็คือลิ้นลูกต้องอยู่ใต้ลานนมแล้วถามว่าในระหว่างดูดเนี่ยคุณแม่จะรู้ได้ยังไงว่าลูกอิ่มถ้าลูกอิ่มลูกคุณแม่จะคายหัวนมออกมาเองนะคะหรือว่าอาจจะเช็คได้ว่าภายใน10วันแรกเนี่ยลูกคุณแม่อาจจะอุจจาระวันละ 3-4 ครั้งปัสสาวะ10ครั้งนะคะก็ถือว่ามีน้ำนมพอค่ะทีนี้ท่าต่อไปท่าที่2นะคะท่าที่2จะพาไปดูในท่าที่เรียกว่าท่า Modify Footballท่านี้เนี่ยให้คุณแม่มีหมอนวางบนตั

เช่นกันนะคะหลักการเหมือนกันค่ะลูกนอนตะแคงทั้งตัวในลักษณะท้องแม่ท้องลูกชนกันนะคะลูกหันหน้าเข้าหาเต้าแต่ทีนี้เปลี่ยนมือค่ะเปลี่ยนเป็นว่าให้แม่เอามือข้างหนึ่งไปประคองต้นคอลูกนะคะมืออีกข้างหนึ่งประคองเต้าใช้หัวนมเขี่ยปากลูกพอลูกอ้าปากกว้างก็ส่งลูกเข้าหาเต้าเอามือนี้จับนมเอามือนี้มาจับคอลูกปั๊บพี่จิขอโทษนะคนนี้ไม่ชอบไหลพีจับปุ๊บโอเคท่านี้เหมาะสำหรับการที่เราจะต้องการให้เด็กอมนมให้ลึกนะคะก็จะเป็นอีกท่านั่งอีกท่าเลือกหนึ่งสำหรับแม่ที่แล้วแต่ความถนัดของแม่ค่ะว่าท่าไหนตัวเองจะสะดวกที่สุดท่าที่3เรียกว่าท่าฟุตบอลค่ะนะคะท่าฟุตบอลเนี่ยคุณแม่จะต้องมีหมอนไว้ที่ข้างหลังความยาวของลำตัวลูกก็จะเป็นตัวที่ไปบอกว่าจะต้องใช้หมอนที่หลังกี่ใบนะคะถ้าลูกคุณแม่ยาวคุณแม่ก็จะต้องใช้หมอนซ้อนหลัง2ใบทีนี้คุณแม่ดูนะคะถ้าเป็นท่าฟุตบอลเหมือนกันเลยค่ะทุกท่าลูกคุณแม่จะต้องนอนตะแคงทั้งตัวนะคะหันหน้าเข้าหาเต้าพอลูกคุณแม่เอาหัวนมเขี่ยปากลูกพอลูกอ้าปากกว้างก็ส่งลูกเข้าหาเต้านะคะคุณแม่เช็คเลยคางชิดเต้าจมูกเชิดดูดเป็นจังหวะระหว่างดูดต้องไม่เจ็บหัวนมถามตัวเองเสมอนะคะว่าตอนนี้ลิ้นลูกอยู่ที่ไหนถ้าลิ้นลูกอยู่ใต้ลานนมบอกว่าโอเคลูกคุณแม่ดูดถูกคุณแม่จะไม่มีหัวนมเจ็บหัวนมแตกค่ะนะคะโอเคคุณแม่พิมพ์ไปในปากส่งไปโอเคพอละแค่นี้รักษาสภาพแค่นี้พอนะสำหรับคุณแม่มือใหม่หลังคลอดหรือว่าผ่าคลอดนะคะเวลาที่คุณแม่ผ่าคลอดเนี่ยคุณแม่จะลุกขึ้นมานั่งให้นมก็เจ็บแผลไม่สะดวกเพราะฉะนั้นในเมื่อลุกขึ้นมานั่งให้นมไม่ได้เราก็ใช้ท่านอนเพราะฉะนั้นเรามาดูท่านอนที่ถูกวิธีกันนะคะว่านอนให้นมยังไงถึงจะสะดวกไม่เจ็บแผลเรามาดูท่านอนให้นมนะคะนอนให้นมเนี่ยจะต้องมีหมอน2ใบเพื่อที่พอคุณแม่นอนแล้วเนี่ยระดับศีรษะของคุณแม่ก็จะสูงขึ้นมาเห็นหน้าลูกนะคะและวิธีการก็คือเมื่อแม่นอนแล้วเนี่ยบริเวณต้นคอลูกจะต้องอยู่ที่ข้อพับแขนแม่แล้วให้ปากกับบริเวณหัวนมคุณแม่ตรงกันแต่หลักการที่จะทำให้มันง่ายๆเนี่ยนะคะคุณแม่ดูที่ไหล่เลยค่ะไหล่คุณแม่เนี่ยจะขยับขึ้นหรือลงเพื่อให้ปากกับเต้านมตรงกันนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือลูกจะต้องตะแคงทั้งตัวนะคะลูกหันหน้าเข้าหาเต้าในระหว่างที่ลูกดูดนมแม่เนี่ยลักษณะคางจะชิดเต้านะคะแล้วก็จมูกเชิดขึ้นขณะเดียวกันก็บริเวณลำตัวลูกเนี่ยจะต้องมีหมอนมาประคองนะคะอาจจะใช้แขนแม่หรือว่าใช้หมอนอีกใบหนึ่งเพื่อไม่ให้แม่เนี่ยเกร็งเพื่อที่จะให้แม่เนี่ยได้ใช้ขาเนี่ยมาก่ายหมอนข้างแม่ก็จะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นค่ะทีนี้เรามาดูเคล็ดลับนะคะว่าเคล็ดลับอะไรที่จะทำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ประสบความสำเร็จ3ดูดเลยค่ะเพราะนั้นหลังคลอดมาเนี่ยนะคะดูดเร็วทันทีที่อยู่ในโรงพยาบาลหลังคลอดภายในครึ่งถึง1ชั่วโมงแล้วก็ดูดบ่อยอย่างน้อยทุก2ชั่วโมงแล้วก็ดูดเร็วดูดบ่อยดูดถูกวิธีดูดถูกวิธีก็อย่างที่บอกไปนะคะลูกตะแคงทั้งตัวแล้วก็ระหว่างที่ดูดเนี่ยแม่ต้องไม่เจ็บหัวนมนะคะก็จะเป็นเคล็ดลับความสำเร็จที่จะทำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วยได้สำเร็จทีนี้เรามาดูว่าข้อควรระวังข้อควรระวังก็คือแรกเกิดถึงเดือนครึ่งคือ45วันแรกเนี่ยไม่ใช้ขวดนมเลยค่ะนะคะเพราะจะทำให้เด็กเนี่ยเขาขาดการเรียนรู้จากการดูดเต้ากับการดูดขวดเพราะฉะนั้นเคล็ดลับก็คือ45วันแรกไม่เจอขวดนะคะแล้วแม่ทำงานที่จะประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยไม่มีนมผสมเลยก็คือหลังคลอด1เดือนคุณแม่ควรจะเริ่มบีบเก็บน้ำนมเพราะนั้นอยากเชิญชวนคุณแม่นะคะว่าเราหันกลับมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อให้ลูกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วเป็นเรื่องง่ายๆไม่ยาก

0: ุกวันนี้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วโลกนั้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นต้นทุนในด้านการผลิตนั้นก็ต้องสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเกษตรกรรมนะครับที่ต้องใช้ทั้งรถไถทั้งรถบรรทุกจึงต้องอาศัยน้ำมันดีเซลนะครับเมื่อน้ำมันราคาสูงขึ้นต้นทุนสูงขึ้นก็ปรากฏว่ามีเงินเหลือน้อยลงในการทำงานภาคการเกษตรในแต่ละปีน้อยลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่บ้านหนองนกกระเรียนตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วจึงคิดวิธีการแก้ไขปัญหานี้นะครับโดยการผลิตไบโอดีเซลจากปลาดุกขึ้นมานะครับเพราะว่าที่บ้านหนองนกกระเรียนนั้นเลี้ยงปลาดุกกันมากนะครับก็เลยเลือกที่จะใช้ไขมันจากปลาดุกนั้นมาเป็นสารตั้งต้นในการผลิตไบโอดีเซลนะครับวิธีการทำนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรเลยนะครับอาศัยเพียงแค่พื้นฐานความรู้แบบง่ายๆและเมื่อผลิตออกมาแล้วนั้นก็สามารถใช้งานได้จริงสามารถใช้ได้ทั้งรถไถแล้วก็รถบรรทุกด้วยนะครับชาวบ้านที่นั่นเขาทำกันอย่างไรบ้างไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: อุปกรณ์ที่ใช้ทำน้ำมันปลาดุกนะครับก็มีนะครับหม้อสเตเลสนะครับที่เราใช้หม้อสเตเลสเพราะว่าเวลาเราผสมโซดาไฟเข้าไปมันจะไม่ทำปฏิกิริยากับโซดาไฟตัวที่สองนะครับก็คือไม้พายนะครับที่สามก็จะเป็นลิตรนะครับเป็นลิตรซึ่งหาซื้อได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับและอีกตัวหนึ่งก็โทโมมิเตอร์เราจะใช้วัดอุณหภูมิของน้ำมันตัวต่อไปก็คือตาช่างนะครับสังเกตนิดนึงนะครับตาช่างตัวนี้นะครับจะค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตัวกรองเพื่อที่จะกรองเอาเศษอาหารที่ติดมากับน้ำมันนะครับแล้วก็จะมีโซดาแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เราหาซื้อได้ในท้องตลาดนะครับแกลอนหนึ่งก็80บาทนะครับอีกตัวก็จะเป็นโซดาไฟกิโลหนึ่ง35บาททำได้ประมาณ120ลิตรนะครับเดี๋ยวเราก็คงจะมาดูวิธีการทำน้ำมันไบโอดีเซลขั้นตอนแรกนะครับตั้งไฟนะครับใช่นะครับแล้วก็น้ำมันนะครับอันนี้เป็นน้ำมันปลาดุกนะครับมันจะมีไขมันอยู่ในตัวนะครับแล้วก็เอามาเจียวแล้วก็จะได้น้ำมันแบบนี้ครับเราเทน้ำมันลงนะครับตัวนี้น้ำมัน7ลิตรครึ่งนะครับครับในระหว่างที่เราตั้งนะครับเราใช้ไม้พายนะครับคนน้ำมันนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้น้ำมัน7ลิตรครึ่งนะครับใช้โซดาไฟ50กรัมใช้แอลกอฮอล์ลิตรครึ่งนะครับใช้แอลกอฮอล์ลิตรครึ่งให้เอาโซดาไฟนะครับใส่ลงในแอลกอฮอล์นะครับนะครับเขย่านะครับเขย่าให้โซดาไฟกับแอลกอฮอล์นะครับละลายนะครับเดี๋ยวเราก็หันมาดูน้ำมันอีกนิดนึงนะครับว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับแล้วฉะนั้นไปเขย่านะครับตอนนี้อุณหภูมิที่60จุดเดือดของแอลกอฮอล์จะอยู่ที่อุณหภูมิที่65องศานะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่จะเหมาะสมในการทำน้ำมันไบโอดีเซลก็คือ60องศานะครับแต่ไม่เกิน65นะครับแล้วก็อย่าให้ต่ำกว่า55องศานะครับเมื่อได้เราก็ยกน้ำมันลงนะครับนะครับเรามาดูแอลกอฮอล์นะครับเมื่อกี้นะครับเราเอาโซดาไฟใส่ในแอลกอฮอล์นะครับเขย่าให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เทลงไปในน้ำมันนะครับระหว่างที่เทนะครับเราก็กวนไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้น้ำมันกับแอลกอฮอล์นะครับเข้ากันนะครับเข้ากันให้ดีใช้เวลาในการกวนตัวนี้นะครับประมาณ30นาทีสังเกตสีนะครับสีของน้ำมันที่ทำปฏิกิริยานะครับกับโซดาไฟกับแอลกอฮอล์นะครับสีจะนะครับเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับน้ำมันก็จะใสขึ้นนะครับเมื่อกี้นะครับน้ำมันจะเหนียวๆนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะลื่นขึ้นนะครับหลังจากตรงนี้นะครับเราก็จะมากรอกภาชนะนะครับก็คือกรอกใส่ขวดนะครับเมื่อเราได้น้ำมันตัวนี้แล้วนะครับเราตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนประมาณ1คืนนะครับพอ1คืนนะครับพอเช้าขึ้นมานะครับเราจะเห็นน้ำมันนะครับเป็นตัวนี้นะครับ ่วนข้างล่างนะครับกิซิลีนดำๆข้างล่างนี้เราไปสามารถที่จะไปทำสบู่ได้สมัยก่อนนะครับปู่ย่าตายายของเรานะครับเราจะเรียกสบู่นี้ว่าสบู่กดคุณสมบัติของมันก็คือมันจะช่วยนะครับในการที่จะขจัดคราบพวกจารบีนะครับน้ำมันเครื่องหรือแม่บ้านนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับหุงข้าวแล้วหม้อดำใช้สบู่ตัวนี้ไปขัดนะครับขัดถูก็จะได้หม้อที่ขาวแวววาวนะครับหลังจากที่เราได้น้ำมันที่ผ่านการตกตะกอนนะครับเราก็จะได้ขวดนี้นะครับเราแยกเอากิซิลีนออกแล้วนะครับจะได้น้ำมันในขวดนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะนำไปใช้กับเครื่องยนต์ได้เลย

เห็นหรือเปล่าครับนั่นก็คือภูมิความรู้ของชาวบ้านหนองนกกระเรียนในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากปลาดุกนะครับบรรดาพาหนะที่ต้องใช้ที่เป็นต้นทุนในการผลิตไม่ว่าจะเป็นรถไถเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงตอนนี้ก็หันมาใช้ไบโอดีเซลจากปลาดุกกันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่นั่นก็ช่วยในการประหยัดต้นทุนด้านการผลิตปีหนึ่งนี่ก็เป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับจะเห็นนะครับว่าวิธีการใช้น้ำมันจากปลาดุกมาผลิตน้ำมันไบโอดีเซลนั้นก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความชาญฉลาดของชาวบ้านในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้นะครับการทำน้ำมันไบโอดีเซลนั้นยังสามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายทรัพยากรท้องถิ่นด้วยกันนะครับซึ่งวิชาพึ่งตนเองนั้นก็จะมานำเสนอในโอกาสต่อๆไปเพื่อเป็นทางเลือกให้กับคุณผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

วัดธรรมารามตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศตะวันตกพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์แห่งวัดพุทธไทยสวรรค์ได้เลือกพระอุบาลีเถระและพระอริยมุนีมหาเถระซึ่งจำพรรษาณวัดธรรมารามแห่งนี้ให้เป็นสมณทูตไปประดิษฐานพระพุทธศาสนาลัทธิสยามวงศ์ในลังกาเพื่อฟื้นฟูพุทธศาสนาที่เสื่อมลงวัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานของวัดมีวิหารอยู่ด้านหน้าและอุโบสถอยู่ทางด้านหลังสิ่งก่อสร้างสำคัญของวัดอีกแห่งหนึ่งคือหอไตรเป็นอาคาร2ชั้นทรงไทยเสามุกอาคารประดับลายปูนปั้นแบบโครินเทียนหน้าบันอาคารและซุ้มประตูหน้าต่างตกแต่งด้วยลายปูนปั้นอย่างงดงามผนังด้านในอาคารชั้นบนเขียนภาพจิตรกรรมเป็นภาพพุทธประวัติเทพชุมนุมการปลงอสุภกรรมฐานเนื่องจากวัดธรรมารามแห่งนี้เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงสัมพันธไมตรีทางศาสนาอันดีที่มีต่อกันระหว่างไทยและศรีลังกาจึงได้มีการร่วมมือกันในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและได้มีการอัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์จากเมืองอนุราธปุระจากประเทศศรีลังกามาปลูกที่วัดธรรมารามซึ่งนับเป็นการสานสัมพันธไมตรีทางศาสนาอันดีที่มีต่อกันให้ยาวนานสืบไป

191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมในรายการจากรากสู่เรารายการที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้อดีตเพื่อทำความเข้าใจกับปัจจุบันและมองไปข้างหน้าเพื่อการพัฒนาเมืองที่เหมาะสมกับคนทุกคนในอนาคตครับ

0: ตอนนี้ผมอยู่ที่คลองบางปทุมนะครับลำคลองสายเล็กๆที่แวดล้อมไปด้วยสวนผลไม้นานาชนิดและมีความร่มรื่นแบบที่ใครเห็นก็ต้องประทับใจแม้กระทั่งสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ยังอดไม่ได้นะครับที่จะรจนาบทกวีที่ว่า
1: บางประทุนเหมือนประทุนได้อุ่นจิตโผป้องปิดเป็นหลังคานิจาเอ๋ยหนาวน้ำค้างพลางพรมลมระเพอ

0: ยได้อิงเขนยนอนอุ่นประทุนบัง
1: วันนี้ผมและรายการจากรากสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนมาที่บางประทุนคลองและสวนผลไม้ชั้นยอดของธนบุรีนะครับและเป็นพื้นที่สีเขียวที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันยังมีหลงเหลืออยู่ในกรุงเทพมหานครพร้อมไหมครับถ้าพร้อมไปกันเลยครับพี่ลิมครับพร้อมไหมครับ
0: พร้อมครับ
1: ไปครับ
0: ครับผม

0: คลองบางประทุนอยู่ในเขตจอมทองฝั่งธนบุรีเป็นคลองเชื่อมระหว่างคลองสนามชัยและคลองบางระแนะซึ่งเชื่อมต่อไปยังคลองภาษีเจริญครับบางประทุนเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สวนเมืองบางกอกซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่สวนขนาดใหญ่ต่อเนื่องกันไปจนถึงลุ่มแม่น้ำท่าจีนเรียกว่าสวนในบางกอกสวนนอกบางช้างสวนในบางกอกหมายถึงสวนตามลำน้ำเจ้าพระยาจากนนทบุรีลงมาจนถึงพระประแดงส่วนสวนนอกบางช้างหมายถึงสวนในย่านบางช้างหรือจังหวัดสมุทรสงครามในปัจจุบันครับในอดีตนะครับชาวต่างชาติที่เข้ามาในสยามตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยนะครับต่างเขียนบันทึกถึงสวนเมืองบางกอกว่าเป็นย่านที่มีผลไม้รสชาติชั้นเยี่ยมส่วนหนึ่งนะครับเป็นเพราะว่าสวนเมืองบางกอกตั้งอยู่บนดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำซึ่งเกิดจากการทับถมของดินตะกอนแม่น้ำทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และมีลักษณะพิเศษที่เรียกว่าลักจืดลักเค็มด้วยความอุดมสมบูรณ์ของดินและความพิเศษของน้ำนี่แหละครับที่ทำให้ผลไม้บริเวณนี้มีรสชาติเป็นที่เรื่องลือครับ
1: จะเห็นว่าพื้นที่เดลต้าหลายๆแห่งของโลกเนี่ยจัดว่าเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งธรรมสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดนะคะผู้คนเนี่ยอุดมสมบูรณ์ก็คือว่าใช้แม่น้ำลำคลองจับปลาเป็นอาหารนะโดยเฉพาะในเขตที่เขาเรียกว่าเป็นป่าชายเลนบริเวณแบบนี้มันมีน้อยในโลกนะคะก็จะเป็นเขตซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วมันดึงดูดให้คนเนี่ยเข้ามาตั้งถิ่นฐานเกิดขึ้นเมื่อมีการทำแผนที่เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าบริเวณเหล่านี้นะคะมีสวนเนี่ยเป็นขนาดเต็มเลยมีพืชผักผลไม้ผู้ที่เดินทางเข้ามาหลายๆท่านโดยเฉพาะชาวฝรั่งเศสนะบอกว่าผลไม้ในเขตของสยามเนี่ยนะมีรสชาติดีกว่าที่อื่นๆมีความหวานมีความคมของรสชาตินะฮะ
0: ชาวสยามทำสวนมาหลายศตวรรษแล้วนะครับแต่นอกจากคนไทยแล้วเราก็ยังพบว่าคนจีนก็ทำสวนด้วยนะครับคนจีนนะครับสมัยก่อนกรุงธนบุรีเนี่ยอพยพมาในสยามเนี่ย2 ระลอกใหญ่ๆด้วยกันนะครับครั้งแรกก็คือสมัยที่เปลี่ยนจากราชวงศ์ซ่งใต้มาเป็นราชวงศ์หยวนและครั้งที่2ก็คือในสมัยที่เปลี่ยนจากราชวงศ์หมิงมาเป็นราชวงศ์ชิงนะครับคนจีนทางตอนใต้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองนะครับกลุ่มหนึ่งก็อพยพไปที่เวียดนามและอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เข้ามาในสยามคนจีนกลุ่มนี้แหละครับที่มาพร้อมกับนวัตกรรมทางการเกษตรแบบสำคัญเลยนะครับนั่นก็คือการทำสวนยกล่องพี่โม่งเป็นลูกชาวสวนที่สืบทอดอาชีพมาจากบรรพบุรุษจนถึงวันนี้ก็ทำสวนมานานกว่า40 ปีแล้วครับพี่โม่งบอกว่าทั้งชีวิตของตัวเองนั้นแทบไม่เคยออกจากสวนเลยครับ
2: พี่โม่งครับพี่โม่งเกิดที่นี่เลยไหมครับ
3: ที่นี่เลย
2: พ่อแม่ปู่ย่าตายาย
3: ที่นี่เลย
2: พื้นสวนนี้ของใครอะครับ
3: ก็หญ้าตกมาเนี่ยมันหลุดเรื่อยไปเนี่ยตกทั่วแต่หญ้าอะไรเนี่ยนะรุ่นสู่รุ่นอะ
2: ปู่ย่าตายายนี่คนไทยหรือคนจีน
3: จีน
2: อ๋อคนจีนอากงว่า
3: ไงหนวดยาว
2: มีหนวดยาว
3: หนวดยาว
2: นั่นแสดงว่าทำสวนมาตั้งแต่รุ่นอากงอาม่าเลยคร
3: ับใช่น่ะนะแต่คอยคอมกระทุนเนี่ยทำเรื่อง
2: มีอะไรบ้างครับสมัยก่อน
3: สมัยก่อนสารพัดเลยนะส้มโออะไรทุกอย่างเครื่องหวานหวานมีหมด
4: มะนาวนะกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยหักมุกแล้วก็หลายอย่าง
0: พี่โม่งสืบทอดวิธีการยกร่องสวนมาจากบรรพบุรุษการยกร่องสวนคือการขุดดินเป็นท้องร่องไว้กักเก็บน้ำพร้อมยกร่องตรงกลางไว้ปลูกพืชและผลไม้นอกจากนี้ยังทำคันดินและร่องน้ำล้อมรอบสวนซึ่งเป็นหน่วยเรียกขนาดพื้นที่ของชาวสวนเช่นสวน1 ขนาด
1: เป็นนวัตกรรมเลยนะนวัตกรรมนี่หมายความว่าสามารถที่จะควบคุมระบบการไหลเวียนของน้ำแทบจะไม่ต้องทำอะไรมากเลยเพียงแต่มีการจัดการสวนให้ระบบน้ำไหลเวียนก็คือยกร่องปลูกพืชพันธุ์นะในเขตแบบนี้ที่ขึ้นได้นะโดยเฉพาะผลไม้นะกลุ่มชาวจีนพวกนี้ก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมนวัตกรรมก็คือการทำสวนเป็นขนาดเนี่ยเป็นนวัตกรรมแน่นอนแหละแล้วมันขยายมันปรับเปลี่ยนกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วนะคะมันทำให้เกิดการที่แบบลงตัวนะลงตัวกลายเป็นว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากมีพืชผักผลไม้อาหารการกินที่อุดมสมบูร มากแล้วก็มีรสชาติดีมากที่เป็นที่เรื่องชื่อที่สุดเลยนะคะ
5: พอพูดถึงคลองสวนธนบุรีถ้าจะย้อนไปจริงๆแล้วเนี่ยมีอายุไม่ต่ำกว่า600ปีซึ่งสวนในบางกอกสวนนอกบางช้างเนี่ยขนาดใหญ่มากเรียกได้ว่าใหญ่ประมาณ1จังหวัดเล็กๆ1จังหวัดเลยมันเป็นสิ่งที่บอกความเฟื่องฟูของบางกอกกับบางช้างว่าสามารถจะพลิกดินซึ่งต้องใช้แรงงานมากๆในการที่จะมาปลูกไม้ยืนต้นบางพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาหรือลุ่มแม่น้ำที่จังหวัดอื่นเนี่ยเขาจะปลูกข้าวซึ่งข้าวเนี่ยถือว่าเป็นการเพาะปลูกเกษตรแบบพื้นที่กว้างๆไม่ต้องการการดูแลเอาใจใส่รุนแรงใช้พลังจากธรรมชาติน้ำขึ้นน้ำลงค่อนข้างมากแต่ขนาดสวนเนี่ยต้องใช้กำลังคนในการพลิกดินขึ้นมาเพื่อที่จะปลูกไม้ยืนต้นแล้วเก็บเกี่ยวได้แค่ปีละครั้งดังนั้นความสำคัญก็คือว่า1ครั้งที่เก็บเกี่ยวได้เนี่ยต้องคุ้มกับค่าแรงทั้งหมดที่ทำ
0: เมื่อตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และมีภูมิปัญญาด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับธรรมชาติทำให้สวนเมืองบางกอกมีผลไม้ที่รสชาติดีเป็นที่เรื่องลือและยังเป็นแหล่งกระจายพันธุ์ไม้ผลออกไปทั่วประเทศครับ
1: มันก็ทำให้การคัดเลือกพันธุ์เนี่ยความรู้ต่างๆหรือแม้แต่เรื่องของการที่พืชผักผลไม้ที่มีพันธุ์ดีๆเนี่ยมันกระจายออกไปเช่นออกไปสู่ภาคตะวันออกไปสู่จันทบุรีบ้างนะคะไปสู่ระยองไปสู่นครนายกสระบุรีหรือแม้แต่พื้นที่ไกลๆก็จะมีพันธุ์ดีๆเนี่ยนะคะที่ถูกคัดเลือกพันธุ์แล้วเนี่ยจากสวนในเขตสวนในบางกอกเนี่ยเยอะแยะไปหมด
0: สวนเมืองบางกอกในสมัยกรุงธนบุรีเรื่อยมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ไม่ได้เป็นแค่สวนผลไม้ไม่ได้เป็นแค่แหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์เท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นแหล่งเศรษฐกิจสีเขียวเป็นแหล่งที่ทำรายได้สำคัญให้กับสยามเลยนะครับดังที่มีบันทึกกล่าวไว้ว่าในช่วงนั้นที่มีการเก็บอากรภาษีนาอากรสมภักษรหรือภาษีพืชไร่แล้วก็ยังมีอากรสวนนะครับอากรสวนเนี่ยเขาจะนับตามจำนวนต้นของผลไม้ที่ปลูกและเราก็พบว่าอากรสวนนี่เองครับที่ทำรายได้ให้กับประเทศเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับ
5: มีหลักฐานที่บอกว่าการเก็บภาษีของผลไม้เนี่ยสูงมากๆในขณะที่ถ้าเป็นนาข้าวเนี่ยเขาจะเก็บตามกี่ไร่กว้างเป็นพื้นที่แต่ถ้าเป็นขนาดสวนเนี่ยเขาเก็บเป็นต้น1ไร่เนี่ยมันเท่ากับปลูกได้ประมาณสัก40ต้นถ้าพูดแบบหยาบๆนะฮะดังนั้นเรียกว่า40ต้นเนี่ยน้อยมากๆแต่ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสูงพอที่จะเก็บภาษีได้แพงกว่าพวกที่ปลูกข้าวเนี่ย10เท่า20เท่ามันบ่งบอกว่าต้องใช้แรงงานสูงในการที่จะมาลงทุนตรงนี้แต่แรงงานสูงที่ลงทุนตรงนี้เนี่ยสามารถจะทำออกมากลายเป็นสวนในบางกอกสวนนอกบางช้างที่ใหญ่มันเป็นเรื่องฟ้องว่าขนาดสวนเป็นสิ่งที่สำคัญ
1: ก็เป็นสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นว่าเพราะเศรษฐกิจของคนท้องถิ่นเนี่ยเรื่องของสวนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็มีรายได้เข้าพระคลังหลวงเนี่ยเป็นตัวที่อาจจะเป็นตัวหลักส่วนหนึ่งด้วยเลยด้วยซ้ำไปนะคะเพราะนั้นพืชสวนนะมันก็อยู่ในชีวิตของคนบางกอกอะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคืออธิบายว่าพื้นที่นี้มันสำคัญยังไงมีการลงทุนสูงมากในเชิงภูมิปัญญามันดีของมันโดยธรรมชาติอยู่แล้วในรูปแบบของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกแต่เราก็พร้อมที่จะไม่เซฟสิ่งเหล่านี้นะคะคือช่วงยุคหนึ่งเนี่ยโอ้โหเละเทะเลยเราเน้นอุตสาหกรรมเราปล่อยให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมที่เราไม่ได้ดูแลและโรงงานพวกนี้ปล่อยน้ำเนี่ยคลองดีๆเนี่ยเป็นน้ำเน่าหมดเลยไม่ต้องไปตามที่ไหนนะมันก็มันเห็นตามตาอยู่ชัดเจน
0: หลังจากที่กรุงเทพมหานครเปลี่ยนเส้นทางการคมนาคมจากทางน้ำขึ้นมาสู่บนบกนะครับสวนฝั่งทนก็ถูกตัดแบ่งออกเป็นแปลงย่อยๆที่เล็กลงเริ่มจากการตัดถนนจรัญสนิทวงและถนนอีก11สายหลังการสร้างสะพานพุทธในปี2472คลองและสวนที่บางปะทุนเองก็ถูกการตัดถนนลุกพื้นที่นะครับเริ่มจากการตัดถนนกาญจนาภิเษกตะวันตกในปี2541แล้วก็การตัดถนนกัลปพฤกษ์เส้นนี้นะครับในปี2545การมาที่บางปะทุนผมยังได้พบกับอาแอลผู้ที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของบางปะทุนมาโดยตลอดทุกวันนี้อาแอลยังรองน้ำฝนไว้ดื่มยังหุงข้าวด้วยเตาฟืน
2: น้ำฝนนี่คืออันนี้คือเก็บมานานนี่ครับ
6: อันนี้3 ปี 3 ปีใช้ประกอบอาหารกับเอาไปต้มแล้วดื่มทีนี้เวลาต้มน้ำเนี่ยที่นี่ใช้ฟืน
2: เขาเรียกว่าเตาอะไรครับ
6: เตาป่องลิ้นจี่ที่เราปลูกนี่เลย
2: อันนี้คือตั้งแต่สมัยก่อนเลยไหมครับ
6: นี่ปลูกประมาณ05 60ปี
2: รุ่นของคุณแม
6: ่ครับผม
2: เมื่อก่อนนี่คือปลูกลิ้นจี่เป็นเรียกว่าอะไรครับทั้งสวนเลยไหมครับ
6: ทั้งสวนเลยช่วงแรกนะปลูกทั้งสวนเลยตรงเนี้ยแม่เขาปลูกเผื่อพันไว
2: ้
6: เดิมเป็นสวนส้มเสร็จแล้วไปปลูกขนาดบนสุดนู่น3ขนาดเป็นลิ้นจี่หมดเลย
0: นอกจากนี้อาแอลยังอนุรักษ์พันธุ์พืชและผลไม้ท้องถิ่นเอาไว้ทั้งหมดนี้ก็เพราะอาแอลมองว่าในอนาคตพื้นที่และวิถีชีวิตของชาวสวนแบบนี้จะหมดไปเมื่อบางประทุนและสวนฝั่งทนถูกเมืองรุกคืบครับ
6: เปลี่ยนเลยเป๊ะๆ เลย 1. ถนนพระราม2ธนบุรีปากท่อตัดผ่าบางมดบางมดทั้งหมดที่เป็นแดนสวนผลไม้ที่ปลูกส้มเขียวหวานที่มีชื่อสุดถนนพระราม2ตัดผ่ากลางเลยครับเอกชัยด้วยเอกชัยตัด07พอผ่าเข้าไปเนี่ยที่ดินมันจะขึ้นราคาทันทีเขาบอกว่าเป็นแผ่นดินทองเลยนะถนนตัดตรงไหนมันเป็นทองอ่ะสองข้างก็ขายส่วนหายไปแล้วส่วนพอถนน2สายนี่ตัดมันก็กลายเป็นตึกจะเห็นเลยตึก2ฝั่งมีถนนแล้วเนี่ยต้องตัดซอยดิต้องทำซอยเมื่อซอยเข้ามาความเจริญก็ตามซอยเข้าไปด้วยเอ้าซอยขนาดไหนก็6เมตรโอ้รถวิ่งได้ตึกแถวก็อยู่ในซอยตามเข้ามาก็ไล่ที่สวนนะครับไล่พื้นที่เกษตรไปเรื่อยๆคลองไม่เคยไล่พื้นที่เกษตรได้ถนนเท่านั้นนะไล่พื้นที่เกษตรพอมากระเพิ่งตัดโอ้โหปิดอ้อมเลยรอบ4ด้านและอนาคตกำลังจะผ่ากลางนี้อีกไปออกพุทธมณฑลสาย1จากวงแหวนอุตสาหกรรมผ่ากลางที่นี่เลยก็ครบแล้วฮะแล้วมันจะเหลือเหรอในผังเมืองเนี่ยเขามีผังโครงการไว้เรียบร้อยแล้วแนวถนนก็ตัดจากด้านนี้ทะแยงมุมไปออกนี
2: ้ก็คือผ่าสวนนี้เลย
6: ผ่าสวนนี้เลยฮะกว้าง40เมตรด้านนี้ก็จะไปออกวงแหวนอุตสาหกรรมตรงพระประแดงทางด้านนี้ก็จะไปออกพุทธมณฑลสาย1ตรงบ้านพักคนชราบางแค
2: 40เมตร
6: ลึกเข้าไปความกว้างถนน40เมตร
2: เอาก็แสดงว่าสวนเอาก็โดนถนนผ่ากลาง
6: ครับผมผ่ากลาง
2: ตัดทำไมอีกครับ
6: เป็นการระบายการจราจรจากทางทิศตะใต้ไปทางด้านที่เหนือ
2: มันจะเป็นยังไงวันข้างหน้า
6: ไม่มีหรอกฮะสีเขียวมันก็จะหายไปตามพื้นที่ขนาดต้นทองหลางใหญ่ๆก็ต้องยอมให้เขาผ่านไป
2: ต้นทองหลางนี่กี่ปีครับต้นนี
6: ้ไม่น้อยกว่า60อันนี้หมู่บ้านเขาวัดเว้นที่ไว้ให้เลยเพื่อรอรับถนนเลย
2: แสดงเขาซื้อที่เนี่ยเขารู้นะจะ
6: เขารู้แล้วฮะเขารู้แล้วเพราะตรงออกไปนี่เขาก็ทุกคนรู้หมดแล้วว่าจะโดนคืน
1: ส่วนที่แย่ที่สุดเนี่ยการบล็อกโดยเส้นทางบกก็คือถนนต่างๆแล้วก็ทำตรอกซอกซอยการสร้างหมู่บ้านขยับขยายออกไปเยอะแยะไปหมดความเป็นหมู่บ้านจัดสรรทั้งนั้นเลยนะเพราะมันมากับอะไรมากับถนนก็หมู่บ้านสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะก็แพงๆทั้งนั้นนะคะแต่ว่าระบบบำบัดน้ำเสียไม่มีก็ต้องปล่อยทิ้งลงคลองเหมือนเดิมแล้วคนที่อยู่รอบๆที่เขาไม่อยากจะขายอ่ะขันไปทิ้งไปอ่ะก็ต้องปล่อยมือ
6: คือหมู่บ้านจัดสรรที่เขามาพัฒนานี่เขาเก่งเขาดูว่าเขาจะเข้าทางไหนแต่เขามาซื้อข้างในไว้เรียบร้อยแล้วซื้อแบบเก็บแต่แล้วเดี๋ยวเขาหาทางออกเอาข้างหน้าแพงไม่เป็นไรข้างในมันยังถูกไง
5: สิ่งที่เกิดขึ้นของการลุกคืบของพื้นที่ที่มาทำลายขนาดสวนแน่นอนว่ามาจนถึง2510หรือ2520เนี่ยเป็นยุคปลายของความเฟื่องฟูคือพ่อแม่ปู่ย่าตายาย

0: ผลไม้ดูแลขนาดสวนไปจนถึงยุค251020เนี่ยเขามองอนาคตถัดจากนั้นอยากจะให้ลูกหลานสบายพูดยังไงว่าช่วงนั้นจะเป็นยุคเปลี่ยนของประเทศด้วยที่จะเป็นการให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมดังนั้นเกษตรกรรมเนี่ยจะค่อนข้างถูกมองว่าเป็นงานที่เหนื่อยแล้วถ้าเกิดลูกหลานไปเป็นข้าราชการโอกาสที่จะกลับมาดูแลสวนเนี่ยน้อยลงอันนี้เป็นปัจจัยแรกคือคนดูแลสวนขาดช่วงปัจจัยที่สองเนี่ยคือเป็นปัจจัยจากภายนอกโดยเฉพาะส่วนของอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการหาพื้นที่ลงทุนฝั่งตะวันตกคือฝั่งธนบุรีฝั่งนนทบุรีเนี่ยสะพานยังข้ามมาไม่ถึงในยุค253040เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป้าก็พอดีกับชุดของผู้เฒ่าผู้แก่ที่ว่าลูกหลานไม่ได้มาสืบทอดต่อราคาก็ยังไม่สูงก็ง่ายต่อที่นายทุนเนี่ยจะเข้ามากว้านซื้อ
1: ลังได้ก็ลังเอาใจใครใจมันเราก็ถามว่าเฮ้ยมันหาที่อยู่อย่างเงี้ยยากนะใกล้เมืองอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ลำบากนักนะก็จะใช้วิธีปลูกฝังลูกหลานเฮ้ยไปจะไปอยู่ที่ไหนแล้วรุ่นลูกรุ่นหลานที่ดินที่เนี่ยอยู่แล้วมีความสุขนะก็เขียนไว้เลยว่าเอ้ยที่เนี้ยของปู่ย่าตายายสร้างมาแล้วเขากลัวมากเลยว่าเราจะไม่มีที่ซุกหัวนอนถามว่าเราไปขวางเขาได้ไหมไม่ได้แต่อย่าลืมว่าที่ดินไม่มีอีกแล้วนะมีเท่านี้เราก็ได้แต่เป่าหูลูกหลานของเราเองพูดให้คนอื่นฟังเท่าที่เขาอาจจะสะกิดแล้วเขาฉุกคิดได้กับเขาบอกว่าโอ้โหจะไปทนลำบากอยู่ทำไมอันนั้นก็ตัวใครตัวมัน
2: สำหรับเรื่องราวทั้งหมดนะครับหลายคนก็อาจจะพูดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากๆที่เราจะต้องพัฒนาเมืองที่เราจะต้องตัดถนนเพื่อขยายเมืองแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดามากที่การทำแบบนั้นเนี่ยเราจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไปเพื่อแลกกับความเจริญความทันสมัยที่จะเข้ามาแต่สำหรับสวนเมืองบางกอกแล้วผมคิดว่ามันจะเป็นการสูญเสียที่มีราคาแพงมากเกินไปสำหรับคนกรุงเทพเพราะว่าเรากำลังจะสูญเสียพื้นที่ทางการเกษตรที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกไปพร้อมๆกับภูมิปัญญาการทำสวนของชาวสยามที่เราสั่งสมกันมานานกว่า500ปีโดยที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม
3: พี่เลนนะไม่มีเหมือนกระเบื้องอย่างเงี้ยไม่มีขยะมีพลาสติกหรอกมีแต่ขี้เลนเนียนเนี่ยลงไปเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวกระเบื้อง
2: ทำไมมันถึงเป็นอย่างเงี้ยฮะทำไมมันถึงเปลี่ยนไปครับ
3: ธรรมชาติเปลี่ยนไปว่าหมู่บ้านคนเนี่ยแหละน้ำดีโอ้น้ำแจ๋วเลยน้ำคลองกินได้ตักไตองนี่กินได้นะไม่มีปลาปลา
2: เดี๋ยวนี้ก็มีปลาปลาแล้วไง
3: ก
2: ็
3: ใช่เอานั่นน้ำคลอง
2: ปลากินไม่ได้
3: เดี๋ยวนี้มันตกปกจริงอย่างนี้ไม่เหมือนเก่าแล้วประชากรคนมันเยอะเราไม่มีคนไม่มีหมู่บ้านไม่มีห้องเช่าอะไรมันเป็นน้ำไม่เสียโรงงานเยอะปล่อยน้ำเสียหมด
4: ปัจจุบันเราไม่เหลืออะไรเลยนะ500ปีนานแค่ไหนล่ะหลายชั่วอายุคนเป็น10แล้วมั้งแต่ว่าภายใน65ปีเนี่ยก็คือชั่วอายุคนเดียวเราไม่ได้ตระหนักว่าเราได้สูญเสียอะไรไปแล้วเราก็ไม่รู้สึกอะไรโอเคในที่อื่นๆในโลกเนี่ยมันอาจจะมีการที่แบบคนมีวิสัยทัศน์อะและใจเด็ดกลับไปใช้ระบบเดิมแต่เมืองไทยมันไม่ใช่มันยังไม่มีโอกาสหรือว่ายังไม่เห็นช่องทางเลยที่คนจะสามารถที่จะกล้าที่จะปรับหรือว่าใช้นวัตกรรมอะไรใหม่ๆมีไหมที่จะสามารถปรับให้เดลต้าของเรามันฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกได้มันก็ไม่เห็นวี่แววเลยว่าจะมีนะคะ
2: การที่สวนเปลี่ยนมาเป็นเมืองสิ่งที่เราต้องเจอนอกจากจะเป็นเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องปัญหาของระบบนิเวศอย่างน้อยๆก็เรื่องของน้ำเรื่องของฝุ่นที่เราก็หาทางแก้ไม่ได้เรายังทำได้เพียงการพยุงความรู้สึกของคนริมน้ำของคนสวนเท่าที่การท่องเที่ยวสมัยใหม่จะให้ได้เท่านั้นบางปทุนทั้งคลองทั้งสวนก็อาจจะเป็นเรื่องราวติดที่ของอดีตที่เคยรุ่งเรืองเป็นพื้นที่สีเขียวหรือที่เรียกว่ากรีนเบลริ้วสีเขียวเข็มขัดสีเขียวที่มีไว้เพื่อปกป้องเมืองจากภัยธรรมชาติและเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของเมืองเป็นพื้นที่ที่ปลูกผลไม้ที่รสชาติดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเท่านั้นครับ
0: แต่ทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันพลิกกลับได้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่าความมั่นคงของอาชีพมันเปลี่ยนไปไม่ใช่บอกว่าเป็นงานข้าราชการเป็น

0: ครูเป็นหมอแล้วสามารถจะยืนยันได้ว่าจะดำรงชีพไปได้อย่างสบายคนยุคใหม่เนี่ยเริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยกลายเป็นว่าขนาดสวนสิ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเนี่ยมันเป็นจุดเด่นตอนนี้ใน Facebook มันจะมี Facebook ของกลุ่มคนรักธนบุรีคนรักคลองเนี่ยเริ่มกลับมาเริ่มกลับมาเห็นความสำคัญของลักษณะเฉพาะของขนาดสวนและก็เริ่มมีมุมมองใหม่กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเชิงบวกที่จะทำให้มีความเปลี่ยนแปลงพลิกกลับไปทำให้เกิดการดูแลรักษาขนาดสวนมากขึ้นแต่ก็ยังต้องมีการเคลียร์ปัจจัยคือฝั่งนายทุนซึ่งตรงนี้มันจะมีตัวมาทำให้สมดุลเอื้อต่อการรักษาขนาดสวนได้ก็คือส่วนราชการท้องถิ่นถ้าคุยกันดีๆในกลุ่มของท้องถิ่นเนี่ยมันจะทำให้การกว้านซื้อชะลอตัวได้อันนี้คือความหวังตอนนี้มันอยู่ในช่วงรอยช่วงเปลี่ยนผ่านที่สามารถจะพลิกจากลบมาเป็นเสมอตัวได้ถ้าส่วนราชการท้องถิ่นสามารถจะส่งเสียงดังไปจนถึงส่วนราชการส่วนกลางได้ไม่ยอมให้ผังเมืองเข้ามาทำให้เกิดการลงทุนที่เกิดการกว้านซื้อที่ดินได้อย่างง่ายขนาดสวนของสวนนายบางกอกจะอยู่ได้
1: ปัจจุบันผังเมืองซึ่งหมายถึงแบบแผนเพื่อการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามทิศทางที่เหมาะสมนั้นมี2ประเภทนะครับได้แก่ผังเมืองรวมซึ่งมีไว้รักษาระบบเมืองทั้งเมืองและผังเมืองเฉพาะซึ่งมุ่งรักษาเมืองเฉพาะพื้นที่และผังเมืองเฉพาะนี่เองครับที่อาจเป็นความหวังในการรักษาพื้นที่สวนเมืองบางกอกแห่งนี้เอาไว
0: ้ผังเมืองในปัจจุบันเนี่ยเป็นผังเมืองที่เบสข้อมูลเฉลี่ยผังเมืองจะไม่ไปดูว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่อนุรักษ์ไม่อนุรักษ์เป็นพื้นที่สำคัญทางสิ่งแวดล้อมหรือไม่ใช่ผังเมืองรวมจะไม่ดูเขาไม่สามารถจะลงไปลึกได้ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากๆนะมีความสำคัญในเชิงสิ่งแวดล้อมมากๆนะผังเมืองของไทยยังเป็นผังเมืองที่ตอบโจทย์แบบค่าเฉลี่ยมีผังเฉพาะเขาเรียกผังโอเวอร์เลย์ผังเฉพาะเริ่มถูกเอามาใช้แล้วแต่ผังเฉพาะถูกเอามาใช้กับพื้นที่ทางวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ยังไม่ได้ถูกเอามาใช้กับพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมถ้าท้องถิ่นแข็งแรงพอผังเฉพาะจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ท้องถิ่นจะเอาไปอธิบายได้ว่าขนาดสวนสำคัญนะครับแต่ณจุดนี้ยังไม่มีคนพูดถึงจุดนี้ต้องรอคนพูดอาจจะสามารถพูดได้กับบ้านริมคลองตลาดน้ำเพราะตรงนี้มันมีบ้านคนเห็นชัดเจนแต่พอเป็นขนาดสวนที่เป็นแบ็คกราวด์ของบ้านเหล่านี้เนี่ยจะยังถูกพูดถึงน้อยแต่ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะพูดถึงถ้าท้องถิ่นสามารถจะคุยกันได้ดีพอครับ

พุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑลภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตภิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์

ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้งสามหลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุกหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุกหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบูรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑีทั้งสี่ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้งสี่นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้งสี่ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้งสี่ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหาสน์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและประสงค์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑีทั้งสามหลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางภิมุขและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุกมนเทียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมนเทียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุกพระที่นั่งทักษิณาพิมุกพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุกและพระที่นั่งอุตตราพิมุกทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุกมนเทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์
นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวทเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่ง

ลมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนาหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนาหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่

0: มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
0: ใช่
1: คือการความลึก
0: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were thereAnd made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: จารึกหลักที่4หรือจารึกวัดป่ามะม่วงภาษาเขมรที่จารึกในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยปีพุทธศักราช1905มีความตอนหนึ่งว่าเมื่อออกพรรษาธรรมมหาทันฉลองพระพุทธรูปสำริดที่ทรงหล่อเท่าองค์พระพุทธพระผู้เป็นเจ้าประดิษฐานไว้กลางเมืองสุโขทัยนี้โดยด้านทิศบุรพาของพระมหาธาตุนั้นพระพุทธรูปสำริดที่

ักวิชาการมีความเห็นพ้องกันว่าคือพระพุทธรูปองค์เดียวกับที่พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์กล่าวถึงว่าในปีพุทธศักราช2351พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1โปรดให้ชะลอพระพุทธรูปประธานจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัยมาประดิษฐานณพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามกลางเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ต่อมาภายหลังถวายพระนามว่าพระศรีสากยมุนีพระศรีสากยมุนีเป็นพระพุทธรูปหล่อสำริดปางมารวิชัยมีขนาดใหญ่มีพุทธลักษณะงดงามมากจัดอยู่ในหมวดเดียวกับพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาซึ่งตามประวัติกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยเดียวกันคือในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไทยยังปรากฏร่องรอยของฐานชุกชีหรือฐานขนาดใหญ่ลักษณะเป็นฐานบัวคว่ำบัวหงายแปดเหลี่ยมด้านบนแบนเรียบ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: จ้าของปูน้องเจล
3: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
3: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
3: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
3: มาหาอะไรบ้านนอก
4: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อน

0: ป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
1: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาแผ่เกลือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
0: ตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
2: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัดมหาธาตุตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองอยุธยาเป็นวัดสำคัญเนื่องจากเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและมีฐานะเป็นพระอารามหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1ขุนหลวงพะงั่วทรงโปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อพุทธศักราช1917แต่ยังไม่แล้วเสร็จต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระราเมศวรจึงมีการก่อสร้างเพิ่มเติมจนเสร็จสมบูรณ์วัดวางตัวยาวตามแนวแกนทิศตะวันออกตะวันตกมีพระปรางเป็นประธานของวัดที่มุมทั้ง4ของปรางประธานมีปรางบริวารล้อมรอบอยู่บนฐานเดียวกันมีระเบียงคดล้อมรอบปรางประธานทั้ง4ด้านด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของพระปรางประธานเป็นพระวิหารหลวงขนาดใหญ่ส่วนพระอุโบสถจะตั้งอยู่ทางด้านหลังหรือด้านทิศตะวันตกในแนวเดียวกันซึ่งลักษณะแผนผังดังกล่าวนี้เป็นลักษณะที่นิยมของแผนผังวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นนอกจากนี้ภายในวัดยังมีอาคารสิ่งก่อสร้างอื่นๆอาทิเช่นวิหารรายเจดีย์รายอีกเป็นจำนวนมากครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ในปีพุทธศักราช2310วัดมหาธาตุถูกไฟไหม้เสียหายเป็นอันมากและถูกทิ้งร้างเรื่อยมาจนกระทั่งในวันที่25พฤษภาคม2447พระปรางประธานก็พังทลายลงมาจนมีสภาพดังเห็นในปัจจุบัน
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการส

สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

มโนราหรือโนราเป็นศิลปะการแสดงในภาคใต้ที่ประกอบด้วยการรำและการขับร้องประกอบเครื่องดนตรีพื้นบ้านท่วงทำนองที่อ่อนตามจังหวะดนตรีของนักแสดงผสมผสานกับเครื่องแต่งกายที่งดงามทำให้มโนราเป็นการแสดงที่ผู้ชมจะไม่สามารถละสายตาได้เลยแม้วินาทีเดียว

แต่งกายมโนราจำเป็นต้องอาศัยฝีมือช่างหลายแขนงในการสร้างสรรค์ทั้งการทำเครื่องประดับการเย็บปักถักร้อยรวมถึงการเลือกเม็ดลูกปัดกระบวนการเหล่านี้สะท้อนถึงความประณีตและคุณค่าทางศิลปะงานช่างเครื่องแต่งกายมโนราประกอบด้วยเสิร์ชเป็นเครื่องประดับศีรษะของตัวนายโรงหรือโนราใหญ่ทำเป็นรูปมงกุฎอย่างเตี้ยมีกรอบหน้ามีด้ายมงคลประกอบเครื่องลูกปัดจะร้อยด้วยลูกปัดสีเป็นลายมีดอกดวงใช้สำหรับสวมลำตัวท่อนบนแทนเสื้อประกอบด้วยชิ้นสำคัญ5ชิ้นคือบ่าสำหรับสวมทับบนบ่าซ้ายขวา2ชิ้นปิ้งคอสำหรับสวมห้อยคอหน้าหลัง2ชิ้นพันอกร้อยลูกปัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้พันรอบตัวตรงระดับอกปีกนกแอ่นหรือปีกเหน่งมักทำด้วยแผ่นเงินเป็นรูปคล้ายนกนางแอ่นกำลังกลางปีกใช้สำหรับโนราใหญ่หรือตัวยืนเครื่องส

0: ติดกับสังวานอยู่ที่ระดับเหนือสะเอวด้านซ้ายและขวาซับทรวงหรือทับทรวงหรือตาบสำหรับสวมห้อยไว้ตามทรวงอกนิยมทำด้วยแผ่นเงินเป็นรูปคล้ายขนมเปียกปูนสลักเป็นลวดลายและอาจฝังเพชรพลอยเป็นดอกดวงหรืออาจร้อยด้วยลูกปัดปีกหรือหางหรือหางหงนิยมทำด้วยเขาควายหรือโลหะเป็นรูปคล้ายปีกนกหนึ่งคู่ซ้ายขวาประกอบกันปลายปีกเชิดงอนขึ้นและผูกรวมกันไว้มีผู้ทำด้วยด้ายสีติดไว้เหนือปลายปีกใช้ลูกปัดร้อยห้อยเป็นดอกดวงรายตลอดทั้งข้างซ้ายและขวาให้ดูคล้ายขนของนกใช้สำหรับสวมคาดทับผ้านุ่งตรงระดับสะเอวปล่อยปลายปีกยื่นไปด้านหลังคล้ายหางกินนรีผ้านุ่งเป็นผ้ายาวสี่เหลี่ยมผืนผ้านุ่งทับชายแล้วรั้งไปเหน็บไว้ข้างหลังปล่อยใช้ห้อยลงเช่นเดียวกับหางกระเบนเรียกปลายชายที่พับแล้วห้อยลงพื้นว่าหางหงการนุ่งผ้าของโนราจะรั้งสูงและรัดรูปแน่นกว่านุ่งโจงกระเบนกางเกงสนับเพลาสำหรับสวมแล้วนุ่งผ้าทับปลายขาใช้ลูกปัดร้อยทับหรือร้อยแล้วทาบทำเป็นลวดลายดอกดวงเช่นลายกรวยเชิงรักร้อยหน้าผ้าหรือผ้าห้อยหน้าลักษณะเดียวกับชายไหวถ้าเป็นของโนราใหญ่หรือนายโรงมักทำด้วยผ้าแล้วร้อยลูกปัดทาบเป็นลวดลายที่ทำเป็นผ้าสามแถบคล้ายชายไหลล้อมด้วยชายแกรนก็มีถ้าเป็นของนางรำอาจใช้ผ้าพื้นสีต่างๆสำหรับคาดห้อยเช่นเดียวกับชายไหวผ้าห้อยหรือผ้าห้อยข้างคือผ้าสีต่างๆที่คาดห้อยคล้ายชายแกรนแต่อาจมีมากกว่าโดยปกติจะใช้ผ้าที่โปร่งบางสีสดแต่ละผืนจะเหน็บห้อยลงทางด้านซ้ายและด้านขวาของหน้าผ้ากำไลต้นแขนและปลายแขนเป็นกำไลสวมต้นแขนเพื่อขบรัดกล้ามเนื้อให้ดูทะมัดทะแมงเพิ่มความสง่างามยิ่งขึ้นกำไลของโนรามักทำด้วยทองเหลืองทำเป็นวงแหวนใช้สวมมือและเท้าข้างละหลายๆวงเพื่อเวลาปรับเปลี่ยนท่าจะได้มีเสียงดังเป็นจังหวะเร้าใจยิ่งขึ้นเล็บเป็นเครื่องสวมนิ้วมือให้โค้งงามคล้ายเล็บกินนอนกินนรีทำด้วยทองเหลืองหรือเงินอาจต่อปลายด้วยหวายที่มีลูกปัดร้อยสอดสีไว้พองามนิยมสวมมือละสี่นิ้วยกเว้นหัวแม่มือ
1: แน่นอนนะครับว่าเรื่องของมรดกทางภูมิปัญญาหรือเครื่องแต่งกายพวกนี้มันบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้ของเมืองของท้องถิ่นเนี่ยประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมอยู่แล้วนะครับถามว่าผู้ที่มารับโนราเนี่ยมารับไอ้โนราไปแสดงเนี่ยก็เป็นการช่วยส่งเสริมเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกที่ยังเป็นกลุ่มที่เป็นเครือญาติของโนราเนี่ยบ้านหนึ่งก็มีเครื่องแต่งกายหนึ่งชิ้นเพื่อเป็นใช้เป็นการบูชาเพื่อเป็นของไว้ที่ระลึกว่าเรานี่เป็นสายตระกูลโนรานะในสถานศึกษาต่างๆก็มีการสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนในรายวิชานะครับเพราะนั้นมันมีนักเรียนมากเนี่ยรำครั้งหนึ่งไม่ได้สองคนสามคนรำเป็นสิบคนเนี่ยก็ต้องมีการส่งเสริมนะครับส่งเสริมในลักษณะของการทำเองเพื่อผลิตเมื่อทำเป็นชุดลูกปัดโนราแล้วผลิตเป็นของที่ระลึกได้แล้วก็เป็นกอบเป็นกำด้วยครับยุคนี้ณปัจจุบันนี้ที่นิยมที่เป็นลูกปัดโนราก็คือสายแมสยังออกมาเลยครับร้อยลูกปัดและเป็นสายแมสนี่ใช่ไหมก็สามารถที่ใช้วิกฤตเป็นโอกาสในการเอาวัสดุท้องถิ่นหรือว่าเอาภูมิปัญญานี้มารังสรรค์งานได้
0: แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนผ่านไปนานเพียงใดหรือจะมีวัฒนธรรมอื่นๆแทรกซึมเข้ามาแต่อาจารย์สุภัทรเชื่อว่าการที่ทุกคนในพื้นที่คิดว่าตนเองเป็นเจ้าของวัฒนธรรมอย่างมโนราและมองว่าเป็นสื่อทางวัฒนธรรมที่ให้ความรู้ให้ความบันเทิงก็จะทำให้มรดกทางวัฒนธรรมชิ้นนี้ยังคงได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาคส่วนการศึกษาในพื้นที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมโดยอาจารย์วาทีทรัพย์สินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชระบุว่าเครื่องแต่งกายมโนรามีอัตลักษณ์เฉพาะตัวเมื่อเห็นแล้วจะรู้ได้ทันทีว่าคือมโนรา
2: ผมคิดว่าถ้าเราดูการแสดงผืนบ้านเนี่ยมีไม่ประเภทมีไม่มาร์กที่จะเห็นแล้วปุ๊บสรุปเลยว่านั่นคืออะไรแต่สำหรับโนรานี่คนเห็นปุ๊บรู้เลยว่านี่คือการแสดงของคนตายที่ประกอบด้วยเสิร์ตลูกปัดลอยเลี่ยงกันเป็นชุดมีผ้าหนุงโจงเบนนั่นคือโนราครับถ้าแต่เราจะเล่นโนราเราถ้าเราเล่ธรรมดาเพื่อนๆก็จะรู้สึกว่านี่คือโนราแต่ว่าทอพอมาแยกองค์ประกอบแล้วสิ่งสำคัญที่ให้เห็นเป็นอัตลักษณ์ก็เช่นเสิร์ตวิธีการลอยลูกปัดการทักเลื่อมซี่ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ที่พอที่จะแยกให้หลายว่านี่คือฉังในเพราะฉะนั้นการแล่องค์ประกอบของโนราเนี่ยเขาจะได้โดยฝีมือฉังโดยเฉพาะเสิร์ตเสิร์ตแบบนี้จะเป็นลักษณะของคนทำแบบนี้เพราะฉะนั้นในภาคใต้ก็จะมีคนลอยลูกปัดโนราหลายคนทำเสิร์ตแกะนาพรานหลายๆคนซึ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นตัวชี้ให้เห็นว่าความแตกต่างของช่างแต่ละคนไม่เหมือนกันเป็นภูมิปัญญาของช่าง
0: อาจารย์วาทีกล่าวด้วยว่าภาคการศึกษามีหน้าที่ในการต่อยอดส่งเสริมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการนำหลักสูตรเข้ามาสอนในห้องเรียนหรือจัดการเรียนรู้ในชุมชนช่วยทำให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญารวมถึงการสร้างมูลค่าจากมรดกภูมิปัญญาอย่างมโนราทั้งในรูปแบบการฝึกฝนการแสดงจนเกิดอาชีพและรายได้หรือนำเครื่องแต่งกายมโนรามาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้สวมชุดมโนราเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่ความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเครื่องแต่งกายมโนราถือเป็นสิ่งสะท้อนงานช่างฝีมือแต่ละแขนงที่บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้เครื่องแต่งกายมโนราเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นสวยงามจนได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2557

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture

0: หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันเป็นดินแดนหนึ่งในไม่กี่ประเทศของโลกที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมนับย้อนไปตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ 600,000 ปีมาแล้วพบแหล่งที่อยู่อาศัยและหลักฐานประเภทเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับและโครงกระดูกมนุษย์ปรากฏอยู่ตามภูมิภาคต่างๆมีรูปแบบการดำรงชีวิตสังคมและวัฒนธรรมเป็นของตนเองและมีพัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโบราณสถานโบราณวัตถุที่ปรากฏอยู่ตามภูมิภาคต่างๆเป็นประจักษ์พยานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นอดีตอันรุ่งโรจน์และเป็นเสมือนตัวแทนของรูปแบบทางศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละสมัยทั้งด้านสถาปัตยกรรมศิลปกรรมและวิจิตรศิลป์มรดกทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศไทยสามารถนำมากำหนดเป็นเส้นทางมรดกวัฒนธรรมได้เส้นทางประกอบด้วย 1. เส้นทางมรดกวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 2. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมทวารวดี 3. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมสีโคตรบูรล้านช้าง 4. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมสีวิชัย 5. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมลพบุรี 6. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมล้านนา 7. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมสุโขทัย 8. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมอยุธยา 9. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมธนบุรีรัตนโกสินทร์
1: นางสีดามาอยู่กับพระวัชมฤคฤาษีนางปรนิบัติพระฤาษีเหมือนดูแลบิดาตนเองจนท้วนกำหนดทศมาศนางเจ็บคันพระอินทร์ให้นางสุชาดานางสุจิตรานางสุธรรมาและนางสุนันทาชายาพระองค์มาช่วยนางสีดากำเนิดพระโอรสครั้นได้สุภฤกษ์นางก็ให้กำเนิดพระโอรสพระอินทร์ทรงเป่าพระมหาสังเหล่าชายาทรงส่งน้ำให้พระโอรสทั้งเนรมิตภูษาผ้ารององค์แล้วพากันเสด็จกลับวิมานนางสีดานั้นมีเพียงแหวนของพระรามวงเดียวติดตัวมาได้ผูกข้อมือรับความพระกุมารวางให้นอนในอาสมแล้วไปลาพระฤาษีฝากให้ดูแลพระโอรสและไปอาบน้ำยังท่าชลาลัยระหว่างทางนางพบฝูงลิงแม่ลิงให้ลูกน้อยเกาะแนบอกจนจับกิ่งไม้เป็นที่น่าหวาดเสียวนางสีดาจึงร้องไปว่ายายจึงทำวิปริตเหมือนเอาลูกมาขว้างเช่นนี้นางวานอนก็ร้องตอบมาทันทีว่าลูกเราอยู่กับตัวเราถึงมีทุกร้อนอันตรายเราผู้เป็นแม่ก็รู้ก่อนเจ้าเป็นคนสิกลับงมงายทิ้งลูกไว้ไกลตาไว้กับพระฤาษีที่เอาแต่หลับตาภาวนานามีสัตว์ร้ายมากัดกินลูกไปก็ไม่รู้เสียแรงที่อุ้มท้องมานางสีดาได้ฟังเห็นจริงก็กลับไปอุ้มลูกมาพระฤาษีลืมตาขึ้นไม่เห็นพระกุมารเที่ยวตามหาไม่พบร้อนใจกลัวนางสีดาจะเสียใจจึงวาดรูปพระกุมารขึ้นตั้งพิธีอาหุดีกาลาไฟจะชุบพระกุมารขึ้นแทนพอดีนางสีดาอุ้มโอรสกลับมาพระฤาษีต่อว่าว่าลูกเจ้าฝากให้เราดูแลจะพาไปก็ไม่บอกทำให้เรานี้ต้องค้นหาวุ่นวายใจจนจะชุบพระกุมารขึ้นแล้วท่านก็จะลบรูปกุมารนั้นเสียแต่นางสีดาขอร้องให้ท่านชุบขึ้นเพื่อจะได้เป็นเพื่อนกันกับพระโอรสของนางพระฤาษีจึงทำพิธีชุบพระกุมารขึ้นหน้าตาราวกับพระโอรสนางสีดาราวกับพิมพ์เดียวกันพระฤาษีตั้งชื่อพระโอรสนางสีดาเป็นองค์พี่ว่าพระมงกุฎโอรสที่ชุบขึ้นเป็นองค์น้องชื่อว่าพระลบนางสีดาเลี้ยงดูรักใคร่พระโอรสทั้งสองเสมอกัน
2: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางให้ไปจากภาคใต้ครับ
3: โนรา ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
4: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
4: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่

0: ุนไม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนคือห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
1: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอาหารผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2519ภายใต้ชื่อโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งเป็นโครงการของแผนงานสงวนรักษาอนุรักษ์และซ่อมแซมมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของกรมศิลปากรมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ต่อการเป็นแหล่งของการศึกษาทางโบราณคดีประวัติศาสตร์โดยมีหลักฐานทั้งโบราณสถานโบราณวัตถุและศิลาจารึกที่บันทึกเรื่องราวผลงานจากการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ช่วยเผยเรื่องราวในอดีตให้ปรากฏแก่ผู้ที่ได้มาศึกษาเยี่ยมชมคณะกรรมการมรดกโลกแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติได้ประกาศในการประชุมณกรุงคาร์เทจประเทศตูนิเซียให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2534ในลำดับที่574เนื่องจากหลักฐานที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึงผลงานอันล้ำเลิศทางสถาปัตยกรรมไทยโบราณเป็นประจักษ์พยานของความรุ่งเรืองอดีตแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์การก่อตั้งประเทศรวมทั้งในปีพุทธศักราช2546องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องศิลาจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นมรดกความทรงจำของโลกหรือ The Memory of the World Register เมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2546
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าพระพุทธรูปสุโขทัยมีลักษณะที่งดงามไม่แพ้ประติมากรรมชิ้นเอกอื่นๆของโลกทั้งนี้พระพุทธรูปสุโขทัยแบ่งได้เป็น4หมวดด้วยกันได้แก่หมวดวัดตระกวนหมวดใหญ่หมวดกำแพงเพชรและหมวดพระพุทธชินราชพระพุทธรูปหมวดวัดตระกวนมีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปศิลปะล้านนาพระพักตร์ค่อนข้างกลมยิ้มพระวรกายอวบอ้วนพระอุระนูนชายสังฆาติสั้นอยู่เหนือพระถันเป็นพระพุทธรูปที่สร้าง

ขึ้นในระยะแรกของศิลปะสุโขทัยพระพุทธรูปหมวดใหญ่เป็นลักษณะของศิลปะสุโขทัยโดยเฉพาะมีลักษณะโดยรวมคือพระพักตร์รูปใหญ่พระรัศมีเป็นเปลวขมวดพระเกศาเล็กพระขนงโกงพระเนตรเรียวยาวพระนาสิกงุ้มตามแบบลักษณะมหาบุรุษพระโอษฐ์อมยิ้มเล็กน้อยพระอังสาใหญ่บ้านพระองค์เล็กครองจีวรห่มเฉียงชายจีวรยาวลงมาจดพระนาภีนิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปลีลาพระพุทธรูปปางมารวิชัยรวมทั้งพระพุทธรูปสี่อิริยาบถนั่งนอนยืนและเดินพระพุทธรูปแบบหมวดใหญ่น่าจะสร้างขึ้นในช่วงที่งานศิลปกรรมสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองสูงสุดพระพุทธรูปหมวดใหญ่ที่จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงที่สำคัญได้แก่พระพุทธรูปปางมารวิชัยสำริดที่พระราชประสิทธิคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดราชธานีและเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยมอบให้พระพุทธรูปลีลาสำริดซึ่งย้ายมาจากวัดเบญจมบพิตรกรุงเทพมหานครเดิมนำไปจากเมืองเก่าสุโขทัย

ำกรมงานทอผ้าถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยขณะเดียวกันนะคะผ้าทอย้อมสีธรรมชาติก็ถือเป็นงานหัตถกรรมที่อยู่คู่สังคมไทยมานานเป็นงานศิลปะที่ทรงคุณค่าที่อนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบทอดวิถีชีวิตรวมถึงเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนเหมือนที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่งตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนที่เราเดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้นะคะกับอัตลักษณ์สิ่งทอนวัตกรรมผ้าทอฝ้าย3สีที่เน้นความเรียบง่ายแต่มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์เส้นฝ้ายปัดมือที่มีความเล็กใหญ่ไม่เท่ากันและสีของฝ้ายตามธรรมชาติที่ไม่ได้ถูกแต่งเติมเมื่อนำมาทอที่นี่นะคะเป็นพื้นที่ตัวอย่างของการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าที่ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิไกรสิริผลผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2556และทีมวิจัยได้ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเข้ามาให้คำแนะนำในการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เดิมในพื้นที่มาเป็นวัตถุดิบของสีย้อมเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่มีสีสันมากขึ้นมีความหลากหลายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญนะคะยังมีการต่อยอดโครงการที่พร้อมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอพื้นถิ่นของไทยนักออกแบบรุ่นใหม่และนิสิตนักศึกษาให้สร้างสรรค์ผ้าไทยเพื่อตอบโจทย์การตลาดใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมต่อยอดมรดกภูมิปัญญาไทยสู่ความยั่งยืนเราไปติดตามโครงการดีๆนี้กันค่ะ

0: ครับสำหรับโครงการที่บ้านก้อนะครับเราก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์นะครับซึ่งนำโดยดร.เจนชันรงค์นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็พัฒนาเรื่องของความสามารถของช่างทอในชุมชนนะครับซึ่งมีป้าติ๋มนะครับเป็นผู้นำนะครับเราก็ได้ไปพูดคุยแล้วก็ดูว่าจุดแข็งหรือว่าจุดที่มีสามารถนำไปปรับปรุงได้เนี่ยของชุมชนคืออะไรอย่างหนึ่งที่เราทราบก็คือว่าทางชุมชนเนี่ยไม่ถนัดในเรื่องของการย้อมสีธรรมชาติแต่ว่าเรามองเห็นว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งซึ่งรายล้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีป่าเขามีพืชพันธุ์ต่างอย่างซึ่งเป็นศักยภาพที่นำมาพัฒนาได้แล้วก็น่าจะเป็นจุดเด่นของชุมชนได้ตรงนี้เราก็เลยจัดโครงการนะครับโดยกิจกรรมแรกก็คือการอบรมการย้อมสีธรรมชาติโดยมีวิทยากรก็คืออาจารย์นิทัศน์จันทร์นะครับนำไปทัศนาเรื่องของการเก็บพืชนะครับในพื้นถิ่นนะครับแล้วก็นำมาย้อมแล้วก็ใช้สารช่วยติดสีหลายแบบนะครับทำให้ได้มาตรฐานแล้วก็ได้เขียนสีที่หลากหลายจากนั้นนะครับก็มีกิจกรรมเรื่องของการพัฒนาผ้าจากการย้อมสีธรรมชาติซึ่งเป็นโครงการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับตรงนี้ผมทำหน้าที่นักออกแบบนะครับแล้วก็เราก็เลือกพื้นที่ได้นะครับผมก็เลือกพื้นที่บ้านก้อเพราะว่าเราเห็นว่าตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะนำมาต่อยอดโครงการบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ได้นะครับโครงการนี้ก็คือใช้การร่วมมือกันระหว่างนักออกแบบและความสามารถของช่างทอในชุมชนนะครับโดยยึดที่การย้อมสีธรรมชาติเป็นหลักนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมเรื่องของการต่อยอดกิจกรรมบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ครับสีที่ในชุมชนมีนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นสีจากใบหูกวางสีจากเปลือกประดู่สีจากฝางนะครับซึ่งพืชเหล่านี้เป็นพืชที่มีอยู่ในก้ออยู่แล้วนะครับสีบางอย่างอาจจะย้อมถ้าเกิดว่าย้อมโดยตรงอาจจะได้แค่สีเดียวนะครับเช่นหูกวางอาจจะย้อมได้สีเหลืองอมเขียวแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนใช้สารช่วยติดสีเช่นสนิมหรือว่าโคลนนะครับหรือว่าสารส้มเราก็จะได้เฉดสีอื่นๆมากขึ้นก็จะทำให้เกิดความหลากหลายปกติของกลุ่มป้าติ๋มนะครับจะเป็นการใช้ฝ้ายธรรมชาติที่ปลูกเองแล้วก็ปั่นมือเองนะครับแต่ว่าจะเป็นสีธรรมชาติก็คือสีขาวสีน้ำตาลแล้วก็สีเขียวนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นมากๆเลยเพราะว่าจะหากลุ่มที่ปลูกฝ้ายเองแล้วก็ปั่นเองเนี่ยยากมากนะครับเพราะว่าเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานอย่างไรก็ตามครับเมื่อเราเห็นว่าการใช้สีธรรมชาติซึ่งเป็นสีของเส้นฝ้ายอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทำให้มีทางเลือกต่อผู้บริโภคเล็กน้อยนะครับเราก็พูดคุยแล้วก็พูดว่าถ้าเกิดว่าเรามีการเพิ่มสีสันแต่ว่าเป็นสีสันที่ได้มาจากชุมชนได้มาจากพื้นที่เองเนี่ยน่าจะเป็นจุดเด่นที่ดีนะครับเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีการเพิ่มสีอื่นๆและเพิ่มทักษะเข้าไปด้วยปัจจุบันนี้เราก็ลงพื้นที่ประมาณ 3-4 ครั้งแล้วนะครับไม่นับรวมครั้งแรกที่ลงไปเซอร์เวย์นะครับกับดร.เจนนะฮะก็ลงไปทำงานแล้วก็ติดตามโดยที่งานนี้เนี่ยเราก็ทำเรื่องของสิ่งทอแล้วก็เครื่องจักสานด้วยโดยที่ทางบ้านก้อก็มีการจักสานแต่ว่าเป็นการจักสานเส้นพลาสติกนะครับให้เป็นตะกร้าก็เป็นอาชีพอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน
1: ต้องขอบคุณทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิไกรศิริผลนะคะที่ให้โอกาสได้เข้ามาร่วมงานเป็นผู้วิจัยร่วมในโครงการนี้ซึ่งจากการที่ฟังผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิไกรศิริผลเนี่ยเล่าเกี่ยวกับที่มาที่ไปความเป็นมาของโครงการนี้ก็รู้สึกว่าน่าสนใจพื้นที่ท่านก็อำเภอลีจังหวัดลำพูนเนี่ยน่าสนใจแล้วก็มีความท้าทายเพราะว่าความน่าสนใจแรกก็คือเขามีทรัพยากรธรรมชาติเป็นของเขาเองซึ่งเขาสามารถทำได้ครบวงจรเลยในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสิ่งทอนะคะเขาสามารถปลูกฝ้ายได้เองแล้วก็ทอนะคะย้อมแล้วก็ผลิตตัดเย็บได้เองด้วยแต่ว่าความท้าทายที่พบก็คือเขาอาจจะต้องการการพัฒนาหรือการบูรณาการด้านความรู้ความเข้าใจนะคะเพื่อ เพิ่มความสามารถในการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำตรงนี้ที่วางแผนไว้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิไกรศิริผลนะคะก็จะเป็น ในเมื่อทางชุมชนเนี่ยค่ะเขามีของเดิมอยู่แล้วเขามีความสามารถเดิมอยู่แล้วเช่นปุกย้อมทอนะคะตัดเย็บเราก็ไปพัฒนาสกิลเหล่านี้ให้เขานะคะแล้วก็งานออกแบบให้เขาให้เขาเกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นคือ

ตัดเย็บได้เรียบร้อยมากขึ้นหรือทอแบบเราใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เกิดรูปแบบงานออกแบบใหม่ๆทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะเรื่องของการย้อมสีเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ของทางบ้านก้อนเนี่ยจะเป็นสีธรรมชาติก็คือฝ้ายธรรมชาติไม่ย้อมสีก็จะเป็นออกสีออฟไวท์นะคะมันยังสามารถเอามาย้อมสีได้โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติวัตถุดิบภายในชุมชนนะคะเช่นประดู่แล้วก็ตัวขนุนอะไรแก่นมันนะคะเอามาใช้ย้อมสีได้นะคะให้เกิดสีก็เอาตรงนี้แหละค่ะมาใช้ให้ความรู้เขาว่าสิ่งเหล่านี้รอบตัวเขาภายในชุมชนของเขาสามารถนำมาทำให้เกิดสีได้แล้วก็พอย้อมกับเส้นได้ฝ้ายที่เขาปลูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอามาทอขึ้นมาใหม่ให้เกิดสีสันจะได้แบบ เกิดรูปแบบที่น่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะถ้าแบบมองลึกเข้าไปอีกอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ อย่างแบบนักย้อมหรือนักวิทยาศาสตร์ก็เขาเรียกว่าศึกษาวิจัยกันอยู่ว่าเราจะใช้สีธรรมชาติมาย้อมสิ่งทออย่างไรให้สีมันคงทนติดได้นานอย่างเงี้ยคือมันเป็นเหมือนธรรมชาติโดยทั่วไปอยู่แล้วของสีย้อมจากวัตถุดิบทางธรรมชาตินะคะพอเห็นผลงานที่ทางบ้านก้อแม่ติ๋มอย่างเงี้ยค่ะทอขึ้นมารู้สึกว่าเออมีสีสันแล้วมันน่ารักมันไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าเป็นลวดลายที่แบบว่าวิจิตรคือมันสามารถแบบประยุกต์งานความคิดสร้างสรรค์งานออกแบบเข้าไปแล้วทำให้งานเนี่ยสามารถสวมใส่ได้แล้วก็ใส่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ

0: สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทำงานในครั้งนี้นะครับป้าติ๋มได้สะท้อนให้ฟังนะครับว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งนะครับที่ให้คุณแม่ช่างทอได้ทดลองการทอเทคนิคใหม่ๆรูปแบบการทำงานใหม่ๆนะครับได้ก้าวข้ามความเคยชินยกตัวอย่างนะครับปกติช่างทอเนี่ยจะมีกรีเป็นของใครของมันนะครับมีกรีเป็นของตัวเองจะไม่ข้ามกรีกันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากรอบระยะเวลาที่จำกัดก็จะต้องช่วยเหลือกันแล้วก็ทำงานด้วยกันนะครับแล้วก็ได้ฝึกฝนทักษะใหม่ๆนะครับเราไปแนะนำเรื่องของการทอเทคนิคเกาะล้วงนะครับซึ่งเป็นการทอที่สามารถสร้างรูปร่างต่างๆในผ้าทอได้หลากหลายทางแม่ช่างทอก็ยินดีที่จะทำนะครับแล้วก็ยินดีที่จะเรียนรู้นะครับอีกประการนึงเนี่ยมีผ้าทอผืนนึงครับซึ่งทางชุมชนเรียกว่าลายก้อสามัคคีก็คือเป็นลายผ้าที่เราเอาเส้นได้ที่ย้อมสีธรรมชาตินำมาพันบนกระดาษนะครับเป็นแถบสีต่างๆนะครับแล้วก็นำมาวางเรียงต่อกันจนเต็มผืนผ้าก็จะเกิดเป็นช่องลายต่างๆการออกแบบก็เกิดจากความสามารถเกิดจากจินตนาการของช่างทอเองในขณะที่ทอก็นำลวดลายเหล่านั้นเนี่ยนำมาสลับจัดวางแล้วก็ทอด้วยกันออกแบบเองทำเองทอเองแล้วก็ร่วมกันหลายๆคนทอจึงเรียกว่าลายก้อสามัคคีนะอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในเรื่องของการพัฒนาก็คือการเปิดใจนะครับแล้วก็การมองหาโอกาสใหม่ๆในการทำงานสิ่งทอครับครับเรื่องของการทำงานหัตถกรรมนะครับเราก็คือการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีขนบติดตามมาจะมีว่าสิ่งใดควรทำในรูปแบบวิธีอย่างไรนะครับแล้วก็รูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นยังไงเนี่ยก็จะอยู่กับความเคยชินตามขนบนะครับการทำงานในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของความท้าทายอย่างนึงในการที่จะทำให้ช่างทอเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งใหม่นะตรงนี้เป็นความท้าทายแต่ว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จนะครับก็คือการเปิดใจและก็การพูดคุยนะครับตรงนี้เรามีเป้าหมายร่วมกันนะครับก็คือการสร้างโอกาสทางอาชีพการสร้างโอกาสในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งทางชมรมนักเรียนทุนเองแล้วก็ทางเรื่องของชุมชนเองเห็นภาพตรงกันก็เลยสามารถที่จะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นครับโครงการนี้นะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับเนื่องจากเป็นครั้งแรกแต่ว่าเรื่องของกระบวนการเนี่ยเรียกว่าเต็มร้อยเราประทับใจมากๆนะครับมีผ้าหลายผืนนะครับที่ทำออกมาได้ตรงตามแบบซึ่งเป็นเทคนิคใหม่นะครับแต่สิ่งที่เราประทับใจมากที่สุดก็คือการทำงานร่วมกันการก้าวข้ามขีดจำกัดการเรียนรู้สิ่งใหม่อันนี้เรียกว่าประสบความสำเร็จมากเพราะว่าจะเป็นต้นทุนในการพัฒนาต่อไปครับสำหรับงานที่เรานำผ้าของบ้านก้อนะครับมาจัดแสดงนะครับก็คือการแสดงความรู้นะครับองค์ความรู้เรื่องของการย้อมสีธรรมชาติและการพัฒนาโดยช่างนักออกแบบนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการมอบรางวัลนะครับการประกวด Cultural Textile Award นะครับซึ่งเน้นการใช้สีธรรมชาติแล้วก็ใช้สีจากเทรนด์บุ๊กนะครับซึ่งเป็นพระราชดำริของสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัญญานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนักออกแบบได้รับโจทย์แล้วก็ไปออกแบบนะครับส่งเข้ามาประกวดกันนะครับผมในฐานะกรรมการก็มาร่วมงานในวันนี้เพื่อที่จะแสดงความยินดีสิ่งที่เป็นนิมิตหมายอันดีก็คือว่าคนที่ส่งงานเข้าประกวดหลายๆคนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการออกแบบแล้วก็มีความสามารถในการทอผ้าด้วยเราจะเห็นว่าผลงานหลายๆอันเนี่ยมีรูปแบบใหม่มีเทคนิคใหม่การผสมผสานนะครับแล้วก็รูปแบบของดีไซน์ก็มีความแตกต่างออกไปคิดว่าจะเป็นอนาคตของวงการได้เลยครับสำหรับโครงการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับที่ส่งเสริมเรื่องของผ้าไทยแล้วก็เยาวชนนะครับกิจกรรมมีต่อเนื่องทุกๆปีนะครับผมก็คิดว่าน่าจะได้ร่วมกิจกรรมกันอาจจะเป็นในฐานะนักออกแบบหรือว่าในฐานะกรรมการนะครับส่วนกิจกรรมของบ้านก้อก็ยังสืบสานต่อเนื่องไปนะครับกิจกรรมยังมีทุนที่ได้รับจาก Royal College of Art นะครับที่จะนำมาพัฒนานะครับแล้วก็ยังมีทุนที่ได้รับจากชมรมนักเรียนทุนด้วยนะครับก็จะทำต่อเนื่องไปอีก1ปี
1: เหมือนงานนี้ก็น่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารว่าคือความเข้าใจของคนส่วนใหญ่อาจจะแบบพบว่าสีธรรมชาติเนี่ยครั้งเท่านั้นหรอหรือครามเท่านั้นหรอน้ำเงินหรือแดงเท่านั้นใช่หรือไม่แต่จริงๆแล้วอ่ะสีย้อมจากวัตถุดิบทางธรรมชาติเนี่ยมันได้สีหลากหลายเลยสีชมพูหวานหวานน่ารักหรือเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยก็สามารถย้อมได้ด้วยวัตถุดิบทางธรรมชาติซึ่งอาจจะเป็นช่องทางที่ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยที่มีกำลังนะคะในแบบ มีกำลังซื้อหรือแบบมีกำลังในการผลักดันแนวโน้มตรงนี้ความสนใจที่แบบsustainability หรือว่าลักษณะของการใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอย่างเงี้ยค่ะให้มันแบบมีพลังมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนเป็นอีกช่องทางที่แบบความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ในระบบอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยค่ะแต่อาจจะต้องแบบมีการปรับปรุงอันนี้ซึ่งอันนี้เป็นแบบเรื่องปกติว่าปรับปรุงให้แบบคงทนนานหรือว่าเลี่ยงการใช้สารเคมีแต่จริงๆคือจริงๆแล้วการย้อมสีธรรมชาติเนี่ยเราก็ไม่มีการใช้สารเคมีอยู่แล้วแล้วมันยั่งยืนคือเราสามารถแบบ reuse น้ำย้อมมาใช้ได้อีกนะคะมันไม่ใช่แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ครอบคลุมในเรื่องของแนวคิดของความยั่งยืนนะคะตอบรับกับแนวคิดของ SDG ด้วยค่ะ

0: อาจจะต้องฝากเนี่ยค่ะพลังของคนรุ่นใหม่นะคะให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติในการย้อมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทอผ้าซึ่งเราสามารถคือทอลายปกติไม่ต้องเทคนิคยากมากก็ได้นะคะแล้วทำให้เป็นผืนเราเสริมลวดลายหรือสีสันให้น่ารักหรือเราให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดเย็บเพื่อให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ทันสมัยหรือนำสมัยก็ได
1: ้ในอนาคตนะครับผมคิดว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมจะเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับปัจจุบันนี้เราละเลยไม่ได้แต่ว่าในอนาคตจะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเนี่ยเรียกร้องนะครับอยากที่จะดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาเนี่ยมีความใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นปัจจุบันอนาคตและในอนาคตช่างทอจะมีจำนวนน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าช่างทอปัจจุบันเป็นผู้สูงอายุประกอบกับช่างทอรุ่นใหม่มีจำนวนน้อยนะครับตอนนี้เราเห็นภาพที่ดีขึ้นนะครับเรามีช่างทอที่ไฟแรงนะครับมีไอเดียมีทักษะฝีมือมากขึ้นอยากที่จะให้ทุกท่านนะครับทั้งผู้ที่สนับสนุนแล้วก็ผู้บริโภคสนับสนุนช่างทอรุ่นใหม่มากๆนะครับเพื่อที่จะได้ทำให้เขาเห็นว่าสิ่งนี้มีอนาคตเป็นประกอบอาชีพได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นงานที่สืบสานด้วยความรักแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงชีพได้นี่จะเป็นปัจจัยที่สำคัญครับ
2: ปัจจุบันสีย้อมธรรมชาติได้รับความสนใจและมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งคุณภาพของสีจากธรรมชาตินั้นมีความสดและแตกต่างจากสีสังเคราะห์

ก็ยังเห็นได้ชัดแต่ที่สำคัญค่ะมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นจุดสำคัญที่สร้างกระแสอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาองค์ความรู้ท้องถิ่นในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีผ้าไทยใส่ให้สนุกได้ทุกวันจริงๆค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: เล็ก
1: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอน
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: กูไม่ใช้มึงกอบน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: อามานิโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่1กันยายน2569ค่ะเข้าสู่เดือนกันยายนวันแรกนะคะวันนี้ฝนก็ยังไม่พักเลยค่ะเพราะว่าไทยตอนบนในหลายพื้นที่นั้นเจอฝนค่อนข้างเยอะนะคะและที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือภาคอีสานค่ะเพราะว่าบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเลยค่ะสาเหตุของฝนในวันนี้นะคะก็มาจากร่องมรสุมที่ยังพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยยังมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะทำให้ไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักและบางพื้นที่ของภาคอีสานนั้นก็อาจจะมีฝนตกหนักมากด้วยสำหรับพายุโซนร้อนโซเดลนั้นไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่3ถึง4กันยายนนี้ดังนั้นใครที่มีแผนจะเดินทางนะคะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้ก็ยังต้องระวังนะคะโดยเฉพาะอันดามันตอนบนคลื่นสูง2ถึง3เมตรเลยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงได้มากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนนั้นมีคลื่นประมาณ2เมตรนะคะชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งด้วยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่12เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายนนี้ค่ะสาระสำคัญคือประเทศไทยยังมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคอีสานตอนบนและด้านตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกให้ระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะมาดูพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษวันนี้นะคะฝนตกหนักยังกระจายอยู่หลายจังหวัดของประเทศไทยตอนบน

พื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากที่แม่ฮ่องสอนตากนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีรวมถึงนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วค่ะพื้นที่เหล่านี้ต้องระวังฝนที่ตกหนักร่วมกับฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มได้ค่ะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะเริ่มที่ภาค

ุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนร้อยละ70ของพื้นที่เช่นกันนะคะและมีฝนตกหนักหลายจังหวัดส่วนที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คืออุบลราชธานีเพราะวันนี้มีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากบางพื้นที่ค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีส่วนภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่เช่นกันและมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ฝนน้อยกว่าประเทศไทยตอนบนนะคะมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองและพังงาค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ใครมีแผนเดินทางช่วงบ่ายถึงค่ำเตรียมรับมือกับฝนเอาไว้ด้วยค่ะเพราะว่าเรื่องฟ้าฝนเรานั้นอาจจะห้ามไม่ได้นะคะแต่ว่าเราเตรียมพร้อมได้ค่ะดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างและติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
0: มาที่นี่ล่ะ
3: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

0: ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
1: ไม่เป็นไรครับ
0: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
1: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
0: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
1: อ๋อเข้าใจค่ะ
0: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
1: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
0: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
1: ๆโชคดีครับ
0: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
1: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงที่อยู่นั่นไง
0: อะไรเหรอเฮ้ยคุณพระ
2: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาชนเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
1: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: โอ้
1: แหมแค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะครับปู
2: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: เอ้ย
3: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
3: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทน

0: ทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดี
1: อะคือมานะแบบตา
0: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
1: ฮะท่านปกป
0: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
2: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
3: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
0: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
1: ฮะท่านปกอง
0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
3: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
2: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
3: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
2: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
0: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอดีเอลทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
2: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้ามาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
0: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
2: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
3: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
2: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
0: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
2: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
3: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
2: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนในงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
0: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
0: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
2: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะ

0: ข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
1: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ DLTV
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
2: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
1: ปกป้อง DLTV ไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไม
2: ล่ะครับพ่อ
3: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
2: อ้าวพ
0: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
4: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
5: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
5: จัดไป
0: ให้พี่บัตรก็คือแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

่นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันได้แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

ปักเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องปักกายแห่งกรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: พราะว่าล็อกใจกับผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผมแค่มีอยู่กับเชิง
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของตระกูลเลยหลาน
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงทำผ้าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: ของมันแตกเลย

ความงามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: แล้ววันนี้เราจะไปไหนกันน่ะก็ตอนเนี้ยเราตามความสวยงามของยุคกรุงรัตนโกสินทร์อยู่ใช่มั้ยพี่ก็เลยคิดว่าจะพาไปดูสถาปัตยกรรมที่สุดจะยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆเลยไงอย่าบอกนะว่าเสาชิงช้าไม่ใช่เสาชิงช้าเราเห็นบ่อยแล้วแต่ที่จะพาไปวันนี้ก็คือโลหะปราสาทณวัดราชนัดดารามวรวิหารเป็นโลหะปราสาทแห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวในประเทศไทยที่สวยงามมากๆเลยรู้เปล่าโอ้โหแค่ฟังชื่อนี่ก็ตื่นเต้นมากแล้วอะอยากดูใช่ไหมอยากงั้นเราไปกันเลยดีกว่าป่ะไปงั้นไปเลยป่ะและนี่ก็คือวัดราชนัดดารามวรวิหารแล้วอยู่ไหนอะโลหะปราสาทอะใจเย็นก่อนเราจะเข้าไปชมเนี่ยเราต้องรอผู้เชี่ยวชาญอย่างตาลองแป๊บหนึ่งงั้นเดี๋ยวขอโทรหาตาลองแป๊บหนึ่งนะ
2: ได้
1: ๆฮัลโหลครับตาลองสวัสดีครับตอนนี้ผมถึงวัดแล้วครับอ๋อฝั่งตรงข้ามวัดเหรอครับได้ครับตาลองงั้นเดี๋ยวผมไปรับนะครับครับสวัสดีครับ
2: อยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนั้นใช่ไหม
1: ใช่อยู่ตรงนู้น
2: อ๋องั้นไปไปรับตาลองกันไป
3: นี่และนี่คือโลหะปราสาทไปดูกันไปดูกันโลหะปราสาทเนี่ยนะเป็นปราสาทแห่งแรกที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3แต่พอสร้างเสร็จแล้วก็เป็นเพียงปราสาทโกรนเท่านั้นเองนะหลังจากนั้นก็มีการบูรณะกันเรื่อยมาแต่ก็ยังคงโครงสร้างเดิมเอาไว้จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่9ในปีพ.ศ. 2506โลหะปราสาทถึงได้เสร็จสมบูรณ
1: ์โอ้โหถือว่าใช้เวลาสร้างนานมากๆเลยนะครับเนี่ย
3: ถูกต้องแล้ว AJ เพราะว่าโลหะปราสาทเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่วิจิตรและก็สวยงามแถมยังคงรูปแบบตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เอาไว้ก็เลยใช้เวลาสร้างนานกว่าปกติซะหน่อยต่อมาในปี2539จึงได้มีการบูรณะขึ้นอีกครั้งนึงก็เลยเป็นโลหะปราสาทที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในตอนนี้แหละ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยผมชอบมากๆเลยครับสวยงามมากเลยครับ
3: โลหะปราสาทเนี่ยมียอดทั้งหมดถึง37ยอดเลยนะ
1: 37ยอดเลยคร
3: ับใช่ซึ่งหมายถึงพระโพธิปักขิยธรรม37ประการหรือธรรมที่เกื้อกูลการตรัสรู้ภายในโลหะปราสาทเนี่ยเป็นช่องกรวงจากฐานตลอดยอดแกนกลางหลักเนี่ยเป็นซุงต้นใหญ่สูงถึงยอดปราสาทเลยโดยเจาะลำต้นตอกเป็นบันไดเวียนถึง67ขั้นนะ
1: โอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับเนี่ยตาลองข้อมูลนี่แน่นปึกเลยครับ
3: อ้าวแน่นอนอยู่แล้วลูกถ้าเป็นเรื่องของกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็ไม่มีพลาดอยู่แล้วอ้อนี่แล้วอีกอย่างที่นี่คือโลหะปราสาทที่เหลืออยู่แห่งสุดท้ายของโลกด้วยนะ
1: และนี่นะครับก็คือทั้งหมดของปราสาทสุดยอดสถาปัตยกรรมนะครับที่เป็นเอกลักษณ์และอยู่คู่กรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมและใครที่ยังไม่เคยมานะครับแนะนำเลยนะครับต้องหาเวลามาให้ได้สักครั้งหนึ่งนะครับณวัดราชนัดดารามวรวิหารนะครับพอมาถึงปุ๊บนะครับจะได้เห็นกับความยิ่งใหญ่และความสวยงามนะครับและประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมที่ใช้เวลาก่อสร้างถึง100ปีเลยนะครับเนี่ยและในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey วันนี้ผม AJ และผม JJ ครับและก็ตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ

ัดพระนอนเป็นวัดขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอรัญยิกนอกเมืองทางด้านทิศเหนือสิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดประกอบด้วยอุโบสถตั้งอยู่ตอนหน้าสุดลักษณะฐานอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าย่อมุมเป็นมุกทั้งด้านหน้าและด้านหลังรูปแบบของฐานอาคารเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ภายในอาคารยังปรากฏฐานชุกชีแต่องค์พระประธานหักพังหมดเสารับหลังคาเป็นเสาศิลาแรงแปดเหลี่ยมนอกฐานยังมีเสาศิลาแรงแปดเหลี่ยมหรือที่เรียกว่าพระไหลสำหรับรับชายคาที่ยื่นออกมาเลยผนังมีฐานใบเสมา8ฐานรอบอุโบสถใบเสมาสลักจากหินชนวนปัจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรมีการแกะสลักลวดลายประเภทลายพันธุ์พฤกษาลายดอกไม้อยู่ท่ามกลางเถาใบไม้และที่ขอบแกะสลักกระหนกปลายแหลมงดงามมากใบเสมาบางใบแกะสลักเป็นภาพบุคคลเล่าเรื่องรามเกียรติ์ตอนทรพีสู้กับสุครีพถัดจากอุโบสถไปทางด้านหลังเป็นวิหารพระนอนภายในวิหารยังเหลือแท่นประดิษฐานพระนอนองค์พระพังทลายจนหมดสิ้นเสาวิหารรองรับหลังคาเป็นเสาศิลาแรงสี่เหลี่ยมแท่งเดียวตลอดมีขนาดสูงใหญ่กว้างด้านละเมตรกว่าสูงประมาณ 4-5 เมตรจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองกำแพงเพชรเจดีย์ประธานอยู่ถัดจากวิหารไปทางด้านหลังหรือด้านตะวันตกเป็นเจดีย์ทรงกลมหรือทรงระฆังด้านหน้าทำเป็นซุ้มพระหรือมุกเล็กๆยื่นออกมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประพาสวัดแห่งนี้ทรงพระราชนิพนธ์ชมเชยไว้เป็นเจดีย์ที่มีส่วนทรงงดงามมาก

ทศกัณฐ์แค้นเหล่าเทวดาด้วยคิดว่าตัดสินคดีเข้าข้างพระรามจึงทำพิธีกาลาไฟโดยนำดินเจ็ดท่ามาผสมกันปั้นเป็นรูปเทวดาแล้วโยนเข้ากองไฟทำให้เทวดาเหล่านั้นต้องร้องรู้สึกเร่าร้อนดังไฟเผาพร้อมกันนั้นก็ทำพิธีรับหอกกบิลพัสดุ์ร้อนถึงพระอินทร์ต้องเข้าเฝ้าพระอิศวรเพื่อร้องทุกข์พระอิศวรจึงส่งเทพบุตรพาลีลงมาทำลายพิธีทั้งหมดทศกัณฐ์ผ่านป่าการที่มีคนมาทำลายพิธีได้นั้นเป็นเพราะพิเภกเป็นคนบอกจึงพุ่งหอกเข้าใส่พิเภกพระลักษณ์เห็นจึงเข้าป้องหอกกลับไปต้องพระลักษณ์แทนและสลบไปพิเภกได้รีบไปหายาที่เขาสัญญชีพสัญญีไปเอามูลโคของพระอิศวรสำหรับหินบดไปนำมาจากพญากาลนาคส่วนลูกหินต้องใช้หินที่ทศกัณฐ์ใช้หนุนนอนต่างหมอนเมื่อได้ยาแล้วพระลักษณ์ก็ฟื้นทศกัณฐ์ให้นึกแค้นใจเป็นยิ่งนักนางมนโทจึงเสนอจะทำพิธีสัญญชีพให้เพื่อจะได้น้ำทิพย์ไปใช้ชุบชีวิตวงญาติและเหล่าทหารแต่มีข้อแม้ว่าระหว่างทำพิธี7วัน7คืนนั้นห้ามทำการใดๆเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวโดยเด็ดขาดมนโททำพิธีแล้วให้มโหธรทยอยนำน้ำทิพย์ไปให้ทศกัณฐ์ที่สนามรบเมื่อทศกัณฐ์พรมน้ำทิพย์ลงพื้นดินบรรดายักษ์ที่ตายแล้วต่างก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาสู้รบกับพระรามพระลักษณ์พระรามต้องยิงศรเป็นข่ายล้อมปีศาจร้ายที่คืนชีพไว้แล้วให้หนุมานนิลนนท์และชมพูพานไปทำลายพิธีหุงน้ำทิพย์หนุมานจึงแปลงเป็นทศกัณฐ์เข้าไปหานางมนโทแล้วบอกให้เลิกทำพิธีเพราะชนะศึกแล้วและหลังจากได้ร่วมหลับนอนกับมนโทแล้วพิธีหุงน้ำทิพย์ก็ถูกทำลายลง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: กลมคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่นะคะในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากันค่ะเพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราค่ะEQ มีเพื่อนต่างศาสนาไหมครับ
1: มีครับมีเพื่อนนับถือศาสนาคริสต์ครับ
0: เหมือนคุณครูเลยตอนครูอายุเท่า EQ นะคะครูก็มีเพื่อนที่นับถือศาสนาคริสต์แล้วก็อิสลามเหมือนกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะมีความต่างในเรื่องของศาสนานะคะแต่ว่าเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ค่ะเพราะว่าทุกศาสนาเนี่ยสอนให้เราทำความดีค่ะEQลองดูทางนี้นะคะเป็นพระพุทธรูปนะคะตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยอันนี้เป็นองค์พระพิฆเนศเห็นไหม ถูกขุดค้นพบนะคะจากตอนที่บูรณาวัดนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสมัยอยุธยาเหมือนกันจะเห็นรูปร่างนะคะของรูปทรงขององค์พระเนี่ยที่แตกต่างกันฐานที่แตกต่างกันอันนี้ขึ้นอยู่กับสมัยด้วยแล้วอีคิวดูนั้นสิคิดว่านั้นคืออะไรคะ
1: เป็นที่ปั๊มพระหรือเปล่าครับ
0: ไม่ใช่ค่ะในสมัยก่อนนะคะอันนี้นะคะเราจะได้เห็นว่าปัจจุบันนะคะพระเนี่ยจะถูกเก็บไว้ในตลับใช่ไหมคะแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีตลับแบบสมัยนี้นะคะนี่ก็เลยจะเป็นแผงเก็บพระเครื่องนั่นเองค่ะและอันนี้นะคะก็เป็นลูกนิมิตเอกนะคะที่เป็นเครื่องกำหนดเขตนะคะฝังอยู่ไว้ใต้โบสถ์นั่นเอง
1: ครูครับว่าแต่พระพุทธศาสนานี่มีมาแล้วกี่ปีเหรอครับ
0: จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอายุ 2,500 ปี
1: ว่าแต่หลักฐานนั้นคืออะไรครับ
0: หลักฐานนั้นนะคะก็คือคำสอนนะคะที่ถูกสืบทอดต่อกันมาของพระพุทธเจ้านะคะหรือที่เราเรียกว่าพระไตรปิฎกค่ะนี่คิดอยากเห็นไหมว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมีรูปลักษณ์หน้าตาเป็นอย่างไร
1: อยากเห็นสิครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าเรามาดูทางด้านนี้กันเลยนี่คือตู้พระไตรปิฎกนะคะเห็นไหมมีเยอะไหม
1: เยอะมากค่ะ
0: จริงๆแล้วนี่มีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์เลยนะคะพระไตรปิฎกนะคะแบ่งออกเป็นนะคะ3หมวดหมู่ด้วยกันอย่างแรกเนี่ยคือพระวินัยปิฎกพระวินัยปิฎกนะคะคือคัมภีร์ที่รวบรวมกฎระเบียบข้อวินัยต่างๆนะคะของภิกษุสงฆ์และภิกษุณี

0: างที่2นะคะคือพระสูตรหรือพระสุตตันตปิฎกค่ะคือคัมภีร์ที่รวบรวมพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้านะคะในการแสดงธรรมเทศนานะคะณยังสถานที่ต่างๆมีเรื่องเล่าคือชาดกนั่นเองและอย่างที่3นะคะก็คือพระอภิธรรมปิฎกเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมหลักวิชาการต่างๆนะคะของพระพุทธเจ้าค่ะไม่เกี่ยวกับข้องกับบุคคลหรือว่าสถานที่ใดๆนั่นเองพระไตรปิฎกนะคะเป็นเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้านะคะในการที่เราจะสามารถนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ค่ะอีคิวอยากดูตู้พระไตรปิฎกด้านในไหมคะ
1: อยากดูค่ะ
0: ดีเลยค่ะวันนี้นะคะครูก็ได้เชิญพี่นะคะที่ประจำพิพิธภัณฑ์นี้มาอธิบายให้เราฟังเชิญเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ตู้นี้มีทั้งหมดกี่เล่มเหรอคะ
3: ครับผมตู้นี้มีทั้งหมดประมาณ80กว่าเล่ม
1: พี่ครับแล้วเราสามารถยืมไปอ่านได้ไหมครับแล้วก็มีคนเคยอ่านหมดไหมครับ
3: มีครับเช่นพระภิกษุสงฆ์ที่เรียนประเรียนธรรมหรือประชาชนผู้สนใจแล้วก็เราสามารถยืมไปอ่านได
0: ้แล้วทั้งหมดนี้ค่ะในตู้นี้เนี่ยแต่ละเล่มมีอายุประมาณเท่าไหร่อะคะ
3: แต่ละเล่มมีอายุประมาณ30กว่าปีครับผม
0: อายุมากกว่าอีคิวอีกนะ
1: ใช่ครับ
0: งั้นให้พี่ช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งค่ะว่าในตู้เนี่ยมีหลักธรรมอะไรบ้างค่ะ
3: ยกตัวอย่างนะครับพระวินัยปิฎกนะครับผมเขาจะว่าด้วยเรื่องของข้อปฏิบัติพระภิกษุสงฆ์เช่นพระภิกษุสงฆ์ต้องจำพรรษา3เดือนตลอดฤดูฝนจึงจะมีสิทธิ์รับการถวายผ้ากฐินได้ถ้าอยู่ไม่ครบ3เดือนต้องมีเหตุเช่นท่านไปต่างวัดโดยที่ไม่แจ้งผู้ปกครองอารามก็จะขาดสิทธิ์การรับกฐินนี้ตัวอย่างของพระวินัยปิฎกส่วนอันนี้เป็นของพระสูตรพระสูตรจะว่าด้วยเรื่องเช่นการปฏิบัติตามหลักธรรมในการดำเนินชีวิตยกตัวอย่างเช่นอาเสวนาจะพารนังปันทิตานังจะเสวนาคือยกตัวอย่างว่าบุคคลควรคบบัณฑิตไม่ควรคบคนพาลเพราะว่าการคบบัณฑิตเนี่ยจะชี้แนะทางในการปฏิบัติเช่นการทำบุญทำทานการรักษาศีลเป็นต้นแล้วก็เรื่องของพระอภิธรรมปิฎกจะเป็นว่าด้วยเรื่องของหลักธรรมวิชาการเช่นทรงยกตัวอย่างว่าตรัสแก่ภิกษุว่าสัพเพสังขาราอนิจจาแปลว่าสังขารทั้งหลายได้แก่รูปคือร่างกายแล้วก็นามคือจิตใจมันไม่เที่ยงมันมีความแปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยเช่นเวลาเราโกรธเรียกว่าอารมณ์เราเนี่ยมันก็ไม่ใช่นิ่งไม่ได้อยู่ที่อารมณ์โกรธอย่างเดียวหรือว่าถ้ายกตัวอย่างอย่างพื้นฐานคือเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้เป็นต้นครับผม
0: เป็นเรื่องของเหมือนหลักวิชาการล้วนๆเลยใช่ไหมคะดีมากเลยนะคะที่วันนี้ได้เราเรียนรู้ต้องขอขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของพระไตรปิฎกกับเรานะคะขอบคุณค่ะ
3: ครับผม
0: อีคิวเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้เรียนรู้เรื่องพระไตรปิฎกเป็นยังไงบ้างคะ
1: ดีครับทำให้ผมได้รู้นะคะว่าพระไตรปิฎกเนี่ยครับมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะคะครูเป็ดครับว่าแต่พระพุทธเจ้าเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาเองทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับ
0: ถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราต้องไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าเขียนขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าเกิดขึ้นในช่วงไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ
4: กว่า 2,500 ปีที่เรื่องราวความจริงอันยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าค้นพบเดินทางผ่านกาลเวลาเกิดปรัชญาคำสอนมากมายเพื่อหาหนทางสู่ความกระจ่างแจ้งแต่อะไรที่ทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้ายังคงยืนหยัดเป็นความจริงแท้ไปตลอดกาลบนเส้นทางแห่งศรัทธาชาวพุทธในอดีตปกป้องรักษาคำสอนเหล่านี้ให้ยังคงอยู่ได้อย่างไรจากชมพูทวีปคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าสู่เอเชียกลางแผ่ขยายสู่ดินแดนเอเชียตะวันออกและเทือกเขาฮิมาลัยเคลื่อนลงสู่เอเชียใต้ข้ามมหาสมุทรเข้าสู่แผ่นดินสุวรรณภูมิคำพีศักดิ์สิทธิ์ที่ค้นพบได้กลายเป็นบันทึกที่ทรงอิทธิพลที่สุดต่อวิถีชีวิตของชาวพุทธกว่าพันคนทั่วโลกบันทึกคำสอนที่เชื่อ

ในเวลาที่แสงแรกแตะฝั่งทาราอีกครั้งหมู่คนทั้งหลายผู้แหวกว่ายในทุกข์ต่างมุ่งแสวงหาความหลุดพ้นบ้างหาเครื่องยึดเหนี่ยวบ้างหาที่เกาะพิงหวังเพียงศรัทธาและเครื่องบูชาจะนำพาตัวเองข้ามสายน้ำไปยังดินแดนไร้ทุกข์ได้แต่มีมหาบุรุษผู้หนึ่งได้เคยกล่าวไว้ชนเหล่าใดจะข้ามห่วงน้ำแม้น้ำน้อยก็ย่อมต้องอาศัยเรือหรือแพข้ามไปแต่ผู้มีปัญญาแม้ปราศจากเรือหรือแพก็ข้ามได้ด้วยสะพานคืออริยมรรคอันประเสริฐ

อู่อารยธรรมอินเดียอันยิ่งใหญ่เป็นจุดกำเนิดศิลปวิทยาการความคิดความเชื่อและศาสนาในตระกูลพระเวสอยู่ผสมรวมกันยังมีสีสันในดินแดนแห่งนี้หากแต่เมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วมีเจ้าชายแห่งสักยวงศ์นามสิทธัตถะได้เฝ้ามองวัฏจักรชีวิตเกิดแก่เจ็บและตายเป็นวงจรแห่งทุกข์ที่ไม่ว่าจะราชาหรือยาจกมนุษย์ทุกคนต้องเผชิญต่อให้อ้อนวอนพระเจ้าเบื้องบนองค์ไหนก็ช่วยให้หลบหนีไม่ได้เมื่อเสด็จออกบวชส่งค้นหาหนทางแห่งการดับทุกข์ด้วยวิธีการต่างๆมากมายแต่ก็ไม่มีทางใดนำไปสู่คำตอบที่ใช่อย่างแท้จริงจนเมื่อพบกับเส้นทางสายกลางได้เข้าถึงความจริงอันมีอยู่เป็นอยู่ธรรมที่แท้ก็กระจ่างแจ้งแก่ใจโลกที่ไม่มีพระเจ้าผู้ดลบันดาลทุกสิ่งล้วนเกิดจากเหตุและปัจจัยเมื่อรู้เหตุแห่งทุกข์ทุกนั้นย่อมดับไปได้ด้วยตัวของเราเองอริยมรรคคือหนทางแห่งการดับทุกข์ทั้ง8เผยแพร่เป็นครั้งแรกให้กับเหล่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองสารนาธนับแต่นั้นมานามพุทธะหรือผู้ตื่นรู้ก็กระจายไปทั่วดินแดนช่วยนำทางสว่างให้ผู้คนที่ตามหาทางหลุดพ้น

ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรากว่า 2,500 ปีหลังพุทธกาลพระธรรมคำสอนคือหัวใจสำคัญที่สุดที่ทำให้ศาสนาพุทธยังคงอยู่ได้แม้ในยามที่พระพุทธองค์ล่วงลับไปแล้ว

0: ังโฆอุจจมติปันโนภะคะวะสาวกะสังโฆ
1: เส้นทางการดำรงรักษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ในยุคหลังพุทธกาลต้องเผชิญกับความท้าทายตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อมีพระสงฆ์คิดปฏิบัติผิดพระวินัยหลังพระพุทธเจ้าทรงจากไปเพียง7วันหมู่พระเถระที่ได้ฟังคำสอนจากพระพุทธองค์โดยตรงจึงได้จัดการประชุมขึ้นเป็นครั้งแรกที่กรุงราชคฤห์ในแคว้นมคธเพื่อรวบรวมคำสอนที่ต่างจดจำกันมาให้ถูกต้องแม่นยำด้วยการเปล่งเสียงพร้อมๆกันการสวดเช่นนี้เรียกว่าสังคายนาเกิดการจัดหมวดหมู่คำสอนขึ้นเป็น3กลุ่มคือพระวินัยว่าด้วยข้อวินัยต่างๆของภิกษุและภิกษุณีพระสูตรว่าด้วยเหตุการแสดงธรรมเทศนาที่ทรงมีกับบุคคลต่างๆและพระอภิธรรมว่าด้วยหลักธรรมล้วนๆทั้ง3หมวดนี้เรียกรวมว่าไตรปิฎกมีความหมายว่าตะกร้า3ใบถัดมาจากนั้นอีก100ปีก็มีเหตุให้ต้องสังคายนาพระไตรปิฎกเป็นครั้งที่2ที่กรุงเวสาลีแคว้นวัชชีเมื่อพบเห็นข้อย่อหย่อนในพระวินัยของภิกษุชาววัชชีจนทำให้คณะภิกษุผู้มีหลักการที่แตกต่างแยกตัวออกมาเป็นนิกายใหม่คือมหาสังคีกนิกายอันเป็นต้นกำเนิดของนิกายมหายานและเรียกคณะเดิมว่านิกายเถรวาทจนเมื่อถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชราชานักรบผู้ยิ่งใหญ่ผู้แผ่ขยายดินแดนได้กว้างใหญ่ไพศาลมากที่สุดในประวัติศาสตร์อินเดียพระองค์ได้ยุติการขยายอำนาจด้วยการเข่นฆ่าและหันมานับถือวิถีแห่งสันติทางพุทธศาสนาทำให้ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากการได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนี่เองที่ดึงดูดให้คนนอกศาสนาปลอมปนเข้ามาบวชและสร้างความสับสนให้กับหลักธรรมคำสอนจนต้องเกิดการสังคายนาพระไตรปิฎกเป็นครั้งที่3ขึ้นในพุทธศักราช234ที่เมืองปาตลีบุตรแคว้นมคธนับถึงเวลานี้หลักธรรมคำสอนก็ยังเผยแผ่ด้วยการท่องสวดจดจำสืบต่อกันมาโดยไม่บันทึกเป็นอักขระใดๆหลังเสร็จสิ้นการสังคายนาพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งพระธรรมทูต9สายไปประกาศพระศาสนาในดินแดนต่างๆทั่วอินเดียทั้งยังขึ้นเหนือไปยังแคชเมียร์และอัฟกานิสถานและลงใต้มายังศรีลังกาจดพม่าและไทยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมล็ดพันธุ์ของศาสนาพุทธก็ได้หว่านเพาะลงยังดินแดนต่างๆทั่วเอเชียเจริญงอกงามไปพร้อมๆกับการผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นจนเกิดเอกลักษณ์ชาวพุทธในแบบฉบับของตัวเองทว่าในช่วงเวลาที่พุทธศาสนาผลิบานอยู่ในต่างแดนเมื่อมองย้อนกลับมาที่ดินแดนต้นกำเนิดยังอินเดียในอีก 1,500 ปีถัดมาศาสนาพุทธที่เคยรุ่งเรืองกลับหายไปจนหมดสิ้นจนเหลือแต่เพียงเศษซากโบราณสถานหากพระธรรมทูต9สายของพระเจ้าอโศกคือหมุดหมายสำคัญเผยแผ่ศาสนาพุทธกระจายสู่โลกสิ่งที่เป็นภาพแทนความรุ่งเรืองถึงขีดสุดและความสูญสิ้นของศาสนาพุทธในอินเดียหลังยุคพุทธกาลได้ดีที่สุดนั่นก็คือนาลันทามหาวิหารจุดเริ่มต้นของนาลันทามหาวิหารยังไม่ปรากฏปีที่ชัดเจนแต่ทราบได้ว่าในสมัยราชวงศ์คุปตะมีการสร้างกำแพงล้อมรอบวิหาร6แห่งในราชคฤห์เข้าไว้ด้วยกันจนกลายเป็นมหาวิหารวัดในพระพุทธศาสนานั้นทำหน้าที่เสมือนโรงเรียนที่ฝึกฝนอบรมบุคคลให้เข้าถึงแก่นธรรมชีวิตของพระกับการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันอย่างแยกกันไม่ขาดเมื่อการเวลาผ่านไป นาลันทามหาวิหารจึงค่อยๆกลายมาเป็นศูนย์กลางการศึกษาศาสนาพุทธและศิลปวิทยาการหลากหลายแขนงที่พระและนักปราชญ์จากทั่วเอเชียต่างใฝ่ฝันพระถังซัมจั๋งพระนักปราชญ์ที่เดินทางข้ามดินแดนเพื่อมาคัดลอกพระไตรปิฎกกลับไปยังประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ถังได้บันทึกภาพความทรงจำของนาลันทาไว้ว่าพวกเขามาศึกษาขอความรู้ร่วมสัมมนาหลักพุทธธรรมอันลึกซึ้งพิสดารเป็นเช่นนี้สืบไปวันแล้ววันเล่าก็มีรู้เพียงพอเพื่อศึกษาเรียนรู้ให้สำเร็จลุล่วงจึงช่วยกันสอดส่องตักเตือนและช่วยเหลือกันทั้งผู้สูงอายุ

0: ผู้อ่อนวัยกว่าถ้าใครไม่พูดถึงเรื่องพุทธธรรมก็จะรู้สึกเหมือนโดดเดี่ยวไร้เพื่อนเกิดความละอายเป็นล้นพ้นบัณฑิตต่างแดนถ้าต้องการสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองก็ต้องเดินทางมาศึกษาไขปัญหาที่นี่จึงจะมีชื่อเสียงในภายหน้า
1: ปราชญ์ที่มาเรียนที่นาลันทากลับไปทำงานในภาครัฐด้วยเช่นกันมีทั้งในฝ่ายปกครองในฝ่ายกฎหมายในฝ่ายบริหารในฝ่ายการแพทย์จะเห็นได้ว่าความรู้จากนาลันทานั้นมีขอบเขตที่กว้างไกลหลากหลายสาขาทีเดียวเริ่มจากกฎหมายแพ่งการปกครองคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ดาราศาสตร์การแพทย์สันสกฤตไปจนถึงคัมภีร์พระเวทครอบคลุมแทบจะทุกสาขาทีเดียวนี่แหละก็คือต้นแบบของการเรียนรู้แบบบูรณาการในที่เดียว
0: ห้องเล็กๆในวิหารแต่ละหลังคือหอพักสำหรับนักศึกษาจากอินเดียและต่างประเทศทั้งจีนญี่ปุ่นเอเชียกลางทิเบตมองโกเลียสุมาตราที่ต่างเดินทางมายังนาลันทาเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาและวิชาความรู้อื่นๆกลับไปยังประเทศของตนในช่วงที่รุ่งเรืองถึงขีดสุดนาลันทามหาวิหารมีอาจารย์ 1,000 คนนักศึกษากว่า 10,000 คนเป็นความยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมกับความเสื่อมในเวลาต่อมาสาเหตุของความเสื่อมของนาลันทาเกิดจากหลายปัจจัยทั้งพระภิกษุที่ปราดเปรื่องมากระจุกตัวกันในที่เดียวก็ยิ่งทำให้วัดในชนบทอ่อนแอลงอีกทั้งช่วงหลังนาลันทาได้กลายมาเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแบบตันตระที่มีการผสมแนวคิดแบบฮินดูตันตระและไสยศาสตร์ก็ยิ่งทำให้ความเป็นพุทธอ่อนแอลงเรื่อยๆจนเมื่อกองทัพเติร์กได้เข้ามารุกรานชมพูทวีปในพุทธศตวรรษที่18นาลันทามหาวิหารถูกเผาทำลายจนย่อยยับเล่าขานกันว่าไฟที่เผาพระไตรปิฎกและคัมภีร์นับหมื่นนับพันในหอสมุดนาลันทาต้องใช้เวลากว่า3เดือนถึงจะมอดลงได้เมื่อประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปีของนาลันทามหาวิหารเดินทางมาถึงจุดจบศาสนาพุทธก็ได้สูญสิ้นไปจากชมพูทวีปด้วยเช่นกันเรื่องราวความรุ่งเรืองของสถาบันพุทธศาสนาจางหายไปกับกาลเวลาสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่มีเพียงซากเจดีย์และโบราณสถานที่กระจายตามที่ต่างๆทั่วอินเดียเท่านั้นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ช่วยให้คนในยุคปัจจุบันเห็นภาพศาสนาพุทธในยุคนาลันทาได้ชัดเจนมากขึ้นคือจดหมายเหตุการเดินทางสู่ตะวันตกของพระถังซัมจั๋งในพุทธศตวรรษที่12จดหมายเหตุฉบับนี้ทำหน้าที่เชื่อมศาสนาพุทธในอินเดียสู่ดินแดนตะวันออกไกลแต่ใครจะเชื่อว่าในอีก 1,000 ปีถัดมาเอกสารฉบับนี้ได้ทำหน้าที่นำศาสนาพุทธจากตะวันออกไกลกลับสู่อินเดียอีกครั้งรัฐบาลจีนในสมัยประธานาธิบดีโจเอินไหลได้ร่วมมือกับรัฐบาลอินเดียและรัฐพิหารริเริ่มโครงการก่อสร้างอนุสรณ์เสวียนจ้างในปีพุทธศักราช2500และได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2550เป็นการกระชับสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศโดยมีพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลางประติมากรรมพระถังซัมจั๋งขณะเดินทางไกลตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารที่สร้างตามอย่างสถาปัตยกรรมจีนบอกเล่าชีวประวัติและการเดินทางแห่งจิตวิญญาณของพระเสวียนจ้างหรือพระถังซัมจั๋งศิษย์เอกและปราชญ์ธรรมคนสำคัญที่นาลันทาภาคภูมิใจทั้งยังนำไตรปิฎกฉบับแปลภาษาจีนซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของพระถังซัมจั๋งกลับมาเก็บรักษาที่นี่ด้วยการเดินทางกลับมาของพระไตรปิฎกฉบับภาษาจีนในครั้งนี้ไม่เพียงปลุกเรื่องราวทางจิตวิญญาณของนาลันทาโบราณขึ้นมาอีกครั้งแต่ยังทำให้เกิดแนวคิดนาลันทาเรเนซองส์แนวคิดที่มุ่งฟื้นฟู

0: มหาวิทยาลัยนาลันทาขึ้นมาใหม่เพื่อให้นาลันทากลับมาเป็นศูนย์กลางศิลปะวิทยาการของเอเชียอีกครั้ง
1: ทีนี้อีคิวรู้หรือยังคะว่าทำไมพระพุทธศาสนาเนี่ยจึงมีอายุยืนยาวมากกว่า 2,500 ปี
2: เพราะมีคนสืบทอดสืบต่อกันมาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วการสืบทอดพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะไม่ได้จำกัดอยู่แค่เป็นหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์หรือว่าภิกษุณีเท่านั้นนะคะแต่ยังถือเป็นหน้าที่ของชาวไทยทุกคนนะคะที่นับถือศาสนาพุทธนะคะควรที่จะช่วยกันสืบทอดศาสนาอีกด้วยค่ะ
2: ครูเป็ดครับแล้วศาสนาอื่นเขามีแบบศาสนาเราไหมครับ
1: มีค่ะอย่างเช่นศาสนาอิสลามนะคะก็จะมีการรวบรวมคำสอนนะคะที่เรียกว่าคัมภีร์อัลกุรอานค่ะและศาสนาคริสต์นะคะก็จะมีการรวบรวมคำสอนนะคะที่เรียกว่าคัมภีร์ไบเบิลและศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะก็จะมีคัมภีร์พระเวทค่ะEQ เริ่มหิวหรือยังคะ
2: เริ่มหิวแล้วครับ
1: โอเคดีเลยงั้นเดี๋ยวก่อนกลับบ้านนะเดี๋ยวครูจะพาไปนั่งรถนะคะชมเมืองแล้วก็หาของอร่อยๆกันดีไหมคะ
2: ดีครับ
1: งั้นไปกันเลยค่ะ

0: ะ
1: 40บาท
0: ไข่นกกระทา
1: อันนี้ใช่มั้ยคะ
0: ลมมิกกินลมมิกเลยป่ะหรือว่าดามิกเลยนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเอาเลย
1: ใส่น้ำจิ้มเลยนะคะ
0: ใส่น้ำจิ้มเลยค่ะน่ากินมากเลยถือมาแล้วแบบยังหอมมาก
2: กูชิมไหมครับ
0: ได้เดี๋ยวกูขอชิมบาร์บีคิวนะ

0: EQ วันนี้ได้มาเที่ยวกับครูสนุกมากเลยครับสนุกยังไงบ้างคะ
1: สนุกที่ได้นั่งรถตุ๊กๆนะครับไปกินของอร่อยๆครับ
0: แล้วนอกจากนี้เราก็ยังได้เรียนรู้เรื่องของพระไตรปิฎกอีกด้วยถูกไหมคะยังได้เห็นพระไตรปิฎกของจริงอีกด้วยนะคะก่อนทิ้งท้ายและจากกันไปนะคะครูขอฝากไว้นิดนึงนะคะว่าทุกศาสนานะคะมีหลักยึดอันเดียวกันนะคะก็คือทุกศาสนาเนี่ยสอนให้เราทุกคนทำความดีนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะและในตอนต่อไปนะคะครูเป็ดนะคะจะพาไปสัมผัสประสบการณ์แบบไหนได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: บ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: นี่คือกรุงเทพมหานครเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า10ล้านคนและผมก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นผมเองมีความรู้สึกนึกคิดกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวผมเลือกที่จะบันทึกเรื่องราวเก็บเกี่ยวถ้อยคำนำมาร้อยเรียงก่อนจะส่งต่อสู่สายตาของคุณผู้ชมในรูปแบบสารคดีเพื่อเพราะมีความปรารถนาที่จะเห็นความงดงามเกิดขึ้นณที่แห่งนี้ที่นี่บ้านเรา
1: ผมก็มีความคิดนะที่จะปลูกผักกินเองนะเพราะว่าการปลูกผักกินเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ
2: เราอยากปลูกผักกินเองเพราะว่าหนึ่งความสังคิดสองคือเราไปซื้อเขากินเนี่ยเราไม่รู้ว่าผักเข้ามาจากไหนสกปรกหรือสะอาด
3: เวลาปลูกผักกินเองอะนะมันปลอดสารพิษใช่ไหมเราไม่ได้ฉีดยงฉีดยาเรากินเราก็ไม่ได้คิดว่ากลัวโรคกลัวภัยอะไรใช่ไหมล่ะ
4: เราไปตลาดมั่งเรามีแปลงเม็ดผักอะไรเราก็มาปลูกเป็นผักสวนครัวของเราเล็กๆหน้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านมาขอกินได
5: ้เคยมีความคิดจะปลูกผักกินเองแต่ว่าไม่มีสถานที่มันเป็นตึกแถวมันต้องทำมาหากินแบบนั้นค่ะ
6: ที่บ้านก็ส่วนมากจะเป็นปลูกพวกไม้ประดับอะค่ะก็เลยแบบว่ากลัวแบบว่าดินมันไม่เหมาะที่จะปลูกพืชผักสวนครัวอะไรประมาณนี้ค่ะ
7: ก็ไม่ต้องไปหาส่วนประกอบส่วนผสมที่เราจะต้องมาทำเองที่เราจะต้องแบบกว่าจะเป็นกับข้าวออกมาอย่างนึงชิ้นนึงอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับเราหาได้สะดวกในตามทั่วๆไปใช่ไหมคะพี่ก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ให้ความสนใจเราจะต้องปลูกเองเพื่อสุขภาพเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
0: จากการสอบถามความเป็นไปได้ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองกับคนเมืองจำนวนหนึ่งผมก็ได้รับคำตอบที่มีทั้งความสนใจและไม่สนใจซึ่งนั่นก็เป็นภาพสะท้อนของสังคมแห่งความหลากหลายในเมืองนี้แต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทำอาหารกินเองน่าจะทำให้เราสามารถลดทอนการพึ่งพิงจากระบบการผลิตอาหารโดยกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลงได้บ้างผมจึงชักชวนให้คนเมืองอย่างเธอคนนี้ซึ่งมีชื่อว่าตู่รุ่งฤดีมาเข้าร่วมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักกลุ่มสมาชิกของคนที่มีความสนใจด้านการปลูกผักการทำอาหารและการพึ่งพาตนเองซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่บนโลกออนไลน์มากกว่า 40,000 คนโดยภารกิจแรกหลังจากที่เธอได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกก็คือการตัดสินใจที่จะปลูกถั่วงอกเพิ่มอีก1อย่างจากเดิมนั้นเธอมีต้นโหระพาและมะเขือ

0: ยู่ก่อนแล้ว
1: อย่างขั้นตอนการปลูกถั่วงอกนะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ยเอาถั่วเขียวไปแช่น้ำค้างคืนไว้1คืนแล้วขวดที่จะเอามาปลูกเนี่ยก็คือขวดน้ำที่เรากินนี่แหละแล้วก็มาทำการกรีดนะคะด้วยการเนี่ยคัตเตอร์กรีดไปยาวไปตรงนี้เปิดเอาไว้ใส่ถั่วเอาไว้เติมน้ำรดน้ำทุกวันแล้วที่ก้นของมันก็เจาะรูเอาไว้2แถวแถวละ6รูแล้วก็เอาขวดใส่ไปในกล่องโฟมหรือกล่องอะไรก็ได้ที่ไม่ให้แสงมันสามารถเข้าถึง
0: ส่วนที่นี่คือบ้านของพี่กุลครับพี่กุลเป็นหนึ่งในแอดมินกลุ่มที่ทำหน้าที่ดูแลสมาชิกกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักบนโลกออนไลน์ผมมาที่บ้านของพี่กุลก็เพื่อที่จะพูดคุยกับเธอในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของตัวพี่กุลเองรวมทั้งจุดเริ่มต้นของกลุ่มเรื่อยไปจนถึงกิจกรรมต่างๆที่เรียกได้ว่าวันนี้กล้าออกไปไกลมากกว่าแค่การพูดคุยกันบนหน้าจอสี่เหลี่ยมเท่านั้น
2: เรื่องกลุ่มเมื่อคนเมืองอ่ะมันตั้งก่อนน้ำท่วมปี54นะคะเป็นปีแรกของสวนผักคนเมืองแต่ด้วยความที่กลุ่มนี้หัวหน้ากลุ่มคนตั้งนี่ก็คือคุณฤทธิ์คุณสุภฤทธิ์เนี่ยเขาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีไอเดียว่าเอ้ยแทนที่เราจะต้องมานั่งรถมาคุยกันเนี่ยมันไม่สะดวกเขาก็เลยเปิดกลุ่ม Facebook ขึ้นมาแล้วก็เป็นการคุยกันใน Facebook ส่วนพี่ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มกับเขาแต่เราเริ่มเห็นปัญหาแล้วล่ะว่าเสาร์อาทิตย์เราว่าเราก็เข้าห้างไปซื้อผักมากินมันเจอผักมะเขือแตงกวาคะน้ากวางตุ้งเจอผักยังไม่กี่อย่างผักที่เราเคยกินเด็กๆอ่ะมันหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้จากพื้นฐานดั้งเดิมที่เราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วเลยเราต้องก็ปรับตัวเองมาปลูกผักแล้วก็เริ่มเสาร์อาทิตย์ก็สนใจหาความรู้เรื่องการปลูกผักก็เข้าไปใน Facebook ก็ไปเจอแล้วจากการที่เราทำอย่างนี้มานานๆพอดีคุณสุภฤทธิ์ที่เขาเป็นแอดมินกลุ่มเขาไม่ว่างไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยบอกป้าเดี๋ยวเราเป็นแอดมินให้ก็เลยเข้ามาช่วยในการเป็นแอดมินกลุ่มแล้วก็สมาชิกเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยคนเดียวก็ไม่ไหวก็มีสมาชิกกลุ่มมีแอดมินอีกคนนึงมาช่วยก็ตกลงในกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักก็มีแอดมิน3คนกลุ่มนี้ก็เติบโตมาแบบนี้มันไม่ได้ถูกวางแผนจัดตั้งไม่ได้มีอะไรมีโครงหลักๆมีเป้าหมายหลักอันเดียวคือ1เริ่มต้นแล้วก็อยากปลูกของคนเมืองอยากปลูกผักนอกจากการปลูกผักแล้วเป็นการปลูกผักการทำเพื่อพึ่งพาตนเองแล้วก็มาสู่เรื่องของการทำอาหารกินเองผักที่ปลูกอ้าวเอามากินกินยังไงปลูกแล้วกินยังไงก็ต่อความรู้ต่อมาทำสบู่แล้วก็เริ่มมีการสอนเรื่องทำสบู่ทำน้ำยาเนปประสงค์จากสมุนไพรจากผักที่เราปลูกแล้วมันเหลือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหลือในฤดูที่มันมีมะกรูดเยอะเอาทำอะไรเอามาต่อยอดมันก็เลยเกิดเป็นองค์ความรู้ว่ากลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักที่ชื่ออย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องของการปลูกผักแล้วก็การพึ่งพาตนเอง
0: ผมคุยกับพี่กุลจนได้เวลาอาหารเที่ยงและก็แน่นอนว่าเมื่อเราอยู่ในบ้านของแอดมินกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักแล้วพี่กุลก็ไม่พลาดที่จะนำผักจากสวนหน้าบ้านมาปรุงอาหารให้กับผู้มาเยือนอย่างผมได้ลิ้มลอง

0: พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่อคติหรือเปล่าต้องถามนะแต่ถ้าถามว่าพี่เนี่ยพี่จะรู้ว่าหนึ่งรสชาติมันเข้มข้นต่างกันถ้าขมก็จะขมกว่าขมกว่าแข็งกว่ากระด้างกว่าแต่นั่นเป็นเพราะว่ามันมีธาตุอาหารสูงกว่ามันมีไฟเบอร์ที่มากกว่ามีครั้งหนึ่งที่เราลองทำเอาผักเคมีที่ได้โลโก้คิวเลยนะอาหารที่แบบเป็นผักเคมีนะปลูกแบบวิธีเคมีนะกับผักที่ปลูกด้วยอินทรีย์นะเอากะหล่ำปลีมาผ่าหัวเนี่ยปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจังหวะบังเอิญหรือเปล่าหรือไงแต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะเขาก็ซื้อมาปุ๊บมาผ่าปุ๊บผักที่ปลูกแบบดินอินทรีย์ค่อยๆปล่อยให้มันโตเนี่ยชั้นของตัวผักกะหล่ำปลีเนี่ยมันจะซ้อนกันแน่นกว่าผักที่ปลูกแบบปุ๋ยอ่ะที่ใช้แบบเป็นผักแก๊ปที่ปลอดภัยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคือมันก็จะโปร่งกว่าเพราะว่าจะแน่นความแน่นต่างแล้วก็เวลาถ้าเราเห็นสังเกตว่าเส้นของไฟเบอร์กะของมันอ่ะก็จะมีน้อยกว่าถ้าอยากรู้ก็ลองมีวิธีเดียวก็ไม่เชื่อก็ได้แต่พี่ท้าให้ลอง
1: และจากการที่ผมได้ร่วมกินข้าวกับพี่กุลในมื้อนี้ก็ทำให้ผมได้รับรู้ถึงความกรอบความสดอร่อยและมั่นใจได้เลยว่าผักที่ผมกินเข้าไปนั้นมันจะปราศจากสารพิษหลังจากอิ่มหนำกันเรียบร้อยพี่กุลก็เริ่มกลับมาทำหน้าที่ของแอดมินกลุ่มอีกรอบและผมก็ใช้เวลาเดียวกันนี้สนทนากับพี่กุลถึงกิจกรรมหลักของกลุ่มที่เรียกกันว่ากินข้าวในสวน
0: เรื่องกิจกรรมกินข้าวในสวนจริงๆประเด็นหลักๆมันคือเรื่องของการที่เราไปพบปะแลกเปลี่ยนกันเรื่องการปลูกผักนะประเด็นหลักจริงๆเลยนะแต่ส่วนเรื่องประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆมันเป็นประเด็นรองแล้วเป็นความอันนี้พี่ว่าบางทีก็มองว่าเป็นความส่วนตัวด้วยประเด็นที่เราเองสนใจเป็นส่วนตัวแล้วก็ถือโอกาสจังหวะนี้เป็นการใช้ก็คือหนึ่งขยะเนี่ยมันต้องเริ่มคือแทนจะคิดว่าทิ้งแล้วแยกจะเป็นเรื่องของการลดตั้งแต่ใช้เริ่มทีเดียวการเตรียมอาหารอะไรจริงๆก็เน้นแค่ว่าเตรียมแค่เราไปกินแล้วก็เผื่อเพื่อนอีกนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เวลาเตรียมก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยแล้วทุกคนก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นอาหารที่เหลือก็เราก็ค่อยๆพยายามปรับตัวอยู่ว่าทำอย่างไรจะหาพอดีตอนนี้เป็นช่วงของการที่เราจะพยายามหาจุดสมดุลความพอดี
2: แล้วจริงๆเป้าหมายเราอยากเห็นอะไรครับ
0: เราอยากเห็นนะจริงๆก็เป็นอันนี้เราอยากเห็นเรื่องการพึ่งพาตัวเองหรือเรามีส่วนขับเคลื่อนในเรื่องของความมั่นคงเรื่องอาหารเรื่องอะไรที่มันกระทบกับชีวิตอยู่ของพวกเราพี่ก็อยากให้กลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเนี่ยมันสามารถมีพลังเป็นเสียงที่จะทำอะไรได้ในลักษณะนี้ก็ไม่คิดในเชิงว่ามันจะไปช่วยเรื่องนโยบายนะแต่คิดว่าคนเล็กๆรวมๆกันเนี่ยไม่ต้องนโยบายไม่ต้องราชการไม่ต้องอะไรหรอกพวกเราเองนี่แหละช่วยกันทำกันรักกันขับเคลื่อนกันในกลุ่มนี่แหละเราอยากได้อะไรอะทำกันแหนะในกลุ่มของเรานี่แหละแล้วก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆไปของมันเองมันจะเกิดสนุกของมันไปเองมันจะกระจายของมันไปเองแล้วพี่มองอะไรอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากทำประเด็นต่างๆในกลุ่มของเราให้เคลียร์ให้ชัดก่อนแล้วเราก็ทำไปเราปลูกผักปลูกมิตรภาพให้ได้จริงๆมิตรภาพบนความแตกต่างบนความไม่เหมือนกันบนความคิดต่างถ้าเราทำตรงนี้ได้ในกลุ่มเนี่ยถ้า 40,000 คนแล้วอยู่อย่างเงี้ยกันได้เนี่ยเดี๋ยวก็ขยายไปได้ก็ค่อยไปสู่ความกว้าง
1: เมื่อวันที่กิจกรรมกินข้าวในสวนของกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเดินทางมาถึงตู่ก็เริ่มเด็ดใบโหระพาที่ปลูกไว้ริมระเบียง
3: ก็วันนี้นะคะมาเด็ดโหระพาเพื่อที่จะเอาไปเป็นผักที่กินแกล้มกับก๋วยเตี๋ยวยำจะเอาไปงานกินข้าวในสวนนะคะ
1: ก่อนที่จะมาดูถั่วงอกที่เธอเพาะไว้เมื่อหลายวันก่อนแน่นอนว่ามันโตและเยอะมากพอที่จะทำอาหารให้ทั้งตัวเองและเพื่อนใหม่ที่เธอจะเจอในวันนี้

0: และเมื่ออาหารถูกปรุงเสร็จเรียบร้อยเธอก็พร้อมที่จะออกเดินทาง
1: สวัสดีค่ะพี่ตูนนี่หนูตู่นะคะพี่ที่เพิ่งเข้าไปในกลุ่มคนเงินอยากปลูกผักที่เพาะถั่วงอกอะค่ะพอดีว่าหนูไม่เคยไปงานกินข้าวในสวนอะค่ะหนูอยากรู้ว่ามันจัดพื้นที่อยู่ตรงบริเวณไหนคะ
0: สำหรับงานกินข้าวในสวนจะจัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ1ครั้งที่สวนโมกกรุงเทพแห่งนี้โดยจะใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ที่3ของแต่ละเดือนเป็นวันนัดหมายส่วนกิจกรรมนั้นนอกจากจะเป็นการแบ่งปันอาหารกันรับประทานแล้วก็ยังเป็นเสมือนพื้นที่เปิดสาธารณะที่ผู้คนจากทั่วสารทิศจะมาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกพืชผักหรือจะมาทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันตามที่มี

0: การนัดหมายไว้แล้วล่วงหน้านอกจากตู่ซึ่งครั้งนี้มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกแล้วลองกองพุทธิพรสัตยธรรมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกัน
1: ถ้าเป็นในกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นได้ว่าเออยังไม่สนิทกันหรืออะไรแต่ว่าลองกองรู้สึกว่าเหมือนจะมีสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันละลายความรู้สึกเหล่านั้นนะมันเหมือนไม่มีคำแพงตรงนั้นนะคะพอมาถึงทุกคนแบบยินดีต้อนรับทุกคนแบบทักทายปราศรัยถามไทยว่าเป็นใครมาจากไหนเคยเห็นแต่รูปเล็กๆในช่องนะคะแต่พอตรงนี้มันเห็นหน้าจริงแล้วก็ได้สัมผัสตัวตนเขาจริงๆรู้สึกว่าทุกคนยินดีเหมือนจะแชร์เหมือนจะแลกเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ดีมาก
0: ไม่เพียงแต่สมาชิกรุ่นใหม่ยังมีสมาชิกรุ่นใหญ่อย่างพี่ป้อมสมาชิกผู้เป็นคนที่คิดชื่อกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักซึ่งวันนี้พี่ป้อมก็มองเห็นพัฒนาการและประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายโดยทั้งหมดนั้นก็สอดคล้องไปกับความขวัญประจำกลุ่มที่ว่าปลูกผักปลูกมิตรภาพ
2: อาหารเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นการเชื่อมความรู้สึกที่น่าจะสนิทสนมกันได้เร็วขึ้นกับเรื่องอาหารเพราะว่าถ้าคนปลูกผักเนี่ยต้องทำอาหารได้อาจจะพูดคุยเรื่องตำราอาหารอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะคือส่วนหนึ่งที่ทำใหการพูดคุยได้สนิทชิดเชื้อได้เร็วขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งได้มากขึ้นแล้วก็สอบถามการปลูกผักได้ปลูกยังไงทำไมถึงปลูกงามจังฉันเขาปลูกแล้วไม่ดีเลยนั่นแหละคือทำให้มันได้อารมณ์ของการพูดคุยดีกว่าข้างนอกในเฟซบุ๊ก
3: แต่กินแล้วมันกรอบมากเลยนะ
4: ใช่ที่มันต้องน่าจะหวานนะ
3: มันไม่ค่อยหวานแบบหวานแหลมอะค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบ
4: โรย
3: หวานเจือจาง
4: โรยไอ้เปลือกไข่เอาเปลือกไข่เล็กๆตามให้เล็กๆนะหรือว่ากะปิก็ได้ให้เล็กๆแล้วโรยข้างหน้ามัน
3: ไม่เปรี้ยวบอกให้คุณกิ่งเอาเสียบให้ใครที่เหลือมะเขือเทศช่วยคุณกิ่งเอานี่มาเลย
4: แล้วก็อย่างนี้ก็คือกินน้ำเต้าหู้ไหม
3: กินค่ะ
4: ล้างถุงน้ำเต้าหู้แล้วก็เท
2: เพื่อนๆที่มาเนี่ยไม่เคยเห็นหน้ากันเลยแต่ว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยอย่างพอเริ่มจัดโต๊ะเนี่ยเขาจะกุลีกิจอยกโต๊ะมาให้หาเสือมาให้ช่วยทำโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะคะบางทีสามีซึ่งไม่ออกงานที่ไหนเลยนะคะแต่ว่าภรรยาเนี่ยเป็นเพื่อนใน Facebook ของกลุ่มเมื่อคนเมืองเนี่ยจะมากินข้าวเนี่ยก็ต้องมาด้วยพอมาแล้วกลายเป็นว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็แบบติดสอบให้ตามมาตลอดเลยแล้วก็กลายเป็นเพื่อนของเราไปโดยปริยายกลายเป็นว่าเหมือนเราเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นมาแล้วแล้วก็เพื่อนๆที่มาเนี่ยการแบ่งปันเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการหอบของหอบขามกอใหญ่จากสุพรรณบุรีบางคนมาแบบพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยจากต่างจังหวัดจากสระบุรีมาเพื่อมากินข้าวมื้อเดียวอ่ะแล้วก็ต้องขับรถกลับบ้านเนี่ยนี่คือความประทับใจว่าเขามีความตั้งใจที่จะมาหาเรามาร่วมกิจกรรมกับเราอาจจะมาเพื่อไม่ได้หวังว่าฉันจะต้องเอาอะไรกลับไปนะคะแต่เขาต้องการมาแค่ว่าได้มาเจอเพื่อนมาพูดคุยมากินอาหารร่วมกันทํากับข้าวที่เขาทํามาให้แล้วก็มาทานอาหารของเพื่อนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันซึ้งในน้ำใจของเพื่อนๆนะคะ
0: เช่นเดียวกับพี่ธรชาวจังหวัดตรังซึ่งเล่าให้ผมฟังว่าทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมกินข้าวในสวนเขาจะคิดถึงบรรยากาศการกินข้าวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวคนไทยในครั้งอดีต
5: ก็วันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะม่วงนะครับและอันที่สองก็คือเรามีมะเฟืองแล้วก็อันที่สามเรามีมะตูมแขกนะครับผมจริงๆก็เป็นคนใต้ครับนะครับผมอยู่จังหวัดตรังนะครับแล้วก็มาอยู่กรุงเทพจริงๆก็ตั้งแต่ปี38จริงๆถามว่าถ้ากินข้าวในสวนบรรยากาศกลับไหมเนี่ยผมว่าใช่เลยนะคือคนสมัยก่อนมันเกิดการแบ่งปันนะครับคนสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้แบ่งปันนะครับไม่ได้แบ่งปันและต่างคนก็ต่างอยู่กันนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงใครแต่พอมากินข้าวในสวนเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าดีขึ้นมันเกิดการแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้เพื่อนฝูงมีอะไรก็มากินกัน
0: ส่วนพี่ออสหรือที่มีชื่อจริงว่าประเสริฐสุขนั้นก็มองเห็นประโยชน์ของการสื่อสารบนพื้นที่สาธารณะที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน
6: ในโลก Facebook เราไม่จำเป็นจะต้องโปรไฟล์ชื่อเราไม่จำเป็นต้องโปรไฟล์หน้าตาเราเราจะใช้อะไรก็ได้เป็นแทนตัวเราแต่ว่าเรา สื่อสารกันด้วยเรื่องท้องกันก็คือเรื่องต้นไม้เรื่องที่เราชอบเรื่องการใช้ชีวิตแต่ว่ามันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นถึงเวลาแล้วเนี่ยการพบปะสังสรรค์กันเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้จริงๆว่าคนนี้ตัวตนเป็นอย่างไรคนนี้ชอบอะไรคนนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราบ้างปกติคนปลูกต้นไม้เราเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยเราปลูกได้ดีเราก็ถ้าคนที่เขามาเขาเห็นว่าเราปลูกดีแล้วเขาอยากปลูกบ้างเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ส่งต่อให้กับคนอื่นได้ไม่งั้นเราถ้าเราปลูกแล้วถึงจุดนึงแล้วที่เราเต็มเราก็ต้องทิ้งไม่เกิดประโยชน์การที่ให้เพื่อนเราได้ปลูกในสิ่งที่เราปลูกหรือไม่เพื่อนเราปลูกแล้วเราอยากปลูกในสิ่งที่เขาปลูกเราไม่ต้องซื้อของพวกนี้สามารถเจือจานกันได้
0: ขณะที่แอดมินกลุ่มอย่างพี่กุลก็รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งที่มีมิตรภาพใหม่งอกงามขึ้นผ่านกิจกรรมและการพูดคุยในพื้นที่สาธารณะทั้งบนโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริง
7: ก็วันนี้ที่น่าสนใจก็คือมีสมาชิกใหม่หลายคนที่เพิ่งเคยมาครั้งนี้ก็รู้สึกและโดยส่วนตัวเองก็รู้สึกกลมกลืนยังเลยคราวนี้ไม่ได้รู้สึกมีใครแปลกแยกทุกคนดูกลมกลืนที่มากกว่านั้นก็คือสมาชิกที่เดินไปเดินมาในสวนโมกแล้วเดินมาดูว่าเราทำอะไรกันก็เข้ามาแจมโดยที่เราเองโดยกลุ่มเราเองเราก็ถือว่าเรามาใช้พื้นที่สาธารณะเนาะเราก็เป็นความสาธารณะจริงคือเราเปิดสำหรับทุกๆคนที่ใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วก็มีใจกว้างมารับเราก็รับทุกคน
0: จากการที่ผมชักชวนให้ตู่รุ่งฤดีมาเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักในครั้งนี้ทำให้ผมมองเห็นความหวังและความเป็นไปได้ที่คนในเมืองอย่างเช่นเธอจะสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางด้านเวลาสถานะสถานที่หรือความไม่พร้อมประการใดก็ตามแต่และเริ่มหันมาลงมือปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆในวันนี้แต่นั้นก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีหากเราต้องเผชิญกับวิกฤตความมั่นคงทางอาหารในวันข้างหน้า
8: สำหรับบรรยากาศในการกินข้าวในสวนวันนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็ทุกคนนะคะไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเปิดใจพูดคุยรู้จักกันนะคะอย่างตู่เนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่มาพี่ๆทุกคนก็ทักทายพูดคุยกันถามสารทุกข์สุขดิบกันไม่รู้จักเราเลยก็เอาเมล็ดพันธุ์มาให้เอาของฝากจากที่สวนมาให้ชวนกินผลิตภัณฑ์ที่ทำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขารู้สึกว่าดีจังเลยนะมันเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการอะไรจากเราเป็นกลุ่มที่พูดจาภาษาเดียวกันไม่ได้หวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วก็ชวนกันกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งความรู้สึกในการกินข้าวแบบนี้เนี่ยมันนึกถึงอดีตที่สมัยวัยเด็กเนี่ยค่ะน้าป้าอาทำกับข้าวทำแกงมาแล้วก็นั่งกินรวมกันซึ่งปัจจุบันสมัยนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวเราหันมาใช้ชีวิตคนเดียวมันจะขาดช่วงชีวิตตรงนี้ไปแม้แต่ในครอบครัวยังกินข้าวใครกินข้าวมันเลยแต่วันนี้เนี่ยทุกคนที่มากินข้าวรวมกันเนี่ยไม่ได้เป็นครอบครัวกันแต่เป็นครอบครัวในโลกออนไลน์ที่คุยกันนัดกันรู้จักกันเพราะการปลูกผัก
0: และนี่ก็คือเรื่องราวความงามจากการปลูกผักและปลูกภาพระหว่างผู้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่โดยณเวลานี้การส่งต่อทั้งมิตรภาพและเมล็ดผักก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องและคู่ขนานกันไปทั้งโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผลิตขึ้นจากมุมมองของเราที่นี่บ้านเรา

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

กปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: นี่ไงนี่นะแม
1: ่จ้ะ
0: ประมาณนี
1: ้ประมาณนี
0: ้เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดือเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วไหมเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม
1: ่
0: ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาละหน้าน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือ
0: พอ
1: รถมันจะลงไม่ได้
0: ลงไม่ได้
1: ร่างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่กูยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวบายทั้งคู่
1: ได
0: ้นะ
1: ไม่เป็นไร
0: ส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะได้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงนี่มันพิเศษยังไงแม
1: ่ดินนะคะนี่ดิน
0: จ้ะ
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตะลิ่งถึงทางฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โ
1: อ้คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมามันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะคะเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้นะจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก
1: ่ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ
1: ๋อใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: อ๋อครับนี่งามนะแม่นะอันนี
1: ้ใช่งามมากเลย
0: นี่บรอกโคลีริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินตรงไปเลย
0: เอาเลยครับ
1: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนได้บ้างจ๊ะ
1: นี่ค่ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
1: ใ
0: ช่วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
1: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วน

0: และช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
1: ขายแต่คนกรุงเทพมาซื้อไปเลยเหรอ
0: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยเห็นไหมโชว์เลย
2: ได้เลย
0: ปลอดสารจริง
2: ไม่ปลอดสารอยู่แล้ว
0: รู้สึกเป็นไงความรู้สึก
1: ไม่เหม็นเขียวหวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้วหัวนี้ทุเอง
0: โอเค
1: นี
3: ่ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
1: นี่เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
0: ผักกาดซิว
1: ผักกาดซิว
0: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไอไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ไปแกงใส่ปลาก็ได
1: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
0: ใช่ๆแล้
1: วก็จะมีผักเนี้ย
0: ใช่ๆ
1: แต่ผมไม่รู้ชื่อ
0: เขาจะเอาต้นเล็ก
1: ๆนี่ตรงนี้เลย
0: ค่ะ
1: อันนี้
0: ยึดสองต้นก็ได้
1: ได้จ้านี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี
3: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
0: เอาไปใส่แกงอ่อมเนี้ยเราจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
1: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงนึงเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไปอยู่ในแกงอ่อมนะมา
0: วันนี้ก็อวบแน
3: ่
0: น
3: ได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับ
1: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
4: ครับผม
1: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
4: ครับ
1: โอ้โหนี่ยาวมากเลยนะ
4: ครับผมว่าต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
1: สูงสูงใหญ่ๆเนี่ยหรอ
4: ใช่ครับ
1: นี่คือต้นมะเดื่อโอ้โหนี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
4: สามเมตรได้ครับ
1: สามเมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเคียวอยู่ตรงปลายแล้ว
4: มีตะกร้าครับ
1: นี่ตะกร้าอ๋อแบบนี้เลย
4: แล้วก็เคียวก็เกาะเผื่อมันหล่นก
1: ็ก็เข้านี่เลย
4: ถ้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
1: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันเนี้ย
4: ได้
1: เลยนี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยนึงเนาะก็จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเขาเหรอครับ
4: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
1: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
4: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
1: ตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
4: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
1: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะว่าอาจารย์ยังไงบ้างโอ้ยดีดูครับมือสั่นหมดเลยอ่ะหักหันมาบอกช่วยเหอะเออช่วยหน่อยนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
4: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ

0: คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อตัวนี้นะครับลูก
1: ตัวนี้ก็ตำได้ครับกินสดกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
0: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
1: ตำน้ำพริก
0: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วลูกกลมตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
1: ๆครับเพราะมันจะไม่เต็มที
0: ่จ้ะ
1: ครับ
0: นี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
1: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
0: มะเขือเทศ
1: ครับ
0: ใหญ่มากนี่นี่นี่ผู้อันนี้มาผู้ว่าอันนี้ได้ฮึบนี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวงอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
2: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
0: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับนี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
1: หนึ่งสอง
0: ไปเออทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่
1: หนึ่งสอง
0: มา
1: พักก่อนหน่อยพี่
0: พักก่อน
1: โอเคครับ
0: พักก่อนพักก่อนโอ้ยเหนื่อยนะ
1: เหนื่อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
0: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
1: ครับโอ้เกินแล้วครับเนี่ย
0: เกินอ้าวเกินแล้ว
1: เกินถ้วยครับ
0: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
1: ่ครับผม
0: นะ
1: ครับผม
0: โอ้เหนื่อยแล้วอ่ะเนี่ยเยอะ
2: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
0: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเนา
3: ะ
0: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
3: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
0: นะยังไงจ๊ะ
3: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะ
0: โอ้นี่นะน้ำยาง
3: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
0: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: ตัว
3: พริกแห้งก่อนเลยค
0: ่
3: ะ
0: ได้เลยครับ
3: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับ
2: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
0: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
3: ปอกมะละกอ
0: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆอย่างเงี้ยผมนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
3: ค่ะ
0: แต่เราทำแบบนี้
3: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนี่นะ
0: นี่ผู้ต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
3: ัง ได้แล้วค่ะ
0: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
3: ใช่ค่ะ
0: โอเค
2: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
0: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
3: ตามด้วยปลาสองช้อน
0: ปลาสองช้อนนะครับ
3: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไปเลยค่ะ
0: ไม่แซ่บให้มันรู้ไป ระหว่างที่ปูกำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนา
3: ะ
0: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับแล้วดูกรอบมากเลย
3: ใส่เลยค่ะ
0: ใส่ใบมะกรูดเลยนะครับ
1: เติมความหอมเข้าไปอีก
0: โว้พอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
2: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
0: โอ้ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
3: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
0: คลุกคลิกคลุกคลิก
3: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
0: อ๋อครับนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
3: เติมปลานะคะ
0: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
3: ผักค่ะ
0: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
3: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อยแล้วผักมันจะไม่หวาน
0: ครับนี่ครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลยหอมมากเลยอ่ะ
3: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบ้านเดือค่ะ
0: โอ้โหเรียบร้อยครับตัก

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดือค่ะหรือน้ำพริกมะเดือค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดือต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างงี้เลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างงี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกนะครับผ่าครึ่ง
1: แป๊บอย่างงี้นะคะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาจนถึงแกนเกือบเมล็ดมันนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: จ้ะนี่
1: ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บๆ
1: อุ้ย
0: นี่ได้
1: อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นวางตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้านอกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
1: ่
0: อ
1: ได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ้
1: าเราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆแล้วก็มาฝานบางๆชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งอ่อมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายปลาด้วยมะเดื
1: ่อกรอบไหมคะ
2: กรอบมาก
0: คือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำๆลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบๆมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยอ่ะถ้ามันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวมันหิวได้ไงอีกจานนึงนี่จานนี้อ่อมนะฮะอร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอ่ะยิ่งปลาด้วยอ่ะโหยสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบรสชาติมันจะ
1: เยอะ
0: เข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
1: ผักกาดซี
0: ผักกาดซี
1: จ้ะลองชิมดูค่ะ
0: จ้ะ
1: มันจะซีไหมคะ
0: เหมือนวาซาบิอ่ะ
1: จ้ะแซ่บไหม
0: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
1: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
0: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะ
2: นี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับ
0: เนื้อนี่ขาวจั่วเลย
1: นัวไหมคะ
2: นัวมาก
1: นัว
0: แซ่บหลายนี่อร่อยมากเลยบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
1: ใช่ค่ะ
0: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
1: ค่ะ
0: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: พบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: อร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
1: ขอบคุณค่ะ
0: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
1: ครับผม
0: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้ามีให้พูดสักครู่ไหมเนี่ย
3: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
0: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
3: ไม่ปกติใส่บูทนะ
0: จ้ะ
3: ใส่บูทตรงข
0: ้อแล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
3: ใช่
0: จ๋อมเลย
3: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่บะ
3: จะเอานี่อันนี้ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยเห็นไหมเนี่ย
0: พลิกตัวยากด้วย
4: อมรินทร์ทีวี
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01

าทีและเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟอกรุนอิสลามอาลอมกีในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายมีซาฟอกรุนอิสลามอาลอมกีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศกรุงทากาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุน

การท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้นั่นแฟนต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระเบิดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปีเตอร์เปเลกรินีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักกรุงบาติสลาวาในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระเบิดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายชอฟคัตมีซีโยเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกรุงทัชเคนต์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณไมสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนวันนี้เวลา 7:23 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยระหว่างวันที่1ถึง2กันยายน2569เพื่อทำการฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชนและสัตว์เลี้ยงโดยมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพ

นครร่วมออกหน่วยด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้รองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1,000 โดสเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสนเสด็จขึ้นชั้น2ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขจำนวน2ตัวทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้และสุนัขเพศผู้ของประชาชนรวม8ตัวโดยทรงวางยาสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้กับสุนัขทรงติดตามสัญญาณชีพทรงประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัดทรงติดตามอาการของสุนัขเข้ารับการผ่าตัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีทรงตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์ที่เจ็บป่วยทั้งยังโปรดให้มีการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์และจัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต่างๆภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องเพื่อโรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยซึ่งการฉีดวัคซีนและการผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์ที่มีมากเกินความดูแลได้เป็นอย่างดีสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้ทีมสัตวแพทย์ได้ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวรวมจำนวน78ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แมวจำนวน38ตัวพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากพระพยุรวงศาวาสและพระจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยวันนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัด

ที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4 รูปทำหน้าที่สวดพระภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทันนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100 วันพระราชทานพระศพในวันที่18 และ 19 กันยายน 2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทอัศวะโสพลจำกัดสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติสภาองค์กรชุมชนระดับชาติและคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดธาตุทองวัดพระศรีมหาธาตุวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดเทวสังฆารามจังหวัดกาญจนบุรีวัดช่องลมวัดเขาช่องพรานวัดโขลงสุวรรณคีรีจังหวัดราชบุรีและวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นบริษัทบางกอกแลนด์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือขอรับโปรดแจ้งอรัญญิกนางสาวอัมภัยอุไรเวโรจนากรพร้อมคณะบริษัทยูเซเว่นฟินเทคจำกัดและนางกิมไนสิริพฤกษาพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครวัดโคกชำระวัดนาห้อมวัดตาโทจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำสิงห์โตทองจังหวัดราชบุรีวัดนินเพชรจังหวัดนครปฐมวัดสิเรียมพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามวัดอ่างศิลาวัดตอปูนจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17 นาฬิกาวัดบางไผ่พระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีและบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดเบญจมบพิตรสิทธิวนารามวัดอุทัยธารามวัดสุวรรณารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุทธาวาสจังหวัดเลยวัดศรีสมพรจังหวัดนครพนมและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19 นาฬิกาสมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บ

บริษัทอาสาวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์และบริษัทไอเดียเวิร์กส์คอมมิวนิเคชันจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปอำเภอโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าใสวิทยาจังหวัดนครปฐมสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทั้งนี้ในวันที่2กันยายน2569สำนักพระราชวังแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันเนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าสายวิทยาจังหวัดนครปฐมคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์บริษัทอัศวะโสพลจำกัดภาคเอกชนโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและบริษัทสเตอร์ล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมภาภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
0: มาที่นี่ล่ะ
3: ระวังระวังหน่อย
4: ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
4: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: เลือกตั้งพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
4: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
2: อ๋อเข้าใจค่ะ
4: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
4: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
4: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
4: อะไรเหรอเฮ้ยคุณพระ
1: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็กๆ

ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: โอ้ย
1: แหมแค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
2: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: เอ้ย
3: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
3: ก็นี่ยังไงบ้านแกจะเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

ถ้าพูดถึงเรื่องของสงครามอาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวใครหลายๆคนแต่ในอดีตบรรพบุรุษของเราต้องเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อป้องกันแผ่นดินไทยมายาวนานกว่าจะมีชาติไทยให้เราอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วคุณผู้ชมเคยฉงนไหมคะว่าในการสู้รบทำสงครามของคนไทยสมัยก่อนเนี่ยต้องทำยังไงแล้วมีเหตุการณ์สำคัญอะไรในประวัติศาสตร์ของไทยบ้าง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้เรื่องที่เราจะมาคลายฉงนกันเนี่ยหาข้อมูลไปแล้วนะไม่ได้มาถามอย่างเดียวโดนว่าเลยมาเริ่มที่นี่อนุสรณ์สถานแห่งชาติค่ะเมื่อกี้ลองเดินเล่นรอบๆรถถังเต็มไปหมดเลยแต่ว่าส่วนสำคัญเนี่ยมินว่าน่าจะถูกจัดแสดงอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นตามไปดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างรวมถึงหาคนคลายฉงนด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่เลยคุณผู้ชมพี่เปิ้ลนะคะนัดไว้แล้วเพื่อมาช่วยคลายฉงนให้กับมิ้นท์วันนี้ก่อนอื่นถามก่อนที่นี่ใหญ่โตมากเลยมีความเป็นมายังไงล่ะคะพี่เปิ้ล
1: จริงๆอนุสาวรีย์แห่งชาติเนี่ยสร้างขึ้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาตินะคะแล้วก็เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้คนไทยไม่ลืมประวัติศาสตร์ชาติไทย
0: อยากให้พี่เปิ้ลช่วยคลายฉงนให้หน่อยค่ะว่าคนไทยสมัยก่อนเนี่ยพูดถึงเรื่องของการออกศึกออกรบรบกันยังไงมีกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์อะไรแบบไหนยังไงบ้างอะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนะคะดูภาพประกอบเลยด้วยดีกว่าถ้าพูดกันตรงนี้มันก็จะมองไม่เห็นภาพกัน
0: ข้างในนี่มีรายละเอียดบอกหมดเลย
1: มีหมดเลยค่ะอย่างที่ต้องการคลายฉงนแน่ๆค่ะ
0: ไปกันค่ะคุณผู้ชม
1: เชิญค่ะ
0: ข้างใน
1: เชิญค่ะ
0: เมื่อกี้มินเดินดูคร่าวๆรอบห้องแล้วเนี่ยมีหลายตู้จัดแสดงมีหลายสงครามหลายศึกเลยทีเดียวให้พี่เปิ้ลช่วยเล่าดีกว่าเห็นว่ามีทุกยุคเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นเริ่มจากสุโขทัยก่อนเลยละกัน
1: เห็นไหมคะหลักศิลาจารึกเป็นสัญลักษณ์ของสุโขทัยอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นกษัตริย์นะคะยังเป็นพระโอรสองค์เล็กชนช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดนะคะหลังจากนั้นก็ถึงจะได้ขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็มีการถวายสมัญญานามหาราชภายหลังอันนี้เริ่มแรกเลย
0: ตั้งแต่สมัยยัง
1: ใช่ค่ะนี่แหละพระปีชาสามารถพระมหากษัตริย์กับสงคราม
0: นำทัพเองเลยเหรอคะพี่เปิ้ล
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะออกไปในครั้งนั้นเท่ากับเป็นยุทธหัตถ์ครั้งแรก

0: ค่ะจากสุโขทัยเนี่ยเราจะเข้าไปสู่กรุงศรีอยุธยานะคะในสมัยอยุธยาอีกสมัยนึงก็เป็นช่วงปลายๆนะคะปลายกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยก่อนที่จะยกพลไปกู้กรุงศรีอยุธยาครั้งที่2เนี่ยก็ได้ออกมาจากกรุงศรีอยุธยาก่อนที่จะแตกมาใช้จันทบุรีเนี่ยเป็นฐานที่มั่นซึ่งตกลงกันกับเจ้าเมืองจันทบุรีเนี่ยบอกว่าดีกันอย่างดีเลยว่าจะใช้จันทบุรีได้พอถึงเวลาจริงๆเจ้าเมืองปิดประตูเมืองไม่ให้เข้า
1: ใจร้ายจัง
0: สมเด็จพระเจ้าตากสินก็เลยต้องตั้งทัพอยู่ข้างนอกตั้งทัพอยู่นอกที่มาของกองทัพเดินด้วยท้องสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงตัดกับทหารว่าวันนี้กินข้าวเย็นเสร็จแล้วทุบหม้อข้าวมาแกงซะ
1: ใช่อันนี้คือทีวีรกรรมที่แบบว่าทุกคนต้องเคยได้ยินคือเรื่องของทุบหม้อข้าว
0: ใช่พรุ่งนี้เช้าถ้าตีจันทบุรีไม่ได
1: ้ก็ตายซะเถอะ
0: ก็ตายซะเถอะอดตายกัน
1: ก็อันนี้เป็นสุโขทัยกับอยุธยา
0: อยุธยา
1: แล้วก็ต้องเข้ามาเป็น
0: ธนบุรีก่อนค่ะเป็นธนบุรีก่อน
1: ธนบุรีนี่อยู่ตรง
0: ทางด้านนู้นเลยค่ะ
1: ไปดูตู้กันดีกว่า
0: ไปเลยค่ะ
1: ไปกันค่ะคุณผู้ชมถึงยุคต่อไปคือกรุงธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ธนบุรีก่อนมีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างคะพี
0: ่
1: เป
0: ิ้
1: ล
0: เอาเป็นพระยาพิชัยดาบหักดีกว่า
1: อันนี้ก็เคยได้ยินแต่ชื่อคือที่ได้ยินมาก็คือว่าสู้จนดาบหักก็ยังไม่ยอมแพ
0: ้ใช่ใช่ก็คืออันนี้แหละค่ะให้เห็นว่าชายชาติทหารนะคะเมื่อดาบอยู่ในมือเนี่ยหักไปแล้วก็ยังบางคนก็คิดว่าดาบหักแล้วเนี่ยทำไงได้ไม่จำเป็นมันไม่ได้หักจนกุดไปถึงร่างนะคะก็สามารถที่จะรบได้ก็เป็นที่มาของพญาพิชัยดาบหัก
1: พญาพิชัยนี่เป็น
0: ทหาร
1: หรืออะไรไหมคะ
0: ต้องเรียกว่าถ้าในสมัยนั้นคือเป็นมือขวาของพระเจ้าตากเลยดีกว่า
1: โอ้งั้นก็ต้องเป็นขุนนางอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: เป็นขุนนางใช่ค่ะเป็นขุนนาง
1: แล้วถัดจากพญาพิชัยดาบหักแล้วมีเรื่องอะไรอีกบ้างคะ
0: เข้าไปสู่กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะเลี้ยงไม่ได้เลยสงครามเก้าทัพ
1: สงคร
0: ามเก้าทัพเรื่องชื่อมากเป็นสงครามครั้งสุดท้ายที่เรามีปัญหากับบ้านใกล้เรือนเคียงเรานี่นะคะครั้งสุดท้ายแล้วครั้งหนึ่งในหลายๆสงครามที่เป็นส่วนหนึ่งในสงครามเก้าทัพเนี่ยที่ขอหยิบยกเป็นวีรกรรมของสตรีบ้างก็คงไม่พ้นคุณหญิงจันทร์แล้วก็นางมุกน้องสาวถูกต้องเลยค่ะอันนี้วีรกรรมที่สร้างชื่อก็คือการใช้กลอุบายของคนน้อยชนะคนเป็นหมู่มากนะคะขณะนั้นเมืองถลางหรือภูเก็ตในปัจจุบันก็คือเมืองเล็กๆเจ้าเมืองก็ถึงแก่อันนี้จะกลับคุณหญิงจันทร์ซึ่งเป็นภรรยากับนางมุกน้องสาวก็ทำยังไงกับทหารที่มีอยู่กับคู่ต่อสู้ที่ค่อนข้างมากมาย
1: คือบุกเข้ามาพอดี
0: ใช่ทีนี้ด้วยความอาศัยที่ว่าเราเป็นถลางเป็นเกาะนะคะยังไงก็ต้องมาทางน้ำแน่นอนกลางคืนก็เลยให้คนไทยเรานี่แหละออกไปนอกเมืองซะแล้วก็เช้าขึ้นก็ตีเกาะข้อไม้แห่กันเข้ามาฝั่งตรงข้ามเอ้ยเช้ามาคนเข้ามาเสริมแล้วเว้ยอ่ะก็รบกันไปพอมืดก็เอาทีมเนี้ยออกไปนอกเมืองใหม่แล้วเช้าก็ตีเกาะข้อไม้กันเข้ามา
1: ประหนึ่งว่ากำลังทัพเสริมเยอะมาก
0: พี่ถามว่ามิ้นเห็นอย่างนี้ทุกวันสัก3วัน
1: ก็หน่อยนะแล้วก็หน่อยนะ
0: เอ้ยเสริมทุกวันเลยนะเติมทุกวันเลยแต่เราเนี่ยจะพายเรือกันมายังไงลอยกันอยู่ในเรือเนี่ย
1: แล้วในครั้งนั้นนี่ตกลงว่าข้าศึกบุกเข้ามาถึงในเมือง
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ไม่ได้เลยคือสุดท้ายก็ถอดใจแล้วก็ไป
0: ใช่คุณหญิงจันทร์กับนางมุกก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นท้าวเทพสตรีท้าวศรีสุนทรอย่างที่น้องมิ้นบอกต
1: ั้
0: งแต่แรกเราไปดูกันว่าเขาทำยังไงถึงได้รู้ว่าวีรกรรมของบรรพชนทั้งหลายทั้งวีรบุรุษและวีรสตรีเขาใช้อะไรแทนกันเราไปดูที่อาคารต่อไปกัน
1: อยู่อาคารต่อไป
0: เชิญเลยค่ะ
1: ไปเลยคุณผู้ชมไปดูกันอยากรู้เขาทำยังไงต้องดูตรงไหนคะที
0: ่อันนี้ค่ะทำยังไงถึงจะรู
1: ้
0: ใช่ชื่อเนี่ยไม่ทราบแน่นอนแต่เราเอาอะไรล่ะคะมาแทนเขาเราก็ไปประสานกับนักประวัติศาสตร์พิจารณาลงว่าพื้นที่ที่เป็นสมรภูมิการรบเนี่ยมันอยู่ตรงไหนพอได้มาปุ๊บว่าพิกัดตรงเนี้ยเป็นที่ทำการรบจริงๆในสมัยนั้นเราก็ไปคุยกับนักธรณีวิทย
1: า
0: เนื่องจากว่ามาตรฐานของพื้นดินทั่วไปมันจะสูงขึ้นทุกปีการที่เราจะถอยหลังไปอดีตก็คือเราต้อง
1: ชั้นดินใช่ไหมคะ
0: ถูกชั้นดินมันสูงขึ้นแต่ละที่แต่ละบริเวณมันก็จะไม่เหมือนกัน
1: โอ้โหนอกจากตรงนี้แล้วนี่เรายังมีไฮไลท์ที่ไหนอีกไหมคะที่อนุสรณ์สถานแห่งชาตินี
0: ้จริงๆแล้วมันยังมีอีกหลายจุดที่พี่อยากจะบอกแต่ว่าที่สำคัญตอนนี้ก็เพื่อให้เข้ากับวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเราก็มีห้องเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไฮไลท์ก็คือฉลองพระองค์ เครื่องแบบทหารทั้ง3เหล่าทัพในวันนี้เราพูดถึงเรื่องสงครามพระมหากษัตริย์อยู่เหนือความเป็นทหารทรงเป็นองค์จอมทัพไทยเหนือทั้ง3เหล่าทัพมีเครื่องทรงที่สำนักพระราชวังให้เรายืนมาจัดแสดงไว้ที่นี่ของแท้ๆเลยจริงๆซึ่งในหลวงเคยทรงสวมขออนุญาตฉันไม่ใช้ราศาสตร์เคยใส่มาแล้วแล้วก็ปลดประจำการแล้วก็คือหมดวาระละตัดตัวใหม่แล้วเขาก็ให้เรายืมมาจัดแสดงไว้ที่นี
1: ่ไปดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันไปทางด้านนี้ดีกว่านะคะ
1: คุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ

0: นจัดแสดงอื่นๆที่อนุสรณ์สถานแห่งชาตินี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะค่ะอย่างอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารที่แสดงทั้งอาวุธหุ่นจำลองเหตุการณ์สงครามต่างๆห้องแสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบไล่มาตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัยแถมยังปิดท้ายด้วยอาคารภาพปริทัศน์ที่แสดงภาพวาดจิตรกรรมเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่อยู่ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1: คุณผู้ชมวันนี้เต็มอิ่มสุดๆเลยตั้งแต่หูได้ไปดูมาหลายอย่างหลายอย่างจะไม่รู้จะเริ่มจากอะไรก่อนดีทั้งอุปกรณ์รถเครื่องเขาเรียกว่าอะไรดีนะ
2: สิ่งที่
1: อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ปลดประจำการแล้วก็มีได้เห็นดินสมรภูมิได้ไปดูเรื่องราวในประวัติศาสตร์การรบสำคัญสำคัญมีในภาพห้องนี้ก็มีเรื่องราวของการออกศึกการจับทัพเห็นมีการจัดกระบวนทัพด้วยเหรอคะ
2: ถูกต้องค่ะมันก็เหมือนกับมีแบบแผนการทำอะไรทุกอย่างก็ต้องมีแบบแผนเหมือนกัน
1: คือเราไม่ได้แค่แบบเลี้ยงหน้ากระดานแล้ว
2: ไม่ใช่ว่าเรียกมาแล้วก็มายืนกันแล้วก็ออกไปมันจะต้องมีด้วยว่าจะต้องไปด้านซ้ายเท่าไหร่อันนี้มีศาสตร์ละเข้าสู่ศาสตร์ตำราของพิชัยสงคราม
1: อ๋อนี่คือตำราพิชัยสงครามที่พูดเรื่องนี้
2: ถูกต้องค่ะอันนี้เราใช้ศาสตร์ของตำราพิชัยสงครามมาเป็นตัวในการจัดกระบวนทัพซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือภาพที่น้องมิ้นเห็นนั่นแหละค่ะเราก็จัดตามตำราพิชัยสงครามมาเลย
1: คุณผู้ชมคะได้รู้สึกสำคัญไปแล้วเห็นวิวัฒนาการทั้งการรบทั้งเสื้อผ้าทั้งอาวุธไปแล้วเจาะลึกลงไปหน่อยดีกว่าไปดูกันว่าศาสตร์การรบคนไทยสมัยก่อนที่อยู่ในตำราพิชัยสงครามเนี่ยเขามีศาสตร์ยังไงเขาจัดกันแบบไหนแล้วเขามียุทธวิธีกันแบบไหนบ้างช่วงหน้าตามมิ้นไปคายฉงนต่อกันค่ะเฮียน้อย

0: ียสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เจอกันอีกแล้วคุณผู้ชมถ้ายังจำได้เทปเรื่องอาวุธมิ้นก็มาขอความรู้ขอคลายสงวนกับอาจารย์นี่แหละคราวนี้ไปดูมาแล้วว่าการรบครั้งสำคัญของเราเนี่ยมาจากไหนเลยอยากให้อาจารย์ช่วยคลายสงวนเรื่องว่าแล้วเวลาไปรบเนี่ยมันต้องมีกลยุทธ์มียุทธวิธีแล้วก็เรียกว่ามีการแบบว่าทำยังไงบ้างเลยจะมาถามอาจารย
1: ์เวลาไปรบเรื่องหนึ่งเรียกว่าจะเริ่มทำสงครามกันแล้วใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคงแบ่งเป็นระยะนะครับก็คือว่าในสมัยโบราณเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าคนเนี่ยก็เรียกว่าเรียนวิทยายุทธนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็เรียนหลักคิดในเรื่องของการศึกสงครามนั้นเวลาที่จะเกิดสงครามขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็จะเกิดการวอลลุ่มคือทุกคนเนี่ยประชุมกันเตรียมตั้งแต่เสบียงอาหารดูเลิกยามดูความพร้อมเมื่อทุกอย่างลงตัวเนี่ยก็แบ่งหน้าที่กันนะครับว่าใครเนี่ยต้องเตรียมหาอะไรบ้างตั้งแต่เรียกว่าหากำลังพลนะครับหายุทธปัจจัยปืนอาวุธต่างๆเนี่ยมีครบไหมนะครับถ้ามีครบเนี่ยก็จัดแบ่งจัดแจงกันไปนะครับทีนี้เนี่ยในโทษนะครับคือทีนี้เนี่ยในการทำสงครามจริงๆเนี่ยมันก็เริ่มแล้วมันก็ต้องเริ่มมีเรื่องเลิกยามนะครับตำราวิชาสงครามก็เริ่มเข้ามายุ่งเกี่ยว
0: อะไรเงี้ยจะถามเลยว่าอันนี้มันต้องมีแบบเขียนเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเหมือนบทบัญญัติหลักการแบบนั้นเลยก็คือตำราวิชาสงคราม
1: ใช่ครับแน่นอน

0: ภาพแบบนี้นี่ใครเป็นคนกำหนดใครเป็นคนเขียนแล้วมันมาได้ยังไงคะ
1: ตามประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะเท่าที่เรามีข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยเขาบอกว่าตำราพิชัยสงครามเนี่ยสร้างครั้งแรกสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับนะครับว่ามีการพระมหากษัตริย์นี่แหละก็เรียกว่าระดมความคิดของทหารเนี่ยรวบรวมแล้วก็แต่งขึ้นนะครับแต
0: ่ที่เ
1: บสตรอม
0: กัน
1: ที่นี่เขียนครับผมการครั้งนั้นเนี่ยเข้าใจว่ามันไม่ใช่อาจจะเรียกว่าเหมือนกับสังคายนาคือองค์ความรู้เนี่ยมันคงมีความทุกคนเนี่ยรู้กระจัดกระจายแล้วก็มารวบรวมเพื่อให้มันเป็นรูปแบบที่ชัดเจนนะครับในสมัยสมเด็จพระราชาธิราชที่2จนกระทั่งมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะฮะในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยก็มีการทำเหมือนกับสังคายนาพิชัยสงครามขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ตรงนี้อาจจะด้วยเงื่อนไขที่ว่าแผนที่เส้นทางนะครับกลุ่มผู้คนเนี่ยมันมีเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของพิชัยสงครามนะครับ
0: และในตำราพิชัยสงครามนี่เขียนอะไรไว้บ้างคะ
1: ในตัวของตำราพิชัยสงครามเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆละฉบับที่ว่าด้วยเรื่องของหลักการนะครับว่ามีอะไรบ้างสงครามจะเกิดขึ้นเพราะอะไรบ้างควรปฏิบัติยังไงใช่ครับแล้วก็ไม่อยากจะแพ้เนี่ยควรปฏิบัติตามกลศึกแบบไหนนะครับนี่คือเรื่องหลักการเรื่อง
0: พิธีกรรมต่างๆ
1: ใช่ครับหรือกระทั่งเรียกว่าหลักปฏิบัติจนทั้งหลักจิตวิทยาเนี่ยมีหมดเลยนะครับนี่คือคนต้องอ่านต้องจดจำแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นว่าด้วยเรื่องของรูปภาพ
0: รูปภาพ
1: ก็คือเหมือนกับทำให้คนนั้นเนี่ยจดจำว่าจะต้องตั้งทับรูปแบบไหนวางตำแหน่งอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็มันเป็นเครื่องช่วยจำ
0: มันมีกี่เล่มเหรอคะท่านคร่าวๆ
1: ถ้าเกิดเคยประเมินไว้เนี่ยนะฮะเท่ากับสมุดอย่างเงี้ยนะฮะที่เราเห็นประมาณอย่างเงี้ยประมาณ20เล่มเนี่ยถึงจะเป็นองค์ความรู้ของพิชัยสงคราม
0: ผมอาจารย์แล้วมันอ่านได้เหรอคะ
1: ใช้ภาษาเหมือนปัจจุบันครับเหมือนปัจจุบันเป็นภาษาไทยแล้วก็เขียนเพียงแต่ว่าเราอาจจะบางคำอาจจะ
0: ขาดหาย
1: หรือว่าผิดแปลกนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดอ่านหลายๆรอบเนี่ยก็จะจำได้ครับ
0: พูดถึงจินตภาพที่อาจารย์บอกดีกว่ามีเรื่องของการจัดกระบวนทัพใช่ป่ะคะ
1: ครับผม
0: อันนี้มันมีหลายแบบไหมคะ
1: มีหลายแบบมากนะฮะก็หลักๆเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยรูปแบบที่ทุกวันนี้เนี่ยสามารถพบได้เนี่ยก็ประมาณ40รูปแบบนะครับอันนี้โดยคร่าวๆนะฮะ
0: นี่คร่าวแล้ว
1: แต่ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็มีบางส่วนที่หายไปแต่ได้ยินไว้เฉพาะชื่อ
0: ค
1: ือคำว่าหายไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อนะครับอย่างเช่นกลศึกเนี่ยว่าเหมือนเสือ แต่ในสุดเนี่ยใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยกลายไปเป็นพญาราชสีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือคือพอไปดูแล้วเปรียบเทียบก็เหมือนกันอันเดียวกันแต่ว่าชื่อเรียกเปลี่ยนไปหรือบางกลยุทธ์นั้นเนี่ยมันใช้จนเคยชินโดยที่ไม่จำเป็นต้องเกิดการระบุขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยุบบ้างงอกขึ้นมาใหม่บ้างผสมกันบ้างก็ปะปนกันไป
0: อาจารย์ลองยกตัวอย่างให้ฟังค่ะว่ามีแบบไหนบ้างที่อาจจะเป็นกระบวนทัพแบบสำคัญหรือกระบวนทัพที่ทำให้เราชนะศึกสงครามใหญ่ๆอะไรเงี้ย
1: ตั้งสมมติก่อนนะฮะอย่างการจัดกระบวนทัพเนี่ยมันก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับแต่อันนึงที่ผมชอบเนี่ยก็คืออย่างเช่นกรณีเรื่องของการจัดแบบปฐุมพยุหะนะครับ
0: ปฐุมพยุหะ
1: นะครับหรือเป็นจัดเป็นรูปของดอกบัวนะครับหรือบางครั้งเนี่ยก็เป็นจัดเป็นรูปของเหมือนดวงอาทิตย์นะครับ
0: วงกลม
1: นะครับทีนี้เนี่ยปฐุมพยุหะเนี่ยก็คือหลักการเนี่ยนะฮะก็คือเมื่อไรที่มันมีที่พื้นที่ราบเนี่ยเราสามารถที่จะคลี่พลหรือกระจายของกำลังรบเนี่ยออกไปได้เนี่ยนะครับก็จะจัดการเป็นรูปสันฐานเนี่ยก็เหมือนกับวงกลมกองทัพใหญ่กับกองทัพน้อยเนี่ยช่วยเหลือกันมันต้องประสานระดับกองทัพเล็กกับกองทัพใหญ่เนี่ยให้เข้ากันแล้วถึงจะเกิดประสิทธิภาพหรือกองทัพที่ว่าด้วยเรื่องของกากขิงพยุหะจัดทัพเนี่ยนะครับเป็นรูปเหมือนปีกนกลงมานะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมีหลายข้อสันนิษฐานแต่โดยหลักการเนี่ยเช่นเวลาทำสงครามเนี่ยต้องใช้คู่คนเนี่ยกระจายเป็นที่ต่างๆแต่มีเป้าหมายเดียวกันเชื่อไหมครับว่ากองทัพคนเนี่ยประมาณคนสัก 1,000 คนเนี่ยผ่านจุดเล็กๆจุดนึงเนี่ยมันอาจต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงถ้าเกิดมีลำธารมีห้วยต่างๆไปที่หมายเดียวกันแต่ถ้าอย่างกรณีของกากขิงพยุหะเนี่ยนะฮะ
0: เป็น
1: ตรงเหมือนปีกนกแต่หลักการก็คือกระจายไปแต่ไปเจอที่เดียวกัน
0: คือจะไปทางไหนก็ได้
1: แต่เดี๋ยวไปเจอที่หมายเดียวกัน
0: จะได้ไม่ต้องรอกัน
1: ใช่ครับจุดหมายเดียวกันดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดเข้ามาในเมืองเนี่ยถ้าเกิดคนทุกคนหวังที่จะใช้ถนนใหญ่อาจจะรถติดใช่ไหมแต่ถ้าเรามีจุดหมายเดียวกันอาจจะแวะเข้าซอยทุกอย่างแต่ถึงที่เดียวกันเลยนะครับ
0: อาจารย์แล้วอย่างเวลาจัดกระบวนทัพอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็มีหลายรูปทรงใช่ป่ะคะแต่ทีนี้มันมีการแบ่งไหมคะว่าถ้าเป็นพลราบต้องอยู่ตรงนี้หรือว่าดาบอยู่ทางนี้ทวนทางนั้นหรืออะไรแบบน
1: ี้แน่นอนครับเพราะว่าเมื่อเรียกว่าเอาเรื่องพูดถึงการรบที่อยู่กลางแปลงศึกแล้วสองฝ่ายยกดาบจะฟาดไปอย่างเง
0: ี้
1: ย เมื่อเราเห็นอีกฝ่ายนึงเนี่ยจัดขบวนทัพและประเมินได้ว่าชัยภูมิแบบไหนนะครับฝ่ายนู้นเนี่ยจัดทัพรูปร่างลักษณะแบบไหนเราก็สั่งการของเราเนี่ยเข้าไปเอาปืนไว้หน้าบ้างเอาหอกมาอยู่ข้างหลังทุกอย่างนั้นเนี่ยนะครับเอาช้างขึ้นไปเอามาทุกอย่างนั้นต้องเกิดการประเมินนะครับเช่นเราเห็นอีกฝ่ายนึงเนี่ยเอาปืนไว้ข้างหน้าถ้าเกิดเราสัตว์นำเนี่ยบางทีเนี่ยสัตว์อาจจะตื่นถอยหลังกลับมาอะไรต่างๆนะครับก็ต้องอาจจะต้องใช้พลเครื่องป้องกันนะเอาทบทูขึ้นไปเหมือนกำแพงใหญ่ๆเข้าไปแล้วค่อยๆเคลื่อนนะครับแล้วหรืออาจต้องใช้การตีขนาดด้านข้างเพื่อให้กองปืนอีกฝ่ายนึงเนี่ยเราสามารถสายใช้ดาบแบบไหนใช้เครื่องป้องกันแบบไหนการจัดลูกปืนต่างๆเนี่ยมันเพื่อป้องกันความแข็งแรงภายในด้วยนะครับเพราะว่ากองทัพเนี่ยเขากลัวที่สุดคือการระสัมระสายหมายถึงว่าลูกน้องทหารทั้งหลายเนี่ยทัพแตกเนี่ยมันถ้าเกิดอันนี้สมมติว่าส่งกองที่หนึ่งไปปุ๊บเนี่ยกองที่หนึ่งแตกเนี่ยถ้าเกิดไม่มีแนวป้องกันที่ดีเนี่ยอันอื่นจะกลัวแล้วก็จะควบคุมไม่ได้นะครับนั้นปืนเอ่ยช้างเอ่ยเนี่ยเพื่อให้ฝ่ายตนเองนั้นเกิดความมั่นใจด้วยเช่นกัน
0: นะโอ้ยแต่ว่ามันไม่มีหลักตายตัวต้องดูเอาจากสถานการณ์เฉพาะหน้านะตอนนั้นจริงโหไม่ง่ายเลยอ่ะอาจารย์
1: ไม่ง่ายเลย
0: ถามอีกอย่างนึง คือปกติเราเห็นแม่ทัพส่วนมากอยู่ข้างหลังป่ะ
1: ครับผม
0: จริงๆปกติแล้วแม่ทัพควรจะต้องอยู่ข้างหลังหรืออยู่ข้างหน้าเป็นคนนำหรือควร
1: เป็นยุคสมัยเป็นยุคสมัยไปนะครับคืออันนี้เนี่ยทั้งทุกสมรภูมิในโลกนี้เนี่ยอย่างเช่นบางประเทศอย่างทางยุโรปเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยก็ต้องนำไปเลยเพราะลูกน้องจะตาม อย่างของไทยเนี่ยในช่วงสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยก็คงเป็นแบบนั้นเพราะการต้องการสร้างความ
0: ระ
1: เหิมนะครับแต่บางยุคก็แม่ทัพอยู่ข้างหลังก็ต้องผลักดันเคลื่อนผลออกไปนั่นบางทีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับยุคสมัยหรือความนิยมในยุคนั้นขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องดูว่าคือแม่ทัพที่อยู่ข้างหลังได้เนี่ยนะครับในยุคของการต่อสู้เนี่ยตัวท่านเองอาจจะเคยพิสูจน์และถึงความกล้าหาญมาแล้วเหมือนกันในวัยที่เหมาะสมใช่ไหมครับแต่พออายุมากหรือขณะเดียวกันเนี่ยการสั่งการแม่ทัพข้างหน้ามันอาจจะมีปีกซ้ายปีกขวาถ้าเกิดแม่ทัพเนี่ยแค่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยมันหมายถึงความสูญเสียของกองทัพนั้นมันไม่ใช่เรื่องของความกล้าหรือความกลัวอะไรมันเป็นเรื่องของความเหมาะสม
0: จริงมันมีอะไร
1: ทีนี้การทดลองเกี่ยวกับพิธีสงครามเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทดลองกับการศึกบางทีอาจจะทดลองในเรื่องของการปกครองผู้คนการทดลองในเรื่องของการค้าธุรกิจซึ่งเราก็จะเห็นในทุกวันนี้เนี่ยอย่างของพิธีสงครามของจีนเนี่ยซุนวูเนี่ยก็ถูกนำมาใช้กับแวดวงธุรกิจใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยธุรกิจกับสงครามนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันเพราะมันก็คือการช่วงชิงกันสู้กันแล้วขณะเดียวกันเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าคือเราเนี่ยคนไทยเนี่ยเราติดกับเรื่องของแพ้ชนะเราคิดว่าถ้าเรามีพิชัยสงครามดีก็คงจะชนะพม่าชนะชาติยุโรปเลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยพิชัยสงครามเนี่ยบางทีมันต้องคนใช้ถึงพร้อมทุกอย่างมันต้องลงตัวมันต้องแต่หลักการคิดเนี่ยมันดีแต่บางครั้งเนี่ยแพ้ชนะบางทีมันอาจจะอยู่ที่ปัจจัยอื่นๆเยอะแยะไป
0: ด้วยใช่ไหม
1: ไม่มีประเทศไหนที่ไม่เคยแพ้ในประวัติศาสตร์ไม่มี
0: ลึกซึ้งเลยอาจารย์ปริญญามากเลยตื่นรู้สึกทึ่งมากจริงๆกับบางทีเรามองเรื่องสงครามเป็นเรื่องของการฆ่าฟันกันอย่างเดียวว่าใครแพ้ใครชนะใครยึดได้ใครยึดไม่ได้เมืองแตกหรือไม่แตกใครตายใครไม่ตายจริงๆแล้วมันเป็นหลักความคิดหลักการใช้ชีวิตที่สามารถปรับใช้ได้ในทุกๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องของสงครามทั้งธุรกิจเรื่องของการใช้ชีวิตการตัดสินใจทุกอย่างเลยสุดยอดมากแต่ยังไม่จบเท่านั้นแน่นอนค่ะคุณผู้ชมฟังรายละเอียดจากอาจารย์ปริญญาไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปฟังจากอาจารย์เผ่าทองบ้างดีกว่าว่าจะมีเรื่องจัดกระบวนทัพอะไรมาเล่าให้ฟังฝั่งบ้างค่ะ
2: น่ารู้เกร็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการนับโมงยามแบบโบราณการแบ่งเวลาก่อนออกศึกสงครามในสมัยโบราณนั้นคนสมัยโบราณจะแบ่งเวลาออกเป็นกลางคืน4ยามและกลางวัน4ยามซึ่งการนับโมงยามแบบโบราณมีดังนี้ 1. ปฐมยามจากยามค่ำคืนไปจนถึง3ทุ่มหรือ18นาฬิกาถึง21นาฬิกา 2. ทุติยามจาก3ทุ่มไปจนถึง6ทุ่มหรือ21นาฬิกาถึง24นาฬิกา 3. ตติยามจาก6ทุ่มไปจนถึง9ทุ่มหรือ24นาฬิกาถึง3นาฬิกา 4. ปัจฉิมยามจาก9ทุ่มไปจนถึงย่ำรุ่งหรือ3นาฬิกาถึง7นาฬิกานั่นเอง

0: ใจเลยอ่ะอาจารย์มองแล้วอ่ะ
1: แอบเห็นด้วย
0: สวัสดีค่ะ
1: ตาเคราะห์ดีเลยไม่ตกใจสวัสดีจมิ้นจ๋า
0: ไม่เคยแกล้งอาจารย์สำเร็จเลยอ่ะ
1: เป็นคนหนักแน่
0: น
1: มันคงแน่นเพราะว่าตัวหนัก
0: ไม่นัก
1: ไม่ว่าสมส่ว
0: นหุ่นอาจารย์สูงตั้งเท่าไหร่เขาเร
1: ีย
0: กว่าสมส่วน
1: 86กิโลไม่สมส่วนแล้วค่ะ
0: สม
1: กลางอย่างเดียว
0: นี่อาจารย์ดูอะไรอยู
1: ่ดูใบเฟิร์นมันเป็นสายยาวสวยจังเลยอ่ะนึกถึงออกไปเดินในป่าอยากจะไปเดินเล่นในป่าลุยไปเรื่อย
0: ๆดีเลย

0: จารย์วันนี้หนูมีเรื่องฉงนที่จะให้อาจารย์พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเดินลุยไปเรื่อย
1: ๆอ๋อดีชอบ
0: ดีไหมคะ
1: เดินลุยไปเรื่อยๆ
0: แต่ว่าเราไปหาที่นั่งคุยนะ
1: โอเค
0: โอเค
1: ได้
0: ไปหาที่นั่งคุยกันวันนี้อยากจะมาถามอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับการจัดทัพการออกศึกหนูพอรู้คร่าวๆที่เป็นวิชาการมาบ้างแล้วว่าเขามีกระบวนการมีรูปแบบการจัดยังไงทีนี้เนี่ย

0: เราเชื่อในเรื่องของโชคลางเลขผานาที
1: ฤกษ์ใช่ไหมคะ
0: เป็นฤกษ์ต่างๆเราเชื่อในเรื่องของชัยภูมินะฮะโขนทวารก็คือเส้นทางที่จะเข้าจะเดินออกก้าวแรกอะไรต่างๆมันมีเรื่องราวเยอะมากเลยนะที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อซึ่งจริงๆแล้วความเชื่อทั้งหมดเนี่ยถ้าจะพูดไปมันก็คือขวัญและกำลังใจคือถ้าเผื่อเรามีขวัญดีกำลังใจดีเนี่ยมันชนะไปเกินครึ่งแล้ว
1: คือใจมาแล้วคือ
0: มีใจใช่ใจรู้สึกฮึกเหิมใจอยากสู้ใจไม่ท้อถอยมันก็ชนะน่ะมันชนะไปเกินครึ่งจริงๆมิ้นทีนี้ความเชื่อในเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของพิธีตัดไม้ข่มนาม
1: อันนี้หนูได้ยินบ่อยมากเลยคือมันคือยังไงคะอาจารย
0: ์คืออันนี้ก็เป็นเรื่องของขวัญและกำลังใจนะฮะพิธีตัดไม้ข่มนามนี่เป็นพิธีที่ถือว่าเป็นพิธีทางไสยศาสตร
1: ์
0: เป็นเรื่องของผีใช่ไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของพุทธคือโบราณเราเนี่ยนะเรามีทั้งผีมีทั้งพุทธควบคู่กันไปด้วยนะครับมีทั้งไสยศาสตร์แล้วก็มีทั้งพุทธศาสตร์สารพัดศาสตร์นี่แหละคนไทยเล่นหมดนะครับพิธีตัดไม้ข่มนามนี่จะกระทำโดยพระมหากษัตริย์ก็ได้หรือมอบหมายให้เป็นผู้แทนพระองค์หรือแม่ทัพเนี่ยรับไปจัดการก็ได้ตัดไม้ข่มนามชุดใหญ่ชุดกลางชุดย่อชุดเล็กอะไรต่างๆก
1: ็มีเป็นชุดด้วยเหรอคะ
0: มีหมายถึงว่าเป็นขั้นตอนเต็มยศใหญ่กลางเล็กเนี่ยได้หมด
1: นึกว่ามันมีไม้ชุดเล็กคือไม้สั้นๆแล้วก็กลาง
0: ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าจะเอาพิธีเต็มยศแค่ไหนก็ได้หมดนะฮะถ้าเผื่อเต็มยศจริงๆเลยเนี่ยเราจะใช้ต้นกล้วยนะฮะไปปักอยู่กลางแจ้งนะแล้วก็มีลานมีพระพลาพระมหากษัตริย์ประทับ
1: อยู่
0: นะฮะพระมหากษัตริย์ก็ประทับเบื้องหน้าออกไปก็จะเป็นลานโล่งทหารทั้งหมดเนี่ยล้อมรอบอยู่เต็มไปหมดเลยทหารล้อมรอบเต็มไปหมดเอาต้นกล้วยขุดปักดินจากนั้นเนี่ยนะครับเขาจะไปเอาดินจังไรต้องว่าโบราณใช้คำว่าที่จังไรที่อัปมงคล
1: หลุมศพ
0: สามที่ก็คือดินป่าช้
1: า
0: คือดินปากหลุมศพนะ
1: ต้องปากหล
0: ุมศพนะฮะดินจากใต้สะพานดินแห่งที่สามเนี่ยนะครับก็จะเป็นดินจากบริเวณท่าเรือ ท่าเรือที่คนข้ามไปข้ามมาอย่างเงี้ยอัน
1: นี้ลักษณะเดียวกันกับใต้สะพาน
0: ลักษณะเดียวกันกับใต้สะพานก็คือที่ที่เป็นอโคจรคนข้ามไปข้ามมาเป็นที่ที่ไม่เป็นมงคลไม่ควรประกอบการมงคลใดๆในบริเวณเหล่านั้นเลยนะครับก็นั่นแหละสามที
1: ่
0: เอามาปั้นเป็นรูปคน
1: ปั้นตัวใหญ่ไหมคะ
0: ก็พอสมควรฮะผมคิดว่าไม่ใช่ตัวเล็กเพราะว่าอย่างน้อยที่สุด
1: ก
0: ็ไม่ถึงไม่เท่าอย่างน้อยที่สุดก็เกือบศอกหนึ่งละนะครับเกือบศอกหนึ่งละเอาเข้าจริงพวกเราในปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครเห็นพิธีนี้จริงๆแล้ว
1: คือมันเริ่มไม่นาน
0: พิธีนี้ทำครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในตอนที่ประกาศสงครามนะครับในสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายอักษะเนี่ยนะครับจากนั้นก็ไม่ได้มีการทำพิธีนี้อีกเลยนะครับแต่ในตำราที่เขาว่าเอาไว้เนี่ยเขาก็บอกว่าเอาดินมาปั้นนะดินเนี่ยนะครับมา12ก้อนที่ละ4ก้อน
1: อ
0: ะประชา4ใต้สะพาน4ท่าเรือ4นะฮะเอามาปั้นให้เป็นรูปคน
1: แล้วจากรวมกันปั้นเป็น1คน
0: ใช่แล้วก็จากนั้นก็ไปเอาเศษผ้าเนี่ยมานุ่งห่
1: ม
0: สมมุติเรารบกับประเทศไหนก็ตาม
1: เป็นชุดของประเทศนั้น
0: เป็นชุดของประเทศนั้นพอแต่งเป็นชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเอาไอ้ตัวหุ่นเนี่ยนะฮะไปมัดเอาไว้
1: กับต้นกล้วย
0: กับต้นกล้วยแล้วบางทีเนี่ยเขาก็จะมีแบบไม้ไผ่เนี่ยนะฮะมาค้ำคอมัดเอาไว้ติดคออันที่หนึ่งนะฮะแล้วจากนั้นตรงหน้าอกของหุ่นเนี่ยก็จะเขียนยันก็เรียกว่ายันพุทธจักรทำลายจักรบอกแล้วว่าพิธีนี้เป็นไสยศาสตร์เรื่องของผีเขียนยันที่หน้าอกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะฮะจากนั้นเนี่ยนะฮะเขาจะเอาตุ๊กตาเนี่ยนะไปมัดไว้กับต้นกล้วยนะฮะพอได้เวลานะก็จะต้องดูฤกษ์อีกพอได้ฤกษ์ปั๊บเนี่ยถ้าเป็นพระมหากษัตริย์ทรงกระทำพิธีเช่นรัชกาลที่6
1: ค่ะ
0: นะฮะก็จะถือพระแสงดาบของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับออกไปทำพิธีเองแต่ถ้าเผื่อไม่ทำพระมหากษัตริย์ก็นั่งเป็นประธานจากนั้นก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้แม่ทัพผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามานะแล้วก็มีพระบรมราชโองการบอกว่าเอาเราขอมอบหมายให้เจ้าออกไปทำการรบทัพจับศึกกับประเทศนั้นๆๆขอให้เจ้าจงมีชัยชนะอะไรต่างๆจากนั้นเนี่ยพระราชทานพระแสงดาบอาญาสิทธิ์
1: อ๋อก็คือ
0: พระแสงดาบของพระองค์เนี่ยให้กับแม่ทัพ

0: แม่ทัพรับเสร็จถวายบังคมปั๊บก็เดินไปที่ต้นกล้วยนั้นลำดาบก่อนจากนั้นก็ชั่วเดียวเนี่ยต้องฟันตรงคอของหุ่นขาดจากคอของหุ่นซึ่งเป็นดินเหนียวเนี่ยไปจนถึงขาดต้นกล้วยกลับหันหลังกลับมาเฝ้าพระมหากษัตริย์บัดนี้ข้าพุทธเจ้าได้ทำการปราบปรามข้าจากนั้นเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะทรงเหยียบใบไม้ที่เป็นอักษรพ้องนามกับข้าศึกนะฮะอย่างเช่นประเทศที่เป็นข้าศึกสมมติชื่อประเทศทองนะฮะเราก็ต้องหาใบไม้ที่มีอักษรพ้องหรือคำพ้องนะครับเช่นทองเนี่ยนะครับอาจจะใบกระท่อมก็ได้ใบทองหลาง อย่างนี้ก็ได้นะครับจำนวนใบก็แล้วแต่กำลังวันนะครับ
1: กำล
0: ังวันแต่ละวันเนี่ยมีวันจันทร์ถึงอาทิตย์เนี่ยนะครับมีกำลังไม่เท่ากันพละกำลัง
1: ความแรงของวัน
0: ความแรงของวันบางวันก็8บ้าง10บ้าง12 21อะไรเงี้ยก็สุดแล้วแต่นะครับพระมหากษัตริย์จะใช้พระบาทนะครับเหยียบแล้วก็เอาส้นเท้าส้นพระบาทเนี่ยขยี
1: ้
0: นะครับแล้วก็เดินผ่านไม่หันกลับไปมองอีกเหมือนกันเดินกลับไปว่าจบแล้วทหารก็จะมีขวัญกำลังใจดีขึ้นจากนั้นเนี่ยในวันต่อไปก็จะเป็นการเคลื่อนทัพการเคลื่อนทัพหนึ่งก็คือดูฤกษ
1: ์
0: นะครับดูฤกษ์วันนี้ลมดีวันนี้นกอะไรบินวันนี
1: ้โอ้โหดูขนาดเลยเหรออาจารย
0: ์อะไรต่างๆเวลาที่เป็นสุภมงคลจริงๆนะฮะเมื่อได้ฤกษ์แล้วเนี่ยนะครับโหนก็จะเป็นคนลั่นคล้องชัย
1: ตีคล้อง
0: เราก็จะมีคล้องที่เรียกกันว่าคล้องชัยชัยชนะนะฮะตีลงไปเนี่ยก็แปลว่าผ่านได้ฤก
1: ษ์เดินได
0: ้เดินได้ก้าวเท้าเดินได
1: ้ต้องเท้าซ้ายหรือขวาด้วยมั้ยอาจารย์
0: จะเดินเท้าหรือเท้าซ้ายหรือเท้าขวาให้เอามือขึ้นมานิ้วชี้เนี่ยปิดจมูกนะครับปิดจมูกขวาหายใจเข้าออกสิโอ้ยจมูกฝืดอ้าวเปลี่ยนมาปิดจมูกซ้ายใครคล่องกับกันจมูกขวาคล่องกว่า
1: ของหนูซ้ายคล่องกว่า
0: ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเท่ากันไม่ได้เป็นมาร์ชิ่งไม่ได้เป็นการเดินชนสนามแบบฝรั่ง
1: ใครข้างไหนคล่องกว่าก็ก้าวเท
0: ้
1: าน
0: ั้นถูกต้อง
1: งั้นหนูก้าวซ้ายอาจารย์ก้าวขวาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ถ้าเผื่อคล่องทั้งสองข้างก็มักจะก้าวขวาม ักจะก้าวขวานะฮะเอาขวาเป็นหลักก็จะดูจมูกแต่โดยมากแล้วจะไม่คล่องทั้งสองข้างมันจะต้องมีข้างใดข้างหนึ่งเท่าน
1: ั้
0: นนะครับเมื่อลั่นคล้องชัยย่างทับออกไป
1: แต่อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์ที่หนูสงสัยก็คือว่านอกจากเรื่องของความเชื่อแล้วมันต้องมีอะไรที่เป็นหลักด้วยทีนี้เนี่ยเวลาเราออกศึกไปรบเนี่ยหนูเชื่อว่ามันจะต้องมีกฎมีไหมคะ
0: มีทั้งเล่มเลยเนี่ยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังตอนนี้ร้อนขอหลบแดดทั้งเล่ม
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวย้ายสถานที่แป๊บนึงเพื่อที่จะได้รับเล่มนี้ทั้งเล่มเกี่ยวกับเรื่องของกฎในการออกศึกในช่วงเวลาปีอย่างมีศึกสงครามเนี่ยเราต้องทำตัวยังไงทหารต้องทำตัวยังไงแล้วมีข้อบังคับมีข้อกำหนดอะไรบ้างช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะพอเปิด
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องเกราะไทยในสมัยโบราณนั้นจะใช้หนังสัตว์ทำผลิตเป็นเชือกเกราะเนื่องจากหาได้ง่ายโดยวิธีการทำนั้นจะเอาหนังสัตว์มาแช่น้ำจนอิ่มตัวแล้วตากแห้งและดัดให้เข้ากับโครงร่างของตัวนักรบเสื้อเกราะที่ทำจากหนังสัตว์นั้นจะมีความเหนียวยืดหยุ่นและแข็งมากซึ่งหนังสัตว์ที่นิยมมาทำเป็นชุดเกราะก็คือหนังวัวและหนังควายอีกทั้งหนังสัตว์ยังเป็นสินค้าส่งออกในสมัยนั้นอีกด้วย
1: คุณผู้ชมครับพร้อมแล้วตอนนี้อยากรู้แล้วว่าถ้าเกิดสมมติว่าสมัยก่อนเกิดช่วงศึกสงครามเนี่ยหนูในฐานะพลเรือนต้องทำตัวยังไงแล้วทหารที่ออกไปรบต้องทำตัวยังไงมีกฎข้อบังคับอะไรบ้างไหมคะอาจารย
0: ์สำหรับพลเรือนนะผมคิดว่าในสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีการเกณฑ์ทัพนะเกณฑ์ไปรบทัพจับศึกการเกณฑ์ไปรบทัพจับศึกสมัยนั้นก็คือเกณฑ์ผู้ชาย
1: ค่ะจะออกรบ
0: ชายหนุ่มโดยเฉพาะยิ่งก็คือวัยชะกัน
1: สักนะครับ18ชะกัน
0: ก็โอ้ไม่ถึงอะฮะตั้งแต่หล
1: ัง
0: โกนจุกหลังโกนจุกก็11 12โกนจุกแล้ว
1: อ๋อนั่นชะกันแล้ว
0: ถ
1: ือ
0: ว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่บุเรงนองนี่ตีหงสวดีได้เนี่ยนะตอนนั้นอายุ14
1: วาย
0: สมัยโบราณเนี่ยหลังจากโกนจุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วฮะเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นเกณฑ์ทัพก็เกณฑ์เนี่ยตั้งแต่14 13 14ขึ้นไปนะครับแล้วก็พลเรือนทั่วไปเนี่ยเวลาที่เกณฑ์ไปเนี่ยเสื้อผ้าต้องเอาไปเองเวลาไปรบทัพจับศึกเนี่ยนะฮะเมื่อเกณฑ์ไปรบทัพเนี่ยหนึ่งเสื้อผ้าเอาไปเองอาหารเอาไปเอง
1: อุ้ยแล้วก็ไม่รู้ระยะเวลานะอาจารย์ว่า

0: ทราบ
1: ไ
0: งก็จะมีข้าวตาข้าวตูเป็นบางส่วนที่ต้องติดตัวไปก่อนเบื้องต้นเป็นปฐ
1: ม
0: แล้วจากนั้นเมื่อออกสงครามเนี่ยนะเมื่อข้าวของข้าวอาหารที่ตัวเองเตรียมไปในหมดเนี่ยก็จะมีของหลวงเข้ามานะครับเข้ามาแต่ว่าการหุงหาการกินเนี่ยต้องทำเองไม่ได้ว่ามีเสบียงส่งเข้ากล่องไม่มี
1: ไม่มีการ
0: แบบ
1: ว่าแจกก
0: ล
1: ่องนี้20กล่องอะไรอย่างง
0: ี้ไม่ใช่ฮะแล้วจากนั้นอาวุธต้องเอาไปเอง
1: คือทุกอย่างเอาไปเองหมดเลย
0: ใช่อาวุธก็ต้องเตรียมไปเองใครถนัดดาบมีดหอกง้าวเหลาทวนอะไรต่างๆเอาไปเองหมดนะครับส่วนคนที่เป็นพลเรือนเนี่ยนะฮะทำไร่ไถนาก็ต้องทำไร่ไถนาปลูกผักตามปกติ
1: ก็คือใช้ชีวิตตามปกติ
0: ก็ใช่ตามปกติแต่อาจจะต้องระมัดระวังนะฮะถ้าเราเป็นฝ่ายไปรุกรานเขาอะนะมันก็ง่ายอะนะเพราะว่าบ้านเราก็อยู่ในบ้านเมืองของเรา
1: ค่ะ
0: งั้นคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็คงต้องเตรียมพวกหยูกยาอาหารเสบียงนะครับแล้วขณะเดียวกันก็ต้องผมคิดว่าต้องซ้อมการป้องกันตัวคือผู้หญิงเองก็ต้อง
1: เป็นอะไรบ้าง
0: ฝึกดาบฝึกมวยอะไรในระดับหนึ่งอะน
1: ะ
0: ส่วนคนที่ออกไปข้างหน้าเนี่ยเมื่อเข้าไปอยู่ในกองทัพมันก็ต้องมีของการปฏิบัตินะฮ
1: ะ
0: เราเรียกว่ากฎพระอัยการศึกอัยการศึกสงครามไม่ใช่กฎอัยการศึกอย่างปัจจุบันน
1: ี้คนละอันกันเลย
0: คนละเรื่องนะคร
1: ับ ไม่เกี่ยวเลยใช
0: ่ไหมไม่เกี่ยวข้องเลย
1: คุณผู้ชมไม่เกี่ยวกันอ
0: าจจะพ้องเสียงกันเท่านั้นเอง
1: อ
0: ันนี้ต้องเรียนว่าพ้องเสียง
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: พระอัยการ
0: พระอัยการศึกในสมัยโบราณเนี่ยนะโอ้โหมันค่อนข้างเข้มงวดหมดมากนะต้องอ่านอันนี้ก็คือประมวลกฎหมายตราสามดวงนะฮะฉบับหลวงอันนี้มาชำระในครั้งรัชกาลที่1เป็นประมวลกฎหมายเก่าเรียกกันว่ากฎพระอัยการกบฏศึก
1: กบฏที่แปลว่า
0: ไม่ใช่กบฏกระกรเรือสระอะเลยแล้วก็บทขยี้เลยบอใบไม้ดอเด็กกฎในการลงโทษผู้กระทำผิดในการออกศึกสงคราม
1: โอ้บทลงโทษ
0: ใช่ในการศึกสงครามเนี่ยนะมันเป็นภาวะที่ต้องเด็ดขาดมิ้น
1: จริงค่ะ
0: มันต้องเป็นการเด็ดขาดเราจะเห็นนะทีนี้ในสมัยโบราณเนี่ยบางแม่ทัพบางท่านเนี่ยนะฮะก็จะทดลองว่าคำสั่งเนี่ยมันจะศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนเช่นไปทำเนี่ยแนวค่ายแต่ให้เอาด้านแหลมปักลงให้เอาด้านทู่ชี้ขึ้นบนสมมติทุกคนก็ฟังหมดก็อาจจะมีคน2คนที่บอกแม่ทัพเรามันสั่งบ้าเราฟังไม่ชัดหรือเปล่าหรือว่าแม่ทัพเราฟั่นเฟือ นอย่างนั้นเลยเราทำนี่แหละเอาแหลมขึ้นมันจะได้ดีนั่นน่ะมาถึงปั๊บไม่ทับมาตรวจตัดหัวเลย
1: ไม่ถามเลยเหรอ
0: ไม่ถามเรียกปั๊บตัดหัวเลยเพราะถือว่านี่อยู่ในภาวะศึกสั่งอย่างไรต้องทำอย่างนั้นเวลาเกิดการศึกสงครามเนี่ยนะบทลงโทษจึงรุนแรงมากกว่าปกติมากอันนี้ในกรณีนะคนที่กระทำความผิดในกองทัพ
1: ค่ะ
0: นะฮะระหว่างที่เกิดศึกสงครามเนี่ยนะฮะประทุษร้ายต่อสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวจะปลงพระองค์จะฆ่าจะฆ่าพระอยู่หัวเอาลงจากเสวตฉัตรก็ดีนี่นะฮะเข้าไปโจมตีเผาบ้านเผาเรือ นเผาที่ทำการราชการเผาพระนครเผาพระราชนิเวศมณฑียนเผาวังเผาฉางข้าวเผาคลังนะฮะเผาพระอุโบสถและสังฆารามเหล่านี้ขโมยขโจรสารพัดนะฮะมีโทษลงโทษกรรมกร21สถาน
1: 21ข้อเหรอคะ
0: มี21วิธีการลงโทษใช
1: ่อุ๊ยทำไมเยอะจังอ่ะ
0: นี่การลงโทษเนี่ยนะครับพระราชกำหนดกฎหมายควรด้วยอุกฤษ
1: มหัน
0: ครุมะฉิม
1: มะฉิม
0: แล้วก็ละหุ21ประการเอาประการแรกก่อนมิ้น
1: ข้อแรก
0: ก็จะอ้วกแตกตายแล้ว
1: อ้วกเลยเหรออ
0: ืมถึงอ้วกจริงๆก็คือ1ให้ต่อยกระบาลศีรษะเลิกออกเสียแล้ววิธีก็คือแค่เอาค้อนนะหรือเอาดาบเนี่ยนะเฉาะกระบาลหัวเฉาะกระโหลกเนี่ยนะฮะให้มันเปิดเป็นโพรงใหญ่ออกไปเปิดส่วนใดส่วนหนึ่งออกไปเลย
1: ก็ตายเลยแม่อาจารย์ตอนนั้นอ่ะ
0: มันก็ไม่ตายโทษก็คนอุบัติเหตุที่มันกระโหลกลอกออกไปทั้งอันยังไม่ตายเลยมันสมองมันไม่กระทบกระเทือนนี่มันจะตายตอนนี้พอเปิดกระโหลกเสร็จแล้วเนี่ยนะเอาครีมเนี่ยไปคีบเอาเหล็กนะครับเหล็กก็จะพวกเหล็กก้อนเหล็กเนี่ยนะไปเผาจนกระทั่งมันสุกแดงเลยนะมิ้นสุกแดงเนี่ยนึกออกไหมเหล็กที่มันสุกแดงเนี่ยนะแล้วก็เสียบเข้าไป

0: ยัดเข้าไปในกะโหลกศีรษะที่เปิดอยู่อย่าลืมว่ามันสมองมันมีเลือดมีน้ำเป็นของเหลวนะพอมันโดนเหล็กแดงสุกมันก็ต้องฉ่าพุ่งฟูขึ้นดังหม้อเคี่ยวน้ำส้มพะอูมน้ำส้มพะอูมนี่เวลาเคี่ยวเนี่ยนะมันเดือดแล้วเวลาเดือดเนี่ยมัน
1: ปุดปุด
0: ไม่ใช่ปูดเหมือนท่อประปาแตกอย่างนั้นเลยคิดดูซิว่านี่อันนี้คือข้อที่หนึ่งอีกอันนึงก็เบาๆอันนี้สถานหนึ่งคือให้เชือดเนื้อล่ำออกทอดด้วยน้ำมันเหมือนทอดขนมให้กินเนื้อตนเองเชือดออกไปทีละนิดแล้วก็เอาลงไปทอดแล้วก็บังคับให้กินก็ค่อยๆเชือดไปเชือดไปเชือดไปกินไปกินไปจนกระทั่งตายตอนจบทุกสถานตายหมด

0: บทลงโทษสุดที่ยกตัวอย่างมาแค่2อันเนี่ยสำหรับคนที่คิดร้ายต่อบ้านเมืองเป็นกบฏแบบนั้นแล้วถ้าในแง่ของเวลาทหารไปออกรบเนี่ยมีกฎข้อบังคับอะไรด้วยไหมคะในช่วงของการรบ
1: ของการออกรบเนี่ยนะมันมีทั้งไพร่พลเดินเท้า
0: ค่ะ
1: ไพร่พลที่ขี่ม้า
0: เดินเท้าขี่ม้า
1: ไพร่พลที่ขี่ช้าง
0: ขี่ช้าง
1: มันจะต้องเรียกว่าไงอ่ะถอยไม่ได้เอาง่ายๆเลยนะยังไม่ต้องออกรบนี่นะมาตรา1เนี่ยนะบอกว่าผู้ใดพระเจ้าอยู่หัวแต่งตั้งให้มียศฐานบรรดาศักดิ์นะครับแล้วก็เป็นนายหมวดนายกองทัพแก้วทหารไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินมีการณรงค์สงครามแต่ไม่ได้อยู่ช่วยราชการอันนี้นะได้รับแต่งตั้งให้มียศบรรดาศักดิ์แล้วไม่อยู่ช่วยรบนี่นะ
0: คือเหมือนว่าถ้าถึงเวลารบเราไม่อยู่
1: ไม่ออก
0: ตัวนี
1: ้
0: นี้
1: พาครอบครัวอพยพหลบหนีไปหรือไปเข้ากับข้าศึกหรือเข้าไปซุ่มซ่อนหนีอยู่ในป่าดงคือไม่อยากลบอ่ะพวกนั้น
0: หนีว่าอย่างนั้น
1: ท่านให้ถือว่าเป็นกบฏ
0: ก็โดนอีก2ข้อเมื่อกี
1: ้ให้ฆ่าสิ้นทั้งโคตรอย่าให้ดูเยี่ยงอย่างกันต่อไปหมดโคตรเลยที่นี้เนี่ยไม่ใช่โคตรคนเดียวนะพี่มีบุตรภรรยาพาไปก็คือพี่ต้องฆ่าหมดโคตรพ
0: ี่โคตรของ
1: บังเอิญมิ้นเนี่ยเป็นเลขาพี่มิ้นก็ไปด้วย
0: ก็โคตรของหนูด้วย
1: ก็โคตรของมิ้นด้วยและยังมีบริวารบ่าวไพร่ก็โคตรของบ่าวโคตรของไพร่ไปหมดนี่ในการ
0: ประชากรเราจะเหลือสักกี่คนเน
1: า
0: ะ
1: ช่างมันไม่ต้องเหลือหรอก ใครที่มันไม่ดีเอาทิ้งมันให้หมดเขาก็บอกว่านี่ในการศึกสงครามนี่นะการถอยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่แย่ที่สุดนะการถอยหนีถอยทับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถอยไม่ได้เลยนะฮะนายกองได้ชนช้างและได้ตะลุมบอลก็แปลว่าแม่ทัพที่ขี่ช้างถ้าถึงขั้นตะลุมบอลแล้วน
0: ะ
1: แปลว่ารบประชิดตัวตัวต่อตัวเนี่ยนะฮะลูกกองทั้งบวงก็คือทหารไพร่พลของตัวเองเนี่ยเราทหารของเราเนี่ยไม่ได้เข้าตะลุมบอลด้วย
0: ก็คือไม่เข้ามาช่วย
1: ให้ลงโทษหนักลงโทษหนักในที่ไม่ได้บอกว่าอะไรก็คือเคี่ยนนั่นแหละแล้วให้ต้อนเข้าไปรบต
0: ้
1: องต้อนเข้าไปใหม
0: ่อ๋อคือส่งไปอยู่แนวหน้าอย่างนั้นเลย
1: เออถ้าฟันเฟือนลงจากกระบวนถ้าหนีออกมาจากกระบวนถอยหลังหนีออกมาให้ลงโทษถึงสิ้นชีวิต
0: ตาย
1: เออโอ้โหนี่ถึงสิ้นชีวิตจริงๆมันจะบอกว่าการลบนี่นะมันถอยไม่ได้ไงถึงบอกแล้วนี่นะมันมีอีกหลายอันเลยนะเดี๋ยวก่อนมันเยอะมากนะขุนหมื่นผู้ถืออาญาต้อนพลทั้งปวงจะลงโทษแก่ผู้ละเมิดพระราชอาญาในการสงครามนั้นนะครับก็คือคนที่ถือพระราชอาญาของกษัตริย์เนี่ยนะครับแล้วก็มีอำนาจในการลงโทษเนี่ยนะครับกับคนที่ผิดกฎทั้งหมดอันนี้เอาหมายถึงผู้ที่ถือความยุติธรรม
0: คือไม่ใช่แม่ทัพนั้นๆเป็นคนลงโทษต้องเป็นคนนี
1: ้ใช่แล้วก็ถ้าโทษหนักนั้นถึงสิ้นชีวิตเนี่ยนะครับก็ถ้าเผื่อไปรบกับศัตรูแล้วตะลุมบอลแล้วก็ชนะแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เว้นโทษได้คือหมายถึงว่าทำผู้ใดเนี่ยมีโทษนะครับถึงประหารชีวิตแต่ถ้าเผื่อส่งไป
0: ลบ
1: ขอแก้ตัวโดยการไปลบและมีชัยชนะก็รอดชีวิตได
0: ้อ๋อถือว่าแลกกันอย่าง
1: นั้นมันแลกกันใช่อันนี้มันมีอีกเยอะมากนะจะบอกว่าการออกไปลบเนี่ยสมมติช้าง1ตัวเนี่ยก็ระยะประมาณสัก
0: 3เมตร
1: ถ้าถอย3เมตรครั้งที่1เนี่ยก็จะมีโทษแบบ
0: ระหุตักเตือน
1: ระหุถ้าเผื่อถอย
0: สองช้าง
1: ก็จะเป็นมัดฉิม
0: นะฮะกลาง
1: โทษกลางถ้าถอย3ช้างเนี่ย
0: คารุ
1: ก็คือ

0: หนักขึ้นไปแต่ถ้าถอยเกินกว่านั้นนั่นเป็นก็เป็นมหันต์แล้วก็เป็นอุกฤษขึ้นไปเลยก็คือว่าถึงโทษประหารชีวิตเขาก็จะมีลำดับของการถอยในที่นี้ครับว่าเขาเอาหนึ่งช่วงช้างเนี่ยเป็นหลักช้างเนี่ยมันจะอยู่ในการสงครามเป็นหลักอยู่เสมอกองทัพเนี่ยจะนำด้วยช้างเพราะฉะนั้นที่มิ้นไปดูเนี่ยในเรื่องของการจัดวิธีการยกทัพแบบปีกาแบบนาคแบบนกอินทรีแบบอะไรต่างๆเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยมันจะมีช้างกับม้าอยู่ข้างหน้าหมดนะฮะช่วงระยะ3เมตรเนี่ยถ้าเราถอยเนี่ยนะฮะในเรื่องความเป็นจริงอ่ะขวัญกับกำลังใจมันสูญแล้วผมลบอยู่มิ้นลบอยู่ข้างๆผมถอย3เมตร
1: ใครจะกล้าเข้า
0: ก็ไม่กล้าเข้ามิ้นก็ต้องถอยแล้ว
1: ใช่อุ้ยหนูคงถอยตั้งแต่เมตรแรกแล้วมั้ง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยในกฎของการรบเนี่ยนะฮะมันมีแต่เรื่องของการเดินหน้า
1: เท่านั้น
0: เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามต้องเดินหน้าต้องสู้ถอยไม่ได
1: ้คือนี่เท่ากับว่าถอยไม่ได้แม้ข้างหน้าเป็นแม่น้ำเป็นอุปสรรคใดๆก็ตามต้องเดินหน้า
2: อย่างเดียว
1: เดินหน้ายังมีโอกาสรอดมากกว่า
2: ใช่
1: นี่คือข้อบังคับของ
0: นี่กฎอันนี้ไงคนโบราณฉลาดที่จะให้ทหารเนี่ยต้องอาจหาญเราเนี่ยไม่รุกรานใครแต่ถ้าใครมารุกรานเราก็ไม่ยอมเราก็ต้องเดินหน้า
1: เป็นไงบ้างคุณผู้ชมถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงศึกสงครามเหมือนกับสมัยก่อนแต่ว่ารู้ไว้ก็ไม่เสียหายจริงๆนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจัดกระบวนทัพเขามีรูปแบบกันแบบไหนมียุทธศาสตร์มีแนวรุกมีแนวรับรวมถึงยังรู้ได้ว่าในช่วงศึกสงครามเนี่ยทั้งประชาชนที่เป็นพลเรือนแล้วก็ทหารเนี่ยต้องต่อสู้ต้องเสียสละต้องเข้มแข็งขนาดไหนเพื่อรักษาชาติของเราเนี่ยให้คงอยู่ได้คิดว่าวันนี้นี่น่าจะได้สาระครบถ้วนแล้วก็อัดแน่นเต็มที่แล้วนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะมิ้งกับอาจารย์จะพาไปคลายสงวนเรื่องอะไรเนี่ยต้องติดตามค่ะวันนี้มิ้งกับอาจารย์ขอลาไปก่อนไปดื่มอะไรหวานๆกันดีกว่าอาจารย์
0: ดีครับ
1: ดีไหมคะ
0: ดีมาก
1: เอาละค่ะลาคุณผู้ชมแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานพวงโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความ

0: หลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลวังยาวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีภารกิจดีๆเช้าวันนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของมะเขือเทศราชินีจะมีดีอย่างไรไปลุยกันครับเช้าวันนี้สตังนัดหมายไว้กับน้าแดงและคุณลุงคุณป้าน้าแดงนั้นเป็นประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดสุพรรณบุรีดูแลพื้นที่เกษตรกรรมอินทรีย์จำนวน10อำเภอในปัจจุบันคอยส่งเสริมให้เกษตรในพื้นที่รู้จักการทำเกษตรอินทรีย์แบบ 100% ชาวบ้านที่นี่ทำเกษตรอินทรีย์จนได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วล่ะครับน้าแดงบอกสตังว่าเป้าหมายในการพัฒนาของกลุ่มนั้นต้องการทำให้อำเภอด่านช้างกลายมาเป็นเมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วยล่ะครับฤดูการในการปลูกมะเขือเทศราชินีได้ดีนั้นคือในช่วงฤดูหนาวเพราะเป็นช่วงที่สภาพอากาศเหมาะสมที่สุดการเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศจะมีความแข็งแรงและติดดอกออกผลได้มากข้อดีของการในโรงเรือนแบบนี้สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีแต่ความสมบูรณ์ของผลผลิตนั้นในช่วงหน้าหนาวจะดีกว่าหน้าแล้งมะเขือเทศราชินีมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามะเขือเทศเชอรี่เป็นมะเขือเทศผลเล็กมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเนื้อแน่นมีกลิ่นหอมมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาเหนือเนื่องจากเป็นพืชนำเข้ามาในประเทศไทยจึงได้ชื่อว่ามะเขือเทศมะเขือเทศราชินีนั้นเป็นพืชระยะสั้นใช้เวลาปลูกประมาณ3เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วครับมะเขือเทศราชินีเป็นมะเขือเทศผลเล็กลักษณะผลเป็นทรงกลมรีมีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานผลในระยะสุกจะมีสีแดงซึ่งจะมีความฉ่ำน้ำผลในระยะห่ามจะมีสีส้มมีความกรอบรสชาติออกเปรี้ยวนิยมรับประทานผลสดและสามารถแปรรูปเป็นผลไม้แช่อิ่มหรืออบแห้งได้นะครับลุงบุกเล่าให้สตางฟังว่าการปลูกในโรงเรือนแบบมีค้างจะทำให้ต้นมะเขือเทศสามารถเลื้อยไต่พันค้างซึ่งมีข้อดีในการช่วยถนอมให้ผิวของผลมะเขือเทศสีสวยและเนื่องจากมะเขือเทศราชินีไม่ชอบแดดจัดการปลูกในโรงเรือนจะช่วยกรองแสงทำให้ผลมะเขือเทศมีสีสวยน้าแดงบอกสตังว่าพื้นที่ในอำเภอด่านช้างนั้นเป็นพื้นที่ที่เหมาะในการปลูกพืชเมืองหนาวเพราะเป็นเมืองในหุบเขาทำให้มีอากาศดีตลอดทั้งปีโดยเฉพาะหน้าหนาวน้าแดงเปรียบเทียบว่าเป็นภาคเหนือของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยล่ะครับบางปีนั้นมีอากาศหนาวสูงสุดประมาณ6องศาเซลเซียส
1: วันนี้ออเดอร์ของคุณลุงนะครับมีประมาณ200กิโลคุณลุงขายกิโลกรัมเท่าไหร่ครับเนี่ย
2: 20บาท
1: 20บาทเองปลูกแบบออร์แกนิกปลอดภัยไร้สารพิษกิโลกรัมละ20บาทนี่มันปลอดภัยขนาดไหนคุณผู้ชมมันปลอดภัยขนาดที่เราสามารถที่จะเด็ดกินในสวนแบบนี้ได้เลย
2: เด็ดเลยกินเลยไม่ต้องกล
1: ั
2: ว
1: อร่อยไม่ต้องกลัวหิวน้ำเลยเนาะหิวน้ำก็เด็ดเข้าปากเนาะมันจะมีรสชาติแบบ

0: หวานแล้วก็มีแบบเปรี้ยวๆหน่อยๆอ่ะมันอร่อยนี่ถ้าได้จิ้มพริกเกลือใช่ไหมลุง
1: ครับ
0: พริกเกลือเอามาจิ้มกับมะเขือเทศราชินีสุดยอดเลยแต่หวานมากเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าลูกในระยะส้มๆนี่มันหวานเท่าไหม
2: ไม่เท่า
0: เดี๋ยวลองดูนะอันนี้ลูกส้มนะ
2: มันจะอร่อยผิดกัน
0: เฮ้ยอันนี้จะกรอบแล้วเปรี้ยว
3: เปรี้ยวแล้วมันยังไม่แดงพออ
0: ันนี้เหมาะจะเอาไปทำยำนะลุง
1: คร
0: ับ ไอ้ลูกแบบเหลืองๆเนี่ยที่ยังไม่แดงนะมันจะมีความกรอบรัดแน่นตึงเลยนะแล้วก็มันจะมีรสชาติเปรี้ยวขึ้นมามากกว่าเหมาะเอาไปทำยำเลยเนาะ
4: ข้อดีของการปลูกมะเขือเทศราชินีแบบอินทรีย์จะสามารถเก็บรักษาผลผลิตได้นานถ้าอยู่ในตู้เย็นสามารถเก็บได้ประมาณถึงครึ่งเดือนหากไม่แช่ตู้เย็นก็อยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับและมีข้อมูลวิจัยจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ทำการศึกษาองค์ความรู้เรื่องปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้เพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยศึกษาวิจัยในผลไม้83ชนิดพบว่ามะเขือเทศราชินีเป็นหนึ่งในผลไม้10อันดับแรกที่มีเบต้าแคโรทีนวิตามินซีและวิตามินอีสูง

0: จากนั้นน้าแดงพาสตังมาชิมรสชาติของเมนูอาหารที่แปรรูปมาจากมะเขือเทศราชินีเป็นครั้งแรกที่ได้ลองชิมมะเขือเทศราชินีแบบชนิดผงชงน้ำดื่มรับประทานเหมือนชารสชาติเข้าท่าเปรี้ยวอมหวานวันนี้น้าหมูเตรียมเมนูเด็ดไว้ให้สตังตั้งแต่เมื่อคืนนี่คือซี่โครงหมูตุ๋นซอสมะเขือเทศส่วนนี่คือน้ำพริกมะเขือเทศราชินีและนี่คือน้ำพริกอ่องและลาบหมูทุกเมนูล้วนมีส่วนผสมจากมะเขือเทศราชินีรสชาติกินดีถูกใจอร่อยเลยล่ะครับ
1: อันนี้คือซี่โครงหมูตุ๋นซอสมะเขือเทศราชินีครับนุ่มเนียนเลยอ่ะ ตุ๋นได้เปื่อยมากเลยอ่ะ
2: กำลังดีนะคะ
1: หอมนะหอมมาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตังได้รับเกียรติจากน้าแดงน้าหมูน้าส่วนแล้วก็น้าแอ้นนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันเตรียมปรุงเมนูที่มีชื่อว่าซี่โครงเนื้อตุ๋นซอสมะเขือเทศขั้นตอนแรกเราจะทำซอสมะเขือเทศกันก่อนนะครับ

้นก็ช่วยกันซอยหั่นผลมะเขือเทศราชินีด้านน้าแดงช่วยก่อเตาจุดไฟแล้วซอยหอมใหญ่ลงใส่ตามไปจึงแกะกระเทียมสตังเตรียมซอยรากผักชีก่อนจะนำลงครกตามตกด้วยพริกไทยดำแล้วจึงโกรกตำให้แหลกจากนั้นแทรกตามไปคือกระเทียมก่อนจะนำกระเทียมที่แกะไว้ใส่ลงกะละมังเตรียมล้างซี่โครงเนื้อแล้วนำสามเกลือลงไปเจอซี่โครงตามไปคือเกลือซอสปรุงรสน้ำมันงาคลุกทาให้ทั่วทั้งชิ้น

0: แล้วจึงนำพาไปอบโอ่ง
1: ขั้นตอนนี้นะครับเราจะนำเนื้อซี่โครงนะครับมาหมักสมุนไพรแล้วเอามาอบในโอ่งหรือว่าย่างในโอ่งนะครับเพื่อให้มันเกิดกลิ่นความหอมแล้วก็เนื้อข้างในก็จะนุ่มก่อนที่เราจะเอาไปตุ๋นนะครับ
0: ได้เวลานำมะเขือเทศที่เตรียมไว้ใส่ลงกระทะจัดการเคี่ยวกวนชวนให้น้ำมะเขือเทศออกมาต้องเวลากันสักระยะเลยล่ะครับเตรียมตั้งกระทะนำลูกผักชีและยี่หร่าลงไปคั่ว

ตอนนี้ซี่โครงที่เราอบไว้ค่อยๆสุกเพราะความร้อนที่อยู่ภายในโอ่งนั้นค่อนข้างสูงจึงทำให้เนื้อซี่โครงสุกระอุท่วนทั่ว

0: เมื่อเรากวนเคี่ยวจนมะเขือเทศราชินีคายน้ำตามต่อไปจึงตักขึ้นมาบี้บดกดด้วยทัพพีเพื่อแยกกากแยกน้ำ
1: ในขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เรากวนมะเขือเทศราชินีไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาเขาเรียกว่าบี้หรือว่าเค้นเอาน้ำออกจากเนื้อมะเขือเทศให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนของกากเนี่ยเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจะกลายมาเป็นเมนูมะเขือเทศราชินีกวนนะครับเดี๋ยวขอทดสอบรสชาติอันนี้ก็คือ3กิโลเนี่ยได้อันนี้3กระปุกเอง นะครับเรามาปั้นเป็นลูกๆเรามากวนเพิ่มน้ำตาลลงไปเหรอครับ
2: นิดอันนี้น้ำตาลช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะ
1: ใช้น้ำตาลแค่หนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยกับ
2: เพราะมะเขือเทศมันจะหวาน
1: หวานอยู่แล้วแต่มันจะให้รสชาติแบบเปรี้ยวหวานเนาะแล้วก็หอมกลิ่นเวลากินเข้าไปเนี่ยมันจะเจอเม็ดใส่เกลือนิดหน่อยตัดให้มันเค็มพอปลาแรมแต่ว่ามันกินเข้าไปแล้วมันช่วยทำให้น้ำลายในกระปุกแก้มอ่ะมันออกมา
2: ถ้ามะเขือเทศมันสุกกว่านี้น้ำมันจะเยอะกว่านี
1: ้
2: แล้วหอมใหญ่กับกระเทียมมันก็จะเปื่อยมากกว่านี้เพราะว่าน้ำเยอะ
1: น้ำเยอะเลยทำให้มันสุกได้มากขึ้นถ้าเกิดเราจะกวนแนะนำว่าให้เอามะเขือเทศราชินีในระยะสุกงอมสุกงอมเวลาเอามากวนน้ำมันจะเยอะพอน้ำมันจะเยอะมันก็จะเหลือกากน้อยแต่วันนี้มะเขือเทศเรายังไม่ได้งอมแบบนู่นนี่เลยเราเพิ่งเก็บมันสดๆแต่งตึงอยู่เลยในส่วนที่เป็นน้ำเราก็จะได้ซอสมะเขือเทศนั่นเองสตังเห็นซอสแล้วนี่แบบอยากจะผัดสปาเกตตี้เลยนี่ขออนุญาตลองชิมนะอันนี้คือที่เรากวนไว้เสร็จแล้วนะฮะอร่อยมากแค่กินเปล่าๆก็อร่อยแล้ว อร่อยแล้วนี่เราจะเอาไปตุ๋นกับซี่โครงเนื้ออีกโอ้โห
0: ตอนนี้เนื้อซี่โครงที่เราอบไว้ก็สุกใช้ได้แล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงนำน้ำมะเขือเทศมาเคี่ยวให้กลายเป็นซอสปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูก่อนจะเติมใส่คือโป๊ยกั๊กและอบเชยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมเคี่ยวไปจนกว่าจะงวด

ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมหั่นชิ้นเนื้อที่โครงย่างได้กลิ่นความหอมจากสมุนไพรมันช่างยั่วยวนชวนให้หิวจริงๆครับในระหว่างนี้เราจะทำการนำพาเป็ดไปอบโอ่งไว้ก่อนเนื่องจากถ่านไฟกำลังแรงได้ที่เตรียมเอาไว้ทำเมนูที่2นะครับในระหว่างที่เรารอเนื้อซี่โครงตุ๋นเปื่อยนะครับเรามาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นั่นก็คือแกงเผ็ดเป็ดอบโอ่งใส่มะเขือเทศราชินีครับ

0: ได้เวลานำพาน้ำต้มกระดูกซี่โครงเนื้อลงใส่ตามไปคือน้ำตาลปี๊บน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสตามไปคือรากผักชียี่หร่าและลูกผักชีคั่วตักเติมใส่คือซอสมะเขือเทศราชินีก่อนจะนำเนื้อซี่โครงลงไปผัดคลุกเคล้า
1: เราจะทำการผัดซี่โครงก่อนนะครับเพื่อให้เครื่องปรุงเนี่ยมันแทรกซึมเข้าสู่เนื้อซี่โครงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำสต๊อกที่เราต้มไว้ก็คือน้ำต้มซี่โครงเนื้อเช่นเดียวกันแล้วก็ปล่อยตุ๋นไปจนกว่าเนื้อจะเปื่อยนะครับแต่ตอนนี้แค่นี้ก็หอมแล้วครับหอมสมุนไพรลูกผักชีแล้วก็เม็ดยี่หร่าครับ
0: เมื่อผัดจนสมุนไพรแทรกซึมเข้าเนื้อจากนั้นจึงเติมใส่น้ำซุปแล้วนำลงใส่เพิ่มเติมใส่คือซอสมะเขือเทศราชินีปล่อยตุ๋นไปจนกว่าจะสุกเปื่อยใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับสตางค์ผ่าแบ่งไว้คือมะเขือเทศราชินี

เมื่อเราตุ๋นจนน้ำซอสแทรกซึมเข้าสู่เนื้อจากนั้นจึงเติมใส่คือผลสดมะเขือเทศราชินีผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีหน้าตามันช่างดูดีน่ากินจังเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ซี่โครงตุ๋นมะเขือเทศราชินีเรียบร้อยหอมน่ากินมากดูเลยครับชิ้นๆเนาะสุดยอดเราเคี่ยวจนน้ำซอสเนี่ยงวดเลยนะครับได้เวลาไปทดสอบรสชาติกันครับรสชาติเนื้อซี่โครงตุ๋นซอสมะเขือเทศราชินีให้รสชาติดีหอมกลิ่นเนื้อตุ๋นเป็นอย่างมากซอสมะเขือเทศที่เคี่ยวจนงวดข้นให้รสชาติเปรี้ยวปนหวานประสานชิ้นเนื้ออร่อยเหลือเฟือทั้งนุ่มชุ่มลิ้นหอมกลิ่นสมุนไพรกัดเข้าไปก็โดนใจเต็มๆคำแบบนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2สตางจัดการลิดผิวมะกรูดน้าส่วนและน้าแอ้นช่วยแกะกระเทียมน้าหมูเตรียมซอยตะไคร้น้าแดงเร็วไวช่วยปอกมะพร้าวแล้วถึงคราวโขลกพริกไทยดำหั่นเตรียมไว้คือหัวคาตามมาคือผิวมะกรูดโขลกไปให้แหลกสักพักถ่ายทักตามลงใส่คือข่าและตะไคร้เด็ดเตรียมไว้คือมะเขือพวงพ่วงพาเกลือเจือลงครกยกพริกแห้งมาหั่นต่อจากนั้นจึงฉีกรูดใบมะกรูดตอนนี้น้าแดงกำลังตั้งใจช่วยสาวขูดมะพร้าวเด็ดเตรียมไว้คือใบโหระพานำพาพริกแห้งลงครกยกสากโขลกต่อไปหั่นเตรียมไว้คือพริกชี้ฟ้าเสียบไม้ไว้คือมะเขือเทศราชินีเมื่อพริกแหลกแทรกตามคือหอมแดงและกระเทียมจากนั้นเตรียมคั้นกะทิ

เป็ดที่เราอบโอ่งไว้ค่อยๆสุกขึ้นมาเป็นลำดับปิดท้ายเติมใส่คือกะปิแล้วจึงนำพริกแกงที่น้าส่วนเตรียมไว้มาผสมน้าส่วนนั้นมีฝีมือดีในการทำพริกแกงขายด้วยล่ะครับเป็ดที่เราอบไว้ตอนนี้ก็สุกใช้ได้จากนั้นจึงนำมะเขือเทศราชินีมาย่างไฟขั้นตอนต่อไปสตางค์จึงเตรียมสับชิ้นเป็ด

ได้เวลาเติมถ่านใส่เตายกเอากระทะวางตั้งก่อนจะเทหัวกะทิและหางกะทิลงไปเคี่ยวให้แตกมันจากนั้นตามลงใส่คือพริกแกงผัดไปให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมค่อยๆหยอดเติมน้ำกะทิเป็นระยะเมื่อคั่วรวนพริกแกงหอมได้ที่ตามต่อทันทีจึงนำเป็ดลงใส่ผัดคั่วรวนไปให้เข้าเครื่องแล้วจึงเทน้ำเปล่าลงใส่ให้กลายเป็นน้ำแกงปล่อยต้มให้เดือดสักพัก

ตามมาคือมะเขือพวงพริกชี้ฟ้าจากนั้นได้เวลามะเขือเทศราชินีย่างผัดให้ทุกอย่างประสานรสชาติเข้ากันปิดท้ายนั้นจึงโรยใส่คือใบมะกรูดและโหระพากลิ่นหอมเข้าท่าน่ากินไหมล่ะครับ

รสชาติแกงเผ็ดเด็ดที่พริกแกงร้อนแรงหอมกลิ่นสมุนไพรหวานมันถูกใจจากน้ำกะทิเนื้อเป็ดที่เราอบโอ่งทั้งหอมทั้งนุ่มชุ่มหวานประสานน้ำแกงอร่อยแรงด้วยเนื้อมะเขือเทศที่ให้ความเปรี้ยวหน่อยๆ อร่อยปนความหวานยิ่งประสานมะเขือพวงบอกได้เลยว่าหายห่วงอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของมะเขือเทศราชินีนะครับส่วนสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ไหนอีกนั้นโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คุณผู้ชมครับแควหนุมานลำน้ำสายโบราณที่มีหลักหมุดจุดเริ่มล่องจากห้วยสายน้อยห้วยสายใหญ่ในเขตอำเภอนาดีไหลหลอกก่อเป็นสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ละเรื่อยมาจนถึงอำเภอกบิลบุรีลำน้ำสายประวัติศาสตร์ที่มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าบริเวณถิ่นฐานย่านนี้เป็นที่ตั้งของด่านหนุมานดังที่มีที่มาจากเรื่องรามเกียรติ์วรรณกรรมโบราณที่เล่าขานเอาไว้ว่าพระรามพระรักและนางสีดาเดินดงมาจำศีลเพื่อถือบวชเป็นฤาษีอยู่ที่ดงพระรามขณะที่ยังมีศึกกับทัพของทศกัณฐ์จึงให้หนุมานทหารเอกเป็นนายด่านคอยเฝ้าระวังข้าศึกไม่ให้ยกกองทัพผ่านมาทางด้านนี้ด่านใหญ่ที่มีหลักฐานอยู่ในเส้นทางเดินทัพสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์องค์ที่18แห่งกรุงศรีอยุธยาคราที่ยกทัพหลวงไปตีเมืองกัมพูชาโดยใช้เส้นทางจากกรุงศรีอยุธยาไปทางทิศตะวันออกผ่านพิหารแดงบ้านนาด่านกบแจด่านหนุมานด่านพระปรงช่องตะโกด่านพระจารึกตำบลทํานบตำบลพเนียดเมืองพระตะบองเมืองโพธิสัตว์และเมืองละแวกล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2393ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้ยกฐานะด่านหนุมานขึ้นเป็นเมืองกบิลบุรี
1: เมืองที่เป็นต้นกำเนิดแห่งมหานาทีสายโบราณที่มีชื่อเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ว่าแม่น้ำปราจีนบุรี
0: ทีนี้นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเลาะเลียบแม่น้ำปราจีนบุรีมหานาทีสายสำคัญที่ไหลหลากมากล้นอยู่บนพระสุธาแห่งนี้มาช้านาน
1: เพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองอันเรืองนามผ่านเส้นทางแห่งสายนาทีที่มีวิถีชีวิตจิตวิญญาณเล่าขานตำนานชาติพันธุ์อันล้ำค่าบนนคราแห่งภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่
0: พระสุธาที่ล้ำเลิศเพริ่มแพร่วแพรวพราวไปทั่วทุกถิ่นแดนดินพระสุธา

แม่น้ำปราจีนบุรีลำน้ำสายโบราณที่เรียบเรียงเคียงตำนานอยู่กับจังหวัดปราจีนบุรีมาช้านานแม่น้ำสายหลักที่ไหลหล่อก่อกำเนิดจากแควหนุมานและแควพระปรงในพื้นที่ของอำเภอกบินบุรีผ่านอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอประจันตคามอำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอบ้านสร้างจนถึงช่วงบริเวณที่บรรจบกับแม่น้ำนครนายกสายธาราที่อบอวนไปด้วยกลิ่นอายแห่งประวัติศาสตร์มหานาทีโบราณเป็นแหล่งล้อมรวมชาติพันธุ์ทั้งชาวจีนและชาวเขมรที่อบพยพเข้ามาตั้งหลักปักฐานเพื่อทำมาค้าขายรับส่งสินค้าบริเวณลุ่มน้ำปราจีนแห่งนี้มาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลดังปรากฏหลักฐานอยู่ในพระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2451ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ความตอนหนึ่งระบุว่าแถบตั้งแต่ปราจีนขึ้นมานี้บ้านเมืองแน่นหนาเป็นหย่อมๆจนถึงตอนศรีมหาโพธิ์บ้านเรือนรายตลอดตอนบนทางหากินกว้างขวางกว่ามีตัดไม้ตัดฟืนปลูกผักเพิ่มการทำนาขึ้นนาก็เป็นนาดีชั้นนาโทมีตลาดเป็นระยะระยะที่ท่าพวกชาวป่าลงคือท่าหาดและท่าเขมรซึ่งเปลี่ยนชื่อว่าท่าประชุมชนมีไม้ประดู่

0: ยจีนหลายโรงซึ่งนอกจากชุมชนคนจีนและคนเขมรแล้วนั้นยังมีพระราชหัตถเลขาตอนหนึ่งที่กล่าวถึงคนลาวและคนมอญในปราจีนบุรีขณะเสด็จประพาสดงสีมหาโพธิ์ความตอนหนึ่งระบุว่าชาวบ้านที่ได้มาพบในวันนี้เป็นพวกบ้านเกาะสมอและม่วงขาวซึ่งพระสีมหาโพธินี้อยู่เป็นพื้นเป็นลาวทั้งนั้นลาวเหล่านี้ยังคงใช้นุ่งสิ้นอยู่แต่ชั้นแก่ๆอายุ60ปีขึ้นไปทั้งนั้นผ้าที่จะนุ่งก็ได้ความลำบากเป็นอันมากทอเองก็ไม่ใครจะได้ดีถ้าจะได้นุ่งไหมต้องคอยพวกมอนแหม่งลงมาถึงจะได้ซื้อแต่พวกที่ต่ำอายุ60แล้วไม่นุ่งสิ้นนุ่งผ้าเป็นไทยหมดไม่ช้าในแถบข้างนี้จะไม่ได้เห็นลาวนุ่งสิ้นต่อไปคนที่มาเป็นอันมากนุ่งสิ้นไม่ถึงร้อยละสิบนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ยังอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแถบลุ่มน้ำปราจีนบุรีแห่งนี
1: ้คนปราจีนบุรีเนี่ยมีชาติพันธุ์ที่รวมกันอยู่หลายกลุ่มไทยกลางไทยพวนจีนยวนเขมรสำหรับกลุ่มไทยกลางก็คงจะเป็นคนไทยโดยทั่วไปไทยพวนตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อำเภอศรีมโหสถและอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมโหสถนั้นก็อยู่ที่ม่วงขาวสามมะเขืออำเภอศรีมหาโพธิ์อยู่ที่บ้านดงกระทงยาม
2: สำหรับคนพวนปราจีนบุรีนี้อพยพเข้ามาสมัยกรุงธนบุรีและสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีหลักฐานพระพุทธรูป3ลิตร2องค์นำมาสมัยบ้านเมืองแตกพระพุทธรูป2องค์นี้นะมีความเชื่อว่าใครได้มากราบขอพรแล้วจะได้รับสิ่งที่ขอพรไปทุกคนถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของคนพวนประเพณีของไทยพวนที่หลงเหลืออยู่ปัจจุบันนี้ก็หาพาเข้ามาวัดก็เอามาวัดแต่ตีสี่แล้วหลังจากนั้นก็จะมาตีกองคู่กันคนตีกองอีกคนตีคล้องตีให้รู้ว่าวันนี้วันพระแล้วหรืออีกอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานได้อุทิศไปให้เรื่องอาหารไทยพวนนี้นะส่วนมากเวลามีงานเขาจะทำแกงหมามีคนไทยเรียกว่าแกงขนุนแล้วก็แกงบอนขนมก็ขนมบาโตนนะครับถ้าขาดแกงขนุนแกงบอนนี่มันจะไม่เป็นงานก็อาจจะมีความเชื่อว่ากินแกงขนุนแล้วมันจะหนุนให้มีโชคมีชัย

สำหรับหมอลำพวนเนี่ยมันมาแต่สมัยโบราณโบราณเลยนะเดิมนั้นเวลามีงานบวชหน้ามีงานขึ้นบ้านใหม่นะครับเขาก็จะมีหมอลำพวนเป็นการโต้ตอบระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเป็นผู้หญิง2คนผู้ชาย2คนหมอแคนคนหนึ่งภาษาที่ใช้ก็เป็นภาษาพวนเขาก็จะจ้างไปเล่นกันก็คืนนึงตกประมาณ100กว่าบาทเล่นตลอดคืนหลังจากที่ลุงได้ปลดเกษียณแล้วแล้วเข้ามาเป็นวยาวัตกรแห่งวัดใหม่ดงกระทงยามนี้ได้คิดเห็นว่าสมัยก่อนบรรพบุรุษก็มีสิ่งของมากมายกลัวสิ่งของนั้นจะสูญหายไปก็ได้ริเริ่มรับบริจาคสิ่งของชาวบ้านก็มีจิตศรัทธาเอามาบริจาคที่ทำขึ้นมาสะสมไว้นี่ก็เพื่อจะให้เป็นหอศิลป์ของหมู่บ้านหรือพิพิธภัณฑ์ของหมู่บ้านเพื่อจะรวบรวมของเก่าไว้ให้ลูกหลานไทยพวนได้ศึกษาเล่าเรียนว่านี่แหละอดีตบรรพบุรุษไทยพวนได้เก็บรักษาไว้

ำหรับคนเขมรเนี่ยนะคะในสมัยอดีตที่เล่ากันมานั้นเป็นเขมรที่ถูกกวาดต้อนมาครั้งสมัยเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแล้วก็มาตั้งรก

0: ภาคอยู่ฝั่งตรงข้ามตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะคะซึ่งเรียกว่าตำบลบางบริบูรณ์และอยู่ที่ท่าเขมร
1: ครับบริเวณนี้เดิมเรียกว่าท่าเขมรเพราะว่ามีชนชาติเขมรมาตั้งภูมิเนาอยู่ตรงนี้แล้วก็ใช้ท่าเนี้ยเป็นประโยชน์ในสมัยอดีตนั้นน่ะก็มีการคมนาคมทางนี้การค้าขายก็ต้องใช้ทางน้ำต่อมาเนี่ยจะมีคนจีนมาค้าขายแล้วก็มีคนจีนมาตั้งรกรากสินค้าที่เอามาที่เรารับกันขึ้นมาเนี่ยนะมันเป็นสินค้าของคนจีนมาโดยเรือฉลอมเรือฉลอมเนี่ยเขาใช้ใบเขาจะแล่นเรือใบแล้วเรือใบเนี่ยสามารถแล่นตามลมได้ทวนลมได้แม้ทางสวนราชการจะไปจะมาก็ต้องมาใช้ตรงนี้ขึ้นลงเรือที่นี่เราก็พอที่จะรู้ว่าตรงนี้เป็นที่ชุมชนแล้วก็เลยเป็นที่ประชุมชนและต่อมาเนี่ยคำว่าชนเนี่ยมันก็คงจะโดยภาษากร่อนไปอย่างที่ว่านะครับก็เลยเหลือท่าประชุม
2: ในอดีตเลยครับคือแม่น้ำตรงนี้แม่น้ำปราจีนบุรีเป็นแม่น้ำสายหลักเป็นเส้นทางคมนาคมแทนถนนเพราะในอดีตเลยไม่มีถนนตรงนี้การขนส่งทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นขนส่งต้นซุงขนส่งเสาเข็มขนส่งไม้ฟืนขนส่งถ่านหรือการค้าขายไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งน้ำปลากะปิหัวหอมกระเทียมก็จะต้องวิ่งค้าขายกันอยู่ในแม่น้ำเฉพาะจุดที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับจะมีเรืออยู่ประมาณถึง 2-300 ลำในอดีตยาวเหยียดเลยเป็นเรือต่างๆกันเรือขนส่งเรือขายสินค้าเยอะแยะแล้วมาหลายเผ่าพันธุ์คนมอญคนจีนก็จะมาค้าขายบริเวณนี้ที่อยู่ขวามือผมเนี่ยด้านเนี่ยจะเป็นตลาดยาวเลาะริมน้ำทั้งหมดเลยจนถึงวันเนี่ยคือพอลักษณะเกิดความเจริญขึ้นพอมีถนนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นถนนอะไรที่อยู่จากเหนือเราขึ้นไปด้านบนเนี่ยความต้องการของแม่น้ำก็เลยหายไป

0: แม่น้ำปราจีนบุรีลำน้ำสายประวัติศาสตร์ที่ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่3ทรงใช้เป็นเส้นทางลำเลียงเสบียงอาหารอาวุธยุทโธปกรณ์ครั้งที่ทำศึกกับทัพยวนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ภรรยาศรีพิพัฒนราชโกษาธิบดีเป็นแม่กองจ้างชาวจีนขุดคลองบางขนาตั้งแต่หัวหมากไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงผ่านเมืองปราจีนบุรีไปขึ้นบกที่บริเวณต้นแม่น้ำปราจีนบุรีทำให้มหานาทีแห่งนี้กลายเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางสัญจรเข้าสู่กรุงเทพพระนครดังที่รองอมาตย์โทหลวงบำรุงรัตนิกรเจ้ากรมมหิรักษ์ที่2เมืองปราจีนบุรีบันทึกเอาไว้ว่าพุทธศักราช2395บิดาข้าพเจ้าระหว่างนั้นเป็นหลวงพรหมพักดียกกระบัดเมืองปราจีนบุรีได้เข้าไปกรุงเทพโดยพาหนะแจวเรือและพุทธศักราช2411ในปีนี้มารดาข้าพเจ้าชักชวนนายมีนางอันไปหาของสวนจำหน่ายเพราะทำนาไม่ได้ผลเมื่อตกลงแล้วมารดาให้นายน้อยนางแพเป็นคนแจวเรือข้าพเจ้าไปกับมารดาด้วยลำหนึ่งนายมีนางอันลำหนึ่งถึงกรุงเทพนอกจากนั้นแล้วความสำคัญของแม่น้ำสายนี้ยังเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงขุมทรัพย์ล้ำค่าเพื่อส่งเป็นสวยบรรณาการเข้าสู่กรุงเทพพระนครขุมทรัพย์ที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าแร่ทองคำ
1: แห่งเมืองปราจีนบุรีถูกขุดค้นพบเมื่อปีพุทธศักราช2416ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระปรีชากลการซึ่งจบวิศวกรรมศาสตร์จากสกอตแลนด์ประเทศอังกฤษได้ริเริ่มทำเหมืองทองที่กบิลบุรีและสร้างโรงเครื่องจักรไว้ที่ตัวเมืองปราจีนบุรีการทำเหมืองแร่ทองในสมัยพระปรีชากลการได้ทำการขุดหลุมลงไปจนขยายขนาดพื้นที่ตามสายแร่เดิมซึ่งวิธีการนี้เรียกว่าการทำเหมืองแร่แบบเปิดและหลังจากได้ก้อนแร่แล้วนั้นจะลำเลียงส่งก้อนแร่มาทางเรือเพื่อนำไปถลุงณโรงทำทองในตัวเมืองปราจีนบุรีดังปรากฏเป็นหลักฐานการตำแร่อยู่ในบันทึกของรองอมาตย์โทหลวงบำรุงรัตนิกรเจ้ากรมหริรักษ์ที่2เมืองปราจีนบุรีซึ่งระบุเอาไว้ว่าในขณะตำแร่จะมีน้ำไหลมาตามท่อเหล็กตกลงในครกนั้นเสมอแร่ที่ถูกตำป่นเบากว่าทองไหลเลยไปส่วนทองหนักกว่าคงติดอยู่ที่ผ้าเมื่อหยุดเครื่องจักรจึงเอาผ้าไปแช่น้ำในถังใหญ่คะเนว่าทองนอนก้นถังแล้วจึงสูบน้ำออกเก็บเอาเนื้อทองคำไปการทำเหมืองทองของพระปรีชากลการประกอบกิจการอยู่ได้ไม่นานนักก็เกิดคดีความให้มีการฟ้องร้องกันขึ้นจนภายหลังจึงมีการปรับให้บริษัทฝรั่งเข้ามาดำเนินการควบคุมดูแลต่อโดยเปลี่ยนรูปแบบการทำเหมืองให้เป็นแบบเหมืองอุโมงค์มีการเจาะปล่องลงไปใต้ดินเพื่อหาสายแร่ต่อมาหลังจากผ่านเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่1ก็ได้มีการเปลี่ยนมือแปรอีกครั้งโดยครั้งนี้หน่วยงานจากกรมโลหกิจเข้ามาดำเนินกิจการแทนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493จวบจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2500ก็ได้มีเหตุให้เหมืองทองแห่งนี้ต้องปิดตัวลงอย่างถาวร
2: เมื่อปีพุทธศักราช2414ในสมัยนั้นบริเวณบ้านบ่อทองแห่งนี้จะเป็นป่าชาวบ้านก็จะเข้าไปหาของป่าเข้าไปล่าสัตว์ในป่าก็ไปพบว่ามีแร่ทองคำที่ปากรูปูข่าวนี้ก็แพร่สะพัดไปจนในที่สุดแล้วเรื่องราวก็เข้าไปถึงพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ได้โปรดเกล้าให้พระปรีชากลการได้มาเป็นนายเหมืองทำเหมืองทองที่นี่
3: บริเวณนี้คือคลองดักลอบ ซึ่งคลองดักรอบนี้เป็นที่ขึ้นแร่ซึ่งแร่นั้นลำเลียงมาจากกบิลบุรีมากองอยู่แถวบริเวณนี้แล้วก็ใช้คนขนแร่สายบุ้งกี่เนี่ยไปยังโรงถลุงในบริเวณนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยคือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรหลอมทองเรียกว่าปล่องไฟหลอมทองซึ่งใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อให้เกิดไอในการที่จะเดินเครื่องจักรตึกหลังนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ทำการของสำนักสภาวัฒนธรรมของจังหวัดประจินบุรีแต่ก่อนนี้เป็นตึกซึ่งเจ้าสำอางซึ่งมาถลุงทองอยู่ณบริเวณนี้ใช้เป็นตึกเก็บทองและที่ประชุมและเก็บปลอดสมัยก่อนจะเรียกชื่อตึกนี้ว่าตึกปลอดสร้างขึ้นมาตามสไตล์สถาปัตย์ของยุโรปมีความมั่นคงแข็งแรงในการใช้งานเป็นอย่างดี
2: บ่อด้านหลังนี่เป็นบ่อสำอางซึ่งเป็นบ่อแรกของยุคการทำเหมืองแร่ทองคำที่มีพระปิชาโกลการมาเป็นในเหมืองรุ่นแรกพื้นที่ของบ่อเองเนี่ยจะอยู่ที่ความกว้าง20เมตรยาว50เมตรแต่ปัจจุบันขณะนี้ที่เรามองเห็นอยู่นี้เป็นบ่อที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองได้ขุดเพิ่มเติมทั้งความกว้างและความลึกเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำของชุมชนบ่อที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นบ่อมะเดื่อซึ่งถือเป็นบ่อสำคัญบ่อหนึ่งของการขุดค้นแร่ทองคำในการทำเหมืองซึ่งได้ทองคำเป็นจำนวนมากจากบ่อนี้แล้วก็ทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่างน้ำซึ่งใช้สำหรับการกักเก็บน้ำเพื่อให้คนงานที่หลังจากเสร็จงานแล้วขึ้นมาจากบ่อก็จะมาชำระล้างร่างกายก่อนกลับบ้านในตอนเย็นนี่คือก้อนหินที่มีแร่ทองคำอยู่ภายในซึ่งเป็นก้อนหินที่พบในบริเวณบ่อมะเดื่อแห่งนี้แร่ทองคำอยู่บริเวณที่เป็นวงกลมในส่วนตรงนี้จะเห็นว่าแร่ทองคำจะโผล่อยู่วงไว้เองครับเพื่อสังเกตเห็นได้ง่ายนิดนึงในยุคของกรมโลหกิจนั้นเนี่ยก็ดำเนินการต่อจากยุคฝรั่งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆก็ได้มีการพัฒนาขึ้นแล้วก็มีอาคารสำนักงานมีเรื่องของการก่อสร้างเป็นโรงตำจากโรงตำเล็กก็ไปก่อสร้างเป็นโรงตำใหญ่นะครับซึ่งขยายต่อออกไป
3: ผมทำทองสมัยกรมโลหกิจเขามาสร้างเขามาทำสมัยนั้นก็

0: ราคาทองไม่แพงราคาทองมันบาทละ400ผมมีหน้าที่ปิดจ่อให้เขาอัดระเบิดก่อนระเบิดให้เขาทองนั่นก็เอามาลงพิเคราะห์พิเคราะห์เสร็จแล้วเขาก็มีแบบพิมพ์ใช่ไหมมีแบบเขาพิมพ์จะเป็นเขาพิมพ์แบบรูปคุดทีนี้เขาก็มาคิดค่าเฉลี่ยค่าสึกหรอค่าน้ำมันค่าคนงานนี่แหละค่าหัวหน้า
1: จนดำเนินการจนมาถึงปี2500พอถึงปี2500ก็ปิดเหมือง
0: ทั้งกรมเขาว่ามันขาดทุนก็เลยอยู่ไม่ได้ค่าเครื่องทุนแรงมั่งอะไรมั่งค่าโรงงานมั่งค่าสึกหรอพอกรมโลหะจิตเลิกก็ชาวบ้านก็เป็นร่อนกันร่อนทีนี้เขาก็ไม่หวงแล้วครับเพราะว่าเขาเลิกแล้วใช่ไหมก็เลยทำเป็นอาชีพมาการร่อนทองนี่มันมีแต่บรรพบุรุษมาตั้งแต่พ่อแต่แม่มาใช้เลี้ยงนี่แหละครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกบ้าง
1: ก็จะใช้ไม้มาขุดทำเป็นในลักษณะของกระทะรูปร่างคล้ายๆกระทะแล้วก็เอามาใส่หินใส่ดินใส่แร่แล้วก็วิธีการอีกอันนึงซึ่งเป็นเทคนิคของชาวบ้านก็คือว่าเวลาที่ร่อนทองเนี่ยก็จะใช้ปลอดไต่ลงไปในบ้างเพื่อให้ปลอดเนี่ยสามารถที่จะจับทองคําไว้เพราะทองคําเนี่ยไม่สามารถจะใช้มือหยิบได้แม้บางครั้งบางทีตาเราเองยังมองเห็นได้ยากพอหลังจากที่ร่อนหลายๆครั้งแล้วก็รวบรวมทองได้มากขึ้นก็จะนําปลอดที่ภายในมีทองคําอยู่เนี่ยไปลนไฟไปตั้งไฟให้ความร้อนไล่ปลอดออกถ้าในที่สุดแล้วก็จะเหลือแต่ทองคำซึ่งชาวบ้านก็จะนำทองคำที่เหลืออยู่ตรงนี้ไปที่ร้านทองไปขายที่ร้านทองแล้วร้านทองก็จะตีราคา

0: หนึ่งในภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์แห่งลุ่มน้ำปราจีนบุรียังปรากฏมีภูมิสถานสำคัญที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านเคียงคู่อยู่กับสายธาราแห่งนี้มาช้านานศาสนสถานสำคัญที่รู้จักกันในนามของวัดบางแตนวัดที่เคยตั้งพระพราที่ประทับในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ดังปรากฏหลักฐานอยู่ในพระราชหัตถเลขาคราที่เสด็จประพาสมณฑลปราจีนเมื่อปีพุทธศักราช2451ความตอนหนึ่งซึ่งระบุเอาไว้ว่าและดูเบื่อในตาเต็มทีปากน้ำโยธกานี้ออกลำน้ำปราจีนในอ้อมบางแตนเพราะบางแตนมีคลองลัดจอดนอนที่บางแตนเหนือปากคลองลัดวันที่16ออกเรือขึ้นมาตามน้ำบ้านเรือนผู้คนบางมากแต่ยังพอมีมากกว่าแม่น้ำนครนายกนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความสำคัญของวัดบางแตนศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่แต่เดิมชื่อวัดศรีราชศรัทธาธรรมครั้นเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเสด็จตรวจการคณะสงฆ์มณฑลปราจีนทรงมีรับสั่งให้เปลี่ยนชื่อจากวัดศรีราชศรัทธาธรรมตามชื่อของตำบลแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าวัดบางแตนจนกระทั่งปัจจุบันนี
1: ้สถานที่ตรงนี้เคยเป็นที่ประทับแรมของพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ไม่มีการสร้างพระพราเป็นที่ประทับแรมเฉยนะแล้วก็ในเมื่อตอนพักแรมนี่ตามปู่ย่าตายายเล่าฟังว่ามีประชาชนก็มาเฝ้าแต่ว่ามีโยมที่มีอายุมากเป็นที่รู้จักนับถือของคนในหมู่บ้านคือลุงแสงหรือปู่แสงได้คานเข้ามาถวายฎีกาเพื่อลดภาษีค่านาหมายความว่าน้ำมันท่วมเยอะก็ปีนั้นน่ะก็ได้รับยกเว้นทั้งหมดแล้วหลังจากที่ท่านประทับแรมอยู่นี่หนึ่งคืนแล้วลุกขึ้นเช้าสวยพระกยาหารแล้วก็ขึ้นจากที่นี่ไปประทับแรมที่พระพราปราจีนบุรีเรือลำนี้เนี่ยเขาเป็นเรือเขาเรียกว่าเรือสำปั้นเป็นไม้สักได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ว่าท่านได้นิมนต์เจ้าวาดเรียกว่าหลวงพ่อที่วัดเนี่ยหลวงพ่อตุลไปรับที่วัดเบญจมาบพิตรในงานประสบเจ้าฟ้าอุพงรัชสมโภชเรือลำนี้นะเมื่อในอดีตถอยหลังไปประมาณ30ปีก่อนนั้นก็

ที่วัดบางแตนเป็นวัดที่เก่าแก่ซึ่งมีหลวงพ่อคุ้มเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลาหน้าตักกว้าง79นิ้วนะเป็นศิลาทั้งองค์นะก่อนที่จะมาประดิษฐานอยู่ที่บางแตนเนี่ยก็มีพ่อค้าเดินทางขึ้นล่องระหว่างจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ไปค้าขายผ่านหมู่บ้านที่เรียกว่าหมู่บ้านเขาสมครปัจจุบันนี้นะเมื่อก่อนเขาเรียกถ้ำพระนอนก็ไปพบพุทธรูปอยู่ที่หน้าถ้ำเขาสมครนั้นก็ได้ถอดเป็นชิ้นชิ้นมันถอดได้ถึง16ชิ้นใส่เปลี่ยนมาแล้วก็เดินทางผ่านมาที่นี่ผ่านมาแล้วก็มีพระหลวงพ่อเจ้าวาดที่วัดนี้หรือหลวงตาตามที่เขาบอกว่าเป็นพระหลวงตามีความรู้ทางมิตรมีสมาธิอะไรเนี่ยก็เห็นพุทธรูปสวยงามก็เลยบิณฑบาตเขาไว้เขาก็ให้

นี่คือประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราได้รับรู้ถึงคุณค่าของสรรพสิ่งต่างๆที่เรียบเรียงเคียงคู่อยู่กับแม่น้ำปราจีนบุรีมาช้านานนับหลายร้อยปีล่วงมาแล้วมหานาทีที่ยิ่งใหญ่อันเป็นดั่งชีวิตและจิตวิญญาณอีกทั้งยังเป็นดั่งเส้นทางนำความเจริญมาสู่ชุมชนต่างๆในเมืองปราจีนบุรีแต่ทว่าในยุคปัจจุบันนี้วิถีแห่งสายน้ำได้เปลี่ยนแปลงไปจนไม่เหลือล่องลอยเงาแห่งประวัติศาสตร์อันเกรียงไกรในพื้นถิ่นแดนดินแห่งนี้เสียแล้ว

0: แม่น้ำปราจีนบุรีสายธาราโบราณที่เป็นดั่งสายโลหิตใหญ่ของผู้คนบนถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานมหานาทีโบราณที่ทำให้ชาวบ้านย่านเมืองกบิลบุรีบริเวณแควหนุมานลำน้ำสาขาหนึ่งของแม่น้ำปราจีนบุรีนำประโยชน์จากสายน้ำมาใช้จนเกิดเป็นภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่
1: จนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่เรื่องชื่อลือไปไกลว่ากระเฉดฉลูดน้ำภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่เกิดจากเมื่อในสมัยอดีตบริเวณพื้นที่ละแวกนี้เป็นที่ลุ่มในฤดูฝนน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปีทำให้ผักกระเฉดที่ชาวบ้านปลูกไว้ในแม่น้ำได้ทอดยอดยาวขึ้นมาเพื่อหนีให้พ้นจากพื้นน้ำหลังนั้นบรรพชนคนปราจีนบุรีจึงใช้สติปัญญามาประยุกต์จนเกิดเป็นภูมิปัญญาโดยทดลองตัดยอดผักกระเฉดจากแปลงในทุ่งนามาผูกกับหลักไม้ให้ผักกระเฉดจมน้ำและทิ้งไว้ 2-3 วันผักกระเฉดจึงเริ่มทอดยอดสูงชะลูดขึ้นมาเหนือน้ำและนมสีขาวที่ติดอยู่กับผักกระเฉดก็หลุดหายออกไปจนเหลือแต่เพียงลำต้นอวบอิ่มอีกทั้งยังแตกกิ่งแผ่ก้านชูช่อเกาะยอดออกมาเป็นผักกระเฉดชะลูดน้ำที่สวยงามน่ารับประทานเป็นยิ่งนัก
0: นี่คือภูมิปัญญาที่เกิดจากการช่างสังเกตของบรรพชนคนแถบลุ่มน้ำปราจีนบุรีเกิดเป็นอัตลักษณ์ที่ไม่มีนักคราใดเสมอเหมือน

จากผักกระเฉดชะลูดน้ำท้องถิ่นดินแดนแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งพืชพันธุ์วรรณาที่ยิ่งใหญ่นามว่าไผ่ตงพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้หลักให้กับบรรพชนคนปราจีนบุรีมาช้านานดังปรากฏอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดว่าสีมหาโพธิ์คู่บ้านไผ่ตงหวานคู่เมืองผลไม้หรือเรื่องเขตเมืองทวารวดีอีกทั้งยังมีหลักฐานจารึกบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุลาลูแบเกี่ยวกับต้นไผ่ในสยามประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2230ซึ่งเขียนโดยเอกอัครราชทูตชาวฝรั่งเศสตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชดังมีใจความสำคัญระบุว่าประเทศสยามเต็มไปด้วยป่าไม้ต้นไม้ต้นหนึ่งของเขาซึ่งมีชื่อเสียงมากในภาษาอินเดียนเรียกว่ามัมบูในภาษาโปรตุเกสเรียกว่าบัมบูในภาษาสยามเรียกว่าไม้ไผ่ต้นไม้ชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับต้นเปอร์ปิเอลำต้นตรงสูงชะลูดมีใบน้อยเต็มทีสีซีดๆและค่อนข้างยาวในลำต้นนั้นกลวงและงอกเป็นหน่อแทงขึ้นมาจากในดินเหมือนต้นแขมของเรานี่คือหลักฐานโบราณที่บ่งบอกถึงลักษณะของต้นไผ่พืชที่อยู่ในเผ่าวงพงพันธุ์เดียวกันกับหญ้าและข้าวทรัพยากรทางธรรมชาติที่สร้างรายได้หลักให้กับบรรพชนคนปราจีนบุรีจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ว่าไผ่ตงสีปราจีน

0: ไทยมีความสัมพันธ์กับมนุษย์มาตั้งแต่ในสมัยโบราณซึ่งบรรพชนคนจีนในสมัยราชวงศ์โจวรู้จักนำหน่อไม้ไผ่มาปรุงเป็นอาหารตั้งแต่เมื่อราว 3,000 ปีล่วงมาแล้วอีกทั้งชาวจีนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ฮั่นก็ยังมีการนำไม้ไผ่มาทำเป็นหนังสือโดยการจานจารึกลงไปในเนื้อไผ่สีเขียวแล้วนำไปเผาไฟเพื่อให้เกิดเป็นตัวอักษรและเนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศที่มีต้นไผ่มากที่สุดในโลกจึงสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นประเทศแรกที่นำไผ่มาใช้ประโยชน์ในวิถีแห่งชีวิตประจำวันไผ่เป็นพืชพบมากในเขตร้อนทางตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชียตั้งแต่ประเทศอินเดียจีนญี่ปุ่นเกาหลีและไทยสำหรับไผ่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยนั้นคือไผ่ตงซึ่งมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับเข้ามาในประเทศไทยของไผ่ตงเอาไว้ว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2447ได้มีบรรพชนคนจีนชื่อเจ๊กเขียนแซ่ซินได้ล่องเรืออพยพข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากเมืองจีนพร้อมกันนี้ยังได้นำปล้องไผ่ตงช่วงที่มีตาไผ่ติดตัวมาด้วยโดยมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศสยามตามลำน้ำบางปะกงเมื่อถึงแผ่นดินเมืองปราจีนบุรีอันอุดมสมบูรณ์จึงได้นำไผ่ตงมาปลูกไว้แล้วค่อยๆขยายพันธุ์แจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านจนนิยมกันไปทั่วเมืองปราจีนบุรีโดยเรียกขานชื่อของพืชพันธุ์ชนิดนี้ต่อๆกันไปว่าไผ่ตงเขียวและด้วยภูมิปัญญาของบรรพชนคนจีนที่ต้องการจะถนอมอาหารจึงมีการนำหน่อไม้ไผ่ตงมาต้มแล้วบรรจุปี๊บนำไปส่งขายจนก่อเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านทั่วทั้งจังหวัดปราจีนบุรีกระทั่งช่วงปีพุทธศักราช2537ถึงปีพุทธศักราช2540เกิดวิกฤตการไผ่ตงออกดอกและเกิดการตายขุยทำให้ไผ่ตงเสียหายตายไปกว่า 300,000 ไร่สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากจนทำให้มีการศึกษาค้นคว้าคัมภีร์ที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งไผ่ยังจริงจังกระทั่งมีเกษตรกรรายหนึ่งในอำเภอประจันตคามสามารถเพาะพันธุ์ไผ่ตงได้สำเร็จโดยมีลักษณะใกล้เคียงกับไผ่ตงพันธุ์ดั้งเดิมและมีการตั้งชื่อไผ่พันธุ์ใหม่ให้รู้จักกันในนามไผ่ตงพันธุ์สีปราจีน
1: เจ๊กเขียนก็นำต้นไผ่มาแล้วก็มาปลูกใต้บ้านแล้วก็ผลผลิตได้ขึ้นมาก็มาต้มเลี้ยงลูกหลานๆในครอบครัวต้นไผ่นี้นำมาจากประเทศจีนไผ่ตงดำก่อแรกมันก็ได้ผลประโยชน์ขึ้นมาว่าเออก็ไผ่นี่หวานก็ได้แพร่หลายไปทั่วจังหวัดปราจีนบุรี
2: ไผ่ตงนะครับมี4ชนิดหรือ4สายพันธุ์คือไผ่ตงหม้อไผ่ตงดำไผ่ตงเขียวและไผ่ตงหนูแต่สำหรับไผ่ตงที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีเรานั้นมีอยู่2สายพันธุ์คือไผ่ตงดำและไผ่ตงเขียวลักษณะประจำพันธุ์ของแต่ละพันธุ์นั้นจะมีความแตกต่างกันนะครับสำหรับไผ่ตง

0: ตัวลำต้นจะมีสีเขียวและก็มีเงาขาวนะฮะหน่อจะมีสีดำแต่มีสีเหลืองแทรกมีเส้นน้อยมีความกรอบมีความหวานมากกว่าไข่ตัวอื่นนะครับสำหรับไข่ตรงเขียวจะลำเล็กกว่าไข่ตรงดำหน่อก็จะเล็กกว่าไข่ตรงดำเนื้อค่อนข้างจะมีเส้นมากกว่าไข่ตรงดำอายุการออกหน่อจะออกได้เร็วกว่าไข่ตรงดำสำหรับไข่ตรงเขียวนั้นเรามีการปลูกสายพันธุ์ใหม่นะครับหลังจากที่ว่าไผ่ตรงในทั่วประเทศและจังหวัดปราจีนบุรีได้เกิดการตายขุยคือสิ้นอายุไขของไผ่นะครับมีเกษตรกรได้เก็บเมล็ดพันธุ์ไผ่ที่เกิดจากการออกดอกและผสมพันธุ์นะครับนำไปเพาะโดยคุณสะอาดใจเชื่อม
1: พอดีมันก็จะมีเมล็ดนะครับที่มันร่วงลงไปตามห้วยที่ว่ามันมีความชื้นขึ้นมานะพอดีผมไปเจอก็เลยเก็บก็เอามาเพาะนะครับเอามาเพาะก็ประมาณสักพันถุงมันก็จะมีต้นพันธุ์นึงที่ว่าโตเร็วกว่าเขาเลยเอาตัวนั้นมาขยายพันธุ์อีกทีนึงนะครับเกษตรจังหวัดนะครับเขาเป็นคนที่ว่าพามาตั้งชื่อพาแนะนำไปตั้งชื่อพันธุ์สีประจีนให้นะครับแล้วก็พาไปจดรับรองสิทธิบัตรให้ที่เกษตรบางเขนนะครับคือไม้ไผ่ต้นนี้พันธุ์สีประจีนต้นนี้แหละที่ผมเป็นคนตอนกิ่งไปขยายพันธุ์ที่ไปปลูกลงแปลงแล้วก็ขยายพันธุ์ไปทั่วประเทศนะครับคือต้นนี้นะครับต้นแม่พันธุ์เลยคือลักษณะต้นมันน่ะมันจะออกเขียวเข้มเหมือนเก่าก็ให้หน่อดกหน่อได้ใหญ่ด้วยอย่างกอนึงตัดหน่อเนี่ยมันก็จะได้ปริมาณเยอะอยู่ปีนึงก็ได้ประมาณ 40-50 โลต่อกอนะก็ถือว่าผลผลิตมากอยู่วิธีการปลูกก็ส่วนมากก็จะใช้วิธีการปักชามแล้วก็ตอนนะครับการดูแลหน่อไม้ให้มันได้หวานกรอบอร่อยคือเราก็ต้องทำวิธีเดียวนะครับให้มันหน่อมันขาวนะให้มันขาวเท่าไหร่ก็ยิ่งหวานเท่านั้นนะครับถ้าปล่อยดำมันก็จะออกขมๆนิดหน่อยมันก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่ไง
0: การหมกหน่อไม้เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของเกษตรกรนะครับเริ่มแรกเนี่ยชาวบ้านก็ใช้ใบนะครับกวาดจากบริเวณโคนต้นในพื้นที่แล้วไปกลบไว้ตรงโคนและปรากฏว่าหน่อที่เราเอาใบเอาดินไปกลบไว้เอาไปทานแล้วอร่อยจึงมีการนำวิธีการนี้ฮะมาดัดแปลง
2: การหมกหน่อไม้เนี่ยใช้ถุงประมาณ6 × 12แล้วก็ใส่แกลบประมาณ3ส่วนของถุงแล้วก็เอาไปครอบหน่อไม้ที่ขึ้นจากดินแล้วประมาณ10เซนเมื่อครอบแล้วก็ประมาณ10วันหน่อไม้จะยาวประมาณ30เซนก็ตัดตรงพ่อค้าออกตลาดได้แล้ว

0: อีกหนึ่งภูมิปัญญาของบรรพชนคนปราจีนบุรีที่ได้มาจากต้นไผ่นั้นคือการนำหน่อไม้มาประยุกต์ให้เกิดเป็นอาหารหวานซึ่งมีชื่อลือนามว่าขนมหน่อไม้สูตรเด็ดเคล็ดลับของอาหารหวานชนิดนี้เริ่มจากการนำหน่อไม้ไปขูดเป็นฝอยแล้วต้มให้สุกหลังจากนั้นนำแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวมาผสมคลุกเคล้ากับหัวกะทิน้ำตาลเกลือและมะพร้าวก่อนผสมเข้ากับหน่อไม้ขูดฝอยจากนั้นตักใส่ใบตองโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดขาวห่อเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วคาดด้วยใบตองแล้วนำไปนึ่งทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีก็จะได้โอชาอาหารอันเลิศรสที่มีนามว่าขนมหน่อไม้
1: ขนมหน่อไม้เนี่ยนะคะพ่อแม่เขาทำมากันตั้งแต่โบราณโบราณสมัยปู่ย่าตายายคือเราโตขึ้นมาก็เห็นแม่ทำแล้วอ่ะเขาอาจจะประยุกต์มาจากขนมกล้วยฟักทองขนมเผือกขนมมันที่ใช้พืชผักยังทำได้หน่อไม้ก็น่าจะทำได้วิธีการเลือกหน่อไม้ที่จะไปทำขนมหน่อไม้เราต้องเลือกหน่อที่อวบๆน้ำหนักประมาณสัก 2-3 กิโลเอาหน่ออวบสั้นๆนะคะเพราะว่าเนื้อมันจะค่อนข้างหวานนิดนึงที่จังหวัดปราจีนบุรีมีหน่อไม้ไผ่ตรงเยอะตอนนี้เราก็ใช้แต่ไผ่ตรงไผ่ป่าไผ่อะไรเราก็จะไม่เอาเพราะว่าการต้มไผ่ตรงเนี่ยมันจะต้มคือไม่ต้องใช้เวลานานเหมือนไผ่ป่าหรือไผ่เลี้ยงอันนั้นความหืนเยอะเราต้องใช้เวลาต้มนานหน่อยแต่ถ้าเป็นไผ่ตรงตอนนี้เราจะต้มใช้เวลาแค่ประมาณ20นาทีก็ใช้ได้แล้วค่ะรสชาติขนมหน่อไม้ก็จะมีรสหวานนะคะแล้วก็หอมหน่อไม้ไผ่ตรงช่วงฤดูฝนเนี่ยมันจะมีหน่อไม้เยอะมากช่วงนี้นะคะเราก็จะทําขนมหน่อไม้กันนะคะแล้วก็มันเหมือนเป็นเทศกาลเป็นแบบว่าเวลาช่วงทำบุญหรือมีงานบุญอะไรที่งานบวชงานแต่งอะไรเราก็จะทำขนมหน่อไม้ขนมหน่อไม้เป็นภูมิปัญญาของคนจังหวัดปราจีนบุรีใครมาแล้วถ้าไม่ได้ทานขนมหน่อไม้จังหวัดปราจีนถือว่ายังมาไม่ถึงจังหวัดปราจีนบุรี
2: นอกจากภูมิปัญญาที่ก่อเกิดจากต้นไผ่อันเป็นอัตลักษณ์ของ

ผชนคนปราจีนบุรีในรูปแบบของอาหารอันน่ารับประทานแล้วนั้นบนแดนดินถิ่นฐานแถบลุ่มน้ำปราจีนบุรียังมีหนึ่งภูมิปัญญาที่ลือลั่นสนั่นปัตตภีสร้างชื่อเสียงเกรียงไกรให้กับชาวบ้านย่านเมืองแห่งนี้ก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นในด้านหัตถกรรมทำมือวิชาอาชีพที่สืบสานส่งต่อกันมาเป็นเวลาช้านานบริเวณบ้านโพงามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีหัตถศิลป์แห่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าเรียกกันว่าผลิตภัณฑ์

0: ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างรายได้เสริมเพิ่มรายได้หลักให้กับครอบครัวของผู้คนบนพื้นที่ปราจีนบุรีโดยการนำไม้ไผ่มาแปรรูปเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนต่อมาผู้คนในชุมชนจึงได้รวมตัวกันผลิตสินค้าที่ใช้ไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบหลักแล้วนำมาจำหน่ายให้นักเดินทางที่สัญจรไปมาทั้งในรูปแบบของชุดโต๊ะรับแขกเตียงนอนซุ้มเรือนไทยมุงหญ้าคาซุ้มเรือนไม้เก่าเครื่องจักสานจนทำให้ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากจังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่เลื่องชื่อลือไปไกลถึงคุณภาพอันยอดเยี่ยม
1: ที่หมู่บ้านของเรานี้ทำมากันประมาณกว่า70ปีแล้วเริ่มจากผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นก่อนๆที่ปลูกไม้ไผ่ไว้ตามรั้วบ้านริมบ้านเพื่อใช้ประโยชน์ทำรั้วบ้านมาทำอะไรบ้างต่อมาก็ได้มีการเริ่มทำพวกแคร่นั่งเล่นแล้วก็ทำบันไดไว้ใช้ในบ้านของตนเองบังเอิญหมู่บ้านผมนี่มันติดกับถนนสุวรรณสอนมีคนสัญจรไปมาก็มีคนมาถามซื้อก็เริ่มเป็นอาชีพเลยไม้ไผ่เริ่มมีคุณค่าและที่ปลูกไว้ตามรั้วบ้านริมบ้านไผ่ที่มาทำจะเป็นไผ่เลี้ยงซึ่งคุณภาพของไผ่เลี้ยงเนี่ยมันจะมีเนื้อมันแน่นเนื้อเหนียวเจาะไม่ค่อยแตกแล้วก็ใช้งานคงทนรักษาง่ายมอดไม่ค่อยเจาะไผ่เลี้ยงจริงๆแล้วมันต้อง3ปีนะถึงจะตัดแล้วก็ไผ่เลี้ยงนี้ข้อสังเกตได้มันจะลำจะตรงนะเวลาเรามาทอนข้อไม่คดไม่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีการลงกันปลูกไผ่เลี้ยงแล้วก็เป็นอาชีพเลยครับเป็น40 50ไร่ปลูกกันพอคนรุ่นหลังมาเห็นว่าเออมันเป็นสินค้าที่ขายดีก็เลยมาเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์มาเรื่อยๆด้วยภูมิปัญญามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็คือการทำลายไม้ไผ่ให้มันสวยงามกันแมลงได้ด้วยนี่ก็คือการเพิ่มสีสันเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนเราตอนนี้ที่ทำกันกำลังบูมในหมู่บ้านผมในชุมชนผมตอนนี้เป็นบ้านนอกดาวแม้กระทั่งประเทศนอกนะครับก็มาสั่งเรามีฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ก็มาเลพวกเนี้ยมาสั่ง

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่เกิดขึ้นในบริเวณลุ่มน้ำปราจีนบุรีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นลุ่มน้ำโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยบรรดาชาติพันธุ์วรรณาที่มีอารยะวัฒนธรรมแห่งภูมิปัญญาสร้างอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ให้กับแผ่นดินแถบถิ่นนี้มาช้านานลุ่มน้ำเก่าการที่ในยุคปัจจุบันหลายสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเลือนลางจางหายไปจากแผ่นพื้นผืนน้ำแห่งนี้หลายอย่างที่สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของบรรพชนกำลังจะหายไปหากขาดไร้ซึ่งคนสนใจ
1: ถ้าหากว่าในอนาคตถ้าเกิดคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาหันหลังให้พวกไม้ไผ่ว่าไงเถอะไปยึดถือไอ้พวกโลหะพวกพลาสติกก็น่าเสียดายครับที่ว่าธรรมชาติของเราสร้างขึ้นมาแล้วนะครับถ้าคนรุ่นหลังนี่ไม่เอาหรือคนไม่ใช้ธรรมชาติซึ่งมีอยู่แล้ว

0: มา
1: สรุปของการเดินทางท่องไปพินิจนครในแดนดินถิ่นฐานโบราณแห่งลุ่มน้ำปราจีนบุรีคงจะทำให้คุณผู้ชมได้รับรู้ถึงภูมิปัญญาพื้นถิ่นซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานของความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการพัฒนาแก้

0: ปัญหาให้เกิดปัญญาในแต่ละท้องถิ่น
1: ดังพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานให้ไว้เพื่อเตือนสติให้เราได้เข้าใจและสะดุดีในภูมิปัญญาอันปราดเปรื่องของประชาชนคนพื้นถิ่นความตอนหนึ่งระบุว่า
0: ประชาชนนั่นแหละเขามีความรู้เขาทำงานมาหลายชั่วคนแล้วเขาทำกันอย่างดีเขามีความเฉลียวฉลาดเขารู้ว่าตรงไหนควรทำกสิกรรมเขารู้ว่าที่ไหนควรจะเก็บรักษาไว้แต่ที่เสียไปก็เพราะพวกที่ไม่รู้เรื่องไม่ได้ทำมานานแล้ว
1: สวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ภาพสลักประดับบนสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่าปราสาทมักเป็นเรื่องราวในศาสนามีทั้งเรื่องในศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธภาพสลักบนหน้าบันและทับหลังเหล่านี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกได้ว่าศาสนสถานแห่งนั้นสร้างขึ้นในศาสนาใดภาพสลักเล่าเรื่องทางศาสนาส่วนใหญ่จะนิยมทำตอนต่างๆอันเป็นตอนสำคัญในเรื่องนั้นๆเราจึงได้พบภาพสลัก

0: เรื่องเดียวกันตอนเดียวกันซ้ำๆศาสนาฮินดูลัทธิไสวนิกายซึ่งนับถือพระศิวะหรือพระอิศวรสำคัญกว่ามหาเทพองค์อื่นๆศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อถวายพระองค์จึงมักจะเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะนั่นเองภาพตลักตักเล่าเรื่องพระศิวะที่พบบนทับหลังและหน้าบันของปราสาทหินในประเทศไทยที่พบมากได้แก่ภาพศิวะนาตราชและอุมามเหสวนศิวะนาตราชคือภาพแสดงการฟ้อนรำของพระศิวะที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับจักรวาลแสดงถึงพลังที่ไม่มีวันจบสิ้นในการกระทำกิจกรรม5ประการคือการสร้างการดูแลรักษาการทำลายการปิดบังและการอนุเคราะห์ในภาพสลักเป็นรูปพระศิวะ10กรยืนฟ้อนรำบนแท่นแวดล้อมด้วยเหล่าเทวดาซึ่งหมายถึงการฟ้อนรำบนเขาไกรลาดเช่นที่หน้าบันปราสาทพนมรุ้งปราสาทพิมายเป็นต้นภาพสลักเรื่องพระศิวะที่นิยมมากอีกภาพหนึ่งคือภาพพระศิวะและพระอุมาประทับอยู่คู่กันเหนือโคนนทิพระอุมาประทับนั่งอยู่บนพระเพลาซ้ายขององค์พระศิวะทั้งสองพระองค์ทรงโอบประคองซึ่งกันและกันภาพอุมามเหสวนโดยปกติมักจะสลักอยู่บนหน้าบันและทับหลังเช่นบนหน้าบันที่ปราสาทเปื่อยน้อยอำเภอเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแก่นปราสาทพนมรุ้งปราสาทเมืองต่ำในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นต้น
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่สันนิษฐาน

0: อ่านว่าเป็นฉบับกรุงเก่าในหอสมุดแห่งชาติมีเพียงเล่มเดียวเท่านั้นเป็นหนังสือสมุดไทยขาวปกและสันหนังสือทารักแล้วหุ้มห่อปกหนังสือด้วยผ้าสีขาวทับอีกชั้นหนึ่งเขียนเส้นอักษรด้วยเส้นหมึกหน้าละ6บรรทัดโดยนายฉายโสนเนื้อหาของต้นฉบับรามเกียรติ์เล่มนี้ว่าด้วยตอนพระรามประชุมพลจนถึงตอนองคตสื่อสารซึ่งผู้เขียนบันทึกข้อความตอนท้ายเล่มไว้ว่าไม่หมดเสร็จเรื่องราวรามเกียรติ์ส่วนต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เป็นฉบับกรุงธนบุรีนั้นมี4เล่มด้วยกันนับเป็นฉบับหลวงทั้งสิ้นเพราะมีการบันทึกหลักฐานวันเดือนปีที่ทรงพระราชนิพนธ์ตลอดจนมีการแสดงเจตนารมณ์ว่าเป็นพระราชนิพนธ์ทรงแต่งชั้นต้นเป็นประถมยังซามพอดีอยู่เนื้อหาของรามเกียรติ์ฉบับกรุงธนบุรีหอสมุดแห่งชาติมีเล่ม2เป็นเล่มแรกและบันทึกหลักฐานไว้ที่หน้าแรกว่าเป็นตอนหนุมานเกี้ยววานรินทร์จนถึงตอนเท้ามาลีวราชมาต่อด้วยเล่ม3ตอนเท้ามาลีวราชพิพากษาความจนถึงตอนทศกัณฐ์เข้าเมืองแล้วต่อเล่ม4ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรดพระลักษ์ต้องหอกกระบิลพัดจนถึงตอนผูกผมส่วนเล่มสุดท้ายมีเนื้อความซ้ำตอนกับเล่มที่4ทุกประการสภาพต้นฉบับรามเกียรติ์ฉบับกรุงธนบุรีเป็นหนังสือสมุดไทยดำทุกเล่มบันทึกข้อความหน้าละ4บรรทัดด้วยเส้นทองจำนวน3เล่มที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกันส่วนเล่มสุดท้ายที่มีเนื้อความซ้ำกับเล่ม4ของชุดแรกบันทึกข้อความด้วยเส้นหอระดานมีสีที่แตกต่างออกไปเป็นสีเหลืองไม่มีแวววาวเหมือนเส้นทองและต้นฉบับเล่มที่เป็นเส้นหอระดานนี้บันทึกหลักฐานว่านายบุญดันอาลักษ์ชุบเส้นตัวอักษรเมื่อวันศุกร์เดือน11แรม7ค่ำจุลศักราช1142ปีชวดโทศกตรงกับพุทธศักราช2323ซึ่งชุบหลังจากที่ทรงพระราชนิพนธ์นานถึง10ปี
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิม

ทุกกระบวนการเรียนรู้สามารถเติมเต็มการเรียนรู้พร้อมๆกับยกระดับคุณภาพการศึกษาให้คุณผู้ชมได้ทั้งหมดทั้งมวลค่ะและสิ่งสำคัญค่ะปัจจุบันนี้ถ้ากระบวนการเรียนรู้นั้นสามารถยกระดับคุณภาพทั้งความรู้ทักษะอาชีพและสามารถยกระดับคุณภาพของแรงงานซึ่งปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมค่ะตลาดแรงงานนะคะต้องการบุคคลที่มีฝีมือและมีคุณภาพค่ะหนึ่งในนั้นนะคะการผ่านกระบวนการรู้ผ่านทักษะอาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานถือว่าจะทำให้ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมค่ะมาอัพสกิลรีสกิลด้วยหลักสูตรระยะสั้นผ่านการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนคุณผู้ชมค่ะติดตามได้ในรายการตะวันยิ้มวันนี้ค่ะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้า
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นภาพบรรยากาศไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมค่ะมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ค่ะซึ่งคุณผู้ชมคะการเรียนรู้เนี่ยเราก็มีทั้งการเรียนรู้ในระบบนอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยวันนี้ค่ะจุดที่เราได้เห็นและภาพตัวอย่างที่เราได้เห็นคือกระบวนการเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดผ่านหลักสูตรระยะสั้นนั่นเองค่ะการอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานและมีใบรับรองประกันคุณภาพเรื่องของฝีมือแรงงานแน่นอนว่าจะต้องผ่านการทดสอบและการเรียนรู้จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาค่ะอีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถให้การเรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้นและสามารถยกระดับอัพสกิลรีสกิลสำหรับผู้ที่สนใจผ่านหลักสูตรระยะสั้นที่มีความหลากหลายค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่นี่และพาไปดูหน่วยย่อยค่ะว่าเขาจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรระยะสั้นให้กับน้องๆคนในพื้นที่ที่มีความสนใจได้อย่างไรคุณผู้ชมค่ะเรามีกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมค่ะส่วนหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆจะมีความน่าสนใจอย่างไรและน้องๆค่ะเขาสะท้อนความคิดเห็นในฐานะผู้ที่เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้จากการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเฉพาะที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาส่วนภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรการพูดคุยและเสียงสะท้อนของน้องๆเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: Play and Learn
1: คุณผู้ชมคะการศึกษาเรียนรู้ค่ะเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพทั้งความรู้ประสบการณ์คุณภาพชีวิตและอาชีพการงานค่ะซึ่งปัจจุบันเราสามารถเลือกที่จะศึกษาเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ผ่านระบบการศึกษาได้ในหลากหลายรูปแบบค่ะทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนนั่นเองค่ะวันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูกระบวนการในการให้ความรู้ที่เป็นหลักสูตรระยะสั้นผ่านโครงการต่างๆที่จะพัฒนาทักษะอาชีพและยกระดับพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นการอัพสกิลรีสกิลโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาเป็นหน่วยงานที่ให้การเรียนรู้ทักษะฝีมือแรงงานพร้อมกับมีใบประกาศนียบัตรฝีมือแรงงานเพื่อให้ผู้เรียนรู้นั้นได้นำไปต่อยอดและสามารถเป็นงานที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานต่อไปนั่นเองค่ะ
3: ด้วยภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานของเราเองนะคะสังกัดกระทรวงแรงงานเนี่ยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสังกัดกระทรวงแรงงานนะคะเป็นหน่วยที่มีภารกิจในการพัฒนากำลังคนด้านแรงงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการฝึกอาชีพเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้คนที่มารับบริการของเราเนี่ยได้มีทักษะมีอาวุธติดมือเพื่อไปต่อยอดที่จะพัฒ

0: าคุณภาพชีวิตของเขาได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันเป็นไปตามโจทย์ของรัฐบาลที่เขาค่อนข้างคาดหวังว่าเห็นแล้วเนี่ยประชาชนทั่วประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะว่ามีรายได้อย่างน้อยก็เลี้ยงตัวเองแหละไม่เป็นภาระของภาครัฐมากมายด้วยการที่ทำให้เขามีทักษะอาชีพเพื่อมีอาวุธติดมือติดกายแล้วเราก็มาพัฒนาตัวเขาเองไปขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าต่อให้ภารกิจของกรมพัฒน์นะคะพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานไปแล้วไม่ว่าอาชีพระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตามสิ่งหนึ่งที่เขาต้องทำให้ได้ก็คือการที่ต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงและต้องพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีกว่านี้
1: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาสังกัดกระทรวงแรงงานได้จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานสำหรับผู้ที่สนใจผ่านโครงการพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทยกิจกรรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรุ่นที่1ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือระยะเวลาในการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1รุ่นที่2ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือระยะการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1
2: ครับครับสวัสดีครับผมชื่อบุคลีเปลี่ยนใจจิมาจากสงขลาครับตอนนี้ผมจบกศน.ม.6แล้วก็ผมไปต่อช่างไฟฟ้าที่นาทวีสมทบพอดีโรงเรียนการอาชีพนาทวีเขาเปิดช่างไฟฟ้าอยู่ผมก็เลยไปเรียนไฟฟ้าคือไฟฟ้านี่ผมเล่นตั้งแต่เด็กคือพ่อผมเป็นช่างไฟฟ้าแล้วก็ผมก็เลยได้ไฟฟ้ามาจากพ่อแล้วแล้วก็ไปเรียนต่อให้จบแล้วก็จบปวสไฟฟ้าจากนาทวีพอจบปุ๊บก็ผมก็รับเหมาอยู่ที่บ้านนี้แล้วแหละตอนที่ยังไม่ได้จบก็รับงานอยู่แล้วแล้วจะไปเรียนให้จบแล้วก็รับงานเรื่อยๆแล้วก็ต่อมาก็ได้เข้าไปทำงานที่อบต.ก็ตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยช่างไฟฟ้าที่อบต.ทุ่งพอที่บ้านใกล้ๆบ้านแล้วก็ระหว่างทำงานก็เปิดดูใน LINE ในเฟซอะไรนี้เขาเปิดอบรมช่างแอร์พอดีผมสนใจแอร์อยู่แล้วว่าจะเพิ่มจะอัพระดับให้เป็นแอร์นิดนึงแล้วก็ได้ที่นี่แหละที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานศรียะลาก็ถ้าเราตั้งใจจริงๆคือ5วันนี้คือเป๊ะแล้วครับตั้งแต่8โมงถึง4โมงครึ่งนั้นอาจารย์ให้ความรู้แบบเป๊ะๆมากเลยครับตอนนี้คือหลักสูตรระยะสั้นนี้ถ้าเราตั้งใจจริงๆคือจะได้ทำงานได้จริงๆหลังจากนี้ก็เสร็จก็จะมีการสอบติดตั้งแล้วก็พอสอบเสร็จก็จะมีใบประกาศใบประเมินอะไรเนี่ยของกรมของสถาบันพัฒนาเขาจะให้เป็นใบประกาศให้เราว่าเราได้ผ่านการอบรมอะไรเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็กลับไปทำงานได้อย่างที่ตั้งใจนะครับจะขอบคุณสถาบันแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่โทรแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานขอบคุณจากใจจริงๆครับอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้น
3: สวัสดีครับผมนายอับดุลการิมเซมิงนะครับมาจากศรีสาครนะจังหวัดนราธิวาสก่อนหน้านี้เรียนที่วิทยาลัยการอาชีพรามันแล้วก็มาต่อปริญญาตรีที่เทคนิคยะลาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าจะไปพัฒนาต่อยอดอีกทีนึงครับแอร์จะได้รู้หลักการของแอร์มากยิ่งขึ้นครับในการเรียนส่วนมากจะเป็นทฤษฎีนะครับแบบเราไม่ได้ทำเจอหน้างานจริงๆถ้าเรามาอบรมเราจะได้รู้หลักการทำงานแล้วก็ได้ทำงานจริงด้วยครับสำหรับน้องๆที่สนใจจะมาฝึกอบรมไม่ว่าสาขาไหนก็สามารถมาได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาครับ

0: วัสดีครับผมชื่อฟาราฮานอารงฮะบ้านอยู่ท่าสาบอำเภอเมืองเป็นคนยะลาโดยกำเนิดครับตอนนี้ว่างงานอยู่ครับว่างงานอยู่ผมก่อนหน้านี้ก็ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอยู่มาเหมือนกันเป็นเซลล์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ประจำร้านฮะแล้วก็สนใจในด้านนี้โดยเฉพาะเลยผมติดตามจาก Facebook ครับเพจของของกรมพัฒน์นี่แหละฮะผมติดตามเองก็ไม่มีใครมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วถึงผมก็เลยจริงๆผมสนใจในด้านนี้โดยเฉพาะแล้วก็พยายามติดตามหาจากหน่วยงานของรัฐเนี่ยแล้วก็เอกชนก็มีฮะแต่มันก็ต้องใช้ทุนเยอะแต่จากของรัฐเนี่ยมันไม่ต้องลงทุนอะไรมากแต่โอกาสการเข้าถึงมันมีไม่เยอะฮะอยากหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของตัวผมเองด้วยแล้วก็อัพสกิลการทำงานของตัวเองเพิ่มขึ้นนะฮะให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่สากลกำหนดนะถ้าอยู่ในระบบเราก็เรียนจบมาก็ได้วุฒิแล้วก็ไปสมัครงานเนี่ยมันก็ย่อมดีกว่าแต่ระยะสั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความรู้พื้นฐานแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนศึกษาเพิ่มเติมฮะผมว่ามันก็เป็นประโยชน์มากฮะแล้วก็งบประมาณเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากแค่เดินเข้ามาแล้วก็สมัครแล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องค่าตอบแทนเพราะว่าเรามีใบการันตีเนี่ยเราสามารถมั่นใจได้เลยว่าเราจะได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถของตัวเองถ้าแล้วก็การต่อรองในการรับงานอย่างเงี้ยก็เป็นประโยชน์มากเลยครับ
1: สวัสดีครับผมนายอุสมานเจนิงช่างไฟภายในอาคารผมมีความยินดียิ่งที่ได้มาอบรมที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกรม24ยะลาผมมีส่วนร่วมและมีโอกาสที่มาที่นี่ได้มาศึกษาที่นี่ผมหวังว่าคนรุ่นหลังๆจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่นี่
2: โครงการพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทยกิจกรรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานที่จะเข้าสู่กระบวนการจ้างงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและปรับตัวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและรูปแบบการทำงานใหม่ๆและนอกจากนั้นนะคะเพื่อเป็นการยกระดับทักษะแรงงานให้สามารถทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเตรียมความพร้อมรองรับการปรับเปลี่ยนอาชีพค่ะ
3: พื้นฐานของคนที่เข้ารับบริการนี่เขามีความรู้เลยแต่ใจพร้อมทุกอย่างพร้อมจะอยากจะเรียนรู้ล่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็รู้ว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะได้รับผลกระทบมาไม่เหมือนกันแล้วก็บริบทก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือความพร้อมของตัวเราเองพร้อมที่จะเรียนรู้กับมันแล้วก็ไม่ย่อท้อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งหลักได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเดินไปได้และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเองมันมีหลากหลายกิจกรรมหลากหลายโครงการแต่สิ่งที่เป้าหมายสำคัญที่สุดก็คือการที่ทำยังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการเลี้ยงดูของครอบครัวเขาก็ดีขึ้นอย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นจากตรงนี้เขาพร้อมเราก็พร้อมอยู่แล้วนะคะ
2: พาคุณผู้ชมลงพื้นที่กันบ้างค่ะเราลงพื้นที่ที่อำเภอกรมปีนังจังหวัดยะลากันต่อนะคะไปดูกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มที่สนใจในการที่จะอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้นโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาผ่านอีกหนึ่งโครงการนั่นก็คือโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่รุ่นที่1ประเภทการฝึกอาชีพเสริมระยะเวลาในการ

0: ึก30ชั่วโมงหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นซึ่งในหลักสูตรนี้นะคะก็เพื่อที่จะดำเนินการฝึกทักษะด้านอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆแก่กลุ่มเป้าหมายให้มีทักษะอาชีพสามารถนำไปประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะและเพื่อเน้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวตวนกัสมีตัวมูเดอร์นะคะอยู่หมู่2ตำบลปูโรงค่ะหนูจบม.ปลายแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อค่ะเพราะว่าอยากให้มีความรู้ค่ะส่วนหนึ่งแล้วก็อยากมีอาชีพติดตัวด้วยค่ะทำให้เราเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดได้เกี่ยวกับถ้าเราสนใจจะตัดเสื้อแล้วก็ไปตัดเสื้อได้ค่ะก็ขอบคุณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานะคะที่ให้โอกาสหนูได้มาเรียนหรือว่าฝึกอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นนะคะทำให้หนูเนี่ยมีอาชีพแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนุริยะมะและค่ะอยู่หมู่2ตำบลบุโรงค่ะของอำเภอกุมพีนังหนูเรียนจบมัธยมต้นม.3ค่ะแล้วก็อยู่บอมีคนมาสอบถามว่าการอาชีพบออยากทำไหมคะหนูก็เลยบอกแบบสนใจการตัดเย็บค่ะก็เลยแบบเข้าโครงการนี้ค่ะระยะสั้นมันมีการตัดเย็บเบื้องต้นให้ความรู้ในการที่แบบบอมีพื้นฐานในการตัดเย็บค่ะก็เลยแบบสนใจนิดนึงค่ะดีค่ะแต่ถ้าให้มีอย่างน้อยก็มีความรู้เบื้องต้นให้แบบในการตัดเย็บได้ค่ะคิดว่าไปต่อยอดได้ค่ะหนูสนใจการตัดเย็บเป็นส่วนมากอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆส่วนมากเพื่อนๆหนูชอบการแต่งตัวอยู่แล้วก็เลยอยากสนใจให้เพื่อนมาอย่างน้อยก็ให้แบบออกแบบด้วยตัวเองได้ค่ะสนใจชุดแบบไหนได้ออกแบบได้ค่ะการเรียนศึกษาก็สำคัญนะคะแต่แบบสำหรับหนูแล้วก็คือทำบ้านก็ไม่ค่อยมีฐานะเท่าไหร่ก็เลยบอมาหาอาชีพเลยอะค่ะก็เลยแบบถ้าอยากเรียนก็อยากเรียนนะอยากชวนเพื่อนให้มาบออย่างน้อยก็มีความรู้เบื้องต้นแล้วก็ได้บอมีอาชีพบอในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอะค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวคริสติน่าเจเต้นะคะมาจากหมู่9ตำบลกรงปีนังค่ะไม่มีความรู้ทานเย็บเสื้อผ้าเลยค่ะอยากลองค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันนิยมไงคะก็อย่ามีอาชีพเสริมก็ตื่นเต้นนะคะแต่ก็ยากเหมือนกันถ้าจะทำเป็นอาชีพนี่ก็คือต้องฝึกอีกเยอะเลยค่ะถ้าเรามีอาชีพประจำอยู่แล้วถ้าเรามาเสริมมาหาอาชีพเสริมก็คือฝึกใช่ไหมแต่เย็บเสื้อผ้าเราจะได้เสร็จจากอาชีพประจำเรามาทำอาชีพเสริมหารายได้เพิ่มกับตัวเองค่ะเบรนเองนี่จะปรึกษาไม่ได้เลยใช่ไหมคะก็จะถามใครไม่ได้ถ้าวิทยากรนี่เราจะได้ถามว่าเออแบบนี้ทำยังไงอย่างนี้ทำยังไงแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะที่หาอาชีพเสริมให้กับเยาวชนผู้หญิงที่ว่างงานนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณบดีรายงานบดีอาสาที่หา
4: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาเป็นหน่วยงานที่อัพสกิลรีสกิลในหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้ที่สนใจหากท่านใดสนใจนะคะสามารถที่จะมาสมัครที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานได้หรือสามารถติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและอีกช่องทางนึงค่ะคือสามารถที่จะสอบถามกับบัณฑิตในพื้นที่ได้มาสมัครกันเยอะๆนะคะ
5: การเรียนรู้เนี่ยมันต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นเราเองเราก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองเนี่ยให้มันเพิ่มอยู่ขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีค่ะเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่มีการหยุดยั้งค่ะ

0: พบกับคุณครูนะ
1: แล้วก็ครูมีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์น้อยกันอีกแล้วนะคะครูนาการทดลองในวันนี้นะคะขั้นตอนที่1นะคะคือเด็กๆนะคะต้องนำดินน้ำมันนะคะมาปั้นก่อนให้เป็นภูเขาไฟนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำภูเขาไฟระเบิดกันแล้วนะคะอันดับแรกนะคะให้เรานำเบกกิ้งโซดานะคะใส่ลงไปในภูเขาไฟของเรานะคะ1 2 3
0: แล้วก็ใส่สีผสมอาหารนะคะสีอะไรก็ได้นะคะตามใจเด็กๆเลย
1: เด
0: ี๋
1: ยวเรามาดูกันนะคะว่าภูเขาไฟของเราจะเป็นสีอะไรนะคะลำดับต่อไปให้นำน้ำยาล้างจานนะคะใส่ลงไปนะคะในภูเขาไฟของเราเลยใส่ลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะอาจจะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองก็ได้นะคะเนื่องจากอาจจะหกเลอะเทอะได้นะคะ
0: หาขั้นตอนสำคัญนะคะก็คือใส่น้ำส้มสายชูค่ะ
1: เดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยากันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นว้าวเห็นไหมคะค่ะการทดลองภูเขาไฟระเบิดก็ได้จบลงแล้วนะคะภูเขาไฟนะคะก็จะออกเป็นลาวาแบบนี้เลยนะคะเกิดจากอะไรคะเกิดจากที่ปฏิกิริยาของเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูนะคะมาผสมกันนะคะก็จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะ
0: ครั้งหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้น
1: ติดตามครูมีกับครูนาได้เลยนะคะไปแล้วนะคะเด็กๆบ๊ายบาย
2: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลของรายการวันนี้กับการอัพสกิลรีสกิลผ่านหลักสูตรระยะสั้นโดยที่นี่ค่ะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาค่ะถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ติดทักษะอาชีพและยกระดับคุณภาพแรงงานให้กับคนในพื้นที่นั่นเองค่ะกระบวนการทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมคะเราบอกแล้วค่ะว่าการเรียนรู้ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในระบบของการศึกษาหรือการเรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ไหนๆก็สามารถเติมเต็มและยกระดับคุณภาพให้กับคุณผู้ชมได้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาการเรียนรู้พร้อมๆกับติดอาวุธทางปัญญาเรื่องของทักษะอาชีพไปพร้อมๆนั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญคุณผู้ชมคะด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ไม่เพียงแค่กระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไหนๆก็สามารถยกระดับคุณภาพของคุณผู้ชมได้โดยเฉพาะที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมมาเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ถึงเรื่องราวทางการศึกษาหรือยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของคุณผู้ชมได้อย่างไรติดตามได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มโนราหรือโนราเป็นศิลปะการแสดงในภาคใต้ที่ประกอบด้วยการรำและการขับร้องประกอบเครื่องดนตรีพื้นบ้านท่วงทำนองที่อ่อนช้อยตามจังหวะดนตรีของนักแสดงผสมผสานกับเครื่องแต่งกายที่งดงามทำให้มโนราเป็นการแสดงที่ผู้ชมจะไม่สามารถละสายตาได้เลยแม้วินาทีเดียว

0: ครื่องแต่งกายมโนราจำเป็นต้องอาศัยฝีมือช่างหลายแขนงในการสร้างสรรค์ทั้งการทำเครื่องประดับการเย็บปักถักร้อยรวมถึงการเลือกเม็ดลูกปัดกระบวนการเหล่านี้สะท้อนถึงความประณีตและคุณค่าทางศิลปะงานช่างเครื่องแต่งกายมโนราประกอบด้วยเสิร์ธเป็นเครื่องประดับศีรษะของตัวนายโรงหรือโนราใหญ่ทำเป็นรูปมงกุฎอย่างเตี้ยมีกรอบหน้ามีด้ายมงคลประกอบเครื่องลูกปัดจะร้อยด้วยลูกปัดสีเป็นลายมีดอกดวงใช้สำหรับสวมลำตัวท่อนบนแทนเสื้อประกอบด้วยชิ้นสำคัญ5ชิ้นคือบ่าสำหรับสวมทับบนบ่าซ้ายขวา2ชิ้นปิ้งคอสำหรับสวมห้อยคอหน้าหลัง2ชิ้นพันอกร้อยลูกปัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้พันรอบตัวตรงระดับอกปีกนกแอ่นหรือปีกเหน่งมักทำด้วยแผ่นเงินเป็นรูปคล้ายนกนางแอ่นกำลังกลางปีกใช้สำหรับโนราใหญ่หรือตัวยืนเครื่องสวมติดกับสังวานอยู่ที่ระดับเหนือสะเอวด้านซ้ายและขวาซับทรวงหรือทับทรวงหรือตาบสำหรับสวมห้อยไว้ตามทรวงอกนิยมทำด้วยแผ่นเงินเป็นรูปคล้ายขนมเปียกปูนสลักเป็นลวดลายและอาจฝังเพชรพลอยเป็นดอกดวงหรืออาจร้อยด้วยลูกปัดปีกหรือหางหรือหางหงนิยมทำด้วยเขาควายหรือโลหะเป็นรูปคล้ายปีกนกหนึ่งคู่ซ้ายขวาประกอบกันปลายปีกเชิดงอนขึ้นและผูกรวมกันไว้มีผู้ทำด้วยด้ายสีติดไว้เหนือปลายปีกใช้ลูกปัดร้อยห้อยเป็นดอกดวงรายตลอดทั้งข้างซ้ายและขวาให้ดูคล้ายขนของนกใช้สำหรับสวมคาดทับผ้านุ่งตรงระดับสะเอวปล่อยปลายปีกยื่นไปด้านหลังคล้ายหางกินรีผ้านุ่งเป็นผ้ายาวสี่เหลี่ยมผืนผ้านุ่งทับชายแล้วรั้งไปเหน็บไว้ข้างหลังปล่อยใช้ห้อยลงเช่นเดียวกับหางกระเบนเรียกปลายชายที่พับแล้วห้อยลงพื้นว่าหางหงการนุ่งผ้าของโนราจะรั้งสูงและรัดรูปแน่นกว่านุ่งโจงกระเบนกางเกงสนับเคราสำหรับสวมแล้วนุ่งผ้าทับปลายขาใช้ลูกปัดร้อยทับหรือร้อยแล้วทาบทำเป็นลวดลายดอกดวงเช่นลายกรวยเชิงรักร้อยหน้าผ้าหรือผ้าห้อยหน้าลักษณะเดียวกับชายไหวถ้าเป็นของโนราใหญ่หรือนายโรงมักทำด้วยผ้าแล้วร้อยลูกปัดท่าเป็นลวดที่ทำเป็นผ้าสามแถบคล้ายชายไหลล้อมด้วยชายแกรนก็มีถ้าเป็นของนางรำอาจใช้ผ้าพื้นสีต่างๆสำหรับคาดห้อยเช่นเดียวกับชายไหวผ้าห้อยหรือผ้าห้อยข้างคือผ้าสีต่างๆที่คาดห้อยคล้ายชายแกรนแต่อาจมีมากกว่าโดยปกติจะใช้ผ้าที่โปร่งบางสีสดแต่ละผืนจะเหน็บห้อยลงทางด้านซ้ายและด้านขวาของหน้าผ้ากำไลต้นแขนและปลายแขนเป็นกำไลสวมต้นแขนเพื่อขบรัดกล้ามเนื้อให้ดูทะมัดทะแมงและเพิ่มความสง่างามยิ่งขึ้นกำไลของโนรามักทำด้วยทองเหลืองทำเป็นวงแหวนใช้สวมมือและเท้าข้างละหลายๆวงเพื่อเวลาปรับเปลี่ยนท่าจะได้มีเสียงดังเป็นจังหวะเร้าใจยิ่งขึ้นเล็บเป็นเครื่องสวมนิ้วมือให้โค้งงามคล้ายเล็บกินนอนกินนรีทำด้วยทองเหลืองหรือเงินอาจต่อปลายด้วยหวายที่มีลูกปัดร้อยสอดสีไว้พองามนิยมสวมมือละสี่นิ้วยกเว้นหัวแม่มือ
1: แน่นอนนะครับว่าเรื่องของมรดกทางภูมิปัญญาหรือเครื่องแต่งกายพวกนี้มันบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้ของเมืองของท้องถิ่นเนี่ยประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมอยู่แล้วนะครับถามว่าผู้ที่มารับโนราเนี่ยมารับไอ้โนราไปแสดงเนี่ยก็เป็นการช่วยส่งเสริมเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกที่ยังเป็นกลุ่มที่เป็นเครือญาติของโนราเนี่ยบ้านหนึ่งต้องมีเครื่องแต่งกาย1ชิ้นเพื่อเป็นใช้เป็นการบูชาเพื่อเป็นของไว้ที่ระลึกว่าเรานี่เป็นสายตระกูลโนรานะในสถานศึกษาต่างๆก็มีการสนับสนุนใ นักเรียนได้เรียนในรายวิชานะครับเพราะนั้นมันมีนักเรียนมากเนี่ยรำครั้งหนึ่งไม่ได้2คน3คนรำเป็น10คนเนี่ยก็ต้องมีการส่งเสริมนะครับส่งเสริมในลักษณะของการทำเองเพื่อผลิตเมื่อทำเป็นชุดลูกปัดโนราแล้วผลิตเป็นของที่ระลึกได้แล้วก็เป็นกอบเป็นกำด้วยครับยุคนี้นักปัจจุบันนี้ที่นิยมที่เป็นลูกปัดโนราก็คือสายแมสยังออกมาเลยครับร้อยลูกปัดแล้วเป็นสายแมสนี่ถูกไหมก็สามารถที่ใช้วิกฤตเป็นโอกาสในการเอาวัสดุท้องถิ่นหรือว่าเอาภูมิปัญญานี้มารังสรรค์งานได
0: ้แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนผ่านไปนานเพียงใดหรือจะมีวัฒนธรรมอื่นๆแทรกซึมเข้ามาแต่อาจารย์สุภัทรเชื่อว่าการที่ทุกคนในพื้นที่คิดว่าตนเองเป็นเจ้าของวัฒนธรรมอย่างมโนราและมองว่าเป็นสื่อทางวัฒนธรรมที่ให้ความรู้ให้ความบันเทิงก็จะทำให้มรดกทางวัฒนธรรมชิ้นนี้ยังคงได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคส่วนการศึกษาในพื้นที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมโดยอาจารย์วาทีทรัพย์สินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชระบุว่าเครื่องแต่งกายมโนรามีอัตลักษณ์เฉพาะตัวเมื่อเห็นแล้วจะรู้ได้ทันทีว่าคือมโนรา
2: ผมคิดว่าถ้าเราดูการแสดงผืนบ้านเนี่ยมีไม่ประเภทมีไม่มาร์กที่จะเห็นแหละปุ๊บสรุปเลยว่านั่นคืออะไรแต่สำหรับโนรานี่คนเล่นปุ๊บรู้เลยว่านี่คือการแสดงของคนตายที่ประกอบด้วยเซิร์ชลูกปัดลอยเลี่ยงกันเป็นชุดมีผ้าหนุงโจงเบนนั่นคือโนราครับถ้าแต่เราจะเล่นโนราถ้าเราเล่นธรรมดาเพื่อนๆก็จะรู้สึกว่านี่คือโนราแต่ว่าทอพอมาแยกองค์ประกอบแล้วสิ่งสำคัญที่ให้เห็นเป็นอัตลักษณ์ก็เช่นเซิร์ชวิธีการลอยลูกปัดการทักเลื่อมซี่ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ที่พอที่จะแยกให้รายวานี่คือฉังได้เพราะฉะนั้นการแล่องค์ประกอบของโนราเนี่ยเขาจะได้โดยฝีมือฉังโดยเฉพาะเซิร์ชแบบนี้จะเป็นลักษณะของคนทำแบบนี้เพราะฉะนั้นในภาคใต้ก็จะมีคนลอยลูกปัดโนราหลายคนทำเซิร์ชแกะนาพรานหลายๆคนซึ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นตัวชี้ให้เห็นว่าความแตกต่างของช่างแต่ละคนไม่เหมือนกันเป็นภูมิปัญญาของช่าง
0: อาจารย์วาทีกล่าวด้วยว่าภาคการศึกษามีหน้าที่ในการต่อยอดส่งเสริมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการนำหลักสูตรเข้ามาสอนในห้องเรียนหรือจัดการเรียนรู้ในชุมชนช่วยทำให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญารวมถึงการสร้างมูลค่าจากมรดกภูมิปัญญาอย่างมโนราทั้งในรูปแบบการฝึกฝนการแสดงจนเกิดอาชีพและรายได้หรือนำเครื่องแต่งกายมโนรามาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้สวมชุดมโนราเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่ความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเครื่องแต่งกายมโนราถือเป็นสิ่งสะท้อนงานช่างฝีมือแต่ละแขนงที่บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้เครื่องแต่งกายมโนราเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นสวยงามจนได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2557

0: โบราณสถานทุ่งเศรษฐีตั้งอยู่ในตำบลนายางอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเป็นศาสนสถานในวัฒนธรรมทวารวดีกำหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่12ถึง16รูปแบบของโบราณสถานทุ่งเศรษฐีเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ก่ออิฐสอดินฉาบปูนมีลานประทักษิณขนาดกว้าง 3.4 เมตรยาว25เมตรสูง1เมตรมีบันไดบริเวณกึ่งกลางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกยื่นออกมาจากลานประทักษิณพบร่องรอยการประดับตกแต่งด้วยประติมากรรมปูนปั้นเช่นรูปบุคคลรูปคนแคระยักษ์สิงห์มกรลายก้านขดลายดอกไม้และลายก้านต่อดอกนอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนประติมากรรมปูนปั้นเป็นจำนวนมากได้แก่ชิ้นพระพุทธรูปส่วนใหญ่พบเฉพาะพระเศียรในสภาพชำรุดลักษณะพระพักค่อนข้างกลมและพระพักรูปไข่เศียรเทวดาหรือบุคคลชั้นสูงและศีรษะบุคคลธรรมดานักวิชาการสันนิษฐานว่าการสร้างโบราณสถานทุ่งเศรษฐีเกิดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชุมชนและเป็นสถานที่ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกันของชุมชนซึ่งอาจรวมถึงนักเดินทางที่เดินทางเข้ามาค้าขายในช่วงเวลานั้น
1: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
2: เนาะสบายดีเนาะ
1: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
3: พี่มาหรอพ่อยายเอาบอกตัวฮะฝาก
2: ครับยาย
4: พี่ตาแต่ว่าเรื่องวิธีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาได
5: ้ได้ครับตาม
1: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

วัดตระพังทองเป็นโบราณสถานขนาดกลางในสมัยสุโขทัยอีกแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญทั้งทางประวัติศาสตร์ศิลปะและด้านสภาพภูมิทัศน์มีสระน้ำขนาดใหญ่อยู่เรียกว่าตระพังทองพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องเที่ยวเมืองพระร่วงเมื่อปีพุทธศักราช2451กล่าวถึงตระพังทองไว้ว่าในเมืองนี้มีสระหรือตระพังสามแห่งคือตระพังทองอยู่ด้านตะวันออกตระพังเงินอยู่ด้านตะวันตกตระพังสออยู่ด้านเหนือวัดมหาธาตุเป็นศูนย์กลางเกาะกลางตระพังหรือสระน้ำ

นี้เป็นที่ตั้งกลุ่มโบราณสถานตระพังทองซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างดังนี้เจดีย์ทรงระฆังแบบลังกาฐานก่อด้วยศิลาแรงองค์ระฆังก่อด้วยอิฐสภาพสมบูรณ์ตั้งอยู่กลางเกาะในตระพังอุโบสถในปัจจุบันรูปทรงค่อนข้างสมบูรณ์โดยก่อสร้างทับลงบนรากฐานอาคารเก่าสมัยสุโขทัยมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทศิลาจำหลักเป็นลายมงคล108ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยเดิมประดิษฐานอยู่ที่เขาพระบาทใหญ่หลักฐานในศิลาจารึกหลักที่8เขาสุมนกูฏพุทธศักราช1912กล่าวถึงรอยพระพุทธบาทนี้ว่าพระมหาธรรมราชาลิไทยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสร้างประดิษฐานไว้บนเขาสุมนกูฏหรือเขาพระบาทใหญ่เมื่อราวพุทธศักราช1903ครั้นต่อมาพระราชประสิทธิคุณวัดราชธานีจึงได้อัญเชิญลงมาประดิษฐานที่วัดตระพังทองดังกล่าว

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: thank you. Okay. Kapun ka.
1: Oh, how much?
2: Oh, no.
1: Oh, thank you. Kapun ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังบางปะอินขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณอำเภอบางปะอินเพื่อเป็นที่ประทับนอกพระนครแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดนิเวศธรรมประวัติเพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญพระราชกุศลใกล้พระราชวังโดยออกแบบให้มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะบูชาพระพุทธศาสนาด้วยของแปลกประหลาดและเพื่อให้ประชาชนได้เห็นเป็นของแปลกวัดตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาสถาปัตยกรรมภายในวัดเป็นแบบศิลปะแบบโกธิกซึ่งเป็นศิลปะที่ได้รับความนิยมในยุโรปสมัยกลางพระอุโบสถมีลักษณะเหมือนโบสถ์ในคริสต์ศาสนาหน้าต่างประดับกระจกสีผนังพระอุโบสถบริเวณทางเข้าทั้งสองด้านมีคำจารึกประวัติการสร้างวัดเหนือประตูมีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องต้นทำด้วยกระจกสีพระประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธนฤมลธรรมโมภาสมีพระอัครสาวกคือพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรอยู่เบื้องซ้ายและขวาเบื้องหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปนิรันตรายซึ่งทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่มีความสวยงามและสำคัญอีกอาทิเช่นศาลาการประเรียนหอระฆังและหมู่กุฏิต่างๆเป็นต้น

0: แล้วจ้าของปูน้องเจียว
1: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแคหน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

พ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยผู้สร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองแก่บ้านเมืองนานัปปการและพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งคือการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นใช้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เรียกว่าลายสือไทยเมื่อปีพุทธศักราช1826ศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นแท่งศิลาทรงกระโดมทำจากหินทรายแป้งมีความสูง111เซนติเมตรกว้างด้านละ35เซนติเมตรมีอักษรจารึกทั้ง4ด้านเนื้อหากล่าวถึงพระราชประวัติของพระองค์ตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์จนขึ้นครองราชสมบัติรวมถึงการพรรณนาสภาพของบ้านเมืองการปกครองขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงผนวดเป็นพระภิกษุได้ทรงพบศิลาจารึกหลักที่หนึ่งริมเนินปราสาทกลางเมืองสุโขทัยเมื่อปีพุทธศักราช2376และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชะลอมาเก็บรักษาไว้ในกรุงเทพมหานครจนทุกวันนี้ด้วยความเป็นเอกสารที่เก่าแก่และเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่บ่งบอกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอารมณ์ความเจริญของกลุ่มชนยุคสุโขทัยในอดีตองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกจึงประกาศขึ้นทะเบียนยกย่องให้จารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นเอกสารมรดกความทรงจำของโลกเมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2546

ซอล้านนาเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเป็นการร้องหรือการขับร้องเพลงพื้นบ้านเป็นเพลงพื้นบ้านของชาวล้านนาไทยในเขต8จังหวัดภาคเหนือและบางส่วนของจังหวัดสุโขทัยอุตรดิตถ์และตาก

0: ผู้ขับเพลงซอหรือตามภาษาท้องถิ่นเรียกว่าช่างซอจะเป็นผู้ที่ร้องโต้ตอบกันเรียกว่าคู่ท่องช่างซอที่เป็นคู่ท่องต้องเป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบดีและได้รับการฝึกฝนจนชำนาญเพราะต้องโต้ตอบกับอีกฝ่ายแบบทันทีมีความรู้รอบตัวและมีความจำดีสามารถนำสิ่งที่อยู่ในสภาพแวดล้อมรอบข้างมาใช้ในการซอได้ซึ่งต้องจำทำนองของเพลงซออย่างขึ้นใจอีกด้วยครูอินตาเหล่าคำหรือชื่อในการแสดงพ่อครูจันตาเหล่าคำผู้สืบสานอนุรักษ์ประเพณีการซอล้านนาได้เล่าถึงที่มาของซอล้านนาว่าแม้จะยังไม่ปรากฏเป็นที่แน่ชัดว่ามีมานานเท่าไหร่แต่ได้เริ่มมาในช่วงสมัยพระยายมราชและยังแฝงไว้ในประวัติศาสตร์ของชาวล้านนาไทยดังพระราชประวัติของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีซึ่งถือว่ามีความผูกพันกับท้องถิ่นมาช้านานจนถึงปัจจุบันแม้ว่ารูปแบบจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยบ้างก็ตาม
1: ก็คิดว่าซอเนี่ยคงมีมาหลายพศแต่จะเป็นข้อสอะไรก็บอกโอ้นะแล้วก็เต้าที่เฮาจะหาข้อมูลผมก็ไปถามทีนี้ก็มีป้อครูคำผายนุปิงนะครับศิลปินแห่งชาติของเมืองน่านเพิ่นบอกว่าซอนี่มันเกิดมาจากอันเริ่มต้นมาจากน้อยคนน้อยก็คือเป็นคนที่เป็นบวชเป็นเน้นนะครับเป็นเน้นแล้วก็ซิกออกมาเป็นห้องน้อยนะครับคนเมืองห้องน้อยทีนี้ไปจีบสาวถามซอจีบนี่สาวมันก็ตอบมาจากขั้นมาซอเนี่ยเขาจะบวรณาตัวเองว่าเป็นพี่น้อยมันจะใจชื่อตัวเก่าเป็นน้อยทั้งที่บ่ได้เคยเป็นเน้นบ่ได้เคยเป็นตู้เจ้าเป็นยังก็จะว่าตัวเก่าเป็นน้อยกระจากขั้นมาอันนี้เป็นข้อมูลจากพ่อครูคำภายนะครับเนาะเต้าที่เฮาได้มาข้อมูลมาเป็นหลักเป็นฐานแท้ๆเนี่ยยังมีหลักฐานอยู่ก็ถึงวันนี้ก็คือในยุคสมัยพระราชยาเจ้าดารารัศมีพระองค์ท่านเนี่ยได้รจนาซอมาเช่นซอเจ้าสุวัฒนางบัวคำซอห้องขวัญจังเผือแก้วถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับอันนี้มีข้อมูลแต่ว่ามันมีบันทึกอยู่ในหนังสือประวัติขององค์พระราชชายาเจ้าดารารัศมีมาตลอด
0: ขั้นตอนการร้องเพลงซอล้านนาเริ่มด้วยช่างปี่นำด้วยทำนองตั้งดาดแล้วช่างซอจะซอไปตามทำนองซึ่งช่างปี่ทราบว่าตั้งดาดกี่ท่อนแล้วช่างปี่จะเปลี่ยนเป็นทำนองจะปุกช่างซอจะใช้ทำนองตามไปจนจบบทหรือแต่และเรื่องไปจนเสร็จสิ้นกระบวนการลักษณะของวงซอแบ่งตามเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในวงคือวงซอปี่เป็นวงที่ใช้ปี่เป็นเครื่องดนตรีหลักของวงและวงซอซึงเป็นการประสมเครื่องดนตรี2ชนิดคือสล้อและซึงหรือปิณจะมีตั้งแต่พิธีไหว้ครูโหมโรงเกริ่นเข้าสู่เนื้อหาและบทลาการแสดงซอล้านนาจะเป็นไปตามโอกาสต่างๆเช่นถ้าไปแสดงในงานบวชนาคช่างซอก็จะร้องเพลงซอพรรณนาเกี่ยวกับการตอบแทนพระคุณพ่อแม่

ื่อวันเวลาผ่านไปแม้ความนิยมในการแสดงซอล้านนาจะยังมีอยู่แต่ก็อาจไม่มากเท่าในอดีตทำให้ผู้ที่สืบทอดการแสดงนี้ต้องปรับตัวตามไปด้วยคุณมณีรัตน์รัตนังบุตรสาวครูบุญศรีรัตนังซึ่งถือเป็นผู้สืบทอดซอล้านนากล่าวว่าการแสดงในยุคนี้อาจจะนำเครื่องดนตรีสากลมาใช้ร่วมบ้างเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่มากขึ้นพร้อมๆกับการแสดงดนตรีทางภาคเหนือเป็นการคงเอกลักษณ์ในเพลงซอไว้ไม่ให้หายไปและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคนทั้งสองวัย

0: ในความที่เป็นคนรุ่นใหม่นะเจ้าก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่จะรักษาซอให้มันอยู่คู่กับสังคมคนล้านนาต่อไปได้เนี่ยก็คือปรับให้เข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบันนะเจ้า อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามความนิยมในแต่ละยุคแต่ละสมัยเช่นยุคนี้เนี่ยคนจะนิยมฟังเพลงที่มีความเป็นสากลมากขึ้นก็เอาซอมาผสมกับดนตรีสากลนะเจ้าปรับสไตล์การฮ้องแต่คงไว้ซึ่งรูปแบบดั้งเดิมบ้างนะเจ้าเพื่อที่จะให้มีกลิ่นอายของความเป็นพื้นบ้านบ้างเฮาปรับแค่บางอย่างแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเปลี่ยนไปทั้งหมดนะเจ้าเพื่อที่จะคงเสน่ห์ของความเป็นเพลงพื้นบ้านไว้อยู่แล้วก็แหมมุมนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปรับเพื่อที่จะดึงให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสนใจฟังเพลงซอนักขึ้นส่วนไผที่ชอบแบบดั้งเดิมเนี่ยก็อาจจะฟังแบบสมัยใหม่ฟังแบบร่วมสมัยแล้วอาจจะอยากจะตามไปฟังนะเจ้าในแบบดั้งเดิมก็สามารถตามไปฟังได้ที่พ่อครูแม่ครูนะเจ้าก็เลยเอาเพลงซอมาทำเพื่อเป็นแบบร่วมสมัยนะเหมาะกับคนฟังในยุคปัจจุบันแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายเจ้าทีนี้พอมาถึงเพลงซอเนี่ยสิ่งที่อ้อมทำในทุกวันนี้นะเจ้าก็คือพยายามเป็นคนที่เอาของโบราณมาสอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบันให้ได้นักที่สุดแล้วก็นำเสนอผ่านสื่อที่เป็นแบบปัจจุบันให้นักที่สุดนะเจ้าแล้วทำให้เขาหันว่าของโบราณเหล่านี้เนี่ยเป็นของที่มีคุณค่าทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นบางคนอาจจะแค่มาฟังเพื่อความสนุกสนานก็ไม่เป็นหยังแต่เราอาจจะได้คนรุ่นใหม่บางคนที่เข้ามาฟังแล้วอยากจะศึกษาต่ออยากจะสืบสานต่ออันนั้นถือว่าเป็นผลสำเร็จที่เกินความคาดหมายละนะเจ้าดังนั้นในฐานะคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนอกจากจะเป็นคนที่สืบสานไว้แล้วเนี่ยก็ต้องรักษาไว้ตัวการที่วัฒนธรรมหรือว่าศิลปะเหล่านี้จากคนรุ่นเก่าจะไปสู่คนรุ่นใหม่ได้เนี่ยมันจะต้องมีคนตรงกลางเนาะ
1: อาจารย์ธีรวัฒน์หมื่นทาวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ระบุว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมจะต้องเริ่มศึกษาจากรากฐานความรู้ไปจนถึงในระดับสูงและเก็บประสบการณ์เพื่อเกิดการต่อยอดไปในอนาคต
2: เราก็จะต้องทำให้เขาเนี่ยรู้จักในรากฐานนะครับในการเรียนรู้ในเบื้องต้นจนไปสู่ขั้นแอดวานซ์นะครับก็เหมือนกับเรียนรู้ในขั้นต้นขั้นกลางแล้วก็เข้าไปสู่ในขั้นสูงหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำให้เขาเนี่ยได้ไปฝึกประสบการณ์จากถิ่นต่างๆอาจจะเข้าไปร่วมนะกับพ่อครูแม่ครูนะครับอีกส่วนนึงติดตามพ่อครูแม่ครูแบบอาสมศิลปินนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้จากวิธีการปรับใช้ในยุคในอนาคตนะฮะต่อไปแล้วก็คนที่เป็นครูอาจารย์เองเนี่ยก็อาจจะนะฮะสนับสนุนให้ตัวของเขาเองเนี่ยนำเอาศิลปะที่เป็นฐานสำคัญเนี่ยลองเอาไปประยุกต์ใช้นะฮะอย่างผมเองเนี่ยก็อาจจะให้เขาไปทดลองฝึกดูซิว่าถ้าซอเนี่ยแบบแร็ปนะฮะซอแบบแร็กเก้ซอแบบแนวแจ๊สซอแบบแนวโอเปร่าออเคสตราอะไรอย่างเงี้ยคือเราอาจจะทำได้ซึ่งเราต้องขึ้นอยู่กับการทดลองเพื่อที่จะนำเอาศิลปะเนี่ยอยู่กับปัจจุบันให้สุดและในอนาคตก็จะมีการคิดค้นต่อไปสำหรับคนในยุคหนึ่งนะครับ
1: ขณะเดียวกันสภาวัฒนธรรมจังหวัดก็พร้อมเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้ยังคงอยู่ท่ามกลางกระแสโลกยุคใหม
3: ่คือเรื่องเหล่านี้ทางสภาวัฒนธรรมเราคำนึงถึงตลอดนะครับว่าศิลปะหรือว่าของดีจากเกิดจากภูมิปัญญาของคนในอดีตที่เขาสืบสานกันมาเนี่ยทำอย่างไรให้มันเกิดความยั่งยืนคำว่าซอเนี่ยมันเป็นศิลปะพื้นบ้านจริงๆถ้าเราจะนำไปสู่สากลหรือนำไปสู่สาธารณะต่างๆให้เกิดการยอมรับเนี่ยมันจะต้องมีการทบทวนอีกมากว่าเราจะพัฒนาไปอย่างไรกับสภาพสังคมของคนรุ่นต่อไปเนี่ยให้เขายอมรับแล้วให้เขาเกิดการนิยมชมชอบแล้วก็สามารถที่จะหันมาสนับสนุนเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เรากำลังคบคิดกันอยู่ว่าจะทำอย่างไรทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าจะเอาเสียงใหม่ๆจริงๆที่เป็นกระแสสังคมปัจจุบันเข้ามาสอดรับกับซอเนี่ยกำลังหาจุดร่วมอยู่จะไปทางไหนอย่างไร
1: จากการแสดงที่ถือเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเฉพาะของซอล้านนาทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2552แม้วันนี้อาจไม่มีการแสดงซอล้านนามากเท่าในอดีตแต่อย่างน้อยที่สุดการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์พร้อมๆกับคนรุ่นใหม่เข้ามารู้จักและมีส่วนร่วมก็น่าจะทำให้ซอล้านนายังคงได้รับการสืบสานต่อไป

ศรีสัชนาลัยเป็นเมืองโบราณที่สำคัญแห่งหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัยตัวเมืองที่ตั้งอยู่บนที่ราบเชิงเขาพระศรีริมฝั่งแม่น้ำยมมีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแรงและคูน้ำคันดินที่โอบล้อมสุวรรณคีรีและเขาพนมเพลิงไว้กลางเมืองในสมัยสุโขทัยเมืองศรีสัชนาลัยมีความสำคัญอย่างสูงในสองด้านด้วยกันคือประการแรกเป็นความสำคัญทางด้านการเมืองการปกครองมักพบข้อความในศิลาจารึกในสมัยสุโขทัยตอนต้นว่าศรีสัชนาลัยสุโขทัยหรือสุโขทัยศรีสัชนาลัยอันแสดงให้เห็นถึงลักษณะของเมืองแฝดหรือเมืองหลวงคู่ซึ่งในเวลาต่อมาเมืองศรีสัชนาลัยคงได้ถูกลดบทบาทลงเป็นเมืองลูกหลวงหรือเมืองที่ปกครองโดยพระมหาอุปราชแห่งราชวงศ์สุโขทัยดังเช่นกรณีของสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพระยาลิไทยปรากฏในศิลาจารึกวัดป่ามะม่วงว่าพระองค์ทรงครองเมืองศรีสัชนาลัยก่อนจะขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ที่เมืองสุโขทัยความสำคัญอีกประการหนึ่งคือการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจเนื่องจากเริ่มมีการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปั้นดินเผาหรือเครื่องสังคโลกขึ้นตั้งแต่ในราวพุทธศตวรรษ9ซึ่งเป็นรากฐานของกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเพื่อส่งออกไปขายยังต่างแดนในเวลาต่อมาโบราณสถานที่สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยในเมืองศรีสัชนาลัยล้วนแต่เป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอาทิวัดช้างล้อมวัดเจดีย์7แถวและวัดสวนแก้วอุทยานน้อยเป็นต้น

0: ืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ปาร์ตี้หลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

ท่ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

0: ที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมี่ยนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานหลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมี่ยนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

0: สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีนั่นเองครับผมนี่สิสุดยอดจริงนี่คือเรือพระราชพิธีเลยนะเนี่ย ว่าแต่เราจะเปิดรายการกันตรงนี้เลยเหรอใช่เราเปิดกันตรงนี้เลยเพราะวันนี้ข้อมูลของตะลองเนี่ยต้องเยอะมากแน่ๆงั้นเราไปกันเลยดีกว่าป่ะเพราะว่าตะลองรออยู่ข้างในแล้ว
2: รออยู่ข้างในแล้ว
1: ใช่
2: งั้นไปกัน
1: งั้นไปกันเลยดีกว่าครับผมตะลองครับ
3: อ้าว
1: สวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ครับสวัสดีลูกสวัสดีสวัสดีหลานทั้งสอง
1: ครับผม
3: วันนี้เราก็มาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเรือพระราชพิธีเนี่ยเป็นเรือที่มีประวัติสำคัญมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยใช่นะแล้วก็ทรงไว้ซึ่งความสวยงามในฝีมือช่างอันล้ำเลิศแล้วก็ทรงคุณค่าในงานศิลปกรรมในอดีตเนี่ยเรือเป็นพาหนะสำคัญที่พระมหากษัตริย์จะใช้เสด็จพระราชดำเนินหรือว่าใช้ต่อสู้กับข้าศึกหรือใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญต่างๆเช่นพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะก็เป็นที่แสดงเรือพระราชพิธีที่สำคัญทั้งหมด8ลำแต่วันนี้เราจะคุยกันถึงเรือพระที่นั่ง4ลำเท่านั้นเพราะถ้าขืนคุยทั้งหมดลูกเอ้ยอยู่จนถึงเขาปิดแน่ลูก
4: จริงครับ
3: โดยเรือพระที่นั่ง4ลำที่ตาจะพูดถึงก็คือ1เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์โหนเรือเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งชั้นสูงสำหรับพระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชวงศ์ชั้นสูงมีประวัติมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเชียวนะส่วนลำเนี้ยสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่5และเรือพระที่นั่งลำเนี้ยยังได้รับรางวัลยกย่องให้เป็นเรือมรดกโลกจากองค์กร World Ship Trust เลยเชียวนะลูกเอ้ย 2. เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9กรมศิลปากรร่วมกับกองทัพเรือและสำนักพระราชวัง

0: ร้างเรือลำนี้ใหม่เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามเรือพระที่นั่งต่อใหม่นี้ว่าเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9 3เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชโขนเรือเป็นรูปพญานาค7เสียรใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหรือภาพพระกฐินในกระบวนพยุหายาตราทางชลมารค 4. เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5โขนเรือจำหลักลายปิดทองรูปงูหรือนาคตัวเล็กๆจำนวนมาก
1: หลังจากเดินชมแล้วนะครับผมรู้สึกอิ่มเอมใจยังบอกไม่ถูกเลยครับคงเป็นเพราะความสวยงามของเรือพระที่นั่งแน่ๆเลยนะครับเนี่ยอ๋อ
0: ใช่แล้วล่ะเจเจและในปี2517นะกรมศิลปากรเล็งเห็นความสำคัญก็เลยขึ้นทะเบียนเรือพระที่นั่งต่างๆไว้เป็นมรดกของชาติแล้วก็ยังได้ยกฐานะอู่เก็บเรือเนี่ยขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีอีกด้วย
1: ถือว่านี่คือสุดยอดของเรือพระราชพิธีที่ประชาชนชาวไทยนั้นต่างหวงแหนมากๆเลยนะครับเนี่ยเพราะเป็นเรือที่พระมหากษัตริย์นั้นทรงพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีต่างๆนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วหลานเอ้ย
1: แล้วในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์อีกติดตามได้ที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดี

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองหรือว่าอัตหิอัตโนนาโถนะครับและช่วงแรกนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับช่วงเกษตรพึ่งตนนั้นเคยนำเสนอเรื่องวิธีการแก้ไขปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวไปแล้วนะครับซึ่งเป็นการนำเสนอเทคนิคการพึ่งตนเองโดยปล่อยให้กระบวนการทางธรรมชาตินั้นดูแลแล้วก็ควบคุมกันเองด้วยแมลงโดยใช้ตัวห้ำกับตัวเบียนนะครับซึ่งวิธีการดังกล่าวนอกจากที่จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเกษตรกรแล้วนะครับยังช่วยประหยัดต้นทุนไม่ทำลายทั้งสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายทั้งเรื่องของสุขภาพตนเองด้วยนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ยังคงมีเทคนิควิธีการแก้ไขปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมานำเสนอกันอีกตอนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชาวนาสงสัยว่าเมื่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลลงไปอยู่ในนาแล้วจะใช้วิธีการอย่างไรให้ไล่เจ้าเพลี้ยเหล่านั้นไปให้ไกลๆจากนานะครับวันนี้พี่ชัยพรพรหมพันธ์ซึ่งถือว่าเป็นนาเงินล้านนะครับเป็นเกษตรกรดีเด่นระดับชาติจะมีเทคนิคความรู้มานำเสนอให้เราได้ชมกันนะครับพี่ชัยพรบอกว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคง่ายๆแล้วก็ราคาถูกแสนถูกด้วยนะครับจะทำกันอย่างไรบ้างไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: ที่มันกินนี่คือกินบริเวณไหน
2: เนี่ยมันกินช่วงกลางๆอ่ะเป็นเวิร์งๆอ่ะที่แดงๆแห้งๆอ่ะ
3: ที ่
2: น้อยเพี้ยลงนาจะทำยังไงจะแก้ไขยังไงไม่ให้มีเพี้ย

ในกรณีที่น้ำมันไม่แห้งเนี่ยปล่อยไม่แห้งแล้วเกิดเป็นเพี้ยขึ้นมาเนี่ยเราก็มีทางแก้ก็มีทางแก้ก็คือง่ายๆก็ไม่ยากไม่ต้องใช้สารเคมีด้วยก็ใช้น้ำมันขี้โล้คือน้ำมันที่ถ่ายออกจากเครื่องอ่ะน้ำมันที่ถ่ายออกจากเครื่องเก่าๆเราก็ลองไว้พอเวลาหน้าเรานาในนาเรามีปัญหาเรื่องเพี้ยเนี่ยก็จะใช้น้ำมันเครื่อง3ลิตรน้ำมันโซล่า2ลิตรก็ผสมแล้วเขย่าให้เข้ากันแล้วก็มันมีวิธีการใส่ให้ได้ผลมี2วิธีวิธีแรกก็คือใช้เวลาเราจะใส่เนี่ยในกรณีถ้าใส่ทั้งแปลงนี่เราก็จะวิทน้ำพอวิทน้ำเนี่ยเราก็เอาน้ำมันเครื่องที่เราผสมแล้วน่ะหยดไปกับวิทน้ำเลยเวลาเราติดเครื่องเราก็หยดไปเลยอันนี้เวลาพอหยดเสร็จแล้วเราวิทน้ำเต็มแล้วเนี่ยเราก็แช่ไว้1คืนพอแช่ไป1คืนเนี่ยแล้วเราก็เปิดน้ำทิ้งพอเปิดน้ำทิ้งเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะอีกช่วงที่เราวิทน้ำมันก็จะวิ่งไปทั่วเลยพอวิ่งไปทั่วเนี่ยพอเราเปิดน้ำทิ้งเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะจับเป็นปลอกอยู่ที่โคนต้นข้าวเลยเพราะว่ามันลดไปตามน้ำพอลดไปตามน้ำแล้วเนี่ยก็น้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะจับอยู่เพี้ยเนี่ยมันก็จะลงไปตามน้ำเพราะว่ามันต้องอยู่ใกล้ๆกับน้ำอยู่ผิวน้ำอ่ะปรากฏว่าพอน้ำมันลดลงไปเพี้ยมก็จะลงตามน้ำปรากฏว่าเพี้ยตัวอ่อนเนี่ยมันก็จะโดดเพราะว่ามันได้กลิ่นน้ำมันเครื่องมันเปื้อนมันก็จะโดดพอโดดเนี่ยมันก็ถ้าโดดลงน้ำมันก็จะไปติดน้ำมันเครื่องที่น้ำมันก็จะตายแล้วก็สำหรับตัวเต็มวัยตัวที่มีปีกแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ลงละมันไม่โดดหรอกมันก็จะขึ้นยอดพอบ่ายๆเย็นๆเนี่ยประมาณสัก4โมง5โมงเนี่ยมันก็จะไปแล้วเกียมจะไปที่อื่นแล้วเพราะว่าที่นี่มันไม่เหมาะสำหรับเพี้ยแล้วเพราะว่ามันมีน้ำมันเครื่องมาแทนซะแล้วทำวิธีนี้ก็มันก็แก้ปัญหาได้โดยที่ว่าไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยอันนี้มันก็ง่ายๆเดี๋ยวผมจะไปกำจัดเพี้ยแบบวิธีแบบพึ่งตัวเองให้ดูครับ

ก็เนี่ยมีสูตรที่ใช้เนี่ยมีน้ำมันเครื่อง3ลิตรแล้วก็น้ำมันโซล่า2ลิตรแล้วก็ผสมกันเราก็ปิดฝาเหมือนเดิมเพื่อว่าจะเขย่าให้น้ำมันมันเข้ากันแค่นี้ก็เสร็จพิธีแล้วแล้วทีนี้เราก็มีอุปกรณ์อีกก็คือมีก๊อกที่สามารถเปิดได้

วิธีหนึ่งที่จะทำแบบไม่ต้องเอาใส่ทั้งแปลงใส่เฉพาะที่ตรงไหนมีเพี้ยก็ใส่เฉพาะตรงนั้นก็เนี่ยก็ใช้กะลอนใส่กะลอนที่เราทำแบบหยดนั่นแหละเอามาต่อสายยางข้าวสปายก๊อกอย่างเงี้ยเราก็จะไปหยดแล้วเราก็แหวกเดินไปในแปลงนาเลยแล้วเราก็วนเลยวนเฉพาะแอ่งเฉพาะตรงที่มีน้ำอ่ะที่ตรงที่มันมีเพี้ยนอ่ะเราก็วนเลยพอหยดเสร็จแล้วเราวิทน้ำเต็มแล้วเนี่ยเราก็แช่ไว้1คืนพอแช่ไป1คืนเนี่ยแล้วเราก็เปิดน้ำทิ้งน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะจับเป็นปลอกอยู่ที่โคนต้นข้าวเลยพอน้ำมันลดลงไปเพี้ยมก็จะลงตามน้ำปรากฏว่าเพี้ยตัวอ่อนเนี่ยโดดลงน้ำมันก็จะไปติดน้ำเครื่องที่น้ำมันก็จะตายทำวิธีนี้ก็มันก็แก้ปัญหาได้โดยที่ว่าไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยผมภูมิใจตรงที่ว่าผมมาทำนาแบบลดต้นทุนเนี่ยต้นทุนมันน้อยต้นทุนมันน้อยก็เลยได้เยอะก็เลยถึงได้ปีเป็นล้านเลยไอปีเป็นล้านเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ชักเฉยๆชักธรรมดาแต่ว่ามันได้เคยได้มาเยอะๆแล้วก็เลยชักชินขนาดว่าราคาข้าวถูกๆเนี่ยก็คงจะได้ปีละล้านได้2หน้านะแต่ถ้าจอราคาข้าวแพงนั้นได้ปี2ล้านเลยขนาดอย่างเงี้ยคนที่เขาไม่ประสงค์ดีคือคนไม่ชอบอ่ะเขายังว่าหาว่าผมโม้เลยผมต้องเก็บใบเสร็จไว้เลยเวลาใครเขามาพูดว่าผมโกหกเนี่ยผมจะเอาตั๋วนั้นไปให้ดูที่เขาทํานากันน่ะสมัยปู่ย่าตายายสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยเขาทำนาเนี่ยเขาส่งลูกเรียนแค่ปริญญาตรีเนี่ยเขาต้อง

ขายนาเจ้าละ20 30ที่เขาส่งลูกเรียนแต่ของผมเนี่ยมันไม่ใช่ส่งลูกยันปริญญาโท2คนปริญญาตรีคนหนึ่งอ่ะแล้วก็ซื้อนาได้โดยที่ไม่ต้องขายนา

0: จากข้อมูลสำรวจสถานการณ์เด็กทารกเกิดใหม่ในประเทศไทยนะครับพบว่าในปีหนึ่งนั้นมีเด็กแรกเกิดใหม่ในประเทศไทยนั้นสูงถึงกว่าปีละ 800,000 คนทีเดียวนะครับแต่ว่าในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 130,000 คนเท่านั้นเองนะครับที่มีโอกาสได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่จนมีอายุครบ6เดือนก็โดยเหตุผลมากมายหลากหลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุผลในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจและอีกเหตุผลหนึ่งนั่นก็คือว่าคุณแม่มือใหม่นั้นขาดความรู้ความเข้าใจวิธีการให้นมลูกอย่างถูกวิธีนะครับเพราะฉะนั้นวิชาพึ่งตนเองในช่วงสุขภาพพึ่งตนนี้จึงมีคำแนะนำและวิธีการสาธิตวิธีการให้นมลูกอย่างถูกวิธีจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำให้กับคุณแม่มือใหม่ได้ทราบกันนะครับ
1: สำหรับปัญหาของคุณแม่หลังคลอดที่พบกันบ่อยๆก็คือปัญหาที่คุณแม่มีเรื่องหัวนมเจ็บหัวนมแตกหรือหัวนมเป็นแผลคุณแม่บางท่านอาจจะเข้าใจว่าปัญหาหัวนมเจ็บหัวนมแตกหัวนมเป็นแผลเนี่ยเกิดจากที่คุณแม่มีเรื่องน้ำนมน้อยแต่จริงๆไม่ใช่เลยค่ะจริงๆเกิดจากท่าอุ้มของคุณแม่กับการอมที่ไม่ถูกต้องนะคะทีนี้เรามาดูท่าอุ้มให้นมท่าแรกนะคะเรียกว่าท่าเครเดิลวิธีให้นมท่าเครเดิลเนี่ยคุณแม่จะต้องจับลูกมาตะแคงทั้งตัวในลักษณะท้องแม่กับท้องลูกชนกันนะคะแล้วก็ให้บริเวณข้อพับหรือข้อศอกเนี่ยอยู่ที่ท้ายทอยลูกสำหรับกรณีที่คุณแม่มีช่วงแขนสั้นก็อาจจะออกมาได้นิดหน่อยนะคะลูกแม่ต้องตะแคงทั้งตัวในลักษณะท้องแม่ท้องลูกชนกันนะคะหันหน้าเข้าหาเต้าในระหว่างกินลูกดูดนมแม่เนี่ยนะคะคุณแม่จะต้องเอามือเนี่ยช่วยประคองเต้านะคะระหว่างที่ลูกดูดนมเนี่ยลูกจะต้องอยู่ในลักษณะคางเชิดขึ้นมาคางชิดเต้าจมูกเชิดก็จะทำให้ลูกคุณแม่เนี่ยดูดน้ำนมแล้วกลืนน้ำนมได้สะดวกวิธีเช็คว่าลูกคุณแม่ดูดนมแล้วได้น้ำนมไหมนะคะในระหว่างดูดให้คุณแม่ถามตัวเองว่าตอนนี้ลิ้นลูกอยู่ที่ไหนนะคะคำตอบที่อยากได้ก็คือลิ้นลูกต้องอยู่ใต้ลานนมแล้วถามว่าในระหว่างดูดเนี่ยคุณแม่จะรู้ได้ยังไงว่าลูกอิ่มถ้าลูกอิ่มลูกคุณแม่จะคายหัวนมออกมาเองนะคะหรือว่าอาจจะเช็คได้ว่าภายใน10วันแรกเนี่ยลูกคุณแม่อาจจะอุจจาระวันละ 3-4 ครั้งปัสสาวะ10ครั้งนะคะก็ถือว่ามีน้ำนมพอค่ะทีนี้ท่าต่อไปท่าที่2นะคะท่าที่2จะพาไปดูในท่าที่เรียกว่าท่า modify football ท่านี้เนี่ยให้คุณแม่มีหมอนวางบนตักเช่นกันนะคะหลักการเหมือนกันค่ะลูกนอนตะแคงทั้งตัวในลักษณะท้องแม่ท้องลูกชนกันนะคะลูกหันหน้าเข้าหาเต้าแต่ทีนี้เปลี่ยนมือค่ะเปลี่ยนเป็นว่าให้แม่เอามือข้างหนึ่งไปประคองต้นคอลูกนะคะมืออีกข้างหนึ่งประคองเต้าใช้หัวนมเขี่ยปากลูกพอลูกอ้าปากกว้างก็ส่งลูกเข้าหาเต้าเอามือนี้จับนมเอามือนี้มาจับคอลูกปั๊บพี่จะขอโทษนะคนนี้ไม่ชอบไหลพีจับปุ๊บโอเคท่านี้เหมาะสำหรับการที่เราจะต้องการให้เด็กอมนมให้ลึกนะคะก็จะเป็นอีกท่านั่งอีกท่าเลือกนึงสำหรับแม่ที่แล้วแต่ความถนัดของแม่ค่ะว่าท่าไหนตัวเองจะสะดวกที่สุดท่าที่3เรียกว่าท่าฟุตบอลค่ะนะคะท่าฟุตบอลเนี่ยคุณแม่จะต้องมีหมอนไว้ที่ข้างหลังความยาวของลำตัวลูกก็จะเป็นตัวที่ไปบอกว่าจะต้องใช้หมอนที่หลังกี่ใบนะคะถ้าลูกคุณแม่ยาวคุณแม่ก็จะต้องใช้หมอนซ้อนหลัง2ใบทีนี้คุณแม่ดูนะคะถ้าเป็นท่าฟุตบอลเหมือนกันเลยค่ะทุกท่าลูกคุณแม่จะต้องนอนตะแคงทั้งตัวนะคะหันหน้าเข้าหาเต้าพอลูกคุณแม่เอาหัวนมเขี่ยปากลูกพอลูกอ้าปากกว้างก็ส่งลูกเข้าหาเต้านะคะคุณแม่เช็คเลยคางชิดเต้าจมูกเชิดดูดเป็นจังหวะระหว่างดูดต้องไม่เจ็บหัวนมถามตัวเองเสมอนะคะว่าตอนนี้ลิ้นลูกอยู่ที่ไหนถ้าลิ้นลูกอยู่ใต้ลานนมบอกว่าโอเคลูกคุณแม่ดูดถูกคุณแม่จะไม่มีหัวนมเจ็บหัวนมแตกค่ะนะคะ
2: ซะ
1: โอเคคุณแม่กินไปในปากมันสุกโอเคพอละแค่นี้รักษาสภาพแค่นี้พอนะสำหรับคุณแม่มือใหม่หลังคลอดหรือว่าผ่าคลอดนะคะเวลาที่คุณแม่ผ่าคลอดเนี่ยคุณแม่จะลุกขึ้นมานั่งให้นมก็เจ็บแผลไม่สะดวกเพราะฉะนั้นในเมื่อลุกขึ้นมานั่งให้นมไม่ได้เราก็ใช้ท่านอนเพราะฉะนั้นเรามาดูท่านอนที่ถูกวิธีกันนะคะว่านอนให้นมยังไงถึงจะสะดวกไม่เจ็บแผลเรามาดูท่านอนให้นมนะคะท่านอนให้นมเนี่ยจะต้องมีหมอน2ใบเพื่อที่พอคุณแม่นอนแล้วเนี่ยระดับศีรษะของคุณแม่ก็จะสูงขึ้นมาเห็นหน้าลูกนะคะและวิธีการก็คือเมื่อแม่นอนแล้วเนี่ยบริเวณต้นคอลูกจะต้องอยู่ที่ข้อพับแขนแม่แล้วให้ปากกับบริเวณหัวนมคุณแม่ตรงกันแต่หลักการที่จะทำให้มันง่ายๆเนี่ยนะคะคุณแม่ดูที่ไหล่เลยค่ะไหล่คุณแม่เนี่ยจะขยับขึ้นหรือลงเพื่อให้ปากกับเต้านมตรงกันนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือลูกจะต้องตะแคงทั้งตัวนะคะลูกหันหน้าเข้าหาเต้าในระหว่างที่ลูกดูดนมแม่เนี่ยลักษณะคางจะชิดเต้านะคะแล้วก็จมูกเชิดขึ้นขณะเดียวกันก็บริเวณลำตัวลูกเนี่ยจะต้องมีหมอนมาประคองนะคะอาจจะใช้แขนแม่หรือว่าใช้หมอนอีกใบหนึ่งเพื่อไม่ให้แม่เนี่ยเกร็งเพื่อที่จะให้แม่เนี่ยได้ใช้ขาเนี่ยมาก่ายหมอนข้างแม่ก็จะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นค่ะทีนี้เรามาดูเคล็ดลับนะคะว่าเคล็ดลับอะไรที่จะทำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ประสบความสำเร็จ3ดูดเลยค่ะเพราะนั้นหลังคลอดมาเนี่ยนะคะดูดเร็วทันทีที่อยู่ในโรงพยาบาลหลังคลอดภายในครึ่งถึง1ชั่วโมงแล้วก็ดูดบ่อยอย่างน้อยทุก2ชั่วโมงแล้วก็ดูดเร็วดูดบ่อยดูดถูกวิธีดูดถูกวิธีก็อย่างที่บอกไปนะคะลูกตะแคงทั้งตัวแล้วก็ระหว่างที่ดูดเนี่ยแม่ต้องไม่เจ็บหัวนมนะคะก็จะเป็นเคล็ดลับความสำเร็จที่จะทำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วยได้สำเร็จทีนี้เรามาดูว่าข้อควรระวังข้อควรระวังก็คือแรกเกิดถึงเดือนครึ่งคือ45วันแรกเนี่ยไม่ใช้ขวดนมเลยค่ะนะคะเพราะจะทำให้เด็กเนี่ยเขาขาดการเรียนรู้จากการดูดเต้ากับการดูดขวดเพราะฉะนั้นเคล็ดลับก็คือ45วันแรกไม่เจอขวดนะคะแล้วแม่ทำงานที่จะประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยไม่มีนมผสมเลยก็คือหลังคลอด1เดือนคุณแม่ควรจะเริ่มบีบเก็บน้ำนมเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนคุณแม่นะคะว่าเราหันกลับมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อให้ลูกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วเป็นเรื่องง่ายๆไม่ยาก

0: ทุกวันนี้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วโลกนั้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นต้นทุนในด้านการผลิตนั้นก็ต้องสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเกษตรกรรมนะครับที่ต้องใช้ทั้งรถไถทั้งรถบรรทุกจึงต้องอาศัยน้ำมันดีเซลนะครับเมื่อน้ำมันราคาสูงขึ้นต้นทุนสูงขึ้นก็ปรากฏว่ามีเงินเหลือน้อยลงในการทำงานภาคการเกษตรในแต่ละปีน้อยลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่บ้านหนองนกกระเรียนตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วจึงคิดวิธีการแก้ไขปัญหานี้นะครับโดยการผลิตไบโอดีเซลจากปลาดุกขึ้นมานะครับเพราะว่าที่บ้านหนองนกกระเรียนนั้นเลี้ยงปลาดุกกันมากนะครับก็เลยเลือกที่จะใช้ไขมันจากปลาดุกนั้นมาเป็นสารตั้งต้นในการผลิตไบโอดีเซลนะครับวิธีการทำนั้นยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรเลยนะครับอาศัยเพียงแค่พื้นฐานความรู้แบบง่ายๆและเมื่อผลิตออกมาแล้วนั้นก็สามารถใช้งานได้จริงสามารถใช้ได้ทั้งรถไถแล้วก็รถบรรทุกด้วยนะครับชาวบ้านที่นั่นเขาทำกันอย่างไรบ้างไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: อุปกรณ์ที่ใช้ทำน้ำมันปลาดุกนะครับก็มีนะครับโมสเตเลตนะครับที่เราใช้โมสเตเลตเพราะว่าเวลาเราผสมโซดาไฟเข้าไปมันจะไม่ทำปฏิกิริยา

โซดาไฟตัวที่2นะครับก็คือไม้พายนะแล้วตัวที่3ก็จะเป็นลิตรนะครับเป็นลิตรซึ่งหาซื้อได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับอีกตัวนึงก็โทโมมิเตอร์เราจะใช้วัดอุณหภูมิของน้ำมันตัวต่อไปก็คือตาช่างนะครับสังเกตนิดนึงนะครับตาช่างตัวนี้นะครับจะค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วอีกตัวนึงก็คือตัวกรองเพื่อที่จะกรองเอาเศษอาหารที่ติดมากับน้ำมันนะครับแล้วก็จะมีโซดามีแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เราหาซื้อได้ในท้องตลาดนะครับแกลลอนนึงก็80บาทนะครับอีกตัวก็จะเป็นโซดาไฟกิโลหนึ่ง35บาททำได้ประมาณ120ลิตรนะครับเดี๋ยวเราก็คงจะมาดูวิธีการทำน้ำมันไบโอดีเซลขั้นตอนแรกนะครับตั้งไฟนะครับใช่นะครับแล้วก็น้ำมันนะครับอันนี้เป็นน้ำมันปลาดุกนะครับมันจะมีไขมันอยู่ในตัวนะครับแล้วก็เอามาเจียวแล้วก็จะได้น้ำมันแบบนี้ครับเราเทน้ำมันลงนะครับตัวนี้น้ำมัน7ลิตรครึ่งนะครับครับในระหว่างที่เราตั้งนะครับเราใช้ไม้พายนะครับคนน้ำมันนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้น้ำมัน7ลิตรครึ่งนะครับใช้โซดาไฟ50กรัมใช้แอลกอฮอล์ลิตรครึ่งนะครับใช้แอลกอฮอล์ลิตรครึ่งให้เอาโซดาไฟนะครับใส่ลงในแอลกอฮอล์นะครับนะครับเขย่านะครับเขย่าให้โซดาไฟกับแอลกอฮอล์นะครับละลายนะครับเดี๋ยวเราก็หันมาดูน้ำมันอีกนิดนึงนะครับว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับแล้วฉะนั้นไปเขย่านะครับตอนนี้อุณหภูมิที่60จุดเดือดของแอลกอฮอล์จะอยู่ที่อุณหภูมิที่65องศานะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่จะเหมาะสมในการทำน้ำมันไบโอดีเซลก็คือ60องศานะครับแต่ไม่เกิน65นะครับแล้วก็อย่าให้ต่ำกว่า55องศานะครับเมื่อได้เราก็ยกน้ำมันลงนะครับนะครับเรามาดูแอลกอฮอล์นะครับเมื่อกี้นะครับเราเอาโซดาไฟใส่ในแอลกอฮอล์นะครับเขย่าให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เทลงไปในน้ำมันนะครับระหว่างที่เทนะครับเราก็กวนไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้น้ำมันกับแอลกอฮอล์นะครับเข้ากันนะครับเข้ากันให้ดีใช้เวลาในการกวนตัวนี้นะครับประมาณ30นาทีสังเกตสีนะครับสีของน้ำมันที่ทำปฏิกิริยานะครับกับโซดาไฟกับแอลกอฮอล์นะครับสีจะนะครับเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับน้ำมันก็จะใสขึ้นนะครับเมื่อกี้นะครับน้ำมันจะเหนียวๆนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะลื่นขึ้นนะครับหลังจากตรงนี้นะครับเราก็จะมากรอกภาชนะนะครับก็คือกรอกใส่ขวดนะครับเมื่อเราได้น้ำมันตัวนี้แล้วนะครับเราตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนประมาณ1คืนนะครับพอ1คืนนะครับเช้าขึ้นมานะครับเราจะเห็นน้ำมันนะครับเป็นตัวนี้นะครับส่วนข้างล่างนะครับกิซิลินดำๆข้างล่างนี้เราไปสามารถที่จะไปทำสบู่ได้สมัยก่อนนะครับปู่ย่าตายายของเรานะครับเราจะเรียกสบู่นี้ว่าสบู่กดคุณสมบัติของมันก็คือมันจะช่วยนะครับในการที่จะขจัดคราบพวกจารบีนะครับน้ำมันเครื่องหรือแม่บ้านนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับหุงข้าวแล้วหม้อดำนะครับใช้สบู่ตัวนี้ไปขัดนะครับขัดถูก็จะได้หม้อที่ขาวแวววาวนะครับหลังจากที่เราได้น้ำมันที่ผ่านการตกตะกอนนะครับเราก็จะได้ขวดนี้นะครับเราแยกเอากิซิลีนออกแล้วนะครับจะได้น้ำมันในขวดนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะนำไปใช้กับเครื่องยนต์ได้เลย

เห็นหรือเปล่าครับนั่นก็คือภูมิความรู้ของชาวบ้านหนองนกกระเรียนในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากปลาดุกนะครับบรรดาพาหนะที่ต้องใช้ที่เป็นต้นทุนในการผลิตไม่ว่าจะเป็นรถไถเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อ

เริงตอนนี้ก็หันมาใช้ไบโอดีเซลจากปลาดุกกันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่นั่นก็ช่วยในการประหยัดต้นทุนด้านการผลิตปีหนึ่งนี่ก็เป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับจะเห็นนะครับว่าวิธีการใช้น้ำมันจากปลาดุกมาผลิตน้ำมันไบโอดีเซลนั้นก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความชาญฉลาดของชาวบ้านในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้นะครับการทำน้ำมันไบโอดีเซลนั้นยังสามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายทรัพยากรท้องถิ่นด้วยกันนะครับซึ่งวิชาพึ่งตนเองนั้นก็จะมานำเสนอในโอกาสต่อๆไปเพื่อเป็นทางเลือกให้กับคุณผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงก่อสร้างในปีพุทธศักราช2503มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์2ชั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2507โบราณวัตถุศิลปวัตถุที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงนอกจากได้จากเมืองโบราณสุโขทัยและพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนล่างแล้วส่วนหนึ่งได้จากการบริจาคของประชาชนสุโขทัยและส่วนหนึ่งเป็นโบราณวัตถุที่พระราชประสิทธิคุณเจ้าอาวาสวัดราชธานีและอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยได้อนุญาตให้เคลื่อนย้ายมาจากพิพิธภัณฑสถานวัดราชธานีจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่ได้จากโบราณสถานในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง 3. ปูนปั้นประติมาคารภายในจัดแสดงวัตถุประเภทปูนปั้นที่ใช้ประดับสถาปัตยกรรมสุโขทัยที่พบจากโบราณสถานในเขตภาคเหนือตอนล่าง 4. การจัดแสดงกลางแจ้งเป็นการจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุขนาดใหญ่เช่นธรรมจักรระฆังหินใบเสมาและการจำลองเตาเผาเครื่องสังฆโลก
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ได้
1: พืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงงวงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงงวงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
3: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณ

0: นะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าครับ
1: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได
0: ้กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสิริพลครับสวัสดีครับบอกเลยว่ารู้ลึกจริงจริงรู้ไหมรู้เนาะ
2: ต้องรู้
0: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ทำไมถึงได้สนใจอะครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนเนาะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวหม้อที่ปรากฏอยู่เรามันหลายหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าเอ๊ะซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้นไม่สามารถรับประทานได้อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
0: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
2: มอดเยอะกว่าข้าว
0: จริงๆเก็บไว้นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะผมเลยทิ้งเลยดีกว่ากลัว
2: แล้วมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
0: ครับ
2: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
0: อ๋อแล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
2: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะได้ข้าวสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยกันที่ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช้
0: โอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คลื่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาก็มีใช่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
2: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจของ
0: ผู้บริโภคผมกลัวมากเลย
2: นะก็จะคิดว่าเอ๊ะเรากินยาด้วยหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันไหม
2: อันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวละ
0: อ๋อระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
2: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
0: ครับผม
2: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหมก็เลยมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาก็ศึกษากันในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
0: ้
2: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างน
0: ี้ค่ะอ๋อครับผมนะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไง
2: อ๋อโครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
0: หลักกระทรวงวิทยาศาสตร์
2: ใช่ละค่ะร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการแล้วก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
0: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
2: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำใ เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้ว

0: เนี้ยจะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
1: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ยังไงก็ต้องความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
0: ค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได
1: ้เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วงาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
2: กลับเข้ามาสู่ในรายการที่จังใหญ่ในเบรกที่2นั่นเองนะฮะช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
3: เครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
2: ใช้งานง่าย
3: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้ว
2: ครับ
3: ดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่าน
2: ะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
3: ข้อดีประกันเด่นเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินๆอยู่เราเห็นได้เลยนะอ
2: ัน
3: เน
2: ี้
3: ยพอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างนึงที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
2: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนาะประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
3: ใช่ละ
2: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปซ
3: ึ่
2: งปกติแล้วการรมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
3: การรมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะเรากินข้าวที่เกิดจากการลมควันกำจัดมอดเป็นเนี้ยเราได้สารเคมีด้วยไหม
2: นะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
3: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆเราทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาข้าวเข้าหรือข้าวออกเนี่ยเราสามารถใช้ในลักษณะพานให้มันขึ้น
2: ลำเลียงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
3: แล้วก็ออกมาอีกด้านหนึ่งได้เลย
2: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ย
3: แค่ผ่านก็ได้
2: จะง่ายกว่าเนาะ
3: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
2: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดนะครับ
3: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
2: ใช่
3: ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆบ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
2: ครับผม
3: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากมอดเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
2: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
3: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวท
2: ี
3: นี้เผอิญบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
2: ชอบปลูกเยอะ
3: ม
2: ี
3: ท
2: ั้
3: งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
2: อาจจะเป็นแบบพวกถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
3: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็น ป็นสเต็ปไปว่าอีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
2: ครับ
3: ในอนาคต
2: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
3: ดีค่ะ

0: กลับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วและตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆจริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดมอดและไข่ของมอดส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดไอ้อันนึงก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ย2ส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบเพียวส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
0: ครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
1: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะเราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบตช์ของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
0: ม
1: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะทีนี้ในเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดรฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดรฟ์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟข้าวการปล่อยไฟข้าวนี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นตัว PED เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
0: มัน
1: ไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PID ก็จะคำนวณแล้วยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้โซลิดสเตทเนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเมกนีตอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะสั่งให้โซลิดสเตทเนี่ยตัดไฟ
0: ครับ
1: ดังนั้นแมกนีตอนก็ไม่ทำงานละก
0: ็
1: จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังข้าวลงเพื่อเทข้าวออกไปก
0: ็
1: เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
0: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี่ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
1: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
0: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
1: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
0: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
1: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี้เหม
0: ือ
1: นหม้อหุงข้าวแต่แล้วก็กด
0: แล้ว
1: ใช่แล้วเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
0: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะแล้วตัวหม้อจะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
1: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวข้าวคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
0: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
1: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนัก
0: อันดับ
1: ปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
0: มอดที่เดินอยู่อ๋อมันจะตายเลย
1: ในข
0: ้
1: าวเนาะเพราะว่ามอดพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
0: ตัวดีเลยเนาะ
1: แล้วซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการสำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได
0: ้สำคัญตรงนี
1: ้ไ
0: ข่มอดด้วย
1: ไข่มอดด้วยแสดงว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
0: ครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจโทรมาถามนะฮะ
1: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภพลสิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0539441135ค่ะ
0: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับ

0: หลังจากที่เราคุยกับนักวิจัยแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโรจน์นะครับก็มาจากบริษัทเซบิกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะครับผม
0: ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
0: แล้วเหมือนกับเจ้าอื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะครับเป็นพวกโบรไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับของผู้บริโภคครับ
0: คือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
1: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
0: อ๋อคือถ้าเราใช้คลื่นปุ๊บเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
1: ครับถูกต้อง
0: ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะมอจะตาย
1: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่อาจต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
0: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นมาเพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ดด้านใน
0: เมล็ดเลยนะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างนึง

0: คือมันช่วยคุณกริชได้ยังไง
1: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
0: ์
1: ข้าวกล้องนะครับ
0: ก
1: ็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
0: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกริชฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถโทรมาได้ที่ไหนครับ
1: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabix International นะครับ
0: ครับ
1: ก็เบอร์โทรศัพท์053-213-412ครับผม
0: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกริชมากนะครับ
1: ขอบ
0: คุณครับนะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลนะครับและคุณกิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่โอ๊ตพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อสิทธิกรจำปาน้อยหรือจะเรียกว่าครูพี่ร็อกก็ได้นะครับ
0: และคุณครูชื่อครูอวยพรโคสุวรรณหรือจะเรียกชื่อว่าครูพี่ตูนก็ได้ค่ะครูพี่ร็อกคะวันนี้เรามีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูกันใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่แล้วครับนักเรียนวันนี้คุณครูมีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูหลายภาพด้วยกันนะครับนักเรียนอยากไปดูภาพน่ารักน่ารักที่คุณครูเตรียมมาหรือเปล่า
0: อยากดูกันไหมคะ
1: ถ้าอยากดูแล้วเราไปดูภาพแรกกันเลยครับแล้วผู้หญิงคนนี้เขามีอาการยังไงอ่ะน้ำตาเขาออกมาเยอะเลยนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: เขาทำอะไรนะเขาร้องไห้ใช่ไหมครับงั้นเรามาแต่งประโยคด้วยกันนะครับแต่งได้เป็นประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ตอนนี้เราก็ได้ประโยคแรกกันแล้วนะครับก็คือผู้หญิงร้องไห้ครับนักเรียน
0: แล้วก็มาถึงภาพต่อมาเลยนะคะก็คือนักเรียนสังเกตค่ะว่าคนเขากำลังทำอะไรอยู่คะทางนี้แต่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้กำลังวิ่งอยู่แต่งเป็นประโยคว่าอะไรคะคนวิ่งเก่งมากๆค่ะเราได้ประโยคเพิ่มขึ้นมาอีกประโยคนึงแล้วนะคะก็คือคนวิ่งนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนคะตอนนี้เราได้ทั้งหมด2ประโยคแล้วนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: งั้นเรามาดูภาพที่3กันเลยครับภาพที่3ภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะนักเรียน1แล้วเห็นเด็ก2เห็นแปรงสีฟันใช่มั้ยครับและ3เห็นอะไรครับ3เห็นแก้วในภาพนี้เราจะแต่งเป็นประโยคว่าอะไรดีครับนักเรียน
0: แต่งว่าอะไรเอ่ย
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยเลยแต่งว่าเด็กแปรงฟัน
0: เก่งมากๆเลยค่ะได้ประโยคเพิ่มอีก1ประโยคแน่
1: ใช่แล้วครับครูพี่ตูนครับ
0: ค่ะแล้วเราก็มาถึงภาพสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคะสังเกตค่ะว่าผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังทำอะไรเอ่ยกำลังขับรถใช่แล้วค่ะเราสามารถแต่งเป็นประโยคได้ว่าผู้ชายขับรถถูกต้องแล้วค่ะ
1: นักเรียนตอนนี้เราก็มีทั้งหมด4ประโยคจากทั้งหมด4ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ประโยคแรกที่เราได้คือประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ประโยคที่2ก็คือคนวิ่งประโยคที่3เด็กแปรงฟันและประโยคสุดท้ายก็คือผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตทั้งหมด4ประโยคนี้สิครับว่ามันมีความเหมือนกันหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างอ่ะไหนลองสังเกตสิครับนักเรียนว่ายังไงเอ่ย
0: มีอะไรเหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมคะ
1: ประโยคที่1กับประโยคที่2ก็คือมี2คำเหมือนกันครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ส่วนประโยคที่3กับประโยคที่4ก็คือมี3คำเหมือนกันครับครูพี่ตูนนักเรียนบอกคุณครูมาแล้วครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าทั้ง4ภาพนี้ค่ะมีประธานในประโยคเหมือนกันหรือเปล่ามีไหมเอ่ยนักเรียนสังเกตดูสิคะคำแรกมาดูคำที่คำแรกเลยค่ะประโยคแรกผู้หญิงร้องไห้มีประธานในประโยคไหมคะมีไหมเอ่ยมีค่ะมีคำว่าอะไรนะคะผู้หญิงถูกต้องแล้วค่ะมีคำว่าผู้หญิงซึ่งเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองแล้วคำต่อมาล่ะคะภาพต่อมาคนวิ่งมีประธานในประโยคไหมเอ่ย
1: มีไหมคะนักเรียนดูดีๆ
0: ม
1: ี
0: ไหมคะนะคะเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะประโยคเด็กแปรงฟันในนี้นะคะมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะนักเรียนคะ
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยมีไหมคะนักเรียน
0: มีก็คือคำว่าเด็กถูกต้องแล้วค่ะในประโยคนี้นะคะก็มีคำว่าเด็กเป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อมาล่ะคะผู้ชายขับรถผู้ชายขับรถมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะตอบเสียงดังตั้งชัดเลยค่ะผู้ชายถูกต้องแล้วค่ะจากภาพทั้ง4ภาพ4ประโยคนี้นะคะก็มีประธานที่เปะที่อยู่ในประโยคเหมือนกันทั้ง4ภาพนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนอกจากจะมีประธานนะคะนักเรียนลองสังเกตทั้ง4ประโยคนี้สิคะว่ามีกริยาของประโยคมั้ยคะนักเรียนมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคมั้ยเอ่ยลองสังเกตดูดีๆสิมีใช่ไหมคะนักเรียนมีไหนลองบอกคุณครูสิว่าในประโยคแรกคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคคือคำไหน
0: มีไหมคะ
1: คำว่าร้องไห้ใช่ไหมคะ
0: เก่งเลยทุกคน
1: ในประโยคที่สองในประโยคที่สองก็คือประโยคที่ว่าคนวิ่งไหนลองดูที่ว่ามีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีไหมคะมีใช่ไหมคะคือคำว่า
0: วิ่ง
1: นั่นเองต่อไปในประโยคที่สามในประโยคที่สามเด็กแปรงฟันในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะเห็นใช่ไหมฝั่งทางนี้บอกเห็นเขาคุณพี่ตูนเห็นคำว่าอะไรเอ่ยเห็นคำว่าแปรง
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ถูกต้องครับนักเรียนและในประโยคสุดท้ายก็คือประโยคที่ว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียน
0: เห็นไหมเอ่ยคำไหนนะ
1: คำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่าขับนั่นเองถูกต้องแล้วคะนักเรียนดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าทั้ง4ประโยคน่ะจะมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคเหมือนกันทั้ง4ประโยคเลยครับครูพี่ตูน
0: ใช่แล้วค่ะแต่นักเรียนคะนักเรียนเห็นคำที่เกินประโยคอื่นๆออกมาไหมคะสังเกตไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าฟันกับคำว่ารถใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าฟันกับคำว่ารถทำไมถึงเกินออกมาได้ไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะวันนี้คุณครูมีคำตอบนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนะคะเป็นคำชนิดไหนคะตอบคุณครูมาก่อนค่ะเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
1: ตอบเสร็จแล้วนะเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าฟันกับคำว่ารถเป็นคำนามใช่ไหมคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนี้นะคะทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะในประโยคซึ่งกรรมนะคะกรรมนักเรียนทราบไหมคะว่าคืออะไรไม่ทราบไม่เป็นไรเลยค่ะสำหรับกรรมนะคะนักเรียนจำง่ายๆเลยค่ะก็คือคนหรือสิ่งของที่ถูกกระทำนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถจึงเป็นกรรมของประโยคทั้งสองนี้นั่นเองค่ะ
1: นักเรียนครับนอกจากจะมีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคอย่างในทั้ง4ประโยคที่เรายกตัวอย่างมาแล้วก็มีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคอย่างในประโยคที่3แล้วก็ในประโยคที่4นะคะนักเรียนแล้วก็ยังมีคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคในทั้ง4ประโยคด้วยแต่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าทั้ง4ประโยคนี้น่ะจะมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวแสดงกิริยาท่าทางเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะนักเรียนนึกภาพไม่ออกอย่างเช่นในประโยคที่1คะนักเรียนในประโยคที่1เด็กอะไรนะผู้หญิงอะไรนะคะนักเรียนผู้หญิงร้องไห้ในประโยคนี้นักเรียนจะเห็นว่าผู้หญิงแสดงกิริยาอาการเพียงอย่างเดียวเลยก็คืออะไรครับคืออะไร
0: ร้องไห้ถูกต้องแล้วค่ะครู
1: ดังนั้นใจความสำคัญเดียวของประโยคนี้ก็คือที่เขาต้องการบอกก็คือว่าผู้หญิงกำลังร้องไห้อยู่แบบนี้ใช่ไหมครับครูพี่ตูน
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนคะจากลักษณะที่ครูพี่ล็อกและครูพี่ตูนพูดมาทั้งหมดนะคะนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องอะไรอยู
1: ่บอกได้ไหมคะเรียนเรากำลังเรียนเรื่องอะไรนะ
0: เรากำลังเรียนเรื่องอะไรกันคะที่มีทั้งภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงค่ะนักเรียนฝั่งซ้ายบอกว่าเรียนเรื่องประโยคประโยคถูกต้องไหมครับครูพี่ล็อก
1: ถูกต้องแล้วครับนักเรียนเรากำลังเรียนเรื่องประโยคกันนั่นเอง
0: เพราะว่าประโยคนะคะประกอบไปด้วยภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงรวมถึงมีเนื้อหาเนื้อความที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะแต่นักเรียนคะประโยคที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคชนิดไหน
1: นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนประโยคชนิดอะไรอยู่
0: ประโยคอะไรเอ่ย
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ถูกต้องแล้วค่ะเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญนั่นเองเพราะอะไรคะนักเรียนถึงคิดว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญ
1: มีใครบอกคุณครูได้บ้างเอ่ยเรากำลังเรียนประโยคสามัญเพราะอะไรนักเรียนดูจากตรงไหน
0: คุณครูจะบอกให้นะคะว่าประโยคสามัญก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวและสิ่งนั้นแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งประกอบไปด้วยภาพประธานและภาพแสดงนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้กับประโยคที่ว่าคนวิ่งมีแค่สองส่วนนะคะครูพี่ตูนมีส่วนที่เป็นประธานและก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองดังนั้นทั้งสองประโยคนี้จึงจัดว่าเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วน เรามาดูประโยคตัวอย่างประโยคกันสิอ่ะคำประโยคแรกค่ะนักเรียนประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้คำว่าผู้หญิงอยู่ในส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าร้องไห้เหรอนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยานั่นเองแล้วในประโยคที่สองอ่ะประโยคที่สองว่ายังไงเอ่ยประโยคที่สองก็คือบอกว่าคนวิ่งคำว่าคนอยู่ในส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าวิ่งอยู่ในส่วนที่สองส่วนที่เป็นกริยานั่นเองต่อไปนักเรียนลองสังเกตประโยคที่สามกับประโยคที่สี่ที่บอกว่าเด็กแปรงฟันกับที่บอกว่าผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตสิว่าทั้งสองประโยคนี้จะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือว่าแบบสามส่วนดีครับนักเรียน
0: แบบไหนกันคะประโยคสามัญสองส่วนหรือประโยคสามัญแบบสามส่วนคะ
1: แบบสามส่วนถูกต้องแล้วครับนักเรียนเพราะอะไรเอ่ยเพราะประกอบไปด้วยส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นกริยาและส่วนสุดท้ายส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากแบบสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองไหนเราลองไปดูประโยคกันสิประโยคของเราก็คืออะไรนะคือเด็กแปรงฟันคำว่าเด็กคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่1เพราะว่าอะไรอยู่ในส่วนของประธานนั่นเองและคำว่าแปรงล่ะนักเรียนคำว่าแปรงคำนี้อยู่ในส่วนไหนส่วนที่2ใช่แล้วครับนักเรียนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาและคำสุดท้ายนะครับคำว่าฟันคำว่าฟันคำนี้อยู่ในส่วนที่3ก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียนแล้วประโยคสุดท้ายประโยคที่บอกว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนลองบอกคุณครูสิว่าผู้ชายอยู่ในส่วนที่อะไรอยู่ในส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานแล้วคำว่าขับล่ะนักเรียนคำว่าขับคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วสุดท้ายแล้วครับครูพี่ตูนคำว่ารถนะครับคำนี้อยู่ในส่วนที่3คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียน
0: นักเรียนคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงมีประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญสองส่วนแต่ทำไมประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนนักเรียนสงสัยไหมคะ
1: นักเรียนสงสัยกันเต็มแล้วเรียนเขาครูพี่ตูนก็คือยกมือกันเต็มห้องเลยครับครูพี่ตูน
0: ดังนั้นนะคะคุณครูพี่ตูนมีคำตอบค่ะเหตุผลที่บางประโยคนะคะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนแล้วก็ประโยคบางประโยคเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนก็เพราะว่าคำกริยาบางคำนะคะจำเป็นที่จะต้องมีกรรมมารองรับค่ะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราพูดว่าเด็กร้องไห้พูดแค่นี้เราก็สามารถสื่อความหมายชัดเจนแล้วก็ทุกคนก็ทราบโดยทั่วกันแล้วใช่ไหมคะว่า
1: ก็คือเข้าใจตรงกันนั่นเองใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายกมาแค่เด็กแปลงเอาล่ะทีนี้งงกันเลยใช่ไหมคะว่าเด็กแปลงอะไรดังนั้นจึงจะต้องมีคำว่าฟันนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคมารองรับนะคะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์นักเรียนเข้าใจกันไหมคะ
1: ถ้านักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนนะคะเข้าใจแล้วว่าประโยคสามัญคืออะไรแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนกับประโยคสามัญแบบ3ส่วนเนี่ยมันมีความเหมือนหรือมันมีความแตกต่างกันยังไงต่อไปตูนเราเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะเกมนะคะน่ารักแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะ
1: เกมของเรามีชื่อเกมว่า
0: สามัคคีตอบดีมีคะแนน
1: นักเรียนอยากรู้วิธีการเล่นกันหรือยังเอ่ย
0: คุณครูพี่ตูนอยากรู้แล้วล่ะค่ะ
1: วิธีการเล่นก็คือคุณครูนะคะจะมีประโยคปริศนามาให้นักเรียนนะคะและให้นักเรียนช่วยกันบอกคุณครูว่าประโยคปริศนาที่คุณครูตอบให้เนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนพร้อมกับบอกชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคด้วยนะคะนักเรียน
0: ค่ะ
1: ถ้านักเรียนทุกคนช่วยกันตอบคำถามของคุณครูได้ถูกต้องนะคะคุณครูก็จะมีดาวให้นักเรียนในข้อละ1ดวงพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังเอ่ย
0: พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะครูรัก
1: นักเรียนงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกก็คือประโยคที่ว่าเพื่อนยิ้มทุกคนอ่านพร้อมกันเพื่อนยิ้มในประโยคนี้ นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนครับนักเรียน
0: แบบไหนคะแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
1: ตอบเข้ามาเลยว่าแบบ2ส่วนนั่นเองแบบ2ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
1: เป็นแบบ2ส่วนก็เพราะว่ามีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่าเพื่อนเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำนามถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นคำนามแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคอยู่ต้นประโยคแบบนี้ทำหน้าที่อะไรครับนักเรียน
0: ทำหน้าที่อะไรคะ
1: ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกต้องแล้วครับนักเรียนแล้วคำว่ายิ้มล่ะคำว่ายิ้มไหนทุกคนยิ้มซิยิ้มให้คุณครูหน่อย
0: ยิ้มหน่อยเร็ว
1: ยิ้มคำว่ายิ้มแสดงท่าทางแบบนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นคำกริยาทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคนั่นเองเนาะถูกต้องแล้วครับในข้อนี้นักเรียนตอบถูกทุกข้อทุกคำถามดังนั้นรับดาวจากคุณครูไป1ดาว
0: ต่อมานะคะเราก็มาเริ่มที่ประโยคต่อมากันเลยค่ะอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยนักเรียนคะเป๋อเล่นเกมเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะตอบมาเลยค่ะ
1: เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียน
0: นักเรียนทางด้านขวามือตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะ
1: 2ส่วนแล้วคะนักเรียนครูว่ายังไม่ถูกนะครับนักเรียน
0: เป็นประโยคสามัญแบบไหนถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเพราะว่ามีประธานกริยาและก็กรรมนั่นเองค่ะนักเรียนคะมาดูคำแรกคำว่าป๋อนะคะคำว่าป๋อป๋อเป็นคำที่ทำที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนคะเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะป๋อเป็นคำนามนั่นเองค่ะแล้วป๋อเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะเป็นคำที่ทำหน้าที่อะไรในประโยค
1: นักเรียนคิดว่าคำว่าป๋อทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียน
0: อยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องเป็นประธานถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป๋อเป็นประธานในประโยคนะคะต่อมาค่ะคำว่าเล่นคำว่าเล่นเป็นการ

0: แสดงกิริยาอาการนั่นเองค่ะแล้วชนิดของคำของคำว่าเล่นล่ะคะเล่นชนิดของคำคืออะไรเอ่ย
1: คำว่าเล่นคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะเป็นคำกริยานั่นเองแล้วคำว่าเล่นเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคค่ะทำหน้าที่อะไรคะ
1: ฟังทางนี้ตอบมาว่าทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองต่อมาค่ะคำว่าเกมคำว่าเกมมีหน้าที่หรือชนิดของคำคืออะไรคะ
1: คำว่าเกมคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำไหนคำอะไรคะ
1: นักเรียนบอกว่าเป็นคำนาม
0: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าเกมก็คือเป็นคำนามนั่นเองนะคะแล้วคำว่าเกมเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: คำว่าเกมทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนตอบเสียงดังๆหน่อยเร็วทำหน้าที
0: ่เป็นกลางของประโยคถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับคำแรกเราก็ได้เป็นคำนามคำว่าต่อเป็นคำนามนะคะหรือทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองคำว่าเล่นเป็นชนิดของคำก็คือคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายคำว่าเกมชนิดของคำก็คือคำนามนะคะแล้วก็ทำหน้าที่สุดท้ายก็คือเป็นกรรมในประโยคนั่นเองค่ะถ้าตอบถูกแบบนี้นะคะรับดาวไปเลยค่ะคนละ1ดวง
1: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็มีดาวสะสมไปแล้วคนละ2ดวงเลยนะคะนักเรียน2ดวงเลยนะคะนักเรียน
0: ถูกต้องแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ต่อไปนะคะนักเรียนถึงประโยคที่3แล้วประโยคที่3ของคุณครูก็คือประโยคที่ว่าพึ่งบินทุกคนรู้จักพึ่งใช่ไหมพึ่งมันบินได้นะคะนักเรียนในประโยคที่ว่าพึ่งบินประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเอ่ย
0: 2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
1: ตอบคุณครูเสียงดังๆนะเดี๋ยวเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องแล้วนะคะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนเพราะมีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็มีส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วคำว่าพึ่งคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
0: เป็นคำชนิดไหนคะ
1: เป็นคำนามถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนเป็นคำนามนั่นเองแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองเนาะคำว่าพึ่งเป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค
0: เก่ง
1: แล้วคำว่าบิน
0: คำว่าบินค่ะ
1: บินคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะทุกคนเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นกริยาประโยคถูกต้องแล้วใช่ไหมครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
1: ถูกต้องแบบนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็จะได้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวงดังนั้นตอนนี้ทุกคนมีดาวสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
0: 3ดวงแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะเรามาดูกันที่ประโยคต่อมากันเลยนะคะฉันกินข้าวนะคะประโยคที่ว่าฉันกินข้าวนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะฉันกินข้าวนักเรียนบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าเป็นประโยคสามัญแบบกี่ส่วนคะ2ส่วนหรือ3ส่วนเอ่ย
1: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียนฟังทางนี้ตอบมาว่า3ส่วนครับครูพี่ตูนถูกไหมครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเรามาดูกันที่คำกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าฉันเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมเอ่ย
1: ตอบเสียงดังหน่อยเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
0: นักเรียนด้านหลังบอกว่าเป็นคำนามถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
1: เป็นคำนามไม่ถูกนะคะนักเรียน
0: แล้วคำว่าฉันเนี่ยเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยมีคนไหนทราบไหมคะมีคนอื่นไหมไม่ทราบเลยนะคะครูจะเฉลยเลยแล้วกันค่ะคำว่าฉันนะคะเป็นคำสรรพนามคำสรรพนามเป็นยังไงคะครูพี่ล็อก
1: คำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนตัวบุคคลนะคะนักเรียนอย่างเช่นครูก็แทนครูแทนตัวผู้พูดแบบนี้นะคะนักเรียน
0: เช่นคำว่าฉันเป็นครูฉันเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฉันก็คือมีชนิดของคำก็คือคำสรรพนามนั่นเองค่ะแล้วคำว่าฉันทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรเอ่ย
1: คำว่าฉันอยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องทำหน้าที่เป็น
0: ถูกต้องค่ะเป็น

0: ันต่อมาค่ะคำว่ากินนะคะคำว่ากินอ่ะชนิดของคำคืออะไรคะคือเราเอ่ยแสดงกิริยาอาการ
1: คำว่ากินคำนี้เป็นคำ
0: กริยาอ่ะถูกต้องแล้วค่ะคำว่ากินเป็นคำกริยานั่นเองนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะ
1: ทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ทำหน้าที่เป็นกริยาถูกต้องแล้วค่ะเรามาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคำว่าข้าวคำว่าข้าวนะคะมีชนิดของคำคืออะไรคะ
1: คำว่าข้าวคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นคำนามนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะ
1: อยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่เป็น
0: กรรมถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนตอบถูกอย่างนี้นะคะคุณครูให้ดาวไปสะสมเพิ่มอีกเลยค่ะเพิ่มไปเลย1 ดวง
1: ตอนนี้นักเรียนสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
0: มี4 ดวงแล้วนะคะ
1: งั้นเราไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับนักเรียนข้อต่อไปประโยคของคุณครูก็คือพอรีดเสื้อไหนลองคิดสิพอรีดเสื้อประโยคนี้เป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนหรือว่าแบบ3 ส่วนเอ่ยแบบไหนนะเป็นแบบ3 ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
1: เป็นประโยคสามัญแบบ3 ส่วนเขามีอะไรบ้างเขามีส่วนที่เป็นประธานส่วนที่เป็นกริยาและก็ส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองเนาะดังนั้นเรามาดูที่คำไปทีละคำกันเถอะนักเรียนคำว่าพ่อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำไหนเป็นคำชนิดไหนคะ
1: เป็นคำชนิดไหนคำว่าพ่อเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ต้นประโยคแบบนี้ก็ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกอีกแล้วเก่งจังเลยต่อไปคำว่ารีดคำนี้แสดงท่าทางแบบนี้ต้องเป็นคำชนิดไหนครับ
0: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่ารีดคำนี้เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
0: ทำหน้าที่อะไรคะ
1: ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคที่แสดงท่าทางของพ่อนั่นเองเนาะต่อไปคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วนะคะนักเรียนคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วก็คือคำว่าเสื้อคำว่าเสื้อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหน
0: เป็นคำชนิดไหนคะ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิดหน่อยนักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนทำหน้าที่เป็นฟังท้ายนี้ตอบว่าทำหน้าที่เป็นกรรมถูกต้องแล้วคำนักเรียนคำว่าเสื้อคำนี้เป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคดังนั้นตอบถูกทุกคำถามแบบนี้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1 ดวง
0: แล้วนะคะเราก็มาถึงที่ประโยคสุดแล้วค่ะนักเรียนคะสังเกตค่ะคำว่าป้านอนอ่านพร้อมกับคุณครูไปเลยนะคะป้านอนนะคะนักเรียนคะสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าคำว่าป้านอนเนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนหรือเป็นประโยคสามัญแบบ3 ส่วนคะ
1: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบไหนเอ่ย
0: ทางด้านหลังตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2 ส่วนถูกต้องไหมคะครูร้อง
1: ถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนครับ
0: เรามาดูที่คำแรกกันเลยค่ะคำว่าป้าป้าในที่นี้นะคะทำหน้าที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนเอ่ย
1: คำว่าป้าคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
0: เป็นคำกริยา
1: เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาเหรอคะครูพี่ตูน
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนทางซ้ายมือบอกว่าเป็นคำกริยาถูกไหมคะ
1: ไม่ถูกนะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำกริยาไม่ใช่นะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำนามนั่นเองคำนักเรียนคำเข้าใจใหม่เลยนะคะนักเรียนแล้วคำว่าป้าคำนี้อยู่ต้นประโยค
0: เป็นคำนามนะคะที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วต่อมาล่ะคะคำว่านอนคำว่านอนในที่นี้ค่ะทำเป็นคำชนิดไหนคะ
1: คำว่านอนคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคำนักเรียนส่งเสียงได้นั่งหน่อยคำสุดท้ายแล้ว
0: เป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่านอนคำนี้เป็นคำกริยาแล้วนักเรียนคิดว่าทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
0: ทำ ำหน้าที่อะไรคะ
1: ทำหน้าที่เป็น
0: กริยาในประโยคนั่นเองค่ะ
1: ดังนั้นคำว่าป้านอนก็คือเป็นประโยค2ส่วนนะคะนักเรียนแล้วก็มีคำว่าป้าเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานคำว่านอนเป็นคำกริยาซึ่งทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคแสดงอาการของป้าที่กำลังนอนอยู่นั่นเองครับ
0: แต่คุณครูเสียงดังฟังชัดเลยค่ะประโยคสามัญคืออ
1: ะไรครับประโยคสามัญก็คือ
0: ประโยคที่มีใจความเดียวถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญนะคะก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเพียงอย่างเดียวและแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งเพียงอย่างเดียวนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ2ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานและส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วประโยคสามัญแบบ3ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ยประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่2ส่วนที่เป็นกริยาและส่วนที่เพิ่มขึ้นมาส่วนที่3ซึ่งแตกต่างจากส่วนที่2นะอันนี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นมานักเรียนคิดว่าเป็นส่วนไหนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเอง
0: สำหรับวันนี้ช่วงเวลาของคุณครูทั้ง2คนก็ใกล้จะหมดลงแล้วครูทั้ง2คนก็ขอ

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: ที่นี่คือกรุงเทพมหานครเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า10ล้านคนและผมก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นผมเองมีความรู้สึกนึกคิดกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวผมเลือกที่จะบันทึกเรื่องราวเก็บเกี่ยวถ้อยคำนำมาร้อยเรียงก่อนจะส่งต่อสู่สายตาของคุณผู้ชมในรูปแบบสารคดีเพื่อเพราะมีความปรารถนาที่จะเห็นความงดงามเกิดขึ้นณที่แห่งนี้ที่นี่บ้านเรา
1: ผมก็มีความคิดนะที่จะปลูกผักกินเองนะเพราะว่าการปลูกผักกินเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ
2: เราอยากปลูกผักกินเองเพราะว่าหนึ่งความสังคิดสองคือเราไปซื้อเขากินเนี่ยเราไม่รู้ว่าผักเขามาจากไหนสกปรกหรือสะอาด
3: เวลาปลูกผักกินเองนะมันปลอดสารพิษใช่ไหมเราไม่ได้ฉีดยงฉีดยาเรากินเราก็ไม่ได้คิดว่ากลัวโรคกลัวภัยอะไรใช่ไหมล่ะ
4: เราไปตลาดมั่งเรามีแปลงเม็ดผักอะไรเราก็มาปลูกเป็นผักสวนครัวของเราเล็กๆหน้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านมาขอกินได
5: ้เคยมีความคิดจะปลูกผักกินเองแต่ว่าไม่มีสถานที่มันเป็นตึกแถวมันต้องทำมาหากินแบบนั้นค่ะ
6: ที่บ้านก็ส่วนมากจะเป็นปลูกพวกไม้ประดับอะค่ะก็เลยแบบว่ากลัวแบบว่าดินมันไม่เหมาะที่จะปลูกพืชผักสวนครัวอะไรประมาณนี้ค่ะ
7: ก็ไม่ต้องไปหาส่วนประกอบส่วนผสมที่เราจะต้องมาทำเองที่เราจะต้องแบบกว่าจะเป็นกับข้าวออกมาอย่างนึงชิ้นนึงอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับเราหาได้สะดวกในตามทั่วๆไปใช่ไหมคะพี่ก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ให้ความสนใจในเรื่องว่าเราจะต้องปลูกเองเพื่อสุขภาพเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
0: จากการสอบถามความเป็นไปได้ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองกับคนเมืองจำนวนหนึ่งผมก็ได้รับคำตอบที่มีทั้งความสนใจและไม่สนใจซึ่งนั่นก็เป็นภาพสะท้อนของสังคมแห่งความหลากหลายในเมืองนี้แต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทำอาหารกินเองน่าจะทำให้เราสามารถลดทอนการพึ่งพิงจากระบบการผลิต

0: ีมาเข้าร่วมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักกลุ่มสมาชิกของคนที่มีความสนใจด้านการปลูกผักการทำอาหารและการพึ่งพาตนเองซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่บนโลกออนไลน์มากกว่า 40,000 คนโดยภารกิจแรกหลังจากที่เธอได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกก็คือการตัดสินใจที่จะปลูกถั่วงอกเพิ่มอีก1อย่างจากเดิมนั้นเธอมีต้นโหระพาและมะเขืออยู่ก่อนแล้ว
1: อย่างขั้นตอนการปลูกถั่วงอกนะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ยเอาถั่วเขียวไปแช่น้ำค้างคืนไว้1คืนแล้วขวดที่จะเอามาปลูกเนี่ยก็คือขวดน้ำที่เรากินนี่แหละเราก็มาทำการกรีดนะคะด้วยการเนี่ยคัตเตอร์กรีดไปยาวไปตรงนี้เปิดเอาไว้ใส่ถั่วเอาไว้เติมน้ำลดน้ำทุกวันแล้วที่ก้นของมันก็เจาะรูเอาไว้2แถวแถวละ6รูแล้วก็เอาขวดใส่ไปในกลมหรือกล่องอะไรก็ได้ที่ไม่ให้แสงมันสามารถเข้าถึง
0: ส่วนที่นี่คือบ้านของพี่กุลครับพี่กุลเป็นหนึ่งในแอดมินกลุ่มที่ทำหน้าที่ดูแลสมาชิกกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักบนโลกออนไลน์ผมมาที่บ้านของพี่กุลก็เพื่อที่จะพูดคุยกับเธอในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของตัวพี่กุลเองรวมทั้งจุดเริ่มต้นของกลุ่มเรื่อยไปจนถึงกิจกรรมต่างๆที่เรียกได้ว่าวันนี้กล้าออกไปไกลมากกว่าแค่การพูดคุยกันบนหน้าจอสี่เหลี่ยมเท่านั้น
2: เมื่อคนเมืองอ่ะมันตั้งก่อนน้ำท่วมปี54นะคะเป็นปีแรกของสวนผักคนเมืองแต่ด้วยความที่กลุ่มนี้หัวหน้ากลุ่มคนตั้งนี่ก็คือคุณฤทธิ์คุณสุภฤทธิ์เนี่ยเขาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีไอเดียว่าเอ้ยแทนที่เราจะต้องมานั่งรถมาคุยกันเนี่ยมันไม่สะดวกเขาก็เลยเปิดกลุ่ม Facebook ขึ้นมาแล้วก็เป็นการคุยกันใน Facebookส่วนพี่ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มกับเขาแต่เราเริ่มเห็นปัญหาแล้วล่ะว่าเสาร์อาทิตย์เราว่าเราก็เข้าห้างไปซื้อผักมากินมันเจอผักมะเขือแตงกวาคะน้ากวางตุ้งเจอผักยังไม่กี่อย่างผักที่เราเคยกินเด็กๆอ่ะมันหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้จากพื้นฐานดั้งเดิมที่เราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วเลยเราต้องก็ปรับตัวเองมาปลูกผักแล้วก็เริ่มเสาร์อาทิตย์ก็สนใจหาความรู้เรื่องการปลูกผักก็เข้าไปใน Facebook ก็ไปเจอแล้วจากการที่เราทำอย่างนี้มานานๆพอดีคุณสุภฤทธิ์ที่เขาเป็นแอดมินกลุ่มเขาไม่ว่างไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยบอกป้าเดี๋ยวเราเป็นแอดมินให้ก็เลยเข้ามาช่วยในการเป็นแอดมินกลุ่มแล้วก็สมาชิกเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยคนเดียวก็ไม่ไหวก็มีสมาชิกกลุ่มมีแอดมินอีกคนมาช่วยก็ตรงในกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักก็มีแอดมินสามคนกลุ่มนี้ก็เติบโตมาแบบนี้มันไม่ได้ถูกวางแผนจัดตั้งไม่ได้มีอะไรมีโครงหลักๆมีเป้าหมายหลักอันเดียวคือหนึ่งเริ่มต้นแล้วก็อยากปลูกเป็นเรื่องของคนเมืองอยากปลูกผักนอกจากการปลูกผักแล้วเป็นการปลูกผักการทำเพื่อพึ่งพาตนเองแล้วก็มาสู่เรื่องของการทำอาหารกินเองผักที่ปลูกอ้าวเอามากินกินยังไงปลูกแล้วกินยังไงก็ต่อความรู้ต่อมาทำสบู่แล้วก็เริ่มมีการสอนเรื่องทำสบู่ทำน้ำยาเนกประสงค์จากสมุนไพรจากผักที่เราปลูกแล้วมันเหลือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหลือในฤดูที่มันมีมะกรูดเยอะเอาทำอะไรเอามาต่อยอดมันก็เลยเกิดเป็นองค์ความรู้ว่ากลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักที่ชื่ออย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องของการปลูกผักแล้วก็การพึ่งพาตนเอง
0: ผมคุยกับพี่กุลจนได้เวลาอาหารเที่ยงและก็แน่นอนว่าเมื่อเราอยู่ในบ้านของแอดมินกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักแล้วพี่กุลก็ไม่พลาดที่จะนำผักจากสวนหน้าบ้านมาปรุงอาหารให้กับผู้มาเยือนอย่างผมได้ลิ้มลอง

0: เอาผักเคมีที่ได้โลโก้คิวเลยนะมาตรฐานที่แบบเป็นผักเคมีนะปลูกแบบวิธีเคมีนะกับผักที่ปลูกซีนะเอากะหล่ำปลีมาผ่าหัวเนี่ยปึ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจังหวะบังเอิญหรือเปล่าหรือไงแต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะเขาซื้อมาปุ๊บมาผ่าปึ๊บผักที่ปลูกแบบดินอินทรีย์ค่อยๆปล่อยให้มันโตเนี่ยชั้นของตัวผักกะหล่ำปลีเนี่ยมันจะซ้อนกันแน่นกว่าผักที่ปลูกแบบปุ๋ยอ่ะที่ใช้แบบเป็นผักแก๊ปที่ปลอดภัยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคือมันก็จะโปร่งกว่าเพราะว่าจะแน่นความแน่นต่างแล้วก็เวลาถ้าเราเห็นสังเกตว่าเส้นของไฟเบอร์อ่ะกะของมันอ่ะก็จะมีน้อยกว่าถ้าอยากรู้ก็ลองมีวิธีเดียวก็ไม่เชื่อก็ได้แต่พี่ท้าให้ลอง
1: และจากการที่ผมได้ร่วมกินข้าวกับพี่กุลในมื้อนี้ก็ทำให้ผมได้รับรู้ถึงความกรอบความสดอร่อยและมั่นใจได้เลยว่าผักที่ผมกินเข้าไปนั้นมันจะปราศจากสารพิษหลังจากอิ่มหนำกันเรียบร้อยพี่กุลก็เริ่มกลับมาทำหน้าที่ของแอดมินกลุ่มอีกรอบและผมก็ใช้เวลาเดียวกันนี้สนทนากับพี่กุลถึงกิจกรรมหลักของกลุ่มที่เรียกกันว่ากินข้าวในสวน
0: เรื่องกิจกรรมกินข้าวในสวนจริงๆประเด็นหลักๆมันคือเรื่องของการที่เราไปพบปะแลกเปลี่ยนกันเรื่องการปลูกผักนะประเด็นหลักจริงๆเลยนะแต่ส่วนเรื่องประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆมันเป็นประเด็นรองแล้วเป็นความอันนี้พี่ว่าบางทีก็มองว่าเป็นความส่วนตัวด้วยประเด็นที่เราเองสนใจเป็นส่วนตัวแล้วก็ถือโอกาสจังหวะนี้เป็นการใช้ก็คือหนึ่งขยะเนี่ยมันต้องเริ่มคือแทนจะคิดว่าทิ้งแล้วแยกจะเป็นเรื่องของการลดตั้งแต่ใช้เริ่มทีเดียวการเตรียมอาหารอะไรจริงๆก็เน้นแค่ว่าเตรียมแค่เราไปกินแล้วก็เผื่อเพื่อนอีกนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เวลาเตรียมว่าเตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยแล้วทุกคนก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นอาหารที่เหลือก็เราก็ค่อยๆพยายามปรับตัวอยู่ว่าทำอย่างไรจะหาพอดีตอนนี้เป็นช่วงของการที่เราจะพยายามหาจุดสมดุลความพอดี
2: แล้วจริงๆเป้าหมายเราอยากเห็นอะไรครับ
0: เราอยากเห็นนะจริงๆก็เป็นอันนี้เราอยากเห็นเรื่องการพึ่งพาตัวเองหรือเรามีส่วนขับเคลื่อนในเรื่องของความมั่นคงเรื่องอาหารเรื่องอะไรที่มันกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราพี่ก็อยากให้กลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเนี่ยมันสามารถมีพลังเป็นเสียงที่จะทำอะไรได้ในลักษณะนี้ก็ไม่คิดในเชิงว่ามันจะไปช่วยเรื่องนโยบายนะแต่คิดว่าคนเล็กๆรวมๆกันเนี่ยไม่ต้องนโยบายไม่ต้องราชการไม่ต้องอะไรหรอกพวกเราเองนี่แหละช่วยกันทำกันรักกันขับเคลื่อนกันในกลุ่มนี่แหละเราอยากได้อะไรอะทำกันแหละในกลุ่มของเรานี่แหละแล้วก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆไปของมันเองมันจะเกิดสนุกของมันไปเองมันจะกระจายของมันไปเองแล้วพี่มองอะไรอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากทำประเด็นต่างๆในกลุ่มของเราให้เคลียร์ให้ชัดก่อนแล้วเราก็ทำไปเราปลูกผักปลูกมิตรภาพให้ได้จริงๆมิตรภาพบนความแตกต่างบนความไม่เหมือนกันบนความคิดต่างถ้าเราทำตรงนี้ได้ในกลุ่มเนี่ยถ้า 40,000 คนแล้วอยู่อย่างเงี้ยกันได้เนี่ยเดี๋ยวก็ขยายไปได้ค่อยๆไปสู่ความกว้าง
1: เมื่อวันที่กิจกรรมกินข้าวในสวนของกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเดินทางมาถึงตู่ก็เริ่มเด็ดใบโหระพาที่ปลูกไว้ริมระเบียง
3: ก็วันนี้นะคะมาเด็ดโหระพาเพื่อที่จะเอาไปเป็นผักที่กินแกล้มกับก๋วยเตี๋ยวยำจะเอาไปงานกินข้าวในสวนนะคะ
1: ก่อนที่จะมาดูถั่วงอกที่เธอเพาะไว้เมื่อหลายวันก่อนแน่นอนว่ามันโตและเยอะมากพอที่จะทำอาหารให้ทั้งตัวเองและเพื่อนใหม่ที่เธอจะเจอในวันนี้

พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่อคติหรือเปล่าต้องถามนะแต่ถ้าถามพี่เนี่ยพี่จะรู้ว่าหนึ่งรสชาติมันเข้มข้นต่างกันถ้าขมก็จะขมกว่าขมกว่าแข็งกว่ากระด้างกว่าแต่นั่นเป็นเพราะว่ามันมีธาตุอาหารสูงกว่ามันมีไฟเบอร์ที่มากกว่ามีครั้งหนึ่งที่เราลองทำ

0: และเมื่ออาหารถูกปรุงเสร็จเรียบร้อยเธอก็พร้อมที่จะออกเดินทาง
1: สวัสดีค่ะพี่ตูนนี่หนูตู่นะคะพี่ที่เพิ่งเข้าไปในกลุ่มคนเงินอยากปลูกผักที่เพาะถั่วงอกอะค่ะพอดีว่าหนูไม่เคยไปงานกินข้าวในสวนนะคะหนูอยากจะรู้ว่ามันจัดพื้นที่อยู่ตรงบริเวณไหนคะ
0: สำหรับงานกินข้าวในสวนจะจัดขึ้นเป็นประจำ

0: เดือนละ1ครั้งที่สวนโมกกรุงเทพแห่งนี้โดยจะใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ที่3ของแต่ละเดือนเป็นวันนัดหมายส่วนกิจกรรมนั้นนอกจากจะเป็นการแบ่งปันอาหารกันรับประทานแล้วก็ยังเป็นเสมือนพื้นที่เปิดสาธารณะที่ผู้คนจากทั่วสารทิศจะมาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกพืชผักหรือจะมาทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันตามที่มีการนัดหมายไว้แล้วล่วงหน้านอกจากตู่ซึ่งครั้งนี้มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกแล้วลองกองพุทธิพรสัตยธรรมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกัน
1: ถ้าเป็นในกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นได้ว่าเออยังไม่สนิทกันหรืออะไรแต่ว่าลองกองรู้สึกว่าเหมือนจะมีสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันละลายความรู้สึกเหล่านั้นนะมันเหมือนไม่มีคำแพงตรงนั้นนะคะพอมาถึงทุกคนแบบยินดีต้อนรับทุกคนแบบทักทายปราศัยถามไทยว่าเป็นใครมาจากไหนเคยเห็นแต่รูปเล็กๆในช่องนะคะแต่พอตรงนี้มันเห็นหน้าจริงแล้วก็ได้สัมผัสตัวตนเขาจริงๆรู้สึกว่าทุกคนยินดีเหมือนจะแชร์เหมือนจะแลกเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ดีมาก
0: ไม่เพียงแต่สมาชิกรุ่นใหม่ยังมีสมาชิกรุ่นใหญ่อย่างพี่ป้อมสมาชิกผู้เป็นคนที่คิดชื่อกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักซึ่งวันนี้พี่ป้อมก็มองเห็นพัฒนาการและประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายโดยทั้งหมดนั้นก็สอดคล้องไปกับความขวัญประจำกลุ่มที่ว่าปลูกผักปลูกมิตรภาพ
2: อาหารเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นการเชื่อมความรู้สึกที่น่าจะสนิทสนมกันได้เร็วขึ้นกับเรื่องอาหารเพราะว่าถ้าคนปลูกผักเนี่ยต้องทำอาหารได้อาจจะพูดคุยเรื่องตำราอาหารอะไรเงี้ยนั่นน่ะคือส่วนหนึ่งที่ทำให้การพูดคุยได้สนิทชิดเชื้อได้เร็วขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งได้มากขึ้นแล้วก็สอบถามการปลูกผักได้ปลูกยังไงทำไมถึงปลูกงามจังฉันเขาปลูกแล้วไม่ดีเลยนั่นน่ะคือทำให้มันได้อารมณ์ของการพูดคุยดีกว่าข้างนอกในเฟซบุ๊ก
3: แต่กินแล้วมันกรอบมากเลยนะ
4: ใช่ใช่นี่คือมันจะน่าจะหวานนะ
3: มันไม่ค่อยหวานแบบหวานแบบค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบ
4: โรย
3: หวานเจือจาง
4: โรยไอ้เปลือกไข่เอาเปลือกไข่เล็กๆตามให้เล็กๆนะหรือว่ากะปิก็ได้ให้เล็กๆแล้วโรยข้างหน้ามัน
3: มันไม่เปรี้ยวบอกให้คุณกิ่งเอาเสียบให้ใครก็เออมะเขือเทศใช้คุณกิ่งเอานี่มาเว้ย
4: แล้วก็อันนี้ก็คือกินน้ำเต้าหู้ไหม
3: กินค่ะ
4: ล้างถุงน้ำเต้าหู้
2: แล้วก็เทเพื่อนๆที่มาเนี่ยไม่เคยเห็นหน้ากันเลยแต่ว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยอย่างพอเริ่มจัดโต๊ะเนี่ยเขาจะกุลีกิจอยกโต๊ะมาให้หาเสือมาให้ช่วยทำโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะคะบางทีสามีซึ่งไม่ออกงานที่ไหนเลยนะคะแต่ว่าภรรยาเนี่ยเป็นเพื่อนใน Facebook ของกลุ่มเมื่อคนเมืองเนี่ยจะมากินข้าวเนี่ยก็ต้องมาด้วยพอมาแล้วกลายเป็นว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็แบบติดสอบให้ตามมาตลอดเลยแล้วก็กลายเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของเราไปโดยปริยายกลายเป็นว่าเหมือนเราเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นมาแล้วแล้วก็เพื่อนๆที่มาเนี่ยการแบ่งปันเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการหอบของหอบขามกอใหญ่จากสุพรรณบุรีบางคนมาแบบพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยจากต่างจังหวัดจากสระบุรีมาเพื่อมากินข้าวมื้อเดียวอ่ะแล้วก็ต้องขับรถกลับบ้านเนี่ยนี่คือความประทับใจว่าเขามีความตั้งใจที่จะมาหาเรามาร่วมกิจกรรมกับเราอาจจะมาเพื่อไม่ได้หวังว่าฉันจะต้องเอาอะไรกลับไปนะคะแต่เขาต้องการมาแค่ว่าได้มาเจอเพื่อนมาพูดคุยมากินอาหารร่วมกันทำกับข้าวที่เขาทำมาให้แล้วก็มาทานอาหารของเพื่อนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันซึ้งในน้ำใจของเพื่อนๆ นะคะ
0: เช่นเดียวกับพี่ธรชาวจังหวัดตรังซึ่งเล่าให้ผมฟังว่าทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมกินข้าวในสวนเขาจะคิดถึงบรรยากาศการกินข้าวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวคนไทยในครั้งอดีต
5: ก็วันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะม่วงนะครับและอันที่สองก็คือเรามีมะเฟืองแล้วก็อันที่สามเรามีมะตูมแขกนะครับผมจริงๆจะเป็นคนใต้ครับนะครับผมอยู่จังหวัดตรังนะครับแล้วก็มาอยู่กรุงเทพจริงๆก็ตั้งแต่ปี38จริงๆถามว่าถ้ากินข้าวในสวนบรรยากาศกลับไหมเนี่ยผมว่าใช่เลยนะคือคนสมัยก่อนมันเกิดการแบ่งปันนะครับคนสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้แบ่งปันนะครับไม่ได้แบ่งปันและต่างคนก็ต่างอยู่กันนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงใครแต่พอมากินข้าวในสวนเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าดีขึ้นมันเกิดจากแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้เพื่อนฝูงมีอะไรก็มากินกัน
0: ส่วนพี่ออสหรือที่มีชื่อจริงว่าประเสริฐสุขนั้น

0: ก็มองเห็นประโยชน์ของการสื่อสารบนพื้นที่สาธารณะที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน
1: ในโลก Facebook เราไม่จำเป็นจะต้องโปรไฟล์ชื่อเราไม่จำเป็นต้องโปรไฟล์หน้าตาเราเราจะใช้อะไรก็ได้เป็นแทนตัวเราแต่ว่าเราสื่อสารกันด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องต้นไม้เรื่องที่เราชอบเรื่องการใช้ชีวิตแต่ว่ามันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นถึงเวลาแล้วเนี่ยการพบปะสังสรรค์กันเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้จริงๆว่าคนนี้ตัวตนเป็นอย่างไรคนนี้ชอบอะไรคนนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราบ้างปกติคนปลูกต้นไม้เราเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยเราปลูกได้ดีเราก็ถ้าคนที่เขามาเขาเห็นว่าเราปลูกดีแล้วเขาอยากปลูกบ้างเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ส่งต่อให้กับคนอื่นได้ไม่งั้นเราถ้าเราปลูกแล้วถึงจุดนึงแล้วที่เราเต็มเราก็ต้องทิ้งไม่เกิดประโยชน์การที่ให้เพื่อนเราได้ปลูกในสิ่งที่เราปลูกหรือไม่เพื่อนเราปลูกแล้วเราอยากปลูกในสิ่งที่เขาปลูกเราไม่ต้องซื้อของพวกนี้สามารถเจือจานกันได้
0: ขณะที่แอดมินกลุ่มอย่างพี่กุลก็รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งที่มีมิตรภาพใหม่งอกงามขึ้นผ่านกิจกรรมและการพูดคุยในพื้นที่สาธารณะทั้งบนโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริง
2: ก็วันนี้ที่น่าสนใจก็คือมีสมาชิกใหม่หลายคนที่เพิ่งเคยมาครั้งนี้ก็รู้สึกและโดยส่วนตัวเองก็รู้สึกกลมกลืนอย่างเลยคราวนี้ไม่ได้รู้สึกมีใครแปลกแยกทุกคนดูกลมกลืนที่มากกว่านั้นก็คือสมาชิกที่เดินไปเดินมาในสวนโมกแล้วเดินมาดูว่าเราทำอะไรกันก็เข้ามาแจมโดยที่เราเองโดยกลุ่มเราเองเราก็ถือว่าเรามาใช้พื้นที่สาธารณะเนาะเราก็เป็นความสาธารณะจริงคือเราเปิดสำหรับทุกๆคนที่ใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วก็มีใจกว้างมารับเราก็รับทุกคน
0: จากการที่ผมชักชวนให้ตู่รุ่งฤดีมาเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักในครั้งนี้ทำให้ผมมองเห็นความหวังและความเป็นไปได้ที่คนในเมืองอย่างเช่นเธอจะสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางด้านเวลาสถานะสถานที่หรือความไม่พร้อมประการใดก็ตามแต่และเริ่มหันมาลงมือปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆในวันนี้แต่นั้นก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีหากเราต้องเผชิญกับวิกฤตความมั่นคงทางอาหารในวันข้างหน้า
3: สำหรับบรรยากาศในการกินข้าวในสวนวันนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็ทุกคนนะคะไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเปิดใจพูดคุยรู้จักกันนะคะอย่างตู่เนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่มาพี่ๆทุกคนก็ทักทายพูดคุยกันถามสารทุกข์สุขดิบกันไม่รู้จักเราเลยก็เอาเมล็ดพันธุ์มาให้เอาของฝากจากที่สวนมาให้ชวนกินผลิตภัณฑ์ที่ทำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขารู้สึกว่าดีจังเลยนะมันเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการอะไรจากเราเป็นกลุ่มที่พูดจาภาษาเดียวกันไม่ได้หวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วก็ชวนกันกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งความรู้สึกในการกินข้าวแบบนี้เนี่ยมันนึกถึงอดีตที่สมัยวัยเด็กเนี่ยค่ะน้าป้าอาทำกับข้าวทำแกงมาแล้วก็นั่งกินรวมกันซึ่งปัจจุบันสมัยนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวเราหันมาใช้ชีวิตคนเดียวมันจะขาดช่วงชีวิตตรงนี้ไปแม้แต่ในครอบครัวยังกินข้าวใครกินข้าวมันเลยแต่วันนี้เนี่ยทุกคนที่มากินข้าวรวมกันเนี่ยไม่ได้เป็นครอบครัวกันแต่เป็นครอบครัวในโลกออนไลน์ที่คุยกันนัดกันรู้จักกันเพราะการปลูกผัก
0: และนี่ก็คือเรื่องราวความงามจากการปลูกผักและปลูกมิตรภาพระหว่างผู้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่โดยณเวลานี้การส่งต่อทั้งมิตรภาพและเมล็ดผักก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องและคู่ขนานกันไปทั้งโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผลิตขึ้นจากมุมมองของเราที่นี่บ้านเรา

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าพระพุทธรูปสุโขทัยมีลักษณะที่งดงามไม่แพ้ประติมากรรมชิ้นเอกอื่นๆของโลกทั้งนี้พระพุทธรูปสุโขทัยแบ่งได้เป็น4หมวดด้วยกันได้แก่หมวดวัดตระกูลหมวดใหญ่หมวดกำแพงเพชรและหมวดพระพุทธชินราชพระพุทธรูปหมวดวัดตระกูลมีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปศิลปะล้านนาพระพักตร์ค่อนข้างกลมอมยิ้มพระวรกายอวบอ้วนพระอุระนูนชายสังฆาติสั้นอยู่เหนือพระถันเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในระยะแรกของศิลปะสุโขทัยพระพุทธรูปหมวดใหญ่เป็นลักษณะของศิลปะไทยโดยเฉพาะมีลักษณะโดยรวมคือพระพักตร์รูปใหญ่พระรัศมีเป็นเปลวขมวดพระเกศาเล็กพระขนงโกงพระเนตรเรียวยาวพระนาสิกงุ้มตามแบบลักษณะมหาบุรุษพระโอษฐ์อมยิ้มเล็กน้อยพระอังสาใหญ่บั้นพระองค์เล็กครองจีวรห่มเฉียงชายจีวรยาวลงมาจดพระนาภีนิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปลีลาพระพุทธรูปปางมารวิชัยรวมทั้งพระพุทธรูป4อิริยาบถนั่งนอนยืนและเดินพระพุทธรูปแบบหมวดใหญ่น่าจะสร้างขึ้นในช่วงที่งานศิลปกรรมสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองสูงสุดพระพุทธรูปหมวดใหญ่ที่จะแสดงไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงที่สำคัญได้แก่พระพุทธรูปปางมารวิชัยสำริดที่พระราชประสิทธิคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดราชธานีและเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยมอบให้พระพุทธรูปลีลาสำริดซึ่งย้ายมาจากวัดเบญจมบพิตรกรุงเทพมหานครเดิมนำไปจากเมืองเก่าสุโขทัย

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการ

0: ผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทั้งจากภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นี่ไงนี่นะแม่
1: จ้ะ
0: ประมาณนี
1: ้ประมาณนี้
0: เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดื่ออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วไหมเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม
1: ่
0: ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาหน้าน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือ พอรถมันจะลงไม่ได้
0: ลงไม่ได้
1: ร่างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่กูยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวไปทั้งคู่เลยนะส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะได้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงมันพิเศษยังไงไหม
1: ดินนะคะนี่ดิน
0: จ้ะ
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตะลิงถึงทางฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โ
1: อ้คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมา
0: อ๋อ
1: มันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะคะเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้นะจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละหรือ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก
1: ่ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ
1: ๋อใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึง
0: คร
1: ับ
0: อ๋อครับนี่งามนะแม่นะอันนี
1: ้ใช่งามมากเลย
0: นี่บรอกโคลีริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินตรงไปเลย
0: ลูกเอาเลยครับ
1: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนได้บ้างจ๊ะ
1: นี่ค่ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
1: ใช่
0: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
1: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
0: ขายคนกรุงเทพมาซื้อไปเลยเหรอ
1: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยเห็นไหมโชว์เลย
0: ได้เลย
1: ปลอดสารจริง
0: ไม่ปลอดสารอยู่แล้ว
1: รู้สึกเป็นไงความรู้สึก
0: ไม่เหม็นเขียวหวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้ว หัวนี้พูดเอง
1: โอเค
0: นี่
2: ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
0: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
1: ผักกาดซิว
0: ผักกาดซิว
1: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไอไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ใส่แกงใส่ปลาก็ได
0: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
1: ใช่ใช่
0: ก็จะมีผักเนี้ย
1: ใช่ใช่
0: ผมไม่รู้ชื่อ
1: เขาจะเอาต้นเล็ก
0: ๆนี่ตรงนี้เลย
1: ค่ะ
0: อันน
1: ี้ยึดสองต้นก็ได้
0: ได้จ้านี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี
3: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
1: เอาไปใส่แกงอ่อมเนี้ยเราจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
0: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงนึงเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไปอยู่ในแกงอ่อมนะมาวันนี้ก็อวบแน
2: ่
0: น
2: ได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่ครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับ
0: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
4: ครับผม
0: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
4: ครับ
0: โหนี่ยาวมากเลยนะ
4: ครับผมเพราะต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
0: สูงๆใหญ่ๆเนี่ยเหรอ
4: ใช่ครับ
0: นี่คือต้นมะเดื่อโหนี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
4: 3เมตรได้ครับ
0: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเขียวอยู่ตรงปลายแล้ว
4: ยังมี
0: นี่ตะกร้าครับผมอ๋อแบบนี้เลย
4: แล้วก็เขียวก็เกาะเผื่อมันหล่นก
0: ็เข้านี่
4: ครับถ้ามันเข้าก็เราค่อยเก็บ
0: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันเนี้ย
4: ได้
0: เลยนี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยนึงเนาะก็จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเขาเหรอครับ
4: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
0: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
4: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
0: ตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
4: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
0: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะ ว่าอาจารย์ยังไงบ้าง โอ้ยดีดูครับมือสั่นหมดเลยอ่ะ หันมาบอกช่วยเหอะ เออช่วยหน่อยนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
4: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
0: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
4: ใช่ครับ
0: อ๋อ นี่นะครับลูก
4: มันนี้ก็ตำได้ครับกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
0: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
4: ตำน้ำพริก
0: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
4: ครับ
0: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
4: ๆครับเพราะมันยังไม่เต็มที
0: ่จ้ะนี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
4: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
0: มะเขือเทศ
4: ครับ
0: ผมใหญ่มากนี่นี่นี่พวกอันนี้มาพวกว่าอันนี้ได้นี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวงอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
2: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
0: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับ นี่อ๋อนี่มาอีกแล้วนะครับ
4: หนึ่งสอง
0: ไปเออทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่
4: หนึ่งสอง
0: มา
4: พักก่อนหน่อยพี่
0: พักก่อน
4: โอเคครับ
0: พักก่อนพักก่อนหูเหนื่อยนะ
4: เหนื่อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
0: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
4: ครับโอ้เกินแล้วครับนี่
0: เกินอ้าวเกินแล้ว
4: เกินถ้วยครับ
0: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
4: ่ครับผม
0: นะ
4: ครับผม
0: หูเหนื่อยแล้วอ่ะเนี่ยเยอะ
2: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
0: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเนา
1: ะ
0: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
1: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
0: นะยังไงจ๊ะ
1: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะ
0: โอ้นี่นะน้ำยาง
1: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
0: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัว
1: พริกแห้งก่อนเลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับ
1: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับ
2: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
0: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
1: ปอกมะละกอ
0: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆอย่างเงี้ยผมนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
1: ค่ะ
0: แต่เราทำแบบนี้
1: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนี่ค่ะ
0: นี่ผู้ต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
1: ัง ได้แล้วค่ะ
0: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: โอเค
2: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อม

0: กันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
1: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
2: ตามด้วยปลาสองช้อน
1: ปลาสองช้อนนะครับ
2: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไว้เลยค่ะ
1: ไม่แซ่บให้มันรู้ไประหว่างที่ปูกำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนา
2: ะ
1: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับแล้วดูกรอบมากเลย
2: ใส่เลยค
1: ่
2: ะ
1: ใส่ใบมะกรูดเลยนะครับ
3: เติมผักหอมเข้าไปอีก
1: โว้พอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
0: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
1: โอ้ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
2: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
1: คลุกคลิกคลุกคลิก
2: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อครับนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
2: เติมปลานะคะ
1: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
2: ผักค่ะ
1: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
2: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
1: โอเค
2: แล้วผักมันจะไม่หวาน
1: ครับนี่ครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลยหอมมากเลยอ่ะ
2: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบั้นเดือค่ะ
1: โอ้โหเรียบร้อย

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดื่อค่ะหรือน้ำพริกมะเดื่อค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดื่อต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้จ้ะ
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างนี้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกนะครับผ่าครึ่ง
1: แป๊บอย่างนี้นะคะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาจนถึงแกนเกือบเมล็ดมันนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: ตำสดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: จ้ะนี
1: ่ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บ
1: ๆอุ้ย
0: นี่ได้
1: อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นระวังตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้าน อกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
1: ่อได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ้า
1: เราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆเราก็มาฝานบาง
0: ๆ
1: ชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียว
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะเรามาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งหอมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายปามด้วยมะเดื
1: ่อกรอบไหมคะ
2: กรอบมาก
0: คือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบๆมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยน่ะถ้ามันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวมันหิวได้ไงอีกจานหนึ่งนี่จานนี้อ่อมนะฮะอร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอ่ะยิ่งปลาด้วยอ่ะโหยสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบรสชาติมันจะ
1: เยอะ
0: เข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
1: ผักกาดซี
0: ผักกาดซี
1: จ้าลองชิมดูค่ะ
0: จ้าม
1: ันจะซีไหมคะ
0: เหมือนวาซาบิอ่ะ
1: จ้าแซ่บไหม
0: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
1: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
0: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั่วเลย
1: นัวไหมคะ
0: นัวมาก
1: นัว
0: แซ่บหลายนี่อร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
1: ใช่ค่ะ
0: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
1: ค่ะ
0: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: พบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: อร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
1: ขอบคุณค่ะ
0: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
1: ครับผม
0: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้านี่มีให้พูดสักครู่ไหมเนี่ย
3: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
0: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
3: ไม่ปกติใส่บูทนะ
0: จ้ะ
3: ใส่บูทตรงข้อ
0: แล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
3: ไม่ใช่
0: จอมเลย
3: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่ปะ
3: จะเอานี่อันนี้ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยเห็นไหมเนี่ย
0: พลิกตัวยากด้วยอมรินทร์ทีวี

นี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: ยังบ่ครับ
1: เป็นยังครับ
2: ไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้บ่ครับ
3: อันนะเอาอย่าง
2: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโก้โ
4: ก้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่ไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
2: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
4: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลวังยาวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีภารกิจดีๆเช้าวันนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของมะเขือเทศราชินีจะมีดีอย่างไรไปลุยกันครับ
1: เช้าวันนี้สตังนัดหมายไว้กับน้าแดงและคุณลุงคุณป้าน้าแดงนั้นเป็นประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดสุพรรณบุรีดูแลพื้นที่เกษตรกรรมอินทรีย์จำนวน10อำเภอในปัจจุบันคอยส่งเสริมให้เกษตรในพื้นที่รู้จักการทำเกษตรอินทรีย์แบบ 100% ชาวบ้านที่นี่ทำเกษตรอินทรีย์จนได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วล่ะครับน้าแดงบอกสตังว่าเป้าหมายในการพัฒนาของกลุ่มนั้นต้องการทำให้อำเภอด่านช้างกลายมาเป็นเมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วยล่ะครับฤดูการในการปลูกมะเขือเทศราชินีได้ดีนั้นคือในช่วงฤดูหนาวเพราะเป็นช่วงที่สภาพอากาศเหมาะสมที่สุดการเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศจะมีความแข็งแรงและติดดอกออกผลได้มากข้อดีของการปลูกในโรงเรือนแบบนี้สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีแต่ความสมบูรณ์ของผลผลิตนั้นในช่วงหน้าหนาวจะดีกว่าหน้าแล้งมะเขือเทศราชินีมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามะเขือเทศเชอรี่เป็นมะเขือเทศผลเล็กมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเนื้อแน่นมีกลิ่นหอมมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาเหนือเนื่องจากเป็นพืชนำเข้ามาในประเทศไทยจึงได้ชื่อว่ามะเขือเทศมะเขือเทศราชินีนั้นเป็นพืชระยะสั้นใช้เวลาปลูกประมาณ3เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วครับมะเขือเทศราชินีเป็นมะเขือเทศผลเล็กลักษณะผลเป็นทรงกลมรีมีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานผลในระยะสุกจะมีสีแดงซึ่งจะมีความฉ่ำน้ำผลในระยะห่ามจะมีสีส้มมีความกรอบรสชาติออกเปรี้ยวนิยมรับประทานผลสดและสามารถแปรรูปเป็นผลไม้แช่อิ่มหรืออบแห้งได้นะครับ

0: เทศสามารถเลื้อยไต่พันค้างซึ่งมีข้อดีในการช่วยถนอมให้ผิวของผลมะเขือเทศสีสวยและเนื่องจากมะเขือเทศราชินีไม่ชอบแดดจัดการปลูกในโรงเรือนจะช่วยกรองแสงทำให้ผลมะเขือเทศมีสีสวยน้าแดงบอกสตังว่าพื้นที่ในอำเภอด่านช้างนั้นเป็นพื้นที่ที่เหมาะในการปลูกพืชเมืองหนาวเพราะเป็นเมืองในหุบเขาทำให้มีอากาศดีตลอดทั้งปีโดยเฉพาะหน้าหนาวน้าแดงเปรียบเทียบว่าเป็นภาคเหนือของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยล่ะครับบางปีนั้นมีอากาศหนาวสูงสุดประมาณ6องศาเซลเซียส
1: วันนี้ออเดอร์ของคุณลุงนะครับมีประมาณ200กิโลคุณลุงขายกิโลกรัมเท่าไหร่ครับเนี่ย
2: 20บาท
1: 20บาทเองปลูกแบบออร์แกนิกปลอดภัยไร้สารพิษกิโลกรัมละ20บาทนี่มันปลอดภัยขนาดไหนคุณผู้ชมมันปลอดภัยขนาดที่เราสามารถที่จะเด็ดกินในสวนแบบนี้ได้เลย
2: เด็ดเลยกินเลยไม่ต้องกล
1: ั
2: ว
1: อร่อยไม่ต้องกลัวหิวน้ำเลยเนาะหิวน้ำก็เด็ดเข้าปากเข้าปากเนาะมันจะมีรสชาติหวานแล้วก็มีแบบเปรี้ยวๆหน่อยๆอ่ะมันอร่อยนี่ถ้าได้จิ้มพริกเกลือใช่ไหมลุง
2: ครับ
1: พริกเกลือเอามาจิ้มกับมะเขือเทศราชินีสุดยอดเลยแต่หวานมากเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าลูกในระยะส้มๆนี่มันหวานเท่าไหม
3: ไม่เท
1: ่
3: า
1: เดี๋ยวลองดูนะอันนี้ลูกส้มนะ
3: ม
1: ัน
3: จะอร่อยผิดกัน
1: อันนี้จะกรอบและเปรี้ยว
2: เปรี้ยวก็มันยังไม่แดงพออ
1: ันนี้เหมาะจะเอาไปทำยำนะลุง
2: คร
1: ับ ไอ้ลูกแบบเหลืองๆเนี่ยที่ยังไม่แดงนะมันจะมีความกรอบรัดแน่นตึงเลยนะแล้วก็มันจะมีรสชาติเปรี้ยวขึ้นมามากกว่าเหมาะเอาไปทำยำเลยเนาะ
0: ข้อดีของการปลูกมะเขือเทศราชินีแบบอินทรีย์จะสามารถเก็บรักษาผลผลิตได้นานถ้าอยู่ในตู้เย็นสามารถเก็บได้ประมาณถึงครึ่งเดือนหากไม่แช่ตู้เย็นก็อยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับและมีข้อมูลวิจัยจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ทำการศึกษาองค์ความรู้เรื่องปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้เพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยศึกษาวิจัยในผลไม้83ชนิดพบว่ามะเขือเทศราชินีเป็นหนึ่งในผลไม้10อันดับแรกที่มีเบต้าแคโรทีนวิตามินซีและวิตามินอีสูง

0: จากนั้นน้าแดงพาสตังมาชิมรสชาติของเมนูอาหารที่แปรรูปมาจากมะเขือเทศราชินีเป็นครั้งแรกที่ได้ลองชิมมะเขือเทศราชินีแบบชนิดผงชงน้ำดื่มรับประทานเหมือนชารสชาติเข้าท่าเปรี้ยวอมหวานวันนี้น้าหมูเตรียมเมนูเด็ดไว้ให้สตางค์ตั้งแต่เมื่อคืนนี่คือซี่โครงหมูตุ๋นซอสมะเขือเทศส่วนนี่คือน้ำพริกมะเขือเทศราชินีและนี่คือน้ำพริกอ่องและลาบหมูทุกเมนูล้วนมีส่วนผสมจากมะเขือเทศราชินีรสชาติกินดีถูกใจอร่อยเลยล่ะครับอันนี้คือซี่โครงหมูตุ๋นซอสมะเขือเทศราชินีครับนุ่มเนียนเลยอ่ะตุ๋นได้เปื่อยมากเลยอ่ะ
1: กำลังดีนะคะ
0: หอมนะหอมมาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากน้าแดงน้าหมูน้าส่วนแล้วก็น้าแอ้นนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันเตรียมปรุงเมนูที่มีชื่อว่าซี่โครงเนื้อตุ๋นซอสมะเขือเทศขั้นตอนแรกเราจะทำซอสมะเขือเทศกันก่อนนะครับ

ก็ช่วยกันซอยหั่นผลมะเขือเทศราชินีด้านน้าแดงช่วยก่อเตาจุดไฟแล้วซอยหอมใหญ่ลงใส่ตามไปจึงแกะกระเทียมสตังเตรียมซอยรากผักชีก่อนจะนำลงครกตามตกด้วยพริกไทยดำแล้วจึงโกรกตำให้แหลกจากนั้นแทรกตามไปคือกระเทียมก่อนจะนำกระเทียมที่แกะไว้ใส่ลงกะละมังเตรียมล้างซี่โครงเนื้อแล้วนำสามเกลือลงไปเจอซี่โครงตามไปคือเกลือซอสปรุงรสน้ำมันงาคลุกทาให้ทั่วทั้งชิ้น

แล้วจึงนำพาไปอบโอ่งขั้นตอนนี้นะครับเราจะนำเนื้อซี่โครงนะครับมาหมักสมุนไพรแล้วเอามาอบในโอ่งหรือว่าย่างในโอ่งนะครับเพื่อให้มันเกิดกลิ่นความหอมแล้วก็เนื้อข้างในก็จะนุ่มก่อนที่เราจะเอาไปตุ๋นนะครับได้เวลานำมะเขือเทศที่เตรียมไว้ใส่ลงกระทะจัดการเคี่ยวกวนชวนให้น้ำมะเขือเทศออกมาต้องใช้เวลากันสักระยะเลยล่ะครับเตรียมตั้งกระทะนำลูกผักชีและยี่หร่าลงไปคั่ว

ตอนนี้ซี่โครงที่เราอบไว้ค่อยๆสุกเพราะความร้อนที่อยู่ภายในโอ่งนั้นค่อนข้างสูงจึงทำให้เนื้อซี่โครงสุกระอุท่วนทั่ว

0: เมื่อเรากวนเคี่ยวจนมะเขือเทศราชินีคายน้ำตามต่อไปจึงตักขึ้นมาบี้บดกดด้วยทัพพีเพื่อแยกกากแยกน้ำในขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เรากวนมะเขือเทศราชินีไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาเขาเรียกว่าบี้หรือว่าเค้นเอาน้ำออกจากเนื้อมะเขือเทศให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนของกากเนี่ยเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจะกลายมาเป็นเมนูมะเขือเทศราชินีกวนนะครับเดี๋ยวขอทดสอบรสชาติอันนี้ก็คือ3กิโลเนี่ยได้อันเนี้ย3กระปุกเอง นะครับเรามาปั้นเป็นลูกเรามากวนเพิ่มน้ำตาลลงไปเหรอครับ
1: นิดอันนี้น้ำตาลช้อนโต๊ะค่ะ1ช้อนโต
0: ๊
1: ะ
0: ใช้น้ำตาลแค่1ช้อนโต๊ะเนี่ยกับ
1: เพราะมะเขือเทศมันจะหวาน
0: หวานอยู่แล้วแต่มันจะให้รสชาติแบบเปรี้ยวหวานเนาะแล้วก็หอมกลิ่นเวลากินเข้าไปเนี่ยมันจะเจอเม็ดใส่เกลือนิดหน่อยตัดให้มันเค็มพอปลาแล้มแต่ว่ามันกินเข้าไปแล้วมันช่วยทำให้น้ำลายในกระปุกแก้มอ่ะมันออกมา
1: ถ้ามะเขือเทศมันสุกกว่านี้น้ำมันจะเยอะกว่านี
0: ้
1: แล้วหอมใหญ่กับกระเทียมมันก็จะเปื่อยมากกว่านี้เพราะว่าน้ำเยอะ
0: น้ำเยอะเลยทำให้มันสุกได้มากขึ้นถ้าเกิดเราจะกวนแนะนำว่าให้เอามะเขือเทศราชินีในระยะสุกงอมสุกงอมเวลาเอามากวนน้ำมันจะเยอะพอน้ำมันจะเยอะมันก็จะเหลือกากน้อยแต่วันนี้มะเขือเทศเรายังไม่ได้งอมแบบนู่นนี่เลยเราเพิ่งเก็บมาสดๆในแตงตึงอยู่เลยในส่วนที่เป็นน้ำเราก็จะได้ซอสมะเขือเทศนั่นเองสตังเห็นซอสแล้วนี่แบบอยากจะผัดสปาเกตตี้เลยนี่ขออนุญาตลองชิมนะอันนี้คือที่เรากวนไว้เสร็จแล้วนะฮะอร่อยมากแค่กินเปล่าๆก็อร่อย อร่อยแล้วนี่เราจะเอาไปตุ๋นกับซี่โครงเนื้ออีกโอ้โห
2: ตอนนี้เนื้อซี่โครงที่เราอบไว้ก็สุกใช้ได้แล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงนำน้ำมะเขือเทศมาเคี่ยวให้กลายเป็นซอสปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูก่อนจะเติมใส่คือโป๊ยกั๊กและอบเชยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมเคี่ยวไปจนกว่าจะงวด

ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมหั่นชิ้นเนื้อที่โครงย่างได้กลิ่นความหอมจากสมุนไพรมันช่างยั่วยวนชวนให้หิวจริงๆครับในระหว่างนี้เราจะทำการนำพาเป็ดไปอบโอ่งไว้ก่อนเนื่องจากถ่านไฟกำลังแรงได้ที่เตรียมเอาไว้ทำเมนูที่2นะครับในระหว่างที่เรารอเนื้อซี่โครงตุ๋นเปื่อยนะครับเรามาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นั่นก็คือแกงเผ็ดเป็ดอบโอ่งใส่มะเขือเทศราชินีครับ

0: ได้เวลานำพาน้ำต้มกระดูกซี่โครงเนื้อลงใส่ตามไปคือน้ำตาลปี๊บน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสตามไปคือรากผักชียี่หร่าและลูกผักชีคั่วตักเติมใส่คือซอสมะเขือเทศราชินีก่อนจะนำเนื้อซี่โครงลงไปผัดคลุกเคล้า
1: เราจะทำการผัดซี่โครงก่อนนะครับเพื่อให้เครื่องปรุงเนี่ยมันแทรกซึมเข้าสู่เนื้อซี่โครงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำสต๊อกที่เราต้มไว้ก็คือน้ำต้มซี่โครงเนื้อเช่นเดียวกันแล้วก็ปล่อยตุ๋นไปจนกว่าเนื้อจะเปื่อยนะครับแต่ตอนนี้แค่นี้ก็หอมแล้วครับหอมหอมหอมสมุนไพรลูกผักชีแล้วก็เม็ดยี่หร่าครับ
0: เมื่อผัดจนสมุนไพรแทรกซึมเข้าเนื้อจากนั้นจึงเติมใส่น้ำซุปแล้วนำลงใส่เพิ่มเติมใส่คือซอสมะเขือเทศราชินีปล่อยตุ๋นไปจนกว่าจะสุกเปื่อยใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับสตางค์ผ่าแบ่งไว้คือมะเขือเทศราชินี

เมื่อเราตุ๋นจนน้ำซอสแทรกซึมเข้าสู่เนื้อจากนั้นจึงเติมใส่คือผลสดมะเขือเทศราชินีผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีหน้าตามันช่างดูดีน่ากินจังเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ซี่โครงตุ๋นมะเขือเทศราชินีเรียบร้อยหอมน่ากินมากดูเลยครับชิ้นๆเนาะสุดยอดเราเคี่ยวจนน้ำซอสเนี่ยงวดเลยนะครับได้เวลาไปทดสอบรสชาติกันครับรสชาติเนื้อซี่โครงตุ๋นซอสมะเขือเทศราชินีให้รสชาติดีหอมกลิ่นเนื้อตุ๋นเป็นอย่างมากซอสมะเขือเทศที่เคี่ยวจนงวดข้นให้รสชาติเปรี้ยวปนหวานประสานชิ้นเนื้ออร่อยเหลือเฟือทั้งนุ่มชุ่มลิ้นหอมกลิ่นสมุนไพรกัดเข้าไปก็โดนใจเต็มๆคำแบบนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2สตางค์จัดการลิดผิวมะกรูดน้าส่วนและน้าแอ้นช่วยแกะกระเทียมน้าหมูเตรียมซอยตะไคร้น้าแดงเร็วไวช่วยปอกมะพร้าวแล้วถึงคราวโขลกพริกไทยดำหั่นเตรียมไว้คือหัวคาตามมาคือผิวมะกรูดโขลกไปให้แหลกสักพักถ่ายทักตามลงใส่คือข่าและตะไคร้เด็ดเตรียมไว้คือมะเขือพวงพ่วงพาเกลือเจือลงครกยกพริกแห้งมาหั่นต่อจากนั้นจึงฉีกรูดใบมะกรูดตอนนี้น้าแดงกำลังตั้งใจช่วยสาวขูดมะพร้าวเด็ดเตรียมไว้คือใบโหระพานำพาพริกแห้งลงครกยกสากโขลกต่อไปหั่นเตรียมไว้คือพริกชี้ฟ้าเสียบไม้ไว้คือมะเขือเทศราชินีเมื่อพริกแหลกแทรกตามคือหอมแดงและกระเทียมจากนั้นเตรียมคั้นกะทิ

เป็ดที่เราอบโอ่งไว้ค่อยๆสุกขึ้นมาเป็นลำดับปิดท้ายเติมใส่คือกะปิแล้วจึงนำพริกแกงที่น้าส่วนเตรียมไว้มาผสมน้าส่วนนั้นมีฝีมือดีในการทำพริกแกงขายด้วยล่ะครับเป็ดที่เราอบไว้ตอนนี้ก็สุกใช้ได้จากนั้นจึงนำมะเขือเทศราชินีมาย่างไฟขั้นตอนต่อไปสตางค์จึงเตรียมสับชิ้นเป็ด

ได้เวลาเติมถ่านใส่เตายกเอากระทะวางตั้งก่อนจะเทหัวกะทิและหางกะทิลงไปเคี่ยวให้แตกมันจากนั้นตามลงใส่คือพริกแกงผัดไปให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมค่อยๆหยอดเติมน้ำกะทิเป็นระยะเมื่อคั่วรวนพริกแกงหอมได้ที่ตามต่อทันทีจึงนำเป็ดลงใส่ผัดคั่วรวนไปให้เข้าเครื่องแล้วจึงเทน้ำเปล่าลงใส่ให้กลายเป็นน้ำแกงปล่อยต้มให้เดือดสักพัก

ตามมาคือมะเขือพวงพริกชี้ฟ้าจากนั้นได้เวลามะเขือเทศราชินีย่างผัดให้ทุกอย่างประสานรสชาติเข้ากันปิดท้ายนั้นจึงโรยใส่คือใบมะกรูดและโหระพากลิ่นหอมเข้าท่าน่ากินไหมล่ะครับ

รสชาติแกงเผ็ดเด็ดที่พริกแกงร้อนแรงหอมกลิ่นสมุนไพรหวานมันถูกใจจากน้ำกะทิเนื้อเป็ดที่เราอบโอ่งทั้งหอมทั้งนุ่มชุ่มหวานประสานน้ำแกงอร่อยแรงด้วยเนื้อมะเขือเทศที่ให้ความเปรี้ยวหน่อยๆ อร่อยปนความหวานยิ่งประสานมะเขือพวงบอกได้เลยว่าหายห่วงอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของมะเขือเทศราชินีนะครับส่วนสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ไหนอีกนั้นโปรดนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัดชุมพลนิกายารามตั้งอยู่ใกล้พระราชวังบางปะอินพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเจ้าประสาททองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในราวพุทธศักราช2175ในบริเวณนิวาสถานเดิมบนเกาะบางปะอินซึ่งเป็นที่พระราชสมภพของพระองค์และพระราชทานนามว่าวัดชุมพลนิกายารามสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่พระอุโบสถเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังคาลาดลดหลั่น3ชั้นหน้าบันประดับด้วยลายพระมหาพิชัยมงกุฎพระราชลัญจกรประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและภาพการชุมนุมพลเพื่อการตั้งทัพมุขหน้าและมุขหลังของพระอุโบสถประดิษฐานรูปพระศรีอริยเมตไตรภายในซุ้มจรณำภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปอดีตพุทธเจ้า6พระองค์และพระพุทธเจ้าสมณโคดม1พระองค์รวม7พระองค์ที่ฝาผนังทั้ง4ด้านมีภาพจิตรกรรมที่เขียนขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติอดีตพุทธเจ้าเพดานเขียนลายดาวเพดานเสาเขียนลวดลายพวงอุบะประตูและหน้าต่างเขียนลายแท่นบูชาแบบจีนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านหลังพระอุโบสถเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องหน้าบันเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยอยุธยานอกจากนี้ยังมีเจดีย์ย่อมุมไม้12 2องค์ตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถซึ่งได้รับการบูรณะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง

สวัสดีครับพบกับผมสิทธานฉลองธรรมในรายการจากรากสู่เรารายการที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้อดีตเพื่อทำความเข้าใจกับปัจจุบันและมองไปข้างหน้าเพื่อการพัฒนาเมืองที่เหมาะสมกับคนทุกคนในอนาคตครับ

0: อนนี้ผมอยู่ที่คลองบางปทุมนะครับลำคลองสายเล็กๆที่แวดล้อมไปด้วยสวนผลไม้นานาชนิดและมีความร่มรื่นแบบที่ใครเห็นก็ต้องประทับใจแม้กระทั่งสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ยังอดไม่ได้นะครับที่จะรจนาบทกวีที่ว่า
1: บางปทุมเหมือนปทุมได้อุ่นจิตโผป้องปิดเป็นหลังคานิจาเอ๋ยหนาวน้ำค้างพล่างพรมลมระเพยได้อิงเขนยนอนอุ่นปทุมบาง
0: วันนี้ผมและรายการจากรากสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนมาที่บางประทุนคลองและสวนผลไม้ชั้นยอดของธนบุรีนะครับแทบเป็นพื้นที่สีเขียวที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันยังมีหลงเหลืออยู่ในกรุงเทพมหานครพร้อมไหมครับถ้าพร้อมไปกันเลยครับพี่ลิมครับพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: ไปครับ
1: ครับผม

คลองบางประทุนอยู่ในเขตจอมทองฝั่งธนบุรีเป็นคลองเชื่อมระหว่างคลองสนามชัยและคลองบางระแนะซึ่งเชื่อมต่อไปยังคลองภาษีเจริญครับบางประทุนเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สวนเมืองบางกอกซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่สวนขนาดใหญ่ต่อเนื่องกันไปจนถึงลุ่มแม่น้ำท่าจีนเรียกว่าสวนในบางกอกสวนนอกบางช้างสวนในบางกอกหมายถึงสวนตามลำน้ำเจ้าพระยาจากนนทบุรีลงมาจนถึงพระประแดงส่วนนอกบางช้างหมายถึงสวนในย่านบางช้างหรือจังหวัดสมุทรสงครามในปัจจุบันครับในอดีตนะครับชาวต่างชาติที่เข้ามาในสยามตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยนะครับต่างเขียนบันทึกถึงสวนเมืองบางกอกว่าเป็นย่านที่มีผลไม้รสชาติชั้นเยี่ยมส่วนหนึ่งนะครับเป็นเพราะว่าสวนเมืองบางกอกตั้งอยู่บนดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำซึ่งเกิดจากการทับถมของดินตะกอนแม่น้ำทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และมีลักษณะพิเศษที่เรียกว่าลักจืดลักเค็มด้วยความอุดมสมบูรณ์ของดินและความพิเศษของน้ำนี่แหละครับที่ทำให้ผลไม้บริเวณมีรสชาติเป็น

0: ที่เรื่องลือครับ
1: จะเห็นว่าพื้นที่เดลต้าหลายๆแห่งของโลกเนี่ยจัดว่าเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดนะคะผู้คนเนี่ยอุดมสมบูรณ์ก็คือว่าใช้แม่น้ำลำคลองจับปลาเป็นอาหารนะโดยเฉพาะในเขตที่เขาเรียกว่าเป็นป่าชายเลนบริเวณแบบนี้มันมีน้อยในโลกนะคะก็จะเป็นเขตซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วมันดึงดูดให้คนเนี่ยเข้ามาตั้งถิ่นฐานเกิดขึ้นเมื่อมีการทำแผนที่เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าบริเวณเหล่านี้นะคะมีสวนเนี่ยเป็นขนาดเต็มเลยมีพืชผักผลไม้ผู้ที่เดินทางเข้ามาหลายๆท่านโดยเฉพาะชาวฝรั่งเศสนะบอกว่าผลไม้ในเขตของสยามเนี่ยนะมีรสชาติดีกว่าที่อื่นๆมีความหวานมีความคมของรสชาตินะฮะ
0: ชาวสยามทำสวนมาหลายศตวรรษแล้วนะครับแต่นอกจากคนไทยแล้วเราก็ยังพบว่าคนจีนก็ทำสวนด้วยนะครับคนจีนนะครับสมัยก่อนกรุงธนบุรีเนี่ยอพยพมาในสยามเนี่ยสองระลอกใหญ่ๆด้วยกันนะครับครั้งแรกก็คือสมัยที่เปลี่ยนจากราชวงศ์ซ่งใต้มาเป็นราชวงศ์หยวนและครั้งที่สองก็คือในสมัยที่เปลี่ยนจากราชวงศ์หมิงมาเป็นราชวงศ์ชิงนะครับคนจีนทางตอนใต้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองนะครับกลุ่มหนึ่งก็อพยพไปที่เวียดนามและอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เข้ามาในสยามคนจีนกลุ่มนี้แหละครับที่มาพร้อมกับนวัตกรรมทางการเกษตรแบบสำคัญเลยนะครับนั่นก็คือการทำสวนยกล่องครับพี่โม่งเป็นลูกชาวสวนที่สืบทอดอาชีพมาจากบรรพบุรุษจนถึงวันนี้ก็ทำสวนมานานกว่า40ปีแล้วครับพี่โม่งบอกว่าทั้งชีวิตของตัวเองนั้นแทบไม่เคยออกจากสวนเลยครับ
2: พี่โม่งครับพี่โม่งเกิดที่นี่เลยไหมครับ
3: ที่นี่เลย
2: พ่อแม่ปู่ย่าตายาย
3: ที่นี่นะ
2: พื้นสวนนี่ของใครอะครับ
3: ก็หญ้าตกมาเนี่ยมันหลบเรื่อยไปเนี่ยตกทั่วดักหญ้าอะไรเนี่ยนะรุ่นสู่รุ่นอะ
2: ปู่ย่าตายายนี่คนไทยหรือคนจีนพ
3: ี่จีน
2: อ๋อคนจีนอากงว่า
3: ใช่ไง
2: หนวดยาวนั่นแสดงว่าทำสวนมาตั้งแต่รุ่นอากงอาม่าเลยคร
3: ับใช่น่ะนะแต่คอมกระทุนเนี่ยทำเรื่อย
2: มีอะไรบ้างครับสมัยก่อน
3: ทั้งสารพัดเลยนะโออะไรทุกอย่างทั้งหวานมีหมด
4: มะนาวนะกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยหักมุกแล้วก็หลายอย่าง
0: พี่โม่งสืบทอดวิธีการยกร่องสวนมาจากบรรพบุรุษการยกร่องสวนคือการขุดดินเป็นท้องร่องไว้กักเก็บน้ำพร้อมยกร่องตรงกลางไว้ปลูกพืชและผลไม้นอกจากนี้ยังทำคันดินและร่องน้ำล้อมรอบสวนซึ่งเป็นหน่วยเรียกขนาดพื้นที่ของชาวสวนเช่นสวนหนึ่งขนาด
1: เป็นนวัตกรรมเลยนะนวัตกรรมนี่หมายความว่าสามารถที่จะควบคุมระบบการไหลเวียนของน้ำแทบจะไม่ต้องทำอะไรมากเลยเพียงแต่มีการจัดการสวนให้ระบบน้ำไหลเวียนก็คือยกร่องปลูกพืชพันธุ์นะในเขตแบบนี้ที่ขึ้นได้นะโดยเฉพาะผลไม้เนี่ยกลุ่มชาวจีนพวกนี้ก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมนวัตกรรมก็คือการทำสวนเป็นขนาดเนี่ยเป็นนวัตกรรมแน่นอนอ่ะแล้วมันขยายมันปรับเปลี่ยนกับสภาพธรรมแวดล้อมธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วนะคะมันทำให้เกิดการที่แบบลงตัวนะลงตัวกลายเป็นว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากมีพืชผักผลไม้อาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์มากก็มีรสชาติดีมากที่เป็นที่เรื่องชื่อที่สุดเลยนะคะ
5: พอพูดถึงคลองสวนธนบุรีถ้าจะย้อนไปจริงๆแล้วเนี่ยมีอายุไม่ต่ำกว่า600ปีซึ่งสวนในบางกอกสวนนอกบางช้างเนี่ยขนาดใหญ่มากเรียกได้ว่าใหญ่ประมาณ1จังหวัดเล็กๆ1จังหวัดเลยมันเป็นสิ่งที่บอกความเฟื่องฟูของบางกอกกับบางช้างว่าสามารถจะพลิกดินซึ่งต้องใช้แรงงานมากๆในการที่จะมาปลูกไม้ยืนต้นปกติพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาหรือลุ่มแม่น้ำที่จังหวัดอื่นๆเนี่ยเขาจะปลูกข้าวซึ่งข้าวเนี่ยถือว่าเป็นการเพาะปลูกเกษตรแบบพื้นที่กว้างไม่ต้องการการดูแลเอาใจใส่รุนแรงใช้พลังจากธรรมชาติน้ำขึ้นน้ำลงค่อนข้างมากแต่ขนาดสวนเนี่ยต้องใช้กำลังคนในการพลิกดินขึ้นมาเพื่อที่จะปลูกไม้ยืนต้นแล้วเก็บเกี่ยวได้แค่ปีละครั้งดังนั้นความสำคัญก็คือว่า1ครั้งที่เก็บเกี่ยวได้เนี่ยต้องคุ้มกับค่าแรงทั้งหมดที่ทำ
0: เมื่อตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และมีภูมิปัญญาด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับธรรมชาติทำให้สวนเมืองบางกอกมีผลไม้ที่รสชาติดีเป็นที่เรื่องลือและยังเป็นแหล่งกระจายพันธุ์ไม้ผลออกไปทั่วประเทศครับ
1: ก็ทำให้การคัดเลือกพันธุ์เนี่ยความรู้ต่างๆหรือแม้แต่เรื่องของการที่พืชผักผลไม้ที่มีพันธุ์ดีๆเนี่ยมันกระจายออกไปเช่นออกไปสู่ภาคตะวันออกไปสู่จันทบุรีบ้างนะคะไปสู่ระยองไปสู่นครนายกสระบุรีหรือแม้แต่พื้นที่ไกลๆก็จะมีพันธุ์ดีๆเนี่ยนะคะที่ถูกคัดเลือกพันธุ์แล้วเนี่ยจากสวนในเขตสวนในบางกอกเนี่ยเยอะแยะไปหมด
0: สวนเมืองบางกอกในสมัยกรุงธนบุรีเรื่อยมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ไม่ได้เป็นแค่สวนผลไม้ไม่ได้เป็นแค่แหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์เท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นแหล่งเศรษฐกิจสีเขียวเป็นแหล่งที่ทำรายได้สำคัญให้กับสยามเลยนะครับดังที่มีบันทึกกล่าวไว้ว่าในช่วงนั้นที่มีการเก็บอากรภาษีนาอากรสมพักศรหรือภาษีพืชไร่แล้วก็ยังมีอากรสวนนะครับอากรสวนเนี่ยเขาจะนับตามจำนวนต้นของผลไม้ที่ปลูกและเราก็พบว่าอากรสวนนี่เองครับที่ทำรายได้ให้กับประเทศเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับ
5: มีหลักฐานที่บอกว่าการเก็บภาษีของผลไม้เนี่ยสูงมากๆในขณะที่ถ้าเป็นนาข้าวเนี่ยเขาจะเก็บตามกี่ไร่กว้างเป็นพื้นที่แต่ถ้าเป็นขนาดสวนเนี่ยเขาเก็บเป็นต้น1ไร่เนี่ยมันเท่ากับปลูกได้ประมาณสัก40ต้นถ้าพูดแบบหยาบๆนะฮะดังนั้นเรียกว่า40ต้นเนี่ยน้อยมากๆแต่ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสูงพอที่จะเก็บภาษีได้แพงกว่าพวกที่ปลูกข้าวเนี่ย10เท่า20เท่ามันบ่งบอกว่าต้องใช้แรงงานสูงในการที่จะมาลงทุนตรงนี้แต่แรงงานสูงที่ลงทุนตรงนี้เนี่ยสามารถจะทำออกมากลายเป็นสวนในบางกอกสวนนอกบางช้างที่ใหญ่มันเป็นเรื่องฟ้องว่าขนาดสวนเป็นสิ่งที่สำคัญ
1: ก็เป็นสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นว่าเพราะเศรษฐกิจของคนท้องถิ่นเนี่ยเรื่องของสวนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็มีรายได้เข้าพระคลังหลวงเนี่ยเป็นตัวที่อาจจะเป็นตัวหลักส่วนหนึ่งด้วยเลยด้วยซ้ำไปนะคะเพราะนั้นพืชสวนนะมันก็อยู่ในชีวิตของคนบางกอกอะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคืออธิบายว่าพื้นที่นี้มันสำคัญยังไงมีการลงทุนสูงมากในเชิงภูมิปัญญามันดีของมันโดยธรรมชาติอยู่แล้วในรูปแบบของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกแต่เราก็พร้อมที่จะไม่เซฟสิ่งเหล่านี้นะคะคือช่วงยุคนึงเนี่ยโอ้โหเละเทะเลยเราเน้นอุตสาหกรรมเราปล่อยให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมที่เราไม่ได้ดูแลและโรงงานพวกนี้ปล่อยน้ำเนี่ยคลองดีๆเนี่ยเป็นน้ำเน่าหมดเลยไม่ต้องไปตามที่ไหนนะมันก็มันเห็นตามตาอยู่ชัดเจน
0: หลังจากที่กรุงเทพมหานครเปลี่ยนเส้นทางการคมนาคมจากทางน้ำขึ้นมาสู่บนบกนะครับสวนฝั่งทนก็ถูกตัดแบ่งออกเป็นแปลงย่อยๆที่เล็กลงเริ่มจากการตัดถนนจรัญสนิทวงและถนนอีก11สายหลังการสร้างสะพานพุทธในปี2472คลองและสวนที่บางปทุมเองก็ถูกการตัดถนนลุกเข้ามาในพื้นที่นะครับเริ่มจากการตัดถนนกาญจนาภิเษกตะวันตกในปี2541แล้วก็การตัดถนนกลับประพฤกษ์เส้นนี้นะครับในปี2545การมาที่บางปทุมผมยังได้พบกับอาแอลผู้ที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของบางปทุมมาโดยตลอดทุกวันนี้อาแอลยังรองน้ำฝนไว้ดื่มยังหุงข้าวด้วยเตาฟืน
2: น้ำฝนนี่คืออันนี้คือเก็บมานานยังคร
6: ับ อันนี้3ปี
2: 3ปี
6: ใช้ประกอบอาหารกับเอาไปต้มแล้วดื่มทีนี้เวลาต้มน้ำเนี่ยที่นี่ใช้ฟืน
5: เขาเรียกว่าเตาอะไรครับ
6: เตาป่องลิ้นจี่ที่เราปลูกนี่เลย
2: อันนี้คือตั้งแต่สมัยก่อนเลยไหมครับ
6: นี่ปลูกประมาณ05
2: 05
6: 60ปี
2: รุ่นของคุณแม
6: ่ครับผม
2: เมื่อก่อนนี่คือปลูกลิ้นจี่เป็นเรียกว่าอะไรครับทั้งสวนเลยไหมครับ
6: ทั้งสวนเลยช่วงแรกนะปลูกทั้งสวนเลยตรงเนี้ยแม่เขาปลูกเผื่อพันไว
2: ้
6: เดิมเป็นสวนส้มเสร็จแล้วไปปลูกขนาดบนสุดนู่น3ขนาดเป็นลิ้นจี่หมดเลย
0: นอกจากนี้อาแอลยังอนุรักษ์พันธุ์พืชและผลไม้ท้องถิ่นเอาไว้ทั้งหมดนี้ก็เพราะอาแอลมองว่าในอนาคตพื้นที่และวิถีชีวิตของชาวสวนแบบนี้จะหมดไปเมื่อบางประทุนและสวนฝั่งทนถูกเมืองรุกคืบครับ
6: เปลี่ยนเลยเป๊ะๆ เลย 1. ถนนพระราม 2. ธนบุรีปากท่อตัดผ่าบางมดบางมดทั้งหมดที่เป็นแดนสวนผลไม้ที่ปลูกส้มเขียวหวานที่มีชื่อสุดถนนพระราม2ตัดผ่ากลางเลยครับเอกชัยด้วยเอกชัยตัด07พอผ่าเข้าไปเนี่ยที่ดินมันจะขึ้นราคาทันที ขาบอกว่าเป็นแผ่นดินทองเลย

0: ถนนตัดตรงไหนมันเป็นทองอ่ะสองข้างก็ขายส่วนหายไปแล้วส่วนพอถนนสองสายนี่ตัดมันก็กลายเป็นตึกจะเห็นเลยตึกสองฝั่งมีถนนแล้วนี่ต้องตัดซอยดิต้องทำซอยเมื่อซอยเข้ามาความเจริญก็ตามซอยเข้าไปด้วยเอ้าซอยขนาดไหนก็6เมตรโอ้รถวิ่งได้ตึกแถวก็อยู่ในซอยตามเข้ามาก็ไล่ที่สวนนะครับไล่พื้นที่เกษตรไปเรื่อยๆคลองไม่เคยไล่พื้นที่เกษตรได้ถนนเท่านั้นนะไล่พื้นที่เกษตรพอมากระเลาพึกตัดโอ้โหปิดอ้อมเลยรอบ4ด้านและอนาคตกำลังจะผ่ากลางนี้อีกไปออกพุทธมณฑลสาย1จากวงแหวนอุตสาหกรรมผ่ากลางที่นี่เลยก็ครบแล้วฮะแล้วมันจะเหลือเหรอในผังเมืองเนี่ยเขามีผังโครงการไว้เรียบร้อยแล้วแนวถนนก็ตัดจากด้านนี้ทะแยงมุมไปออกนี
1: ้ก็คือผ่าสวนนี้เลย
0: ผ่าสวนนี้เลยฮะกว้าง40เมตรด้านนี้ก็จะไปออกวงแหวนอุตสาหกรรมตรงพระประแดงทางด้านนี้ก็จะไปออกพุทธมณฑลสาย1ตรงบ้านพักคนชราบางแค
1: 40เมตร
0: ลึกเข้าไปความกว้างถนน40เมตร
1: ก็แสดงว่าสวนแอลก็โดนถนนผ่ากลาง
0: ครับผมผ่ากลาง
1: ตัดทำไมเหรอครับ
0: เป็นการระบายการจราจรจากทางทิศตะใต้ไปทางด้านทิศเหนือ
1: มันจะเป็นยังไงวันข้างหน้า
0: ไม่มีหรอกฮะสีเขียวมันก็จะหายไปตามพื้นที่ขนาดต้นทองหลางใหญ่ๆก็ต้องยอมให้เขาผ่านไป
1: ต้นทองหลางนี่กี่ปีครับต้นนี
0: ้ไม่น้อยกว่า60อันนี้หมู่บ้านเขาวัดเว้นที่ไว้ให้เลยเพื่อรอรับถนนเลย
1: แสดงเขาซื้อที่เนี่ยเขารู้นะจะ
0: เขารู้แล้วฮะเขารู้แล้วเพราะตรงออกไปนี่เขาก็ทุกคนรู้หมดแล้วว่าจะโดนคืน
2: ส่วนที่แย่ที่สุดเนี่ยการบล็อกโดยเส้นทางบกก็คือถนนต่างๆแล้วก็ทำตรอกซอกซอยการสร้างหมู่บ้านขยับขยายออกไปเยอะแยะไปหมดเพราะเป็นหมู่บ้านจัดสรรทั้งนั้นเลยนะเพราะมันมากับอะไรมากับถนนก็หมู่บ้านสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะก็แพงๆทั้งนั้นนะคะแต่ว่าระบบบำบัดน้ำเสียไม่มีก็ต้องปล่อยทิ้งลงคลองเหมือนเดิมแล้วคนที่อยู่รอบๆที่เขาไม่อยากจะขายอ่ะขายสวนไปทิ้งไปอ่ะก็ต้องปล่อยมือ
0: คือหมู่บ้านจัดสรรที่เขามาพัฒนานี่เขาเก่งเขาดูว่าเขาจะเข้าทางไหนแต่เขามาซื้อข้างในไว้เรียบร้อยแล้วซื้อแบบเก็บแต่แล้วเดี๋ยวเขาหาทางออกเอาข้างหน้าแพงไม่เป็นไรข้างในมันยังถูกไง
3: สิ่งที่เกิดขึ้นของการลุกคืบของพื้นที่ที่มาทำลายขนาดสวนขนาดสวนแน่นอนว่ามาจนถึง2510หรือ2520เนี่ยเป็นยุคปลายของความเฟื่องฟูคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายปลูกผลไม้ดูแลขนาดสวนไปจนถึงยุค251020เนี่ยเขามองอนาคตถัดจากนั้นอยากจะให้ลูกหลานสบายพูดยังไงว่าช่วงนั้นจะเป็นยุคเปลี่ยนของประเทศด้วยที่จะเป็นการให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมดังนั้นเกษตรกรรมเนี่ยจะค่อนข้างถูกมองว่าเป็นงานที่เหนื่อยแล้วถ้าเกิดลูกหลานไปเป็นข้าราชการโอกาสที่จะกลับมาดูแลสวนเนี่ยน้อยลงอันนี้เป็นปัจจัยแรกคือคนดูแลสวนขาดช่วงปัจจัยที่2เนี่ยคือเป็นปัจจัยจากภายนอกโดยเฉพาะส่วนของอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการหาพื้นที่ลงทุนฝั่งตะวันตกคือฝั่งธนบุรีฝั่งนนทบุรีเนี่ยสะพานยังข้ามมาไม่ถึงในยุค253040เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป้าก็พอดีกับชุดของผู้เฒ่าผู้แก่ที่ว่าลูกหลานไม่ได้มาสืบทอดต่อราคาก็ยังไม่สูงก็ง่ายต่อที่นายทุนเนี่ยจะเข้ามากว้านซื้อ
0: ลังได้ก็ลังเอาใจใครใจมันเราก็ถามว่าเฮ้ยมันหาที่อยู่อย่างเงี้ยยากนะใกล้เมืองอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ลำบากนักนะก็จะใช้วิธีปลูกฝังลูกหลานเฮ้ยไปจะไปอยู่ที่ไหนแล้วรุ่นลูกรุ่นหลานที่ดินที่เนี่ยอยู่แล้วมีความสุขนะก็เขียนไว้เลยว่าเอ้ยที่เนี้ยของปู่ย่าตายายสร้างมาแล้วเขากลัวมากเลยว่าเราจะไม่มีที่ซุกหัวนอนถามว่าเราไปขวางเขาได้ไหมไม่ได้แต่อย่าลืมว่าที่ดินไม่มีอีกแล้วนะมีเท่านี้เราก็ได้แต่เป่าหูลูกหลานของเราเองพูดให้คนอื่นฟังเท่าที่เขาอาจจะสะกิดแล้วเขาฉุกคิดได้กับเขาบอกว่าโอ้ยจะไปทนลำบากอยู่ทำไมอันนั้นก็ตัวใครตัวมัน
4: สำหรับเรื่องราวทั้งหมดนะครับหลายคนก็อาจจะพูดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากๆที่เราจะต้องพัฒนาเมืองที่เราจะต้องตัดถนนเพื่อขยายเมืองแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดามากที่การทำแบบนั้นเนี่ยเราจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไปเพื่อแลกกับความเจริญความทันสมัยที่จะเข้ามา แต่สำหรับสวนเมือง

0: บางกอกแล้วผมคิดว่ามันจะเป็นการสูญเสียที่มีราคาแพงมากเกินไปสำหรับคนกรุงเทพเพราะว่าเรากำลังจะสูญเสียพื้นที่ทางการเกษตรที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกไปพร้อมๆกับภูมิปัญญาการทำสวนของชาวสยามที่เราสั่งสมกันมานานกว่า500ปีโดยที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม
1: พี่เลนนะไม่มีเหมือนกระเบื้องอย่างเงี้ยไม่มีขยะมีพลาสติกหรอกมีแต่ขี้เลนเนียนเนี่ยลงไปเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวกระเบื้อง
0: ทำไมมันถึงเป็นอย่างเงี้ยฮะทำไมมันถึงเปลี่ยนไปครับ
1: ธรรมชาติเปลี่ยนไปว่าหมู่บ้านคนเนี่ยแหละน้ำดีโอ้โหน้ำแจ๋วเลยน้ำคลองกินได้ตักไตโอ่งนี่กินได้นะไม่มีปลาปลา
0: เดี๋ยวนี้ก็มีปลาปลาแล้วไง
1: ก็นั่นน้ำคลอง
0: ปลากินไม่ได้
1: เดี๋ยวนี้มันตกบกจริงอย่างนี้ไม่เหมือนเก่าแล้วประชากรคนมันเยอะเราไม่มีคนเนี่ยไม่มีหมู่บ้านไม่มีห้องเช่าอะไรมันเป็นน้ำไม่เสียโรงงานเยอะปล่อยน้ำเสียหมด
2: ปัจจุบันเราไม่เหลืออะไรเลยนะ500ปีนานแค่ไหนล่ะหลายชั่วอายุคนเป็น10แล้วมั้งแต่ว่าภายใน65ปีเนี่ยก็คือชั่วอายุคนเดียวเราไม่ได้ตระหนักว่าเราได้สูญเสียอะไรไปแล้วเราก็ไม่รู้สึกอะไรโอเคในที่อื่นๆในโลกเนี่ยมันอาจจะมีการที่แบบคนมีวิสัยทัศน์อะและใจเด็ดกลับไปใช้ระบบเดิมแต่เมืองไทยมันไม่ใช่มันยังไม่มีโอกาสหรือว่ายังไม่เห็นช่องทางเลยที่คนจะสามารถที่จะกล้าที่จะปรับหรือว่าใช้นวัตกรรมอะไรใหม่ๆมีไหมที่จะสามารถปรับให้เดลต้าของเรามันฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกได้มันก็ไม่เห็นวี่แววเลยว่าจะมีนะคะ
0: การที่สวนเปลี่ยนมาเป็นเมืองสิ่งที่เราต้องเจอนอกจากจะเป็นเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องปัญหาของระบบนิเวศอย่างน้อยๆก็เรื่องของน้ำเรื่องของฝุ่นที่เราก็หาทางแก้ไม่ได้เรายังทำได้เพียงการพยุงความรู้สึกของคนริมน้ำของคนสวนเท่าที่การท่องเที่ยวสมัยใหม่จะให้ได้เท่านั้นบางปทุนทั้งคลองทั้งสวนก็อาจจะเป็นเรื่องราวติดที่ของอดีตที่เคยรุ่งเรืองเป็นพื้นที่สีเขียวหรือที่เรียกว่ากรีนเบลริ้วสีเขียวเข็มขัดสีเขียวที่มีไว้เพื่อปกป้องเมืองจากภัยธรรมชาติและเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของเมืองเป็นพื้นที่ที่ปลูกผลไม้ที่รสชาติดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเท่านั้นครับ
3: แต่ทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันพลิกกลับได้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่าความมั่นคงของอาชีพมันเปลี่ยนไปไม่ใช่บอกว่าเป็นงานราชการเป็นครูเป็นหมอแล้วสามารถจะยืนยันได้ว่าจะดำรงชีพไปได้อย่างสบายคนยุคใหม่เนี่ยเริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยกลายเป็นว่าขนาดสวนสิ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเนี่ยมันเป็นจุดเด่นตอนนี้ใน Facebook มันจะมี Facebook ของกลุ่มคนรักธนบุรีคนรักคลองเนี่ยเริ่มกลับมาเห็นความสำคัญของลักษณะเฉพาะของขนาดสวนและก็เริ่มมีมุมมองใหม่กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเชิงบวกที่จะทำให้มีความเปลี่ยนแปลงพลิกกลับไปทำให้เกิดการดูแลรักษาขนาดสวนมากขึ้นแต่ก็ยังต้องมีการเคลียร์ปัจจัยคือฝั่งนายทุนซึ่งตรงนี้มันจะมีตัวมาทำให้สมดุลเอื้อต่อการรักษาขนาดสวนได้ก็คือส่วนราชการท้องถิ่นถ้าคุยกันดีๆในกลุ่มของท้องถิ่นเนี่ยมันจะทำให้การกว้านซื้อชะลอตัวได้อันนี้คือความหวังตอนนี้มันอยู่ในช่วงลอยช่วงเปลี่ยนผ่านที่สามารถจะพลิกจากลบมาเป็นเสมอตัวได้ถ้าส่วนราชการท้องถิ่นสามารถจะส่งเสียงดังไปจนถึงส่วนราชการส่วนกลางได้ไม่ยอมให้ผังเมืองเข้ามาทำให้เกิดการลงทุนที่เกิดการกว้านซื้อที่ดินได้อย่างง่ายขนาดสวนของสวนนายบางกอกจะอยู่ได้
0: ปัจจุบันผังเมืองซึ่งหมายถึงแบบแผนเพื่อการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามทิศทางที่เหมาะสมนั้นมี2ประเภทนะครับได้แก่ผังเมืองรวมซึ่งมีไว้รักษาระบบเมืองทั้งเมืองและผังเมืองเฉพาะซึ่งมุ่งรักษาเมืองเฉพาะพื้นที่และผังเมืองเฉพาะนี่เองครับที่อาจเป็นความหวังในการรักษาพื้นที่สวนเมืองบางกอกแห่งนี้เอาไว
3: ้ผังเมืองในปัจจุบันเนี่ยเป็นผังเมืองที่เบสข้อมูลเฉลี่ยผังเมืองจะไม่ไปดูว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่อนุรักษ์ไม่อนุรักษ์เป็นพื้นที่สำคัญทางสิ่งแวดล้อมหรือไม่ใช่ผังเมืองรวมจะไม่ดูเขาไม่สามารถจะลงไปลึกได้ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากๆนะมีความสำคัญในเชิงสิ่งแวดล้อมมากๆนะเมืองของไทยยังเป็นผังเมืองที่ตอบโจทย์แบบค่าเฉลี่ย มีผังเฉพาะเขาเรียกผังโอเวอร์เลย์ผังเฉพาะเริ่มถูกเอามาใช้แล้วแต่ผังเฉพาะถูกเอามาใช้กับพื้นที่ทางวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ยังไม่ได้ถูกเอามาใช้กับพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมถ้าท้องถิ่นแข็งแรงพอผังเฉพาะจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ท้องถิ่นจะเอาไปอธิบายได้ว่าขนาดสวนสำคัญนะครับแต่ณจุดนี้ยังไม่มีคนพูดถึงจุดนี้ต้องรอคนพูดอาจจะสามารถพูดได้กับบ้านริมคลองตลาดน้ำเพราะตรงนั้นมันมีบ้านคนเห็นชัดเจนแต่พอเป็นขนาดสวนที่เป็นแบ็คกราวด์ของบ้านเหล่านี้เนี่ยจะยังถูกพูดถึงน้อยแต่ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะพูดถึงถ้าท้องถิ่นสามารถจะคุยกันได้ดีพอครับ

พุทธศักราช 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตภิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช 2330 โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช 2346 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและประสงค์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ
ราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑียนทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางค์พิมุขและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุขมณฑียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณฑียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุขพระที่นั่งทักษิณาพิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุขและพระที่นั่งอุตราพิมุขทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุขมณฑียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคดชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวัง

เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนาถขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนาถสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมนเทียรในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาวถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: looks so อร่อยมากมาก
3: วิ่งอะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางตะเคียนปางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: No. Yeah.
7: Very good.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll right, be
2: eating,
7: right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชีย

0: วัดสมณโกฏฐารามตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศตะวันออกในพื้นที่อโยธยาบันทึกของนักเดินทางชาวต่างชาติที่เข้ามายังกรุงศรีอโยธยาระบุว่าเจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กและเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยเรียกชื่อว่าวัดพระยาคลังหรือวัดพระคลังวัดวางตัวยาวตามแนวแกนทิศตะวันออกตะวันตกมีพระปรางเป็นประธานของวัดที่มุมทั้ง4ของปรางมีเจดีย์ทรงระฆังตั้งอยู่ด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของปรางประธานเป็นวิหารซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกภายในวิหารประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหินทรายขนาดใหญ่พระประธานนี้ทางวัดได้ทาสีขาวทับเมื่อครั้งปฏิสังขรณ์และตั้งชื่อว่าพระพิชิตมารโมลีและมีชื่อเรียกทั่วไปว่าหลวงพ่อขาวด้านหลังของปรางประธานคืออุโบสถซึ่งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ลักษณะเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุกยื่นทางด้านหน้าและด้านหลังที่ผนังด้านทิศตะวันตกเจาะช่องหน้าต่างหนึ่งช่องซุ้มหน้าต่างตกแต่งด้วยปูนปั้นรูปบรรทแหลงภายในซุ้มมีร่องรอยการประดับกระจกผนังด้านทิศเหนือและทิศใต้เจาะช่องประตูทางเข้าด้านละ2ประตูภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานนามว่าพระศรีสมณโกฏบพิตรระหว่างปรางประธานและอุโบสถมีเจดีย์ทรงระฆังตั้งอยู่ที่บริเวณบัลลังก์ของเจดีย์มีการตกแต่งด้วยลายปูนปั้นอย่างงดงามสมัยก่อนประวัติศาสตร์หมายถึงสมัยที่มนุษย์ยังไม่มีตัวอักษรใช้การศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในสมัยนี้สามารถศึกษาได้จากหลักฐานที่พวกเขาทิ้งไว้ได้แก่เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทต่างๆเช่นภาชนะดินเผาขวานหินขวานสำริดเครื่องประดับที่ทำจากวัสดุประเภทต่างๆเช่นหินมีค่าแก้วสำริดรวมถึงโครงกระดูกมนุษย์หลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ปรากฏอยู่ตามภูมิภาคต่างๆเช่นแหล่งโบราณคดีเกาะคาจังหวัดลำปางพบชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะของมนุษย์ดึกดำบรรพ์ที่เรียกว่าโฮโมอีเรกตัสกำหนดอายุประมาณ 500,000 ถึง 400,000 ปีมาแล้วแหล่งโบราณคดีถ้ำหมอเขียวอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่พบโครงกระดูกมนุษย์จำนวน3โครงกำหนดอายุประมาณ 25,000 ปีมาแล้วแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพบหลักฐานทางโบราณคดีอย่างหลากหลายประเภทเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับกำหนดอายุประมาณ 2,600 ถึง 1,800 ปีมาแล้วแหล่งโบราณคดีบ้านเก่าอำเภอเมืองตำบลจระเข้เผือกจังหวัดกาญจนบุรีพบภาชนะดินเผาที่มีความโดดเด่นคือภาชนะดินเผาแบบ3ขากำหนดอายุประมาณ 4,000 ปีมาแล้วและแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีพบโบราณวัตถุที่มีความหลากหลายและพบโครงกระดูกมนุษย์จำนวน152โครงกำหนดอายุประมาณ 4,000 ปีมาแล้ว
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จัก ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รุงศรีอยุธยาชื่อนี้มีความหมายถึงอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองไม่มีผู้ใดเอาชนะได้กรุงศรีอยุธยาสถาปนาขึ้นโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองเมื่อวันศุกร์ที่4มีนาคม1893และถูกทำลายเมื่อพ่ายแพ้แก่กองทัพพม่าในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตเมื่อวันที่7เมษายน2310ดำรงความเป็นราชธานีของสยามประเทศเป็นเวลายาวนานถึง417ปีความรุ่งเรืองของอยุธยามีหลักฐานปรากฏทั้งที่เป็นเรื่องเล่าเอกสารประวัติศาสตร์ไทยและต่างประเทศผังเมืองที่มีระเบียบประกอบกับร่องรอยโบราณสถานศิลปะวัตถุที่คงปรากฏเหลืออยู่ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตภาษาวรรณคดีคติความเชื่อแบบแผนขนบธรรมเนียมการปกครองยังคงได้รับการสืบสารถ่ายทอดต่อมาเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสำคัญหลายด้านสู่ชาวไทยในยุคหลังมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์และจวบจนปัจจุบันโดยในยะนี้ในสายตาของชาวไทยและชาวโลกกรุงศรีอยุธยาจึงยังคงดำรงความหมายของนามที่ได้รับการสถาไว้อย่างศักดิ์สิทธิ์ว่าอาณาจักรที่ไม่มีผู้ใดทำลายหรือลบเลือนได้แม้เวลาจะล่วงผ่านมาอีกนับร้อยปี

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ของพระองค์เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและคนไทยทั้งปวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์รัฐบาลจึงอนุมัติให้มีการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพื้นที่บริเวณทุ่งภูเขาทองเมื่อปีพุทธศักราช2538โดยเลือกเหตุการณ์ตอนพระองค์ทรงม้าออกมาสังหารลักไวยธรรมูทหารเอกของพระเจ้าหงสาวดีมาเป็นแบบในการจัดสร้างที่มุมทั้ง4ของพระบรมราชานุสาวรีย์ประดับด้วยเครื่องราชูปโภคสำคัญ4อย่างอันเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งพระปรีชาสามารถประกอบด้วยพระแสงปืนข้ามแม่น้ำสะโตงทรงใช้ยิงข้ามแม่น้ำสะโตงถูกสุรกรรมมาเสียชีวิตพระแสงดาบคาบค่ายทรงคาบดาบขณะทรงปืนเพื่อบุกเข้าไปในค่ายพม่าด้วยพระทัยกล้าหาญพระมาลาเบียงทรงสวมขณะชนช้างกับพระมหาอุปราชและถูกพระมหาอุปราชฟันพระมาลาจนเบี่ยงไปข้างหนึ่งพระแสงของง้าวทรงใช้ในการชนช้างกับพระมหาอุปราชรอบๆแท่นฐานของพระบรมราชานุสาวรีย์ประดับด้วยภาพนูนต่ำเล่าเรื่องพระราชประวัติของพระองค์พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ออกแบบและควบคุมการสร้างโดยคุณไข่มุกชูโตประติมากรประจำสำนักพระราชวังนอกจากนี้พื้นที่โดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาอุทกภัยตามแนวพระราชดำริอีกด้วย
1: สวัสดีครับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยเป็นพระที่นั่งทองพระโรงของพระสว่างบวรสถานมงคลสำหรับสมเด็จพระมหาอุปราชเสด็จออกวาราชการรวมทั้งใช้เพื่อการพระราชพิธีและการบำเพ็ญพระราชกุศลสำคัญสำหรับฝ่ายพระบวรราชวังตั้งอยู่ทางด้านหน้าเชื่อมต่ออยู่กับหมู่พระวิมานสถานที่ประทับของสมเด็จพระมหาอุปราช
2: สมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถในรัชกาลที่1บริเวณที่ตั้งพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยเป็นมุกเด็ดพระวิมานสันนิษฐานว่ามีชื่อเรียกในครั้งนั้นว่าพระที่นั่งพรหมพักต่อออกไปเป็นลานกว้างสำหรับขุนนางเฝ้ากลางแจ้งล้อมรอบด้วยทิมคด3ด้านเรียกว่าทิมมหาวงเพราะเคยใช้เป็นที่ประชุมแปรมหาวงพงศาวดารของลังกามาแต่เดิมต่อมาในรัชกาลที่3สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสด็จโปรดให้รื้อมุกเด็ดและทิมมหาวงสร้างพระที่นั่งขนาด10ห้องต่อจากพระวิมานด้านทิศตะวันออกครอบพระที่นั่งบุษบกบัลลังก์ของเดิมไว้ตอนท้ายด้านข้างพระที่นั่งมีหอขนาดเล็กสองข้างข้างเหนือใช้เป็นหอพระอัฐิและข้างใต้ใช้เป็นหอพระมีลักษณะคล้ายกับพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยท้องพระโรงในวังหลวงพระราชทานนามว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยปัจจุบันใช้เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการพิเศษของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครลักษณะพระที่นั่งภายนอกมีความกลมกลืนกับหมู่พระวิมานที่สร้างขึ้นเมื่อครั้งรัชกาลที่1คือเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียวด้านหน้ามีระเบียงหลังคาทรงจั่วไม่ลดชั้นตกแต่งเครื่องรวยรากาไม่มีนาคสะดุ้งมุงกระเบื้องไม่เคลือบสีหน้าบานรูปเทวดานั่งแท่นเคล้ากับลายกระหนกและบานประตูหน้าต่างด้านนอกเขียนลายรดน้ำเป็นลายพันพฤกษาแบบสกุลช่างวังหน้า

คุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับจิตสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยกระบวนการเรียนรู้ณปัจจุบันเราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยค่ะทุกกระบวนการเรียนรู้สามารถเติมเต็มการเรียนรู้พร้อมๆกับยกระดับคุณภาพการศึกษาให้คุณผู้ชมได้ทั้งหมดทั้งมวลค่ะและสิ่งสำคัญค่ะปัจจุบันนี้ถ้ากระบวนการเรียนรู้นั้นสามารถยกระดับคุณภาพทั้งความรู้ทักษะอาชีพและสามารถยกระดับคุณภาพของแรงงานซึ่งปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมค่ะตลาดแรงงานนะคะต้องการบุคคลที่มีฝีมือและมีคุณภาพค่ะหนึ่งในนั้นนะคะการผ่านกระบวนการเรียนรู้ผ่านทักษะอาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานถือว่าจะทำให้ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมค่ะมาอัพสกิลรีสกิลด้วยหลักสูตรระยะสั้นผ่านการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนคุณผู้ชมค่ะติดตามได้ในรายการตะวันยิ้มวันนี้ค่ะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้า
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นภาพบรรยากาศไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมค่ะมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ค่ะซึ่งคุณผู้ชมคะการเรียนรู้เนี่ยเราก็มีทั้งการเรียนรู้ในระบบนอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยวันนี้ค่ะจุดที่เราได้เห็นและภาพตัวอย่างที่เราได้เห็นคือกระบวนการเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดผ่านหลักสูตรระยะสั้นนั่นเองค่ะการอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานและมีใบรับรองประกันคุณภาพเรื่องของฝีมือแรงงานแน่นอนว่าจะต้องผ่านการทดสอบและการเรียนรู้จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาค่ะอีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถให้การเรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้นและสามารถยกระดับอัพสกิลรีสกิลสำหรับผู้ที่สนใจผ่านหลักสูตรระยะสั้นที่มีความหลากหลายค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่นี่และพาไปดูหน่วยย่อยค่ะว่าเขาจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรระยะสั้นให้กับน้องๆคนในพื้นที่ที่มีความสนใจได้อย่างไรคุณผู้ชมค่ะเรามีกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมค่ะสูตรการเรียนรู้ต่างๆจะมีความน่าสนใจอย่างไรและน้องๆค่ะเขาสะท้อนความคิดเห็นในฐานะผู้ที่เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้จากการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเฉพาะที่นี่สถาบันพัฒนา

0: ีมือแรงงาน24ยะลาส่วนภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรการพูดคุยและเสียงสะท้อนของน้องๆเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: Play and Learn
2: คุณผู้ชมคะการศึกษาเรียนรู้ค่ะเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพทั้งความรู้ประสบการณ์คุณภาพชีวิตและอาชีพการงานค่ะซึ่งปัจจุบันเราสามารถเลือกที่จะศึกษาเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ผ่านระบบการศึกษาได้ในหลากหลายรูปแบบค่ะทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนนั่นเองค่ะวันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูกระบวนการในการให้ความรู้ที่เป็นหลักสูตรระยะสั้นผ่านโครงการต่างๆที่จะพัฒนาทักษะอาชีพและยกระดับพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นการ up skill re skill โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาเป็นหน่วยงานที่ให้การเรียนรู้ทักษะฝีมือแรงงานพร้อมกับมีใบประกาศนียบัตรฝีมือแรงงานเพื่อให้ผู้เรียนรู้นั้นได้นำไปต่อยอดและสามารถเป็นแรงงานที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานต่อไปนั่นเองค่ะ
3: ด้วยภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานของเราเองนะคะสังกัดกระทรวงแรงงานเนี่ยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสังกัดกระทรวงแรงงานนะคะเป็นหน่วยที่มีภารกิจในการพัฒนากำลังคนด้านแรงงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการฝึกอาชีพเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้คนที่มารับบริการของเราเนี่ยได้มีทักษะมีอาวุธติดมือเพื่อไปต่อยอดที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันเป็นไปตามโจทย์ของรัฐบาลที่เขาค่อนข้างคาดหวังว่าเห็นแล้วเนี่ยประชาชนทั่วประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะว่ามีรายได้อย่างน้อยก็เลี้ยงตัวเองแหละไม่เป็นภาระของภาครัฐมากมายด้วยการที่ทำให้เขามีทักษะอาชีพเพื่อมีอาวุธติดมือติดกายแล้วเราก็มาพัฒนาตัวเขาเองไปขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าต่อให้ภารกิจของกรมพัฒนะคะพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานไปแล้วไม่ว่าอาชีพระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตามสิ่งหนึ่งที่เขาต้องทำให้ได้ก็คือการที่ต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงและต้องพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีกว่านี้
2: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาสังกัดกระทรวงแรงงานได้จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานสำหรับผู้ที่สนใจผ่านโครงการพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทยกิจกรรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรุ่นที่1ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือระยะเวลาในการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1รุ่นที่2ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือระยะการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1
4: ครับครับสวัสดีครับผมชื่อบุคอรีเปลี่ยนใจจิมาจากสงขลาครับตอนนี้ผมจบกศน.ม.6แล้วก็ผมไปต่อช่างไฟฟ้าที่นาทวีสมทบพอดีโรงเรียนการอาชีพนาทวีเขาเปิดช่างไฟฟ้าอยู่ผมก็เลยไปเรียนไฟฟ้าคือไฟฟ้านี่ผมเล่นตั้งแต่เด็กคือพ่อผมเป็นช่างไฟฟ้าแล้วก็ผมก็ได้ไฟฟ้ามาจากพ่อแล้วแต่แล้วก็ไปเรียนต่อให้จบแล้วก็จบปศไฟฟ้าจากนาทวีพอจบปุ๊บก็ผมก็รับเหมาอยู่ที่บ้านนี้แล้วแหละตอนที่ยังไม่ได้จบก็รับงานอยู่แล้วแต่ว่าจะไปเรียนให้จบแล้วก็รับงานเรื่อยๆแล้วก็ต่อมาก็ได้เข้าไปทำงานที่อบต.ก็ตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยช่างไฟฟ้าที่อบต.ทุ่งพอที่บ้านใกล้ๆบ้านแล้วก็ระหว่างทำงานก็เปิดดูใน LINE ใน Face อะไรแบบนี้เขาเปิดอบรมช่างแอร์พอดีผมสนใจแอร์อยู่แล้วว่าจะเพิ่มจะอัพระดับให้เป็นแอร์นิดนึงแล้วก็ได้ที่นี่แหละที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาก็ถ้าเราตั้งใจจริงๆคือ5วันนี้คือเป๊ะแล้วครับตั้งแต่8โมงถึง4โมงครึ่งนั้นอาจารย์ให้ความรู้แบบเป๊ะๆมากเลยครับต ตอนนี้คือหลักสูตรระยะสั้นนี้ถ้าเราตั้งใจจริงๆคือจะได้ทำงานได้จริงๆหลังจากนี้ก็เสร็จก็จะมีการสอบติดตั้งแล้วก็พอสอบเสร็จก็จะมีใบประกาศใบประเมินอะไรเนี่ยของกรมของสถาบันพัฒนาเขาจะให้เป็นใบประกาศให้เราว่าเราได้ผ่านการอบรมอะไรเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็กลับไปทำงานได้อย่างที่ตั้งใจครับจะขอบคุณสถาบันแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่โทรแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานขอบคุณจากใจจริงๆครับครับอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้น
1: สวัสดีครับผมนายอับดุลการิมเซมิงนะครับมาจากศรีสาครนะจังหวัดนราธิวาสก่อนหน้านี้เรียนที่วิทยาลัยการอาชีพรามันแล้วก็มาต่อปริญญาตรีที่เทคนิคยะลาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าจะไปพัฒนาต่อยอดอีกทีนึงครับแอร์จะได้รู้หลักการของแอร์มากยิ่งขึ้นครับในการเรียนส่วนมากจะเป็นทฤษฎีนะครับแบบเราไม่ได้ทำเจอหน้างานจริงๆถ้าเรามาอบรมเราจะได้รู้หลักการทำงานแล้วก็ได้ทำงานจริงด้วยครับสำหรับน้องๆที่สนใจจะมาฝึกอบรมไม่ว่าสาขาไหนก็สามารถมาได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาครับ

0: สวัสดีครับผมชื่อฟาราฮานอารงฮะบ้านอยู่ท่าสาบอำเภอเมืองเป็นคนยะลาโดยกำเนิดครับตอนนี้ว่างงานอยู่ครับว่างงานอยู่ผมก่อนหน้านี้ก็ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอยู่มาเหมือนกันเป็นเซลล์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ประจำร้านฮะแล้วก็สนใจในด้านนี้โดยเฉพาะเลยผมติดตามจาก Facebook ครับเพจของของกรมพัฒน์นี่แหละฮะผมติดตามเองก็ไม่มีใครมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วถึงผมก็เลยจริงๆผมสนใจในด้านนี้โดยเฉพาะแล้วก็พยายามติดตามหาจากหน่วยงานของรัฐเนี่ยแล้วก็เอกชนก็มีฮะแต่มันก็ต้องใช้ทุนเยอะแต่จากของรัฐเนี่ยมันไม่ต้องใช้ไม่ต้องลงทุนอะไรแต่โอกาสการเข้าถึงมันมีไม่เยอะฮะอยากหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของตัวผมเองด้วยแล้วก็อัพสกิลการทำงานของตัวเองเพิ่มขึ้นนะฮะให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่สากลกำหนดนะถ้าอยู่ในระบบเราก็เรียนจบมาก็ได้วุฒิแล้วก็ไปสมัครงานเนี่ยมันก็ย่อมดีกว่าแต่ระยะสั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความรู้พื้นฐานแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนศึกษาเพิ่มเติมฮะผมว่ามันก็เป็นประโยชน์มากฮะแล้วก็งบประมาณเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากแค่เดินเข้ามาแล้วก็สมัครแล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องค่าตอบแทนเพราะว่าเรามีใบการันตีเนี่ยเราสามารถมั่นใจได้เลยว่าเราจะได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถของตัวเองถ้าแล้วก็การต่อรองในการรับงานอย่างเงี้ยก็เป็นประโยชน์มากเลยครับ
1: สวัสดีครับผมนายอุสมานเจนิงช่างไฟฟ้าภายในอาคารผมมีความยินดียิ่งที่ได้มาอบรมที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกรมยิปซียาลาผมมีส่วนร่วมและมีโอกาสที่มาที่นี่ได้มาศึกษาที่นี่ผมหวังว่าคนรุ่นหลังๆจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่นี่
2: โครงการพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทยกิจกรรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

0: ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานที่จะเข้าสู่กระบวนการจ้างงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและปรับตัวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและรูปแบบการทำงานใหม่ๆและนอกจากนั้นนะคะเพื่อเป็นการยกระดับทักษะแรงงานให้สามารถทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเตรียมความพร้อมรองรับการปรับเปลี่ยนอาชีพค่ะ
1: พื้นฐานของคนที่เข้ารับบริการนี่เขาไม่มีความรู้เลยแต่ใจพร้อมทุกอย่างพร้อมจะอยากจะเรียนรู้ล่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็รู้ว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะได้รับผลกระทบมาไม่เหมือนกันแล้วก็บริบทก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือความพร้อมของตัวเราเองพร้อมที่จะเรียนรู้กับมันแล้วก็ไม่ย่อท้อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งหลักได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเดินไปได้เดินไปได้และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเองมันมีหลากหลายกิจกรรมหลากหลายโครงการแต่สิ่งที่เป้าหมายสำคัญที่สุดก็คือการที่ทำยังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการเลี้ยงดูของครอบครัวเขาก็ดีขึ้นอย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นจากตรงนี้เขาพร้อมเราก็พร้อมอยู่แล้วนะคะ
0: พาคุณผู้ชมลงพื้นที่กันบ้างค่ะเราลงพื้นที่ที่อำเภอกรมปีนังจังหวัดยะลากันต่อนะคะไปดูกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มที่สนใจในการที่จะอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้นโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาผ่านอีกหนึ่งโครงการนั้นก็คือโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่รุ่นที่1ประเภทการฝึกอาชีพเสริมระยะเวลาในการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นซึ่งในหลักสูตรนี้นะคะก็เพื่อที่จะดำเนินการฝึกทักษะด้านอาชีพและพัฒนาฝีมืองานในสาขาอาชีพต่างๆแก่กลุ่มเป้าหมายให้มีทักษะอาชีพสามารถนำไปประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะและเพื่อเน้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวตวนกัสมีตัวมูเดลนะคะอยู่หมู่2ตำบลปูโรงค่ะหนูจบม.ปลายแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อค่ะเพราะว่าอยากให้มีความรู้ค่ะส่วนหนึ่งแล้วก็อยากมีอาชีพติดตัวด้วยค่ะทำให้เราเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดได้เกี่ยวกับถ้าเราสนใจจะตัดเสื้อแล้วก็ไปตัดเสื้อได้ค่ะก็ขอบคุณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานะคะที่ให้โอกาสหนูได้มาเรียนหรือว่าฝึกอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นนะคะทำให้หนูเนี่ยมีอาชีพแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนุริยะมะและค่ะอยู่หมู่2ตำบลบุโรงค่ะอำเภอกุมพินังหนูเรียนจบมัธยมต้นม.3ค่ะแล้วก็อยู่บอหนูบอมีคนมาสอบถามว่าการอาชีพบออยากทำไหมคะหนูก็เลยบอกแบบสนใจการตัดเย็บค่ะก็เลยแบบเข้าโครงการนี้ค่ะระยะสั้นมันมีการตัดเย็บเบื้องต้นให้ความรู้ในการที่แบบบอมีพื้นฐานในการตัดเย็บค่ะก็เลยแบบสนใจนิดนึงค่ะดีค่ะแต่ถ้าไม่มีอย่างน้อยก็มีความรู้เบื้องต้นให้แบบในการตัดเย็บได้ค่ะคิดว่าไปต่อยอดได้ค่ะหนูสนใจการตัดเย็บเป็นส่วนมากอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆส่วนมากเพื่อนๆหนูชอบการแต่งตัวอยู่แล้วก็เลยอยากสนใจให้เพื่อนมาอย่างน้อยก็ให้แบบออกแบบด้วยตัวเองได้ค่ะสนใจชุดแบบไหนได้ออกแบบได้ค่ะการเรียนศึกษาก็สำคัญนะคะแต่แบบสำหรับหนูแล้วก็คือทางบ้านก็ไม่ค่อยมีฐานะเท่าไหร่ก็เลยบอมาหาอาชีพเลยอะค่ะก็เลยแบบถ้าอยากเรียนก็อยากเรียนนะอยากชวนเพื่อนให้มาบออย่างน้อยก็มีความรู้เบื้องต้นแล้วก็ได้บอมีอาชีพในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอะค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวคริสติน่าเจเต้นะคะมาจากหมู่9ตำบลกรมปีนังค่ะไม่มีความรู้ทานเย็บเสื้อผ้าเลยค่ะอยากลองค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันนิยมไงคะก็อย่ามีอาชีพเสริมก็ตื่นเต้นนะคะแต่ก็ยากเหมือนกันถ้าจะทำเป็นอาชีพนี่ก็คือต้องฝึกอีกเยอะเลยค่ะถ้าเรามีอาชีพประจำอยู่แล้วถ้าเรามาเสริมมาหาอาชีพเสริมก็คือฝึกใช่ไหมแต่เย็บเสื้อผ้าเราจะได้เสร็จจากอาชีพประจำเรามาทำอาชีพเสริมหารายได้เพิ่ม กับตัวเองค่ะเบรนเองนี่จะปรึกษาไม่ได้เลยใช่ไหมคะก็จะถามใครไม่ได้ถ้าวิทยากรนี่เราจะได้ถามว่าเออแบบนี้ทำยังไงอย่างนี้ทำยังไงแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะที่หาอาชีพเสริมให้กับเยาวชนผู้หญิงที่ว่างงานนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณบัณฑิตรายงานบัณฑิตอาสาที่หา
5: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาเป็นหน่วยงานที่อัพสกิลรีสกิลในหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้ที่สนใจหากท่านใดสนใจนะคะสามารถที่จะมาสมัครที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานได้หรือสามารถติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและอีกช่องทางนึงค่ะคือสามารถที่จะสอบถามกับบัณฑิตในพื้นที่ได้มาสมัครกันเยอะๆนะคะ
6: การเรียนรู้เนี่ยมันต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นเราเองเราก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองเนี่ยให้มันเพิ่มอยู่ขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีค่ะเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่มีการหยุดยั้งค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้มาพบกับคุณครูนะ
0: แล้วก็ครูมีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์น้อยกันอีกแล้วนะคะครูนะการทดลองในวันนี้นะคะขั้นตอนที่1นะคะคือเด็กๆนะคะต้องนำดินน้ำมันนะคะมาปั้นก่อนให้เป็นภูเขาไฟนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำภูเขาไฟระเบิดกันแล้วนะคะอันดับแรกนะคะให้เรานำเบกกิ้งโซดานะคะใส่ลงไปในภูเขาไฟของเรานะคะ1 2 3
1: แล้วก็ใส่สีผสมอาหารนะคะสีอะไรก็ได้นะคะตามใจเด็กๆเลย
0: เด
1: ี๋
0: ยวเรามาดูกันนะคะว่าภูเขาไฟของเราจะเป็นสีอะไรนะคะลำดับต่อไปให้นำน้ำยาล้างจานนะคะใส่ลงไปนะคะในภูเขาไฟของเราเลยใส่ลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะอาจจะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองก็ได้นะคะเนื่องจากอาจจะหกเลอะเทอะได้นะคะ
1: หาขั้นตอนสำคัญนะคะก็คือใส่น้ำส้มสายชูค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยากันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นว้าวเห็นไหมคะค่ะการทดลองภูเขาไฟระเบิดก็ได้จบลงแล้วนะคะภูเขาไฟนะคะก็จะออกเป็นลาวาแบบนี้เลยนะคะเกิดจากอะไรคะเกิดจากที่ปฏิกิริยาของเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูนะคะมาผสมกันนะคะก็จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะ
1: ครั้งหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้น
0: ติดตามครูมีกับครูนาได้เลยนะคะไปแล้วนะคะเด็กๆบ๊ายบาย
2: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลของรายการวันนี้กับการอัพสกิลรีสกิลผ่านหลักสูตรระยะสั้นโดยที่นี่ค่ะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาค่ะถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ติดทักษะอาชีพและยกระดับคุณภาพแรงงานให้กับคนในพื้นที่นั่นเองค่ะกระบวนการทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมคะเราบอกแล้วค่ะว่าการเรียนรู้ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในระบบของการศึกษาหรือการเรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ไหนๆก็สามารถเติมเต็มและยกระดับคุณภาพให้กับคุณผู้ชมได้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาการเรียนรู้พร้อมๆกับติดอาวุธทางปัญญาเรื่องของทักษะอาชีพไปพร้อมๆนั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญคุณผู้ชมคะด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ไม่เพียงแค่กระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไหนๆก็สามารถยกระดับคุณภาพของคุณผู้ชมได้โดยเฉพาะที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมมาเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ถึงเรื่องราวทางการศึกษาหรือยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของคุณผู้ชมได้อย่างไรติดตามได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษากลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ความแข็งแกร่งของราชธานีกรุงศรีอยุธยาจนสามารถดำรงความเป็นราชธานีได้ยาวนานถึง417ปีนั้นนอกจากจะมีปัจจัยพื้นฐานมาจากการมีปราการทางธรรมชาติอันแข็งแกร่งได้แก่แม่น้ำสามสายประกอบด้วยเจ้าพระยาป่าสักและลพบุรีล้อมรอบแล้วภายในตัวเมืองยังมีกำแพงเมืองและป้อมเป็นปราการป้องกันภัยจากศัตรูอีกชั้นหนึ่งด้วยจากหลักฐานในเอกสารประวัติศาสตร์ระบุว่าเมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช1893นั้นกำแพงเมืองกรุงศรีอยุธยาเป็นเพียงคันดินกำแพงเมืองมีความยาวประมาณ 12.5 กิโลเมตรหนา5เมตรสูง6เมตรมีประตูเมือง18ประตูประตูช่องกุดสำหรับประชาชนเข้าออก61ประตูประตูน้ำ20ประตูและป้อมปืนประจำอยู่โดยรอบ16ป้อมป้อมเพชรเป็นป้อมที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญที่สุดในจำนวน16ป้อมที่อยู่รอบพระนครเนื่องจากทำหน้าที่ในการป้องกันข้าศึกที่มาทางน้ำตรงมุมพระนครด้านตะเฉียงใต้ในบริเวณที่แม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาบรรจบกันและไหลลงสู่อ่าวไทยซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมและจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญสำหรับการติดต่อระหว่างกรุงศรีอยุธยากับโลกภายนอก

ึงเรื่องของสงครามอาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวใครหลายๆคนแต่ในอดีตบรรพบุรุษของเราต้องเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อป้องกันแผ่นดินไทยมายาวนานกว่าจะมีชาติไทยให้เราอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วคุณผู้ชมเคยฉงนไหมคะว่าในการสู้รบทำสงครามของคนไทยสมัยก่อนเนี่ยต้องทำยังไงแล้วมีเหตุการณ์สำคัญอะไรในประวัติศาสตร์ของไทยบ้าง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้เรื่องที่เราจะมาคลายฉงนกันเนี่ยหาข้อมูลไปแล้วนะไม่ได้มาถามอย่างเดียวโดนว่าเลยมาเริ่มที่นี่อนุสรณ์สถานแห่งชาติค่ะเมื่อกี้ลองเดินเล่นรอบๆรถถังเต็มไปหมดเลยแต่ว่าส่วนสำคัญเนี่ยมินว่าน่าจะถูกจัดแสดงอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นตามไปดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างรวมถึงหาคนคลายฉงนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่แล้วคุณผู้ชมพี่เปิ้ลนะคะนัดไว้แล้วเพื่อมาช่วยคลายฉงนให้กับมิ้นวันนี้ก่อนอื่นถามก่อนที่นี่ใหญ่โตมากเลยมีความเป็นมายังไงล่ะคะพี่เปิ้ล
1: จริงๆอนุสาวรีย์แห่งชาติเนี่ยสร้างขึ้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาตินะคะแล้วก็เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้คนไทยไม่ลืมประวัติศาสตร์ชาติไทย
0: อยากให้พี่เปิ้ลช่วยคลายฉงนให้หน่อยค่ะว่าคนไทยสมัยก่อนเนี่ยพูดถึงเรื่องของการออกศึกออกรบ
1: คร
0: บกันยังไงมีกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์อะไรแบบไหนยังไงบ้างอะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนะคะดูภาพประกอบเลยด้วยดีกว่าถ้าพูดกันตรงนี้มันก็จะมองไม่เห็นภาพกัน
0: ข้างในนี่มีรายละเอียดบอกหมดเลย
1: มีหมดเลยค่ะอยากที่ต้องการคลายฉงนแน่ๆค่ะ
0: ไปกันค่ะคุณผู้ชม
1: ค่ะเชิญค่ะ
0: ไหน
1: เชิญค่ะ
0: เมื่อกี้มินเดินดูคร่าวๆรอบห้องแล้วเนี่ยมีหลายตู้จัดแสดงมีหลายสงครามหลายศึกเลยทีเดียวให้พี่เปิ้ลช่วยเล่าดีกว่าเห็นว่ามีทุกยุคเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นเริ่มจากสุโขทัยก่อนเลยละกัน
1: เห็นไหมคะหลักศิลาจารึกเป็นสัญลักษณ์ของสุโขทัยอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชตอนนั้นยังไม่ได้เป็นกษัตริย์นะคะยังเป็นพระโอรสองค์เล็กชนช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดนะคะหลังจากนั้นถึงจะได้ขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็มีการถวายสมัญญานามหาราชภายหลัง
0: อันนี้เริ่มแรกเลยออกศึกตั้งแต่สมัยยัง
1: ใช่ค่ะนี่แหละพระปีชาสามารถพระมหากษัตริย์กับสงคราม
0: นำทัพเองเลยค่ะพี่เปิ้ล
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะออกไปในครั้งนั้นเท่ากับเป็นยุทธหัตถ์ครั้งแรกค่ะจากสุโขทัยเนี่ยเราจะเข้าไปสู่กรุงศรีอยุธยานะคะในสมัยอยุธยาอีกสมัยหนึ่งก็เป็นช่วงปลายๆนะคะปลายๆกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยก่อนที่จะยกพลไปกู้กรุงศรีอยุธยาครั้งที่2เนี่ยก็ได้ออกมาจากกรุงศรีอยุธยาก่อนที่จะแตกมาใช้จันทบุรีเนี่ยเป็นฐานที่มั่นซึ่งตกลงกันกับเจ้าเมืองจันทบุรีเนี่ยบอกว่าดีกันอย่างดีเลยว่าจะใช้จันทบุรีได้พอถึงเวลาจริงๆเจ้าเมืองปิดประตูเมืองไม่ให้เข้า
0: ใจร้ายจัง
1: สมเด็จพระเจ้าตากสินก็เลยต้องตั้งทัพอยู่ข้างนอกตั้งทัพอยู่นอกที่มาของกองทัพเดินด้วยท้องสมเด็จเจ้าตากสินทรงตัดกับทหารว่าวันนี้กินข้าวเย็นเสร็จแล้วทุบหม้อข้าวมาแกงซะ
0: ใช่อันนี้คือทีวีรกรรมที่แบบว่าทุกคนต้องเคยได้ยินคือเรื่องของทุบหม้อข้าว
1: ใช่พรุ่งนี้เช้าถ้าตีจันทบุรีไม่ได
0: ้ก็ตายซะเถอะ
1: ก็ตายซะเถอะอดตายกัน
0: อันนี้เป็นสุโขทัยกับอยุธยา
1: อยุธยา
0: แล้วก็ต้องเข้ามาเป็นธนบุรี
1: ธนบุรีก่อนค่ะเป็นธนบุรีก่อนก่อนเข้า
0: ธนบุรีนี่อยู่ตรง
1: ทางด้านนู้นเลยค่ะ
0: ไปดูตู้กันดีกว่า
1: ไปเลยค่ะ
0: ไปกันค่ะคุณผู้ชมมาถึงยุคต่อไปคือกรุงธนบุรีแล้วก็พระนครศรีอยุธยาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนธนบุรีก่อนมีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างคะพี่เปิ้ล
1: เอาเป็นพระยาพิชัยดาบหักดีกว่า
0: อันนี้ก็เคยได้ยินแต่ชื่อคือที่ได้ยินมาก็คือว่าสู้จนดาบหั

0: ใช่ใช่ก็คืออันนี้แหละค่ะให้เห็นว่าชายชาติทหารนะคะเมื่อดาบอยู่ในมือเนี่ยหักไปแล้วก็ยังบางคนก็คิดว่าดาบหักแล้วเนี่ยทำไงได้ไม่จำเป็นมันไม่ได้หักจนกุดไปถึงร่างนะคะก็สามารถที่จะรบได้ก็เป็นที่มาของพี่อาภิชัยดาบหัก
1: พี่อาภิชัยนี่เป็น
0: ทหาร
1: หรืออะไรไหมคะ
0: ต้องเรียกว่าถ้าในสมัยนั้นคือเป็นมือขวาของพระเจ้าตากเลยดีกว่า
1: โอ้งั้นก็ต้องเป็นขุนนางอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: เป็นขุนนางใช่ค่ะเป็นขุนนาง
1: แล้วถ้าจับพี่ชายดับพันแล้วมีเรื่องอะไรอีกบ้างคะ
0: เข้าไปสู่กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะเลี้ยงไม่ได้เลยสงครามเก้าทัพ
1: สงคราม
0: เก้าทัพเรื่องชื่อมากเป็นสงครามครั้งสุดท้ายที่เรามีปัญหากับบ้านใกล้เรือนเคียงเราเนี่ยนะคะครั้งสุดท้ายแล้วครั้งหนึ่งในหลายๆสงครามที่เป็นส่วนหนึ่งในสงครามเก้าทัพเนี่ยที่ขอหยิบยกเป็นวีรกรรมของสตรีบ้างก็คงไม่พ้นคุณหญิงจันทร์และก็นางมุกน้องสาวถูกต้องเลยค่ะอันนี้วีรกรรมที่สร้างชื่อก็คือการใช้กลอุบายของคนน้อยชนะคนเป็นหมู่มากนะคะขณะนั้นเมืองถลางหรือผู้เก่งในปัจจุบันก็คือเมืองเล็กๆเจ้าเมืองก็ถึงแก่อันนี้จะกับคุณหญิงจันทร์ซึ่งเป็นภรรยากับนางมุกน้องสาวก็ทำยังไงกับทหารที่มีอยู่กับคู่ต่อสู้ที่ค่อนข้างมากมาย
1: คือบุกเข้ามาพอดี
0: ใช่ทีนี้ด้วยความอาศัยที่ว่าเราเป็นถลางเป็นเกาะนะคะยังไงก็ต้องมาทางน้ำแน่นอนกลางคืนก็เลยให้คนไทยเรานี่แหละออกไปนอกเมืองซะแล้วก็เช้าขึ้นก็ตีเกาะข้อไม้แห่กันเข้ามาฝั่งตรงข้ามเอ้ยเช้ามาคนเข้ามาเสริมแล้วเว้ยก็รบกันไปพอมืดก็เอาทีมเนี้ยออกไปนอกเมืองใหม่แล้วเช้าก็ตีเกาะข้อไม้กันเข้ามา
1: ประหนึ่งว่ากำลังทัพเสริมเยอะ
0: พี่ถามว่ามิ้นทุกวันสัก3วัน
1: ก็หน่อยนะแล้วก็หน่อยนะ
0: เสริมทุกวันเลยนะเติมทุกวันเลยแต่เราเนี่ยจะพายเรือกันมายังไงลอยกันอยู่ในเรือเนี่ย
1: แล้วในครั้งนั้นนี่ตกลงว่าข้าศึกบุกเข้ามาถึงในเมือง
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ไม่ได้เลยคือสุดท้ายก็ถอดใจแล้วก็ไป
0: ใช่คุณหญิงจันทร์กับนางมุกก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นท้าวเทพสตรีท้าวศรีสุนทรอย่างที่น้องมิ้นบอกต
1: ั้
0: งแต่แรกเราไปดูกันว่าเขาทำยังไงถึงได้รู้ว่าวีรกรรมของบรรพชนทั้งหลายทั้งวีรบุรุษแล้ววีรสตรีเขาใช้อะไรแทนกันเราไปดูที่อาคารต่อไปกัน
1: อยู่อาคารต่อไป
0: เชิญเลยค่ะ
1: ไปแล้วคุณผู้ชมไปดูกันอยากรู้เขาทำยังไงเราต้องดูตรงไหนคะพ
0: ี่อันนี้ค่ะทำยังไงถึงจะรู้ใช่ชื่อเนี่ยไม่ทราบแน่นอนแต่เราเอาอะไรล่ะคะมาแทนเขาเราก็ไปประสานกับนักประวัติศาสตร์พิจารณาลงว่าพื้นที่ที่เป็นสมรภูมิการรบเนี่ยมันอยู่ตรงไหนพอได้มาปุ๊บว่าพิกัดตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่ทำการรบจริงๆในสมัยนั้นเราก็ไปคุยกับนักธรณีวิทย
1: า
0: เนื่องจากว่ามาตรฐานของพื้นดินทั่วไปมันจะสูงขึ้นทุกปีการที่เราจะถอยหลังไปอดีตก็คือเราต้อง
1: ชั้นดินใช่ไหมคะ
0: ถูกชั้นดินมันสูงขึ้นแต่ละที่แต่ละบริเวณมันก็จะไม่เหมือนกัน
1: โอ้โหนอกจากตรงนี้แล้วนี่เรายังมีไฮไลท์ที่ไหนอีกไหมคะที่อนุสรณ์สถานแห่งชาตินี
0: ้จริงๆแล้วมันยังมีอีกหลายจุดที
1: ่
0: พี่อยากจะบอกแต่ว่าที่สำคัญตอนนี้ก็เพื่อให้เข้ากับวรรคที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเราก็มีห้องเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไฮไลท์ก็คือฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารทั้ง3เหล่าทัพในวันนี้เราพูดถึงเรื่องสงครามพระมหากษัตริย์อยู่เหนือความเป็นทหารทรงเป็นองค์จอมทัพไทยเหนือทั้ง3เหล่าทัพมีเครื่องทรงที่สำนักพระราชวังให้เรายืนมาจัดแสดงไว้ที่นี่ของแท้ๆเลยจริงๆซึ่งในหลวงเคยทรงสวมขออนุญาตฉันไม่ใช้ราชศัพท์เคยใส่มาแล้วก็ปลดประจำการแล้วก็คือหมดวาระละตัดตัวใหม่แล้วเขาก็ให้เรายืมมาจัดแสดงไว้ที่นี
1: ่ไปดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันไปทางด้านนี้ดีกว่านะคะ
1: คุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ

0: นจัดแสดงอื่นๆที่อนุสรณ์สถานแห่งชาตินี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะค่ะอย่างอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารที่แสดงทั้งอาวุธหุ่นจำลองเหตุการณ์สงครามต่างๆห้องแสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบไล่มาตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัยแถมยังปิดท้ายด้วยอาคารภาพปริทัศน์ที่แสดงภาพวาดจิตรกรรมเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่อยู่ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1: คุณผู้ชมวันนี้เต็มอิ่มสุดๆเลยตั้งแต่หูได้ไปดูมาหลายอย่างหลายอย่างจนไม่รู้จะเริ่มจากอะไรก่อนดีทั้งอุปกรณ์รถเครื่องเขาเรียกว่า

0: ดีนะสิ่งที
1: ่
0: อาวุธยุทโธปกรณ
1: ์ที่ปลดประจำการ
0: แล้วแล้วก็มีได้เห็นดินสมรภูมิได้ไปดูเรื่องราวในประวัติศาสตร์การรบสำคัญสำคัญมีในภาพห้องนี้ก็มีเรื่องราวของการออกศึกการจับทัพเห็นมีการจัดกระบวนทัพด้วยเหรอคะ
1: ถูกต้องค่ะมันก็เหมือนกับมีแบบแผนการทำอะไรทุกอย่างก็ต้องมีแบบแผนเหมือนกัน
0: คือเราไม่ได้แค่แบบเลี้ยงหน้ากระดาน
1: ไม่ใช่ว่าเรียกมาแล้วก็มายืนกันแล้วก็ออกไปมันจะต้องมีด้วยว่าจะต้องไปด้านซ้ายเท่าไหร่อันนี้มีศาสตร์ละเข้าสู่ศาสตร์ตำราของพิชัยสงคราม
0: อ๋อนี่คือตำราพิชัยสงครามที่พูดเรื่องนี้
1: ถูกต้องค่ะอันนี้เราใช้ศาสตร์ของตำราพิชัยสงครามมาเป็นตัวในการจัดกระบวนทัพซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือภาพที่น้องมิ้นเห็นนั่นแหละค่ะเราก็จัดตามตำราพิชัยสงครามมาเลย
0: คุณผู้ชมคะได้รู้สึกสำคัญไปแล้วเห็นวิวัฒนาการทั้งรบทั้งเสื้อผ้าทั้งอาวุธไปแล้วเจาะลึกลงไปหน่อยดีกว่าไปดูกันว่าศาสตร์การรบคนไทยสมัยก่อนที่อยู่ในตำราพิชัยสงครามเนี่ยเขามีศาสตร์ยังไงเขาจัดกันแบบไหนแล้วเขามียุทธวิธีกันแบบไหนบ้างช่วงหน้าตามมิ้นไปคลายฉงนต่อกันค่ะเขียนโดย

0: ยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เจอกันอีกแล้วคุณผู้ชมถ้ายังจำได้เทปเรื่องอาวุธมิ้นก็มาขอความรู้ขอคลายสงวนกับอาจารย์นี่แหละคราวนี้ไปดูมาแล้วว่าการรบครั้งสำคัญของเราเนี่ยมาจากไหนเลยอยากให้อาจารย์ช่วยคลายสงวนเรื่องว่าแล้วเวลาไปรบเนี่ยมันต้องมีกลยุทธ์มียุทธวิธีแล้วก็เรียกว่ามีการแบบว่าทำยังไงบ้างเลยจะมาถามอาจารย
1: ์เวลาไปรบเรื่องหนึ่งเรียกว่าจะเริ่มทำสงครามกันแล้วใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคงแบ่งเป็นระยะนะครับก็คือว่าในสมัยโบราณเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าทุกคนเนี่ยก็เรียกว่าเรียนวิทยายุทธนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็เรียนหลักคิดในเรื่องของการศึกสงครามนั้นเวลาที่จะเกิดสงครามขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็จะเกิดการวอลลุ่มคือทุกคนเนี่ยประชุมกันเตรียมตั้งแต่เสบียงอาหารดูเลิกยามดูความพร้อมเมื่อทุกอย่างลงตัวเนี่ยก็แบ่งหน้าที่กันนะครับว่าใครเนี่ยต้องเตรียมหาอะไรบ้างตั้งแต่เรียกว่าหากำลังพลนะครับหายุทธปัจจัยปืนอาวุธต่างๆเนี่ยมีครบไหมนะครับถ้ามีครบเนี่ยก็จัดแบ่งจัดแจงกันไปนะครับทีนี้เนี่ยในโทษนะครับคือทีนี้เนี่ยในการทำสงครามจริงๆเนี่ยมันก็เริ่มแล้วมันก็ต้องเริ่มมีเรื่องเลิกยามนะครับตำราวิชาสงครามก็เริ่มเข้ามายุ่งเกี่ยว
0: อะไรเงี้ยจะถามเลยว่าอันนี้มันต้องมีแบบเขียนเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเหมือนบทบัญญัติหลักการแบบนั้นเลยก็คือตำราวิชาสงคราม
1: ใช่ครับแน่นอน

0: รามพิชัยสงครามแบบนี้นี่ใครเป็นคนกําหนดใครเป็นคนเขียนแล้วมันมาได้ยังไงคะ
1: ตามประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะเท่าที่เรามีข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยเขาบอกว่าตำราพิชัยสงครามเนี่ยสร้างครั้งแรกสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับนะครับว่ามีการพระมหากษัตริย์นี่แหละก็เรียกว่าระดมความคิดของทหารเนี่ยรวบรวมแล้วก็แต่งขึ้นนะครับ
0: แต่ที
1: ่เบรนสตรอมกัน
0: ที่นี่
1: เขียนครับผมการครั้งนั้นเนี่ยเข้าใจว่ามันไม่ใช่อาจจะเรียกว่าเหมือนกับสังคายนาคือองค์ความรู้เนี่ยมันคงมีความทุกคนเนี่ยรู้กระจายแล้วก็มารวบรวมเพื่อให้มันเป็นรูปแบบที่ชัดเจนนะครับในสมัยสมเด็จพระราชาธิราชที่2จนกระทั่งมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะฮะในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยก็มีการทำเหมือนกับสังคายนาพิชัยสงครามขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็อันตรงนี้อาจจะด้วยเงื่อนไขที่ว่าแผนที่เส้นทางนะครับกลุ่มผู้คนเนี่ยมันมีเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของพิชัยสงครามนะครับ
0: และในตำราพิชัยสงครามนี่เขียนอะไรไว้บ้างคะ
1: ในตัวของตำราพิชัยสงครามเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2 ส่วนหลักๆละฉบับที่ว่าด้วยเรื่องของหลักการ
0: หลักการ
1: นะครับว่ามีอะไรบ้างสงครามจะเกิดขึ้นเพราะอะไรบ้างควรปฏิบัติยังไงใช่ครับแล้วก็ไม่อยากจะแพ้เนี่ยควรปฏิบัติตามกลศึกแบบไหนนะครับนี่คือเรื่องหลักการเรื่อง
0: พิธีกรรมต่างๆ
1: ใช่ครับหรือกระทั่งเรียกว่าหลักปฏิบัติจนทั้งหลักจิตวิทยาเนี่ยมีหมดเลยนะครับนี่คือทุกคนเนี่ยต้องอ่านต้องจดจำแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นว่าด้วยเรื่องของรูปภาพ
0: รูปภาพ
1: ก็คือเหมือนกับทำให้คนนั้นเนี่ยจดจำว่าจะต้องตั้งทัพรูปแบบไหนวางตำแหน่งอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็มันเป็นเครื่องช่วยจำ
0: มันมีกี่เล่มเหรอคะทั้งคร่าวๆ
1: ถ้าเกิดเคยประเมินไว้เนี่ยนะฮะเท่ากับสมุดอย่างเงี้ยนะฮะที่เราเห็นประมาณอย่างเงี้ยประมาณ20เล่มเนี่ยถึงจะเป็นองค์ความรู้ของพิชัยสงคราม
0: ผมอาจารย์แล้วมันอ่านได้เหรอคะ
1: ใช้ภาษาเหมือนปัจจุบันครับเหมือนปัจจุบันเป็นภาษาไทยแล้วก็เขียนแต่ว่าเราอาจจะบางคำอาจจะ
0: ขาดหาย
1: หรือแบบนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดอ่านหลายๆรอบเนี่ยก็จะจำได้
0: จินตภาพที่อาจารย์บอกดีกว่ามีเรื่องของการจัดกระบวนทัพใช่ป่ะคะ
1: ครับผม
0: อันนี้มันมีหลายแบบไหมคะ
1: มีหลายแบบมากนะฮะก็หลักๆเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยรูปแบบที่ทุกวันนี้เนี่ยสามารถพบได้เนี่ยก็ประมาณ40รูปแบบนะครับอันนี้โดยคร่าวๆนะฮะ
0: นี่คร่าวแล้ว
1: แต่ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็มีบางส่วนที่หายไปแต่ได้ยินไว้เฉพาะชื่อ
0: ค
1: ือคำว่าหายไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อนะครับอย่างเช่นกลศึกเนี่ยว่าเหมือนเสือแต่ในที่สุดเนี่ยใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยกลายไปเป็นพญาราชสีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือคือพอไปดูแล้วเปรียบเทียบก็เหมือนกันอันเดียวกันแต่ว่าชื่อเรียกเปลี่ยนไปหรือบางกลยุทธ์นั้นเนี่ยมันใช้จนเคยชินโดยที่ไม่จำเป็นต้องเกิดการระบุขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยุบบ้างงอกขึ้นมาใหม่บ้างผสมกันบ้างก็ปะปนกันไป
0: อาจารย์ลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้มั้ยคะว่ามีแบบไหนบ้างที่อาจจะเป็นกระบวนทัพแบบสำคัญหรือกระบวนทัพที่ทำให้เราชนะศึกสงครามใหญ่ๆอะไรเงี้ย
1: ตั้งสมมติก่อนนะฮะอย่างการจัดขบวนทัพเนี่ยมันก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับแต่อันนึงที่ผมชอบเนี่ยก็คืออย่างเช่นกรณีเรื่องของการจัดแบบปฐุมพยุหะนะครับ
0: ปฐุมพยุหะ
1: นะครับหรือเป็นจัดเป็นรูปของดอกบัวนะครับหรือบางครั้งเนี่ยก็เป็นจัดเป็นรูปของเหมือนดวงอาทิตย์นะครับ
0: วงกลม
1: นะครับทีนี้เนี่ยปฐุมพยุหะเนี่ยก็คือหลักการเนี่ยนะฮะก็คือเมื่อไรที่มันมีที่พื้นที่ราบเนี่ยเราสามารถที่จะคลี่พลหรือกระจายของกำลังรบเนี่ยออกไปได้เนี่ยนะครับก็จะจัดการเป็นรูปสันฐานเนี่ยก็เหมือนกับวงกลมกองทัพใหญ่กับกองทัพน้อยเนี่ยช่วยเหลือกันมันต้องผสานระดับกองทัพเล็กกับกองทัพใหญ่เนี่ยให้เข้ากันแล้วถึงจะเกิดประสิทธิภาพหรือกองทัพที่ว่าด้วยเรื่องของกากขิงพยุหะจัดทัพเนี่ยนะครับเป็นรูปเหมือนปีกนกลงมานะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมีหลายข้อสันนิษฐานแต่โดยหลักการเนี่ยเช่นเวลาทำสงครามเนี่ยต้องใช้คู่คนเนี่ยกระจายเป็นที่ต่างๆแต่มีเป้าหมายเดียวกันเชื่อไหมครับว่ากองทัพคนเนี่ยประมาณคนสัก 1,000 คนเนี่ยผ่านจุดเล็กๆจุดนึงเนี่ยมันอาจต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงถ้าเกิดมีลำธารมีห้วยต่างๆไปที่หมายเดียวกันแต่ถ้าอย่างกรณีของกากขิงพยุหะเนี่ยนะฮะ
0: เป็น
1: ตรงเหมือนปีกนกแต่หลักการก็คือกระจายไปแต่ไปเจอที่เดียวกัน
0: คือจะไปทางไหนก็ได้
1: แต่เดี๋ยวไปเจอที่หมายเดียวกัน
0: จะได้ไม่ต้องรอกัน
1: ใช่ครับจุดหมายเดียวกันดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดเข้ามาในเมืองเนี่ยถ้าเกิดคนทุกคนหวังที่จะใช้ถนนใหญ่อาจจะรถติดใช่ไหมแต่ถ้าเรามีจุดหมายเดียวกันอาจจะแวะเข้าซอยทุกอย่างแต่ถึงที่เดียวกันเลยนะครับ
0: อาจารย์แล้วอย่างเวลาจัดกระบวนทัพอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็มีหลายรูปทรงใช่ป่ะคะแต่ทีนี้มันมีการแบ่งไหมคะว่าถ้าเป็นพลราบต้องอยู่ตรงนี้หรือว่าดาบอยู่ทางนี้ทวนทางนั้นหรืออะไรแบบน
1: ี้แน่นอนครับเพราะว่าเมื่อเรียกว่าเอาเรื่องพูดถึงการรบที่อยู่กลางแปลงศึกแล้วสองฝ่ายยกดาบจะฟาดฟันอย่างเง
0: ี้
1: ย เมื่อเราเห็นอีกฝ่ายนึงเนี่ยจัดขบวนทัพและประเมินได้ว่าชัยภูมิแบบไหนนะครับฝ่ายนู้นเนี่ยจัดทัพรูปร่างลักษณะแบบไหนเราก็สั่งการของเราเนี่ยเข้าไปเอาปืนไว้หน้าบ้างเอาหอกมาอยู่ข้างหลังทุกอย่างนั้นเนี่ยนะครับเอาช้างขึ้นไปเอาม้าทุกอย่างนั้นต้องเกิดการประเมินนะครับเช่นเราเห็นอีกฝ่ายนึงเนี่ยเอาปืนไว้ข้างหน้าถ้าเกิดเราสัตว์นำเนี่ยบางทีเนี่ยสัตว์อาจจะตื่นถอยหลังกลับมาอะไรต่างๆนะครับก็ต้องอาจจะต้องใช้พลเครื่องป้องกันนะเอาทบทูขึ้นไปเหมือนกำแพงใหญ่ๆเข้าไปแล้วค่อยๆเคลื่อนนะครับแล้วหรืออาจต้องใช้การตีขนาดด้านข้างเพื่อให้กองปืนอีกฝ่ายนึงเนี่ยระสมสายใช้ดาบแบบไหนใช้เครื่องป้องกันแบบไหนการจัดลูกกระสุนต่างๆเนี่ยมันเพื่อป้องกันความแข็งแรงภายในด้วยนะครับเพราะว่ากองทัพเนี่ยเขากลัวที่สุดคือการระสมสายหมายถึงว่าลูกน้องทหารทั้งหลายเนี่ยทัพแตกเนี่ยมันถ้าเกิดอันนี้สมมติว่าส่งกองที่หนึ่งไปปุ๊บเนี่ยกองที่หนึ่งแตกเนี่ยถ้าเกิดไม่มีแนวป้องกันที่ดีเนี่ยอันอื่นจะแล้วก็จะควบคุมไม่ได้นะครับนั้นปืนเอยช้างเอยเนี่ยเพื่อให้ฝ่ายตนเองนั้นเกิดความมั่นใจด้วยเช่นกันนะ
0: โหนี้แปลว่ามันไม่จะไม่มีหลักตายตัวต้องดูเอาจากสถานการณ์เฉพาะหน้านะตอนนั้นจริงโหไม่ง่ายเลยอ่ะอาจารย์
1: ไม่ง่ายเลย
0: ถามอีกอย่างนึง คือปกติเราเห็นแม่ทัพส่วนมากอยู่ข้างหลังป่ะคะ
1: ครับผม
0: จริงๆปกติแล้วแม่ทัพควรจะต้องอยู่ข้างหลังหรืออยู่ข้างหน้าเป็นคนนำหรือควร
1: เป็นยุคสมัยเป็นยุคสมัยไปนะครับคืออันนี้เนี่ยทั้งทุกสมรภูมิในโลกนี้เนี่ยอย่างเช่นบางประเทศอย่างทางยุโรปเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยก็ต้องนำไปเลยเพราะลูกน้องจะตาม อย่างของไทยเนี่ยในช่วงสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยก็คงเป็นแบบนั้นเพราะการต้องการสร้างความ
0: มั่
1: นเถิมนะครับแต่บางยุคก็แม่ทัพอยู่ข้างหลังก็ต้องผลักดันเคลื่อนผลออกไปนั่นบางทีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับยุคสมัยหรือความนิยมในยุคนั้นขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องดูว่าคือแม่ทัพที่อยู่ข้างหลังได้เนี่ยนะครับในยุคของการต่อสู้เนี่ยตัวท่านเองอาจจะเคยพิสูจน์และถึงความกล้าหาญมาแล้วเหมือนกันในวัยที่เหมาะสมใช่ไหมครับแต่พออายุมากหรือขณะเดียวกันเนี่ยการสั่งการมันไม่ใช่เพียงแค่ทัพข้างหน้ามันอาจจะมีปีกซ้ายปีกขวาถ้าเกิดแม่ทัพเนี่ยแค่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยมันหมายถึงความสูญเสียของกองทัพนั้นมันไม่ใช่เรื่องของความกล้าหรือความกลัวอะไรมันเรื่องของความเหมาะสม
0: จริงมันมีอะไร
1: ทีนี้การทดลองเกี่ยวกับพิชิตสงครามเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทดลองกับการศึกบางทีอาจจะทดลองในเรื่องของการปกครองผู้คนการทดลองในเรื่องของการค้าธุรกิจซึ่งเราก็จะเห็นในทุกวันนี้เนี่ยอย่างของพิชิตสงครามของจีนเนี่ยซุนวูเนี่ยก็ถูกนำมาใช้กับแวดวงธุรกิจใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยธุรกิจกับสงครามนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันเพราะมันก็คือการช่วงชิงสู้กันแล้วขณะเดียวกันเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าคือเราเนี่ยคนไทยเนี่ยเราติดกับเรื่องของแพ้ชนะเราคิดว่าถ้าเรามีพิชิตสงครามดีก็คงจะชนะพม่าชนะชาติยุโรปเลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยพิชิตสงครามเนี่ยบางทีมันต้องคนใช้ถึงพร้อมทุกอย่างมันต้องลงตัวมันต้องแต่หลักการคิดเนี่ยมันดีแต่บางครั้งเนี่ยแพ้ชนะบางทีมันอาจจะอยู่ที่ปัจจัยอื่นๆเยอะแยะไป
0: ด้วยใช่ไหม
1: ไม่มีประเทศไหนที่ไม่เคยแพ้ในประวัติศาสตร์ไม่มี
0: ลึกซึ้งเลยอาจารย์ปริญญามากเลยตื่นรู้สึกทึ่งมากจริงๆกับบางทีเรามองเรื่องสงครามเป็นเรื่องของการฆ่าฟันกันอย่างเดียวว่าใครแพ้ใครชนะใครยึดได้ใครยึดไม่ได้เมืองแตกหรือไม่แตกใครตายใครไม่ตายจริงๆแล้วมันเป็นหลักความคิดหลักการใช้ชีวิตที่สามารถปรับใช้ได้ในทุกๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องของสงครามทั้งธุรกิจเรื่องของการใช้ชีวิตการตัดสินใจทุกอย่างเลยสุดยอดมากแต่ยังไม่จบเท่านั้นแน่นอนค่ะคุณผู้ชมฟังรายละเอียดจากอาจารย์ปริญญาไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปฟังจากอาจารย์เผ่าทองบ้างดีกว่าว่าจะมีเรื่องจากกระบวนทัพอะไรมาเล่าให้ฟังฝั่งบ้างค่ะ
2: หน้ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการนับโมงยามแบบโบราณการแบ่งเวลาก่อนออกศึกสงครามในสมัยโบราณนั้นคนสมัยโบราณจะแบ่งเวลาออกเป็นกลางคืน4ยามและกลางวัน4ยามซึ่งการนับโมงยามแบบโบราณมีดังนี้ 1. ปฐมยามจากยามค่ำคืนไปจนถึง3ทุ่มหรือ18นาฬิกาถึง21นาฬิกา 2. ทุติยามจาก3ทุ่มไปจนถึง6ทุ่มหรือ21นาฬิกาถึง24นาฬิกา 3. ตติยามจาก6ทุ่มไปจนถึง9ทุ่มหรือ24นาฬิกาถึง3นาฬิกา 4. ปัจฉิมยามจาก9ทุ่มไปจนถึงย่ำรุ่งหรือ3นาฬิกาถึง7นาฬิกานั่นเอง

0: ใจเลยอ่ะอาจารย์มองแล้วอ่ะ
1: แอบเห็นด้วย
0: สวัสดีค่ะ
1: ตาเคราะห์ดีเลยไม่ตกใจสวัสดีจวินจ๋า
0: ไม่เคยแก้สำเร็จเลยอ่ะ
1: เป็นคนหนักแน
0: ่
1: น
0: มั่นคง
1: แน่นเพราะว่าตัวหนัก
0: ไม่หนักเขาเรียกว่าสมส่วนหุ่นอาจารย์สูงตั้งเท่าไหร่เขาเรียกว่าสมส่วน
1: 86กิโลไม่สมส่วนแล้วค่ะ
0: สม
1: กลางอย่างเดียว
0: นี่อาจารย์ดูอะไรอยู
1: ่ดูใบเฟิร์นแต่มันเป็นสายยาวสวยจังเลยอ่ะนึกถึงออกไปเดินในป่าอยากจะไปเดินเล่นในป่าลุยไปเรื่อย
0: ๆดีเลยอาจารย์วันนี้หนูมีเรื่องฉงนที่จะให้อาจารย์พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเดินลุยไปเรื่อยๆ
1: อ๋อดีชอบ
0: ดีไหมคะ
1: เดินลุยไปเรื่อยๆ
0: แต่ว่าเราไปหาที่นั่งคุยนะ
1: โอเค
0: โอเค
1: ได
0: ้ไปหาที่นั่งคุยกัน
1: ไป
0: วันนี้อยากจะมาถามอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับการจัดทัพการออกศึกหนูพอรู้คร่าวๆที่เป็นวิชาการมาบ้างแล้วว่าเขามีกระบวนการมีรูปแบบการจัดยังไงทีนี้เนี่ยอยากถามอาจารย์คือสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยตั้งแต่สมัยอดีตคือเรื่องความเชื่อใช่ไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นหนูเชื่อว่าในการจัดทัพในการออกศึกมันก็ต้องมีความเชื่อมีอะไรบ้างไหมคะ
1: มีเยอะนะความเชื่อเราเชื่อในเรื่องของโชคลางเลขผานาที
0: ฤกษ์ใช่ไหมคะ
1: เป็นฤกษ์ต่างๆเราเชื่อในเรื่องของชัยภูมินะฮะโขนทวารก็คือเส้นทางที่จะเข้าจะเดินออกก้าวแรกอะไรต่างๆมันมีเรื่องราวเยอะมากเลยนะที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อซึ่งจริงๆแล้วความเชื่อทั้งหมดเนี่ยถ้าจะพูดไปมันก็คือขวัญและกำลังใจคือถ้าเผื่อเรามีขวัญดีกำลังใจดีเนี่ยมันชนะไปเกินครึ่งแล้ว
0: คือใจมาแล้วคือ
1: มีใจใช่ใจรู้สึกฮึกเหิมใจอยากสู้ใจไม่ท้อถอยมันก็ชนะน่ะมันชนะไปเกินครึ่งจริงๆมิ้นทีนี้ความเชื่อในเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของพิธีตัดไม้ข่มนาม
0: อันนี้หนูได้ยินบ่อยมากเลยคือมันคือยังไงคะอาจารย
1: ์คืออันนี้ก็เป็นเรื่องของขวัญ

0: กำลังใจนะฮะพิธีตัดไม้ข่มน้ำนี่เป็นพิธีที่ถือว่าเป็นพิธีทางไสยศาสตร
1: ์
0: เป็นเรื่องของผีใช่ไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของพุทธคือโบราณเราเนี่ยนะเรามีทั้งผีมีทั้งพุทธควบคู่กันไปด้วยนะครับมีทั้งไสยศาสตร์แล้วก็มีทั้งพุทธศาสตร์สารพัดศาสตร์นี่แหละคนไทยเล่นหมดนะครับพิธีตัดไม้ข่มน้ำนี่จะกระทำโดยพระมหากษัตริย์ก็ได้หรือมอบหมายให้เป็นผู้แทนพระองค์หรือแม่ทัพเนี่ยรับไปจัดการก็ได้ตัดไม้ข่มน้ำชุดใหญ่ชุดกลางชุดย่อชุดเล็กอะไรต่างๆก
1: ็มีเป็นชุดด้วยเหรอคะ
0: มีหมายถึงว่าเป็นขั้นตอนเต็มยศใหญ่กลางเล็กเนี่ยได้หมด
1: นึกว่ามันมีไม้ชุดเล็กคือไม้สั้นๆแล้วก็กลาง
0: ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าจะเอาพิธีเต็มยศแค่ไหนก็ได้หมดนะฮะถ้าเผื่อเต็มยศจริงๆเลยเนี่ยเราจะใช้ต้นกล้วยนะฮะไปปักอยู่กลางแจ้งนะแล้วก็มีลานมีพระพลาพระมหากษัตริย์ประทับ
1: อยู่
0: นะฮะพระมหากษัตริย์ก็ประทับเบื้องหน้าออกไปก็จะเป็นลานโล่งทหารทั้งหมดเนี่ยล้อมรอบอยู่เต็มไปหมดเลยทหารล้อมรอบเต็มไปหมดเอาต้นกล้วยขุดปักดินจากนั้นเนี่ยนะครับเขาจะไปเอาดินจังไรต้องว่าโบราณใช้คำว่าที่จังไรที่อัปมงคล
1: หลุมศพ
0: สามที่ก็คือดินป่าช้
1: า
0: คือดินปากหลุมศพนะ
1: ต้องปากหล
0: ุมศพนะฮะดินจากใต้สะพานดินแห่งที่สามเนี่ยนะครับก็จะเป็นดินจากบริเวณท่าเรือ ท่าเรือที่คนข้ามไปข้ามมาอย่างเงี้ยอัน
1: นี้ลักษณะเดียวกันกับใต้สะพาน
0: ลักษณะเดียวกันกับใต้สะพานก็คือที่ที่เป็นอโคจรคนข้ามไปข้ามมาเป็นที่ที่ไม่เป็นมงคลไม่ควรประกอบการมงคลใดๆในบริเวณเหล่านั้นเลยนะครับก็นั่นแหละสามที
1: ่
0: เอามาปั้นเป็นรูปคน
1: ปั้นตัวใหญ่ไหมคะ
0: ก็พอสมควรฮะผมคิดว่าไม่ใช่ตัวเล็กเพราะว่าอย่างน้อยที่สุด
1: ก
0: ็ไม่ถึงไม่เท่าอย่างน้อยที่สุดก็เกือบหนึ่งละนะครับเกือบศอกหนึ่งละเอาเข้าจริงพวกเราในปัจจุบันเนี้ยไม่มีใครเห็นพิธีนี้จริงๆแล้ว
1: คือมันเริ่มไปแล้ว
0: พิธีนี้ทำครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในตอนที่ประกาศสงครามนะครับในสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายอักษะเนี่ยนะครับจากนั้นก็ไม่ได้มีการทำพิธีนี้อีกเลยนะครับแต่ในตำราที่เขาว่าเอาไว้เนี่ยเขาก็บอกว่าเอาดินมาปั้นนะดินเนี่ยนะครับมา12ก้อนที่ละ4ก้อน
1: อ
0: ะประชา4ใต้สะพาน4ท่าเรือ4นะฮะเอามาปั้นให้เป็นรูปคน
1: แล้วจากรวมกันปั้นเป็น1คน
0: ใช่แล้วก็จากนั้นก็ไปเอาเศษผ้าเนี่ยมานุ่งห่
1: ม
0: สมมติเรารบกับประเทศไหนก็ตาม
1: เป็นชุดของประเทศนั้น
0: เป็นชุดของประเทศนั้นพอแต่งเป็นชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเอาไอ้ตัวหุ่นเนี่ยนะฮะไปมัดเอาไว้
1: กับต้นกล้วย
0: กับต้นกล้วยแล้วบางทีเนี่ยเขาก็จะมีแบบไม้ไผ่เนี่ยนะฮะมาค้ำคอมัดเอาไว้ติดคออันที่หนึ่งนะฮะบางทีแล้วจากนั้นตรงหน้าอกของหุ่นเนี่ยก็จะเขียนยันก็เรียกว่ายันพุทธจักรทำลายจักรบอกแล้วว่าพิธีนี้เป็นไสยศาสตร์เรื่องของผีเขียนยันที่หน้าอกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะฮะจากนั้นเนี่ยนะฮะเขาจะเอาตุ๊กตาเนี่ยนะไปมัดไว้กับต้นกล้วยนะฮะพอได้เวลานะก็จะต้องดูฤกษ์อีกพอได้ฤกษ์ปั๊บเนี่ยถ้าเป็นพระมหากษัตริย์ทรงกระทำพิธีเช่นรัชกาลที่6
1: ค่ะ
0: นะฮะก็จะถือพระแสงดาบของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับออกไปทำพิธีเองแต่ถ้าเผื่อไม่ทำพระมหากษัตริย์ก็นั่งเป็นประธานจากนั้นก็ทรงพระนาโปรดเกล้าให้แม่ทัพผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามานะฮะแล้วก็มีพระบรมราชโองการบอกว่าเอาเราขอมอบหมายให้เจ้าออกไปทำการรบทัพจับศึกกับประเทศนั้นๆๆขอให้เจ้าจงมีชัยชนะอะไรต่างๆจากนั้นเนี่ยพระราชทานพระแสงดาบอาญาสิทธิ
1: ์อ๋อก็คือ
0: พระแสงดาบของพระองค์เนี่ยให้กับแม่ทัพแม่ทัพรับเสร็จถวายบังคมปั๊บก็เดินไปที่ต้นกล้วยนั้นลำดาบก่อนจากนั้นก็ชั่วเดียวเนี่ยต้องฟันตรงคอของหุ่นขาดจากคอของหุ่นซึ่งเป็นดินเหนียวเนี่ยไปจนถึงขาดต้นกล้วยกลับหันหลังกลับมาเฝ้าพระมหากษัตริย์บัดนี้ข้าพุทธเจ้าได้ทำการปราบปรามข้าจากนั้นเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะทรงเหยียบใบไม้ที่เป็นอักษรพ้องนามกับข้าศึกนะฮะอย่างเช่นประเทศที่เป็นข้าศึกสมมติชื่อประเทศทองนะฮะเราก็ต้องหาใบไม้ที่มีอักษรพ้องหรือคำพ้องนะครับเช่นทองเนี่ยนะครับอาจจะใบกระท่อมก็ได้ใบทองหลาง อย่างนี้ก็ได้นะครับจำนวนใบก็แล้วแต่กำลังวันนะครับ
1: กำล
0: ังวันแต่ละวันเนี่ยมีวันจันทร์ถึงอาทิตย์เนี่ยนะครับมีกำลังไม่เท่า

0: กันพละกำลัง
1: ความแรงของวัน
0: ความแรงของวันบางวันก็8บ้าง10บ้าง12 21อะไรเงี้ยก็สุดแล้วแต่นะครับพระมหากษัตริย์จะใช้พระบาทนะครับเหยียบแล้วก็เอาส้นเท้าส้นพระบาทเนี่ยขยี้นะครับแล้วก็เดินผ่านไม่หันกลับไปมองอีกเหมือนกันเดินกลับไปว่าจบแล้วทหารก็จะมีขวัญกำลังใจดีขึ้นจากนั้นเนี่ยในวันต่อไปก็จะเป็นการเคลื่อนทัพการเคลื่อนทัพหนึ่งก็คือดูฤกษ
1: ์
0: นะครับดูฤกษ์วันนี้ลมดีวันนี้นกอะไรบินวันนี
1: ้โอ้โหดูขนาดเลยเหรออาจารย
0: ์อะไรต่างๆเวลาที่เป็นสุภมงคลจริงๆนะฮะเมื่อได้ฤกษ์แล้วเนี่ยนะครับโหนก็จะเป็นคนลั่นคล้องชัย
1: ตีคล้อง
0: เราก็จะมีคล้องที่เรียกกันว่าคล้องชัยชัยชนะนะฮะตีลงไปเนี่ยก็แปลว่าผ่านได้ฤกษ์
1: เดินได
0: ้เดินได้ก้าวเท้าเดินได้
1: ต้องเท้าซ้ายหรือขวาด้วยมั้ยอาจารย์
0: ทีนี้จะเดินเท้าหรือเท้าซ้ายหรือเท้าขวาให้เอามือขึ้นมานิ้วชี้เนี่ยปิดจมูกนะครับปิดจมูกขวาหายใจเข้าออกสิโอ้ยจมูกฝืดอ้าวเปลี่ยนมาปิดจมูกซ้ายใครคล่องกับกันจมูกขวาคล่องกว่า
1: คล่องหนูซ้ายคล่องกว่า
0: ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเท่ากันไม่ได้เป็นมาร์ชชิ่งไม่ได้เป็นการเดินสวนสนามแบบฝรั่ง
1: ใครข้างไหนคล่องกว่าก็ก้าวเท้านั้น
0: เอาข้างนั้นถูกต้อง
1: อ๋องั้นหนูก้าวซ้ายอาจารย์ก้าวขวาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ถ้าเผื่อคล่องทั้งสองข้างก็มักจะก้าวขวาม ักจะก้าวขวานะฮะเอาขวาเป็นหลักก็จะดูจมูกแต่โดยมากแล้วจะไม่คล่องทั้งสองข้างมันจะต้องมีข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นนะครับเมื่อลั่นคล้องชัยย่างทัพออกไป
1: แต่อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์ที่หนูสงสัยก็คือว่านอกจากเรื่องของความเชื่อแล้วมันต้องมีอะไรที่เป็นหลักด้วยทีนี้เนี่ยเวลาเราออกศึกไปรบเนี่ยหนูเชื่อว่ามันจะต้องมีกฎมีไหมคะ
0: มีทั้งเล่มเลยเนี่ยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังตอนนี้ร้อนเพราะหลบแดดทั้งเล่ม
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวย้ายสถานที่แป๊บนึงเพื่อที่จะได้รับเล่มนี้ทั้งเล่มเกี่ยวกับเรื่องของกฎในการออกศึกในช่วงเวลาไม่ปกติอย่างมีศึกสงครามเนี่ยเราต้องทำตัวยังไงทหารต้องทำตัวยังไงแล้วมีข้อบังคับมีข้อกำหนดอะไรบ้างช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องเกราะไทยในสมัยโบราณนั้นจะใช้หนังสัตว์ทำผลิตเป็นเสื้อเกราะเนื่องจากหาได้ง่ายโดยวิธีการทำนั้นจะเอาหนังสัตว์มาแช่น้ำจนอิ่มตัวแล้วตากแห้งและดัดให้เข้ากับโครงร่างของตัวนักรบเสื้อเกราะที่ทำจากหนังสัตว์นั้นจะมีความเหนียวยืดหยุ่นและแข็งมากซึ่งหนังสัตว์ที่นิยมมาทำเป็นชุดเกราะก็คือหนังวัวและหนังควายอีกทั้งหนังสัตว์ยังเป็นสินค้าส่งออกในสมัยนั้นอีกด้วย
1: คุณผู้ชมครับพร้อมแล้วตอนนี้อยากรู้แล้วว่าถ้าเกิดสมมติว่าสมัยก่อนเกิดช่วงศึกสงครามเนี่ยหนูในฐานะพลเรือนต้องทำตัวยังไงแล้วทหารที่ออกไปรบต้องทำตัวยังไงมีกฎข้อบังคับอะไรบ้างไหมคะอาจารย
0: ์สำหรับพลเรือนนะผมคิดว่าในสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีการเกณฑ์ทัพนะเกณฑ์ไปรบทัพจับศึกการเกณฑ์ไปรบทัพจับศึกสมัยนั้นก็คือเกณฑ์ผู้ชาย
1: ค่ะออกรบ
0: ชายหนุ่มโดยเฉพาะยิ่งก็คือวัยชะกัน
1: สักครับ18เงี้ยหร
0: อก็โอ้ไม่ถึงอะฮะตั้งแต่
1: 15
0: หลังโกนจุกหลังโกนจุกก็11 12โกนจุกแล้ว
1: นั่นชะกันแล้ว
0: เป็นผู้ใหญ่แล้วใช่บุเรงนองนี่ตีหงสวดีได้เนี่ยนะตอนนั้นอายุ14
1: วาย
0: สมัยโบราณเนี่ยหลังจากโกนจุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วฮะเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นเกณฑ์ทัพก็เกณฑ์เนี่ยตั้งแต่14 13 14ขึ้นไปนะครับแล้วก็พลเรือนทั่วไปเนี่ยเวลาที่เกณฑ์ไปเนี่ยเสื้อผ้าต้องเอาไปเองเวลาไปรบทัพจับศึกเนี่ยนะฮะเมื่อเกณฑ์ไปรบทัพเนี่ยหนึ่งเสื้อผ้าเอาไปเองอาหารเอาไปเอง
1: อุ้ยแล้วก็ไม่รู้ระยะเวลานะอาจารย์ไม่ทราบเท่าไหร
0: ่ก็จะมีข้าวตากข้าวตูเป็นบางส่วนที่ต้องติดตัวไปก่อนเบื้องต้นเป็นปฐ
1: ม
0: แล้วจากนั้นเมื่อออกสงครามเนี่ยนะเมื่อข้าวของข้าวอาหารที่ตัวเองเตรียมไปเนี่ยหมดเนี่ยก็จะมีของหลวงเข้ามานะครับเข้ามาแต่ว่าการหุงหาการกินเนี่ยต้องทำเองไม่ได้ว่ามีเสบียงส่งเข้ากล่องไม่มี
1: เออไม่มีการว่าแจกกล่องนี้20กล่องอะไรอย่างงี้
0: ไม่ใช่ฮะแล้วจากนั้นอาวุธต้องเอาไปเอง
1: คือทุกอย่างเอาไปเองหมดเลย
0: ใช่อาวุธก็ต้องเตรียมไปเองใครถนัดดาบมีดหอกง้าวเหลาทวนอะไรต่างๆเอาไปเองหมดนะครับส่วนคนที่เป็นพลเรือนเนี่ยนะฮะทำไร่ไถนาก็ต้องทำไร่ไถนาปลูกผักตามปกติ
1: ก็คือใช้ชีวิตตามปกติ
0: ก็ใช่ตามปกติแต่อาจจะต้องระมัดระวังนะฮะถ้าเราเป็นฝ่ายไปรุกรานเขาอะนะมันก็ง่ายอะนะเพราะว่าบ้านเราก็อยู่ในบ้านเมืองของเรา
1: ค่ะหายสิ

0: คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็คงต้องเตรียมพวกหยุกยาอาหารเสบียงนะครับแล้วขณะเดียวกันก็ต้องคิดว่าต้องซ้อมการป้องกันตัวคือผู้หญิงเองก็ต้อง
1: เป็นอะไรบ้าง
0: ฝึกดาบฝึกมวยอะไรในระดับหนึ่งอ่ะน
1: ะ
0: ส่วนคนที่ออกไปข้างหน้าเนี่ยเมื่อเข้าไปอยู่ในกองทัพมันก็ต้องมีของการปฏิบัตินะฮ
1: ะ
0: เราเรียกว่ากฎพระอัยการศึกอัยการศึกสงครามไม่ใช่กฎอัยการศึกอย่างปัจจุบันน
1: ี้คนละอันกันเลย
0: คนละเรื่องนะครับ
1: ไม่เกี่ยวเลย
0: ไม่เกี่ยวข้องเลย
1: ผู้ชมไม่เกี่ยวกัน
0: พ้องเสียงกันเท่านั้นเองแต่นี่ต้องเรียนว่าพ้องเสียงนะฮะ
1: พระอัยการ
0: พระอัยการศึกในสมัยโบราณเนี่ยนะโอ้โหมันค่อนข้างเข้มงวดหมดมากนะต้องอ่านอันนี้ก็คือประมวลกฎหมายตราสามดวงนะฮะฉบับหลวงอันนี้มาชำระในครั้งรัชกาลที่1เป็นประมวลกฎหมายเก่าเรียกกันว่ากฎพระอัยการกบฏศึก
1: กบฏที่แปลว่า
0: ไม่ใช่กบฏกระกรอเรือสระอะเลยแล้วก็บทคือบทขยี้เลยบอใบไม้ดอเด็กกฎในการลงโทษผู้กระทำผิดในการออกศึกสงคราม
1: โอ้บทลงโทษ
0: ใช่ในการศึกสงครามเนี่ยนะมันเป็นภาวะที่ต้องเด็ดขาดมิ้น
1: จริงค่ะ
0: มันต้องเป็นการเด็ดขาดเราจะเห็นนะทีนี้ในสมัยโบราณเนี่ยบางแม่ทัพบางท่านเนี่ยนะฮะก็จะทดลองว่าคำสั่งเนี่ยมันจะศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนเช่นไปทำเนี่ยแนวค่ายแต่ให้เอาด้านแหลมปักลงให้เอาด้านทู่ที่เกิดศึกสงครามเนี่ยนะฮะประทุษร้ายต่อสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวจะปลงพระองค์จะฆ่าจะฆ่าพระอยู่หัวเอาลงจากเสวตฉัตรก็ดีนี่นะฮะเข้าไปโจมตีเผาบ้านเผาเรือนเผาที่ทำการราชการเผาพระนครเผาพระราชนิเวศมณเทียนเผาวังเผาฉางข้าวเผาคลังนะฮะเผาพระอุโบสถและสังฆารามเหล่านี้ขโมยขโจรสารพัดนะฮะมีโทษลงโทษกรรมกร21สถาน
1: 21ข้อเหรอคะ
0: มี21วิธีการลงโทษใช
1: ่อุ๊ยทำไมเยอะจังอ่ะ
0: นี่การลงโทษเนี่ยนะครับพระราชกำหนดกฎหมายควรด้วยอุกฤษ
1: มหัน
0: ครุ
1: มะฉิม
0: แล้วก็ละหุ21ประการเอาประการแรกก่อนมิ้น
1: ข้อแรก
0: ก็จะอ้วกแตกตายแล้ว
1: อ้วกเลยเหรออ
0: ืมถึงอ้วกจริงๆก็คือ1ให้ต่อยกระบาลศีรษะเลิกออกเสียแล้ววิธีก็คือแค่เอาค้อนนะหรือเอาดาบเนี่ยนะเฉาะกระบาลหัวเฉาะกะโหลกเนี่ยนะฮะให้มันเปิดเป็นโพรงใหญ่ออกไปเปิดส่วนใดส่วนหนึ่งออกไปเลย
1: ก็ตายแล้วแม่อาจารย์ตอนนั้นอ่ะ
0: มันก็ไม่ตายโทษก็คนอุบัติเหตุที่มันกะโหลกลอกออกไปทั้งอันยังไม่ตายเลยมันสมองมันไม่กระทบกระเทือนนี่มันจะตายตอนนี้พอเปิดกะโหลกเสร็จแล้วเนี่ยนะเอาครีมเนี่ยไปคีบเอาเหล็กนะครับเหล็กก็จะพวกเหล็กก้อนเหล็กเนี่ยนะไปเผาจนกระทั่งมันสุกแดงเลยนะมิ้นสุกแดงเนี่ยนึกออกไหมเหล็กที่มันสุกแดงเนี่ยนะแล้วก็เสียบเข้าไปเน
1: ี่
0: ยเสียบเข้าไปในกะโหลกศีรษะที่เปิดอยู่อย่าลืมว่ามันสมองมันมีเลือดมีน้ำเป็นของเหลวนะมันโดนเหล็กแดงสุกมันก็ต้องฉ่าพุ่งฟูขึ้นดังหม้อเคี่ยวน้ำส้มพะอูมน้ำส้มพะอูมนี่เวลาเคี่ยวเนี่ยนะมันเดือดแล้วเวลาเดือดเนี่ยมัน
1: ปุดๆ
0: ไม่ใช่ปูดเหมือนท่อประปาแตกอย่างนั้นเลยคิดดูซิว่านี่อันนี้คือข้อที่1อีกอันนึงก็เบาๆอันนี้สถานหนึ่งคือให้เชือดเนื้อล่ำออกทอดด้วยน้ำมันเหมือนทอดขนมให้กินเนื้อตนเองเชือดออกไปทีละนิดแล้วก็เอาลงไปทอดแล้วก็บังคับให้กินก็ค่อยๆเชือดไปกินไปจนกระทั่งตายตอนจบทุกสถานตายหมด

0: บทลงโทษสุดโหดที่ยกตัวอย่างมาแค่สองอันเนี่ยสำหรับคนที่คิดร้ายต่อบ้านเมืองเป็นกบฏแบบนั้นแล้วถ้าในแง่ของเวลาทหารไปออกรบเนี่ยมีกฎข้อบังคับอะไรด้วยไหมคะในช่วงของการรบ
1: ของการออกรบเนี่ยนะมันมีทั้งไพร่พลเดินเท้า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไพร่พลที่ขี่ม้า
0: เดินเท้าขี่ม้า
1: ไพร่พลที่ขี่ช้าง
0: ขี่ช้าง
1: มันจะต้องเรียกว่าไงอ่ะ

0: ถอยไม่ได้เอาง่ายๆเลยนะยังไม่ต้องออกรบนี่นะมาตรา1เนี่ยนะบอกว่าผู้ใดพระเจ้าอยู่หัวแต่งตั้งให้มียศฐานบรรดาศักดิ์นะครับแล้วก็เป็นนายหมวดนายกองทัพแก้วทหารไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินมีการรงสงครามแต่ไม่ได้อยู่ช่วยราชการอันนี้นะได้รับแต่งตั้งให้มียศบรรดาศักดิ์แล้วไม่อยู่ช่วยรบนี่นะ
1: คือเหมือนว่าถ้าถึงเวลารบแล้วไม่อยู่
0: ไม่ออก
1: ตัวหนี
0: พาครอบครัวอพยพหลบหนีไปหรือไปเข้ากับข้าศึกหรือเข้าไปซุ่มซ่อนหนีอยู่ในป่าดงคือไม่อยากรบอ่ะพวกนั้น
1: หนีไปอย่างนั้น
0: ท่านให้ถือว่าเป็นกบฏ
1: ก็โดนอีสองข้อเมื่อกี
0: ้ให้ข้าสิ้นทั้งโคตรอย่าให้ดูเยี่ยงอย่างกันต่อไปหมดโคตรเลยที่นี้เนี่ยไม่ใช่โคตรคนเดียวนะพี่มีบุตรภรรยาพาไปก็คือพี่ต้องฆ่าหมดโคตรพ
1: ี่โคตรของ
0: บังเอิญมิ้นเนี่ยเป็นเลขาพี่มิ้นก็ไปด้วย
1: ก็โคตรของหนูด้วย
0: ก็โคตรของมิ้นด้วยและยังมีบริวารบ่าวไพร่ก็โคตรของบ่าวโคตรของไพร่ไปหมดนี่ในการ
1: ประชากรเราจะเหลือสักกี่คนเน
0: า
1: ะ
0: ช่างมันไม่ต้องเหลือหรอกใครที่มันไม่ดีเอาทิ้งมันให้หมดเขาก็บอกว่านี่ในการศึกสงครามนี่นะการถอยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่แย่ที่สุดนะการถอยหนีถอยทับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถอยไม่ได้เลยนะฮะนายกองได้ชนช้างและได้ตะลุมบอลก็แปลว่าแม่ทัพที่แม่ทัพที่ขี่ช้างถ้าถึงขั้นตะลุมบอลแล้วน
1: ะ
0: แปลว่าลบประชิดตัวต่อตัวเนี่ยนะฮะลูกกองทั้งบวงก็คือทหารไพร่พลของตัวเองเน
1: ี่
0: ยนะเราทหารของเราเนี่ยไม่ได้เข้าตะลุมบอลด้วย
1: ก็คือไม่เข้ามาช่วย
0: ให้ลงโทษหนักลงโทษหนักในที่ไม่ได้บอกว่าอะไรก็คือเครียดนั่นแหละแล้วให้ต้อนเข้าไปลบต
1: ้
0: องต้อนเข้าไปใหม่
1: อ๋อคือส่งไปอยู่แนวหน้าอย่างนั้นเลย
0: ถ้าฟั่นเฟือนลงจากกระบวนถ้าหนีออกมาจากกระบวนถอยหลังหนีออกมาให้ลงโทษถึงสิ้นชีวิต
1: ตาย
0: โอ้โหนี่ถึงสิ้นชีวิตจริงๆมันจะบอกว่าการลบนี่นะมันถอยไม่ได้ไงถึงบอกแล้วนี่นะมันมีอีกหลายอันเลยนะเดี๋ยวก่อนมันเยอะมากนะขุนหมื่นผู้ถืออาญาต้อนพลทั้งปวงจะลงโทษแก่ผู้ละเมิดพระราชอาญาในการสงครามนั้นนะครับก็คือคนที่ถือพระราชอาญาของกษัตริย์เนี่ยนะครับแล้วก็มีอำนาจในการลงโทษเนี่ยนะครับกับคนที่ผิดกฎทั้งหมดอันนี้เอาหมายถึงผู้ที่ถือความยุติธรรม
1: อ๋อคือไม่ใช่แม่ทัพนั้นๆเป็นคนลงโทษต้องเป็นคนน
0: ี้แล้วก็ถ้าโทษหนักนั้นถึงสิ้นชีวิตเนี่ยนะครับก็ถ้าเผื่อไปลบกับศัตรูแล้วตะลุมบอลแล้วก็ชนะแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เว้นโทษได
1: ้
0: คือหมายถึงว่าทำผู้ใดเนี่ยมีโทษนะครับถึงประหารชีวิตแต่ถ้าเผื่อส่งไปลบขอแก้ตัวโดยการไปลบและมีชัยชนะก็รอดชีวิตได
1: ้อ๋อถือว่าแลกกันอย่างนั้น
0: นี่มันแลกกันใช่อันนี้มันมีอีกเยอะมากนะจะบอกว่าการออกไปลบเนี่ยสมมติช้าง1ตัวเนี่ยก็ระยะประมาณสัก
1: 3เมตร
0: ถ้าถอย3เมตรครั้งที่1เนี่ยก็จะมีโทษแบบ
1: ระหุตักเตือน
0: ระหุถ้าเผื่อถอย
1: 2ช่วงช
0: ้าง
1: ก
0: ็จะเป็นมัชชิม
1: นะฮะกลาง
0: โทษกลางถ้าถอย3ช้างเนี่ย
1: คารุ
0: โทษคารุก็คือหนักขึ้นไปแต่ถ้าถอยเกินกว่านั้นนั่นเป็นมหันต์แล้วก็เป็นอุกฤษขึ้นไปเลยก็คือว่าถึงโทษประหารชีวิตเขาก็จะมีลำดับของการถอยในที่นี้ครับว่าเขาเอา1ช่วงช้างเนี่ยเป็นหลักเพราะว่าช้างเนี่ยมันจะอยู่ในการสงครามเป็นหลักอยู่เสมอกองทัพเนี่ยจะนำด้วยช้างเพราะฉะนั้นที่มิ้นไปดูเนี่ยในเรื่องของการจัดวิธีการยกทัพแบบปีกาแบบนาคแบบนกอินทรีแบบอะไรต่างๆเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยมันจะมีช้างกับม้าอยู่ข้างหน้าหมดนะฮะช่วงระยะ3เมตรเนี่ยถ้าเราถอยเนี่ยนะฮะในเรื่องความเป็นจริงอ่ะขวัญกับกำลังใจมันสูญแล้วผมลบอยู
1: ่
0: มิ้นลบอยู่ข้างๆผมถอย3เมตร
1: ใครจะกล้าเข้า
0: ก็ไม่กล้าเข้ามิ้นก็ต้องถอยแล้ว
1: ใช่อุ้ยหนูคงถอยตั้งแต่เมตรแรกแล้วมั้ง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยในกฎของการรบเนี่ยนะฮะมันมีแต่เรื่องของการเดินหน้า
1: เท่านั้น
0: เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามต้องเดินหน้าต้องสู้ถอยไม่ได
1: ้คือนี่เท่ากับว่าถอยไม่ได้แม้ข้างหน้าเป็นแม่น้ำเป็นอุปสรรคใดๆก็ตามต้องเดินหน้า
2: อย่างเดียว
1: เดินหน้ายังมีโอกาสรอดมากกว่า
2: ใช่
1: นี่คือข้อบังคับของ
0: นี่กฎอันนี้ไงคนโบราณฉลาดที่จะให้ทหารเนี่ยต้องอาจหารเราเนี่ยไม่รุกรานใคร
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าใครมาลุกรานเรา
1: ก็ไม่ยอม
0: เราก็ไม่ยอมเราก็ต้องเดินหน้า
1: เป็นไงบ้างคุณผู้ชมถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงศึกสงครามเหมือนกับสมัยก่อนแต่ว่ารู้ไว้ก็ไม่เสียหายจริงๆนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจัดกระบวนทัพเขามีรูปแบบกันแบบไหนมียุทธศาสตร์มีแนวรุกมีแนวรับรวมถึงยังรู้ได้ว่าในช่วงศึกสงครามเนี่ยทั้งประชาชนที่เป็นพลเรือนแล้วก็ทหารเนี่ยต้องต่อสู้ต้องเสียสละต้องเข้มแข็งขนาดไหนเพื่อรักษาชาติของเราเนี่ยให้คงอยู่ได้คิดว่าวันนี้นี่น่าจะได้สาระครบถ้วนแล้วก็อัดแน่นเต็มที่แล้วนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะมิ้งกับอาจารย์จะพาไปคลายสงวนเรื่องอะไรเนี่ยต้องติดตามค่ะวันนี้มิ้งกับอาจารย์ขอลาไปก่อนไปดื่มอะไรหวานๆกันดีกว่าอาจารย์
0: ดีครับ
1: ดีไหมคะ
0: ดีมาก
1: เอาละค่ะลาคุณผู้ชมแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สังคโลกเป็นชื่อเรียกเครื่องปั้นดินเผาเนื้อแกร่งที่ผลิตขึ้นในสมัยสุโขทัยทั้งในเมืองศรีสัชนาลัยและเมืองสุโขทัยเครื่องสังคโลกมีทั้งชนิดไม่เคลือบและเคลือบสีต่างๆเช่นสีเขียวไข่กาสีน้ำตาลสีขาวนอกจากนั้นยังมีการตกแต่งด้วยการเขียนสีดำให้เป็นลวดลายต่างๆและเคลือบน้ำเคลือบสายทับอีกครั้งหนึ่งซึ่งลวดลายที่สำคัญได้แก่ลายปลาลายกงจักรลายหอยสังและดอกไม้ก้านขดการผลิตเครื่องสังคโลกมีทั้งผลิตขึ้นใช้ในชีวิตประจำวันประเภทจานชามกระปุกและตลับแล้วยังผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆตลอดจนเครื่องประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมเช่นปั้นลมบราลีแปรครอบอกไก่มกรประดับราวบันไดยักษ์เฝ้าประตูเป็นต้นนอกจากนั้นยังได้พบท่อน้ำสังคโลกซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสาธารณูปโภคสมัยสุโขทัยด้วยการเรียงภาชนะเข้าเตาเผาจะใช้กี่แผ่นซึ่งมีลักษณะกลมแบนมีปุ่มหรือขา5ปุ่มสำหรับขั้นระหว่างใบภาชนะที่ผลิตจากเตาสุโขทัยจึงมักปรากฏรอยกี่5ปุ่มที่ก้นด้านในภาชนะเสมอแหล่งเตาเผาเครื่องถ้วยชามสังคโลกที่เมืองสุโขทัยพบอยู่ทั้งด้านเหนือนอกกำแพงเมืองโดยเฉพาะในบริเวณคันดินรอบวัดพระพายหลวงลักษณะของเตามี2แบบแบบแรกเป็นเตากลมมีพื้นเจาะรูเพื่อระบายความร้อนจากช่องสายไฟที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาเรียกว่าเตาตะกรับแบบที่2คือเตาทุเรียงหรือเตากระทุนมีลักษณะเป็นรูปหลังเตามีปล่องระบายความร้อนและช่องไฟอยู่คนละแนวกันเพื่อระบายความร้อนในแนวนอน
2: ที่เบื้องการ
3: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
2: สถานที่แห่งนี
4: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
5: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัดเสนาสนารามเดิมชื่อวัดเสื่อตั้งอยู่ภายในเขตพระราชวังหน้าหรือพระราชวังจันทร์เกษมเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาวัดเสื่อนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์และสถาปนาใหม่ทั้งอารามในรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วพระราชทานนามใหม่ว่าวัดเสนาสนารามสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงระฆังซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างครอบทับเจดีย์ประธานองค์เดิมพระอุโบสถเป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยภายในซุ้มเรือนแก้วยอดเป็นรูปพระมหามงกุฎพระนามว่าพระสัมพุทธมณีผนังทั้ง4ด้านเขียนภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพระราชพิธี12เดือนสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกแห่งก็คือพระวิหารพระอินแปลงภายในประดิษฐานพระประธานชื่อพระอินแปลงเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดปางมารวิชัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเชิญมาจากเมืองเวียงจันทร์เมื่อพุทธศักราช2401ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพวัดเสนาสนารามและวัดสำคัญอื่นๆด้านหนึ่งเป็นภาพเล่าเรื่องพระอินแปลงภาพวิทยาธรเทพชุมนุมและลายดอกไม้ร่วงด้านหลังพระวิหารคือวิหารพระพุทธไสยาสน์ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพลายดอกไม้ร่วงหน้าต่างและประตูเขียนภาพโต๊ะหมู่บูชาแบบจีน
1: อะไรจ้าของปูน้องเจียว
2: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
2: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: ตอนนี้ก็อีก
5: ครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

กลมงานทอผ้าถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยขณะเดียวกันนะคะผ้าทอย้อมสีธรรมชาติก็ถือเป็นงานหัตถกรรมที่อยู่คู่สังคมไทยมานานเป็นงานศิลปะที่ทรงคุณค่าที่อนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบทอดวิถีชีวิตรวมถึงเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนเหมือนที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่งตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนที่เราเดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้นะคะกับอัตลักษณ์สิ่งทอนวัตกรรมผ้าทอฝ้าย3สีที่เน้นความเรียบง่ายแต่มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์เส้นฝ้ายปัดมือที่มีความเล็กใหญ่ไม่เท่ากันและสีของฝ้ายตามธรรมชาติที่ไม่ได้ถูกแต่งเติมเมื่อนำมาทอที่นี่นะคะเป็นพื้นที่ตัวอย่างของการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าที่ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิไกรสลิดผลผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2556และทีมวิจัยได้ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเข้ามาให้คำแนะนำในการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เดิมในพื้นที่มาเป็นวัตถุดิบของสีย้อมเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่มีสีสันมากขึ้นมีความหลากหลายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญนะคะยังมีการต่อยอดโครงการที่พร้อมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอพื้นถิ่นของไทยนักออกแบบรุ่นใหม่และนิสิตนักศึกษาให้สร้างสรรค์ผ้าไทยเพื่อตอบโจทย์การตลาดใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมต่อยอดมรดกภูมิปัญญาไทยสู่ความยั่งยืนเราไปติดตามโครงการดีๆนี้กันค่ะ

ครับสำหรับโครงการที่บ้านก้อนะครับเราก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์นะครับซึ่งนำโดยดร.เจนชันนรงค์นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็พัฒนาเรื่องของความสามารถของช่างทอในชุมชนนะครับซึ่งมีป้าติ๋มนะครับเป็นผู้นำนะครับเราก็ได้ไปพูดคุยแล้วก็ดูว่าจุดแข็งหรือว่าจุดที่มีสามารถนำไปปรับปรุงได้เนี่ยของชุมชนคืออะไรอย่างหนึ่งที่เราทราบก็คือว่าทางชุมชนเนี่ยไม่ถนัดในเรื่องของการย้อมสีธรรมชาติแต่ว่าเรามองเห็นว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งซึ่งรายล้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีป่าเขามีพืชพันธุ์ต่างๆหลายอย่างซึ่งเป็นศักยภาพที่นำมาพัฒนาได้แล้วก็น่าจะเป็นจุดเด่นของชุมชนได้ตรงนี้เราก็เลยจัดโครงการนะครับโดยกิจกรรมแรกก็คือการอบรมการย้อมสีธรรมชาติโดยมีวิทยากรก็คืออาจารย์นิทัศน์จันทร์นะครับนำไปทัศนาเรื่องของการเก็บพืชนะครับในพื้นถิ่นนะครับแล้วก็นำมาย้อมแล้วก็ใช้สารช่วยติดสีหลายแบบนะครับทำให้ได้มาตรฐานแล้วก็ได้เขตสีที่หลากหลายจากนั้นนะครับก็เป็นกิจกรรมเรื่องของการพัฒนาผ้าจากการย้อมสีธรรมชาติซึ่งเป็นโครงการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับตรงนี้ผมทำหน้าที่นักออกแบบนะครับแล้วก็เราก็เลือกพื้นที่ได้นะครับผมก็เลือกพื้นที่บ้านก้อเพราะว่าเราเห็นว่าตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะนำมาต่อยอดโครงการบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ได้นะครับโครงการนี้ก็คือใช้การร่วมมือกันระหว่างนักออกแบบและความสามารถของช่างทอในชุมชนนะครับโดยยึดที่การย้อมสีธรรมชาติเป็นหลักนะครับตัวนี้ก็เป็นกิจกรรมเรื่องของการต่อยอดกิจกรรมบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ครับสีที่ในชุมชนมีนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นสีจากใบหูกวางสีจากเปลือกประดู่สีจากฝางนะครับซึ่งพืชเหล่านี้เป็นพืชที่มีอยู่ในก้ออยู่แล้วนะครับสีบางอย่างอาจจะย้อมถ้าเกิดว่าย้อมโดยตรงอาจจะได้แค่สีเดียวนะครับเช่นหูกวางอาจจะย้อมได้สีเหลืองอมเขียวแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนใช้สารช่วยติดสีเช่นสนิมหรือว่าโคลนนะครับหรือว่าสารส้มเราก็จะได้เฉดสีอื่นๆมากขึ้นก็จะทำให้เกิดความหลากหลายปกติของกลุ่มป้าติ๋มนะครับจะเป็นการใช้ฝ้ายธรรมชาติที่ปลูกเองแล้วก็ปั่นมือเองนะครับแต่ว่าจะเป็นสีธรรมชาติก็คือสีขาวสีน้ำตาลแล้วก็สีเขียวนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นมากๆเลยเพราะว่าจะหากลุ่มที่ปลูกฝ้ายเองแล้วก็ปั่นเองเนี่ยยากมากนะครับเพราะว่าเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานอย่างไรก็ตามครับเมื่อเราเห็นว่าการใช้สีธรรมชาติซึ่งเป็นสีของเส้นฝ้ายอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทำให้มีทางเลือกต่อผู้บริโภคเล็กน้อยนะครับเราก็พูดคุยแล้วก็พูดว่าถ้าเกิดว่าเรามีการเพิ่มสีสันแต่ว่าเป็นสีสันที่ได้มาจากชุมชนได้มาจากพื้นที่เองเนี่ยน่าจะเป็นจุดเด่นที่ดีนะครับเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีการเพิ่มสีอื่นๆและเพิ่มทักษะเข้าไปด้วย

0: นะครับให้เป็นตะกร้าก็เป็นอาชีพอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน
1: ต้องขอบคุณทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิไกรศิริผลนะคะที่ให้โอกาสได้เข้ามาร่วมงานเป็นผู้วิจัยร่วมในโครงการนี้ซึ่งจากการที่ฟังผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิไกรศิริผลเนี่ยเล่าเกี่ยวกับที่มาที่ไปความเป็นมาของโครงการนี้ก็รู้สึกว่าน่าสนใจพื้นที่นั่นก็อำเภอลีจังหวัดลำพูนเนี่ยน่าสนใจแล้วก็มีความท้าทายเพราะว่าความน่าสนใจแรกก็คือเขามีทรัพยากรธรรมชาติเป็นของเขาเองซึ่งเขาสามารถทำได้ครบวงจรเลยในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสิ่งทอนะคะเขาสามารถปลูกฝ้ายได้เองแล้วก็ทอนะคะย้อมแล้วก็ผลิตตัดเย็บได้เองด้วยแต่ว่าความท้าทายที่พบก็คือเขาอาจจะต้องการการพัฒนาหรือการบูรณาการด้านความรู้ความเข้าใจนะคะเพิ่มความสามารถในการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำตรงนี้ที่วางแผนไว้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิไกรศิริผลนะคะก็จะเป็น ในเมื่อทางชุมชนเนี่ยค่ะเขามีของเดิมอยู่แล้วเขามีความสามารถเดิมอยู่แล้วเช่นปลูกย้อมทอนะคะตัดเย็บเราก็ไปพัฒนาสกิลเหล่านี้ให้เขานะคะแล้วก็งานออกแบบให้เขาให้เขาเกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นคือตัดเย็บได้เรียบร้อยมากขึ้นหรือทอแบบเราใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เกิดรูปแบบงานออกแบบใหม่ๆทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะเรื่องของการย้อมสีเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ของทางบ้านก้อนเนี่ยจะเป็นสีธรรมชาติก็คือฝ้ายธรรมชาติไม่ย้อมสีก็จะเป็นออกสีออฟไวท์นะคะมันยังสามารถเอามาย้อมสีได้โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติวัตถุดิบภายในชุมชนนะคะเช่นประดู่แล้วก็ตัวขนุนอะไรแก่นมันอ่ะนะคะเอามาใช้ย้อมสีได้นะคะให้เกิดสีก็เอาตรงนี้แหละค่ะมาใช้ให้ความรู้เขาว่าสิ่งเหล่านี้รอบๆตัวเขาภายในชุมชนของเขาสามารถนำมาทำให้เกิดสีได้แล้วก็พอย้อมกับเส้นได้ฝ้ายที่เขาปลูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอามาทอขึ้นมาใหม่ให้เกิดสีสันจะได้แบบเกิดรูปแบบที่น่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะถ้าแบบมองลึกเข้าไปอีกอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อย่างแบบนักย้อมหรือนักวิทยาศาสตร์ก็เขาเรียกว่าศึกษาวิจัยกันอยู่ว่าเราจะใช้สีธรรมชาติมาย้อมสิ่งทออย่างไรให้สีมันคงทนติดได้นานอย่างเงี้ยคือมันเป็นเหมือนธรรมชาติโดยทั่วไปอยู่แล้วของสีย้อมจากวัตถุดิบทางธรรมชาตินะคะพอเห็นผลงานที่ทางปั้นก้อแม่ติ๋มอย่างเงี้ยค่ะทอขึ้นมารู้สึกว่าเออมีสีสันแล้วมันน่ารักมันไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าเป็นลวดลายที่แบบว่าวิจิตรคือมันสามารถแบบประยุกต์งานความคิดสร้างสรรค์งานออกแบบเข้าไปแล้วทำให้งานเนี่ยสามารถสวมใส่ได้แล้วก็ใส่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ

สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทำงานในครั้งนี้นะครับป้าติ๋มได้สะท้อนให้ฟังนะครับว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งนะครับที่ให้คุณแม่ช่างทอได้ทดลองการทอเทคนิคใหม่ๆรูปแบบการทำงานใหม่ๆนะครับได้ก้าวข้ามความเคยชินยกตัวอย่างนะครับปกติช่างทอเนี่ยจะมีกรีเป็นของใครของมันนะครับมีกรีเป็นของตัวเองจะไม่ข้ามกรีกันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากรอบระยะเวลาที่จำกัดก็จะต้องช่วยเหลือกันแล้วก็ทำงานด้วยกันนะครับแล้วก็ได้ฝึกฝนทักษะใหม่ๆนะครับเราไปแนะนำเรื่องของการทอเทคนิคเกาะล้วงนะครับซึ่งเป็นการทอที่สามารถสร้างรูปร่างต่างๆในผ้าทอได้หลากหลายทางแม่ๆช่างทอก็ยินดีที่จะทำนะครับแล้วก็ยินดีที่จะเรียนรู้นะครับอีกประการนึงเนี่ยมีผ้าทอผืนนึงครับซึ่งทางชุมชนเรียกว่าลายก้อสามัคคีก็คือเป็นลายผ้าที่เราเอาเส้นได้ที่ย้อมสีธรรมชาตินำมาพันบนกระดาษนะครับเป็นแถบสีต่างๆนะครับแล้วก็นำมาวางเรียงต่อกันจนเต็มผืนผ้าก็จะเกิดเป็นช่องลายต่างๆการออกแบบก็เกิดจากความสามารถเกิดจากจินตนาการของช่างทอเองในขณะที่ทอก็นำลวดลายเหล่านั้นเนี่ยนำมาสลับจัดวางแล้วก็ทอด้วยกันออกแบบเองทำเองทอเองแล้วก็ร่วมกันหลายๆค

0: คนทอจึงเรียกว่าลายก้อสามัคคีนะอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในเรื่องของการพัฒนาก็คือการเปิดใจนะครับแล้วก็การมองหาโอกาสใหม่ๆในการทำงานสิ่งทอครับครับเรื่องของการทำงานหัตถกรรมนะครับเราก็คือการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีขนบติดตามมาจะมีว่าสิ่งใดควรทำในรูปแบบวิธีอย่างไรนะครับแล้วก็รูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นยังไงเนี่ยก็จะอยู่กับความเคยชินตามขนบนะครับการทำงานในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของความท้าทายอย่างหนึ่งในการที่จะทำให้ช่างทอเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับตรงนี้เป็นความท้าทายแต่ว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จนะครับก็คือการเปิดใจและก็การพูดคุยนะครับตรงนี้เรามีเป้าหมายร่วมกันนะครับก็คือการสร้างโอกาสทางอาชีพสร้างโอกาสในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งทางชมรมนักเรียนทุนเองแล้วก็ทางเรื่องของชุมชนเองเห็นภาพตรงกันก็เลยสามารถที่จะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นครับโครงการนี้นะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับเนื่องจากเป็นครั้งแรกแต่ว่าเรื่องของกระบวนการเนี่ยเรียกว่าเต็มร้อยเราประทับใจมากๆนะครับมีผ้าหลายผืนนะครับที่ทำออกมาได้ตรงตามแบบซึ่งเป็นเทคนิคใหม่นะครับแต่สิ่งที่เราประทับใจมากที่สุดก็คือการทำงานร่วมกันการก้าวข้ามขีดจำกัดการเรียนรู้สิ่งใหม่อันนี้เรียกว่าประสบความสำเร็จมากเพราะว่าจะเป็นต้นทุนในการพัฒนาต่อไปครับสำหรับงานที่เรานำภาพของบ้านก้อนะครับมาจัดแสดงนะครับก็คือการแสดงความรู้นะครับองค์ความรู้เรื่องของการย้อมสีธรรมชาติและการพัฒนาโดยช่างนักออกแบบนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการมอบรางวัลนะครับการประกวด Cultural Textile Award นะครับซึ่งเน้นการใช้สีธรรมชาติแล้วก็ใช้สีจากเทรนด์บุ๊กนะครับซึ่งเป็นพระราชดำริของสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัญญานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนักออกแบบได้รับโจทย์แล้วก็ไปออกแบบนะครับส่งเข้ามาประกวดกันนะครับผมในฐานะกรรมการก็มาร่วมงานในวันนี้เพื่อที่จะแสดงความยินดีสิ่งที่เป็นนิมิตหมายอันดีก็คือว่าคนที่ส่งงานเข้าประกวดหลายๆคนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการออกแบบแล้วก็มีความสามารถในการทอผ้าด้วยเราจะเห็นว่าผลงานหลายๆอันเนี่ยมีรูปแบบใหม่มีเทคนิคใหม่การผสมผสานนะครับแล้วก็รูปแบบของดีไซน์ก็มีความแตกต่างออกไปคิดว่าจะเป็นอนาคตของวงการได้เลยครับสำหรับโครงการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับที่ส่งเสริมเรื่องของผ้าไทยแล้วก็เยาวชนนะครับกิจกรรมมีต่อเนื่องทุกๆปีนะครับผมก็คิดว่าน่าจะได้ร่วมกิจกรรมกันอาจจะเป็นในฐานะนักออกแบบหรือว่าในฐานะกรรมการนะครับส่วนกิจกรรมของบ้านก้อก็ยังสืบสานต่อเนื่องไปนะครับกิจกรรมยังมีทุนที่ได้รับจาก Royal College of Art นะครับที่จะนำมาพัฒนานะครับแล้วก็ยังมีทุนที่ได้รับจากชมรมนักเรียนทุนด้วยนะครับก็จะทำต่อเนื่องไปอีก1ปี
1: เหมือนงานนี้ก็น่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารว่าคือความเข้าใจของคนส่วนใหญ่อาจจะแบบพบว่าสีธรรมชาติเนี่ยครั้งเท่านั้นหรอหรือครามเท่านั้นหรอน้ำเงินหรือแดงเท่านั้นใช่หรือไม่แต่จริงๆแล้วอ่ะสีย้อมจากวัตถุดิบทางธรรมชาติเนี่ยมันได้สีหลากหลายเลยสีชมพูหวานหวานน่ารักหรือเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยก็สามารถย้อมได้ด้วยวัตถุดิบทางธรรมชาติซึ่งอาจจะเป็นช่องทางที่ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยที่มีกำลังนะคะในแบบมีกำลังซื้อหรือแบบมีกำลังในการผลักดันแนวโน้มตรงนี้ความสนใจที่แบบsustainability หรือว่าลักษณะของการใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติเนี่ยอยู่ใน อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอย่างเงี้ยค่ะให้มันแบบมีพลังมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนเป็นอีกช่องทางที่แบบความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ในระบบอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยค่ะแต่อาจจะต้องแบบมีการปรับปรุงอันนี้ซึ่งอันนี้เป็นแบบเรื่องปกติว่าปรับปรุงให้แบบคงทนนานหรือว่าเลี่ยงการใช้สารเคมีแต่จริงๆคือจริงๆแล้วการย้อมสีธรรมชาติเนี่ยเราก็ไม่มีการใช้สารเคมีอยู่แล้วแล้วมันยั่งยืนคือเราสามารถแบบ reuse น้ำย้อมมาใช้ได้อีกนะคะมันไม่ใช่แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็ครอบคลุมในเรื่องของแนวคิดของความยั่งยืนนะคะตอบรับกับแนวคิดของ SDG ด้วยค่ะอาจจะต้องฝาก เนี่ยค่ะพลังของคนรุ่นใหม่นะคะให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติในการย้อมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทอผ้าซึ่งเราสามารถคือทอลายปกติไม่ต้องเทคนิคยากมากก็ได้นะคะเราทำให้เป็นผืนเราเสริมลวดลายหรือสีสันให้น่ารักหรือเราให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดเย็บเพื่อให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ทันสมัยหรือนำสมัยก็ได
0: ้ในอนาคตนะครับผมคิดว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมจะเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับปัจจุบันนี้เราละเลยไม่ได้แต่ว่าในอนาคตจะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเนี่ยเรียกร้องนะครับอยากที่จะดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาเนี่ยมีความใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นปัจจุบันอนาคตและในอนาคตช่างทอจะมีจำนวนน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าช่างทอปัจจุบันเป็นผู้สูงอายุประกอบกับช่างทอรุ่นใหม่มีจำนวนน้อยนะครับตอนนี้เราเห็นภาพที่ดีขึ้นนะครับเรามีช่างทอที่ไฟแรงนะครับมีไอเดียมีทักษะฝีมือมากขึ้นอยากที่จะให้ทุกๆท่านนะครับทั้งผู้ที่สนับสนุนแล้วก็ผู้บริโภคสนับสนุนช่างทอรุ่นใหม่มากๆนะครับเพื่อที่จะได้ทำให้เขาเห็นว่าสิ่งนี้มีอนาคตเป็นประกอบอาชีพได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นงานที่สืบสานด้วยความรักแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงชีพได้นี่จะเป็นปัจจัยที่สำคัญครับ
2: ปัจจุบันสีย้อมธรรมชาติได้รับความสนใจและมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งคุณภาพของสีจากธรรมชาตินั้นมีความสดและแตกต่างจากสีสังเคราะห์อย่างเห็นได้ชัดแต่ที่สำคัญค่ะมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นจุดสำคัญที่สร้างกระแสอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาองค์ความรู้ท้องถิ่นในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีผ้าไทยใส่ให้สนุกได้ทุกวันจริงๆค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับ

0: เคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะตะตะตะตะตะตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่

0: ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: คุณผู้ชมครับแควหนุมานลำน้ำสายโบราณที่มีหลักหมุดจุดเริ่มล่องจากห้วยสายน้อยห้วยสายใหญ่ในเขตอำเภอนาดีไหลหลอกก่อเป็นสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ละเรื่อยมาจนถึงอำเภอกบิลบุรีลำน้ำสายประวัติศาสตร์ที่มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าบริเวณถิ่นฐานย่านนี้เป็นที่ตั้งของด่านหนุมานดังที่มีที่มาจากเรื่องรามเกียรติ์วรรณกรรมโบราณที่เล่าขานเอาไว้ว่าพระรามพระรักษ์และนางสีดาเดินดงมาจำศีลเพื่อถือบวชเป็นฤาษีอยู่ที่ดงพระรามขณะที่ยังมีศึกกับทัพของทศกัณฐ์จึงให้หนุมานทหารเอกเป็นนายด่านคอยเฝ้าระวังข้าศึกไม่ให้ยกกองทัพผ่านมาทางด้านนี้ด่านใหญ่ที่มีหลักฐานอยู่ในเส้นทางเดินทัพสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาพระมหากษัตริย์องค์ที่18แห่งกรุงศรีอยุธยาคราที่ยกทัพหลวงไปตีเมืองกัมพูชาโดยใช้เส้นทางจากกรุงศรีอยุธยาไปทางทิศตะวันออกผ่านพิหารแดงบ้านนาด่านกบแจด่านหนุมานด่านพระปรงช่องตะโกด่านพระจารึกตำบลทำนบตำบลพเนียดเมืองพระตะบองเมืองโพธิสัตว์และเมืองละแวกล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2393ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้ยกฐานะด่านหนุมานขึ้นเป็นเมืองกบิลบุรี
1: เมืองที่เป็นต้นกำเนิดแห่งมหานาทีสายโบราณที่มีชื่อเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ว่าแม่น้ำปราจีนบุรี
0: พินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเลาะเลียบแม่น้ำปราจีนบุรีมหานาทีสายสำคัญที่ไหลหลากมากล้นอยู่บนพระสุธาแห่งนี้มาช้านาน
1: เพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองอันเรืองนามผ่านเส้นทางแห่งสายนาทีที่มีวิถีชีวิตจิตวิญญาณเล่าขานตำนานชาติพันธุ์อันล้ำค่าบนนคราแห่งภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่
0: พระสุธาที่ล้ำเลิศเพริ่มแพร่วแพรวพราวไปทั่วทุกถิ่นแดนดินพระสุธา

0: แม่น้ำปราจีนบุรีลำน้ำสายโบราณที่เรียบเรียงเคียงตำนานอยู่กับจังหวัดปราจีนบุรีมาช้านานแม่น้ำสายหลักที่ไหลหล่อก่อกำเนิดจากแควหนุมานและแควพระปรงในพื้นที่ของอำเภอกบินบุรีผ่านอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอประจันตคามอำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอบ้านสร้างจนถึงช่วงบริเวณที่บรรจบกับแม่น้ำนครนายกสายธาราที่อบอวนไปด้วยกลิ่นอายแห่งประวัติศาสตร์มหานาทีโบราณเป็นแหล่งล้อมรวมชาติพันธุ์ทั้งชาวจีนและชาวเขมรที่อบพยพเข้ามาตั้งหลักปักฐานเพื่อทำมาค้าขายรับส่งสินค้าบริเวณลุ่มน้ำปราจีนบุรีแห่งนี้มาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลดังปรากฏหลักฐานอยู่ในพระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2451ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ความตอนหนึ่งระบุว่าแถบตั้งแต่ปราจีนขึ้นมานี้บ้านเมืองแน่นหนาเป็นหย่อมๆจนถึงตอนสีมหาโพธิ์บ้านเรือนรายตลอดตอนบนทางหากินกว้างขวางกว่ามีตัดไม้ตัดฟืนปลูกผักเพิ่มการทำนาขึ้นนาก็เป็นนาดีชั้นนาโทมีตลาดเป็นระยะระยะที่ท่าพวกชาวป่าลงคือท่าหาดและท่าเขมรซึ่งเปลี่ยนชื่อว่าท่าประชุมชนมีไม้ประดู่ไม้แก่นลงในลำน้ำนี้มีโรงเลื่อยจีนหลายโรงซึ่งนอกชุมชนคนจีนและคนเขมรแล้วนั้นยังมีพระราชหัตถเลขาตอนหนึ่งที่กล่าวถึงคนลาวและคนมอญในปราจีนบุรีขณะเสด็จประพาสดงสีมหาโพธิ์ความตอนหนึ่งระบุว่าชาวบ้านที่ได้มาพบในวันนี้เป็นพวกบ้านเกาะสมอและม่วงขาวซึ่งพระสีมหาโพธินี้อยู่เป็นพื้นเป็นลาวทั้งนั้นลาวเหล่านี้ยังคงใช้นุ่งสิ้นอยู่แต่ชั้นแก่ๆอายุ60ปีขึ้นไปทั้งนั้นผ้าที่จะนุ่งก็ได้ความลำบากเป็นอันมากทอเองก็ไม่ใครจะได้ดีถ้าจะได้นุ่งไหมต้องคอยพวกมอนแหม่งลงมาถึงจะได้ซื้อแต่พวกที่ต่ำอายุ60แล้วไม่นุ่งสิ้นนุ่งผ้าเป็นไทยหมดไม่ช้าในแถบข้างนี้จะไม่ได้เห็นลาวนุ่งสิ้นต่อไปคนที่มาเป็นอันมากนุ่งสิ้นไม่ถึงร้อยละ10นี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ยังอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแถบลุ่มน้ำปราจีนบุรีแห่งนี
1: ้คนปราจีนบุรีเนี่ยมีชาติพันธุ์ที่รวมกันอยู่หลายกลุ่มไทยกลางไทยพวนจีนยวนเขมรสำหรับกลุ่มไทยกลางก็คงจะเป็นคนไทยโดยทั่วไปไทยพวนตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อำเภอศรีมโหสถและอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมโหสถนั้นก็อยู่ที่ม่วงขาวสามะเขืออำเภอศรีมหาโพธิ์อยู่ที่บ้านดงกระทงยาม
2: สำหรับคนพวนปราจีนบุรีนี้อพยพเข้ามาสมัยกรุงธนบุรีและสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีหลักฐานพระพุทธรูป3ลิตร2องค์นำมาสมัยบ้านเมืองแตกพระพุทธรูป2องค์นี้นะมีความเชื่อว่าใครได้มากราบขอพรแล้วจะได้รับสิ่งที่ขอพรไปทุกคนถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของคนพวนประเพณีของไทยพวนที่หลงเหลืออยู่ปัจจุบันนี้ก็หาพาเข้ามาวัดก็เอามาวัดแต่ตีสี่แล้วหลังจากนั้นก็จะมาตีกองคู่กันคนตีกองอีกคนตีคล้องตีให้รู้ว่าวันนี้วันพระแล้วหรืออีกอย่างนึงเพื่อให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานได้อุทิศไปให้เรื่องอาหารไทยพวนนี้นะส่วนมากเวลามีงานเขาจะทำแกงหมามีคนไทยเรียกว่าแกงขนุนแล้วก็แกงบอนขนมก็ขนมบาโตนนะครับถ้าขาดแกงขนุนแกงบอนนี่มันจะไม่เป็นงานก็อาจจะมีความเชื่อว่ากินแกงขนุนแล้วมันจะหนุนให้มีโชคมีชัย

0: สำหรับหมอลำพวนเนี่ยมันมาแต่สมัยโบราณโบราณเลยนะเดิมนั้นเวลามีงานบวชหน้ามีงานขึ้นบ้านใหม่นะครับเขาก็จะมีหมอลำพวนเป็นการโต้ตอบระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเป็นผู้หญิง2คนผู้ชาย2คนหมอแคนคนหนึ่งภาษาที่ใช้ก็เป็นภาษาพวนเขาก็จะจ้างไปเล่นกันก็คืนนึงตกประมาณ100กว่าบาทเล่นตลอดคืนหลังจากที่ลุงได้ปลดเกษียณแล้วแล้วเข้ามาเป็นวยาวัตกรแห่งวัดใหม่ดงกระทงยามนี้ได้คิดเห็นว่าสมัยก่อนบรรพบุรุษก็มีสิ่งของมากมายกลัวสิ่งของนั้นจะสูญหายไปก็ได้ริเริ่มรับบริจาคสิ่งของชาวบ้านก็มีจิตศรัทธาเอามาบริจาคที่ทำขึ้นมาสะสมไว้นี่ก็เพื่อจะให้เป็นหอศิลป์ของหมู่บ้านหรือพิพิธภัณฑ์ของหมู่บ้านเพื่อจะรวบรวมของเก่าไว้ให้ลูกหลานไทยพวนได้ศึกษาเล่าเรียนว่านี่แหละอดีตบรรพบุรุษไทยพวนได้เก็บรักษาไว
1: ้สำหรับคนเขมรเนี่ยนะคะในสมัยอดีตที่เล่ากันมานั้นเป็นเขมรที่ถูกกวาดต้อนมาครั้งสมัยเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ฝั่ง

0: ตรงข้ามตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะซึ่งเรียกว่าตำบลบางบริบูรณ์และอยู่ที่ท่าเขมร
1: ครับบริเวณนี้เดิมเรียกว่าท่าเขมรเพราะว่ามีชนชาติเขมรมาตั้งภูมิเนาอยู่ตรงนี้แล้วก็ใช้ท่านี้เป็นประโยชน์ในสมัยอดีตนั้นน่ะก็มีการคมนาคมทางนี้การค้าขายก็ต้องใช้ทางน้ำต่อมาเนี่ยจะมีคนจีนมาค้าขายแล้วก็มีคนจีนมาตั้งรกรากสินค้าที่เอามาที่เรารับกันขึ้นมาเนี่ยนะมันเป็นสินค้าของคนจีนมาโดยเรือฉลอมเรือฉลอมเนี่ยเขาใช้ใบเขาจะแล่นเรือใบแล้วเรือใบเนี่ยสามารถแล่นตามลมได้ทวนลมได้แม้ทางสวนราชการจะไปจะมาก็ต้องมาใช้ตัวนี้ขึ้นลงเรือที่นี่เราก็พอที่จะรู้ว่าตรงนี้เป็นที่ชุมชนแล้วก็เลยเป็นที่ประชุมชนแล้วต่อมาเนี่ยคำว่าชนเนี่ยมันก็คงจะโดยภาษากร่อนไปอย่างที่ว่านะครับก็เลยเหลือท่าประชุม
2: ในอดีตเลยครับคือแม่น้ำตรงนี้แม่น้ำปราจีนบุรีเป็นแม่น้ำสายหลักเป็นเส้นทางคมนาคมแทนถนนเพราะในอดีตเลยไม่มีถนนตรงนี้การขนส่งทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นขนส่งต้นซุงขนส่งเสาเข็มขนส่งไม้ฟืนขนส่งถ่านหรือการค้าขายไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งน้ำปลากะปิหัวหอมกระเทียมก็จะต้องวิ่งค้าขายกันอยู่ในแม่น้ำเฉพาะจุดที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับจะมีเรืออยู่ประมาณถึง 2-300 ลำในอดีตยาวเหยียดเลยเป็นเรือต่างๆกันเรือขนส่งเรือขายสินค้าเยอะแยะแล้วมาหลายเผ่าพันธุ์คนมอญคนจีนก็จะมาค้าขายบริเวณนี้ที่อยู่ขวามือผมเนี่ยด้านเนี่ยจะเป็นตลาดยาวเลาะริมน้ำทั้งหมดเลยจนถึงมันเนี่ยคือพอลักษณะเกิดความเจริญขึ้นพอมีถนนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นถนนอะไรที่อยู่จากเหนือเราขึ้นไปด้านบนเนี่ยความต้องการของแม่น้ำก็เลยหายไป

0: แม่น้ำปราจีนบุรีลำน้ำสายประวัติศาสตร์ที่ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่3ทรงใช้เป็นเส้นทางลำเลียงเสบียงอาหารอาวุธยุทโธปกรณ์ครั้งที่ทำศึกกับทัพยวนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ภรรยาศรีพิพัฒนราชโกษาธิบดีเป็นแม่กองจ้างชาวจีนขุดคลองบางคณาตั้งแต่หัวหมากไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงผ่านเมืองปราจีนบุรีไปขึ้นบกที่บริเวณต้นแม่น้ำปราจีนบุรีทำให้มหานาทีแห่งนี้กลายเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางสัญจรเข้าสู่กรุงเทพพระนครดังที่รองอมาตย์โทหลวงบำรุงรัตนิกรเจ้ากรมมหิรักที่2ปราจีนบุรีบันทึกเอาไว้ว่าพุทธศักราช2395บิดาข้าพเจ้าระหว่างนั้นเป็นหลวงพรหมพักดียกกระบัดเมืองปราจีนบุรีได้เข้าไปกรุงเทพโดยพาหนะแจวเรือและพุทธศักราช2411ในปีนี้มารดาข้าพเจ้าชักชวนนายมีนางอันไปหาของสวนจำหน่ายเพราะทำนาไม่ได้ผลเมื่อตกลงแล้วมารดาให้นายน้อยนางแพเป็นคนแจวเรือข้าพเจ้าไปกับมารดาด้วยลำหนึ่งนายมีนางอันลำหนึ่งถึงกรุงเทพนอกจากนั้นแล้วความสำคัญของแม่น้ำสายนี้ยังเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงขุมทรัพย์ล้ำค่าเพื่อส่งเป็นสวยบรรณาการเข้าสู่กรุงเทพพระนครขุมทรัพย์ที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าแร่ทองคำ
1: แห่งเมืองปราจีนบุรีถูกขุดค้นพบเมื่อปีพุทธศักราช2416ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระปรีชากลการซึ่งจบวิศวกรรมศาสตร์จากสกอตแลนด์ประเทศอังกฤษได้ริเริ่มทำเหมืองทองที่กบิลบุรีและสร้างโรงคลื่นจักรไว้ที่ตัวเมืองปราจีนบุรีการทำเหมืองแร่ทองในสมัยพระปรีชากลการได้ทำการขุดหลุมลงไปจนขยายขนาดพื้นที่ตามสายแร่เดิมซึ่งวิธีการนี้เรียกว่า

0: การทำเหมืองแร่แบบเปิดและหลังจากได้ก้อนแร่แล้วนั้นจะลำเลียงส่งก้อนแร่มาทางเรือเพื่อนำไปถลุงณโรงทำทองในตัวเมืองปราจีนบุรีดังปรากฏเป็นหลักฐานการตำแร่อยู่ในบันทึกของรองอมาตย์โทหลวงบำรุงรัตนิกรเจ้ากรมหริรักษ์ที่2เมืองปราจีนบุรีซึ่งระบุเอาไว้ว่าในขณะตำแร่จะมีน้ำไหลมาตามท่อเหล็กตกลงในครกนั้นเสมอแร่ที่ถูกตำป่นเบากว่าทองไหลเลยไปส่วนทองหนักกว่าคงติดอยู่ที่ผ้าเมื่อหยุดเครื่องจักรจึงเอาผ้าไปแช่น้ำในถังใหญ่คเนว่าทองนอนก้นถังแล้วจึงสูบน้ำออกเก็บเอาเนื้อทองคำไปการทำเหมืองทองของพระปรีชากลการประกอบกิจการอยู่ได้ไม่นานนักก็เกิดคดีความให้มีการฟ้องร้องกันขึ้นจนภายหลังจึงมีการปรับให้บริษัทฝรั่งเข้ามาดำเนินการควบคุมดูแลต่อโดยเปลี่ยนรูปแบบการทำเหมืองให้เป็นแบบเหมืองอุโมงค์มีการเจาะปล่องลงไปใต้ดินเพื่อหาสายแร่ต่อมาหลังจากผ่านเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่1ก็ได้มีการเปลี่ยนมือผู้ดูแลอีกครั้งโดยครั้งนี้หน่วยงานจากกรมโลหกิจเข้ามาดำเนินกิจการแทนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493จวบจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2500ก็ได้มีเหตุให้เหมืองทองแห่งนี้ต้องปิดตัวลงอย่างถาวร
1: เมื่อปีพุทธศักราช2414ในสมัยนั้นบริเวณบ้านบ่อทองแห่งนี้จะเป็นป่าชาวบ้านก็จะเข้าไปหาของป่าเข้าไปล่าสัตว์ในป่าก็ไปพบว่ามีแร่ทองคำที่ปากรูปูข่าวนี้ก็แพร่สะพัดไปจนในที่สุดแล้วเรื่องราวก็เข้าไปถึงพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ได้โปรดเกล้าให้พระปรีชากลการได้มาเป็นนายเหมืองทำเหมืองทองที่นี่
2: บริเวณนี้คือคลองดักลอบคลองดักลอบนี้เป็นที่ขึ้นแร่ซึ่งแร่นั้นลำเลียงมาจากกบินบุรีมากองอยู่แถวบริเวณนี้แล้วก็ใช้คนขนแร่สายบุ้งกี่เนี่ยไปยังโรงถลุงในบริเวณนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยคือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรหลอมทองเรียกว่าปล่องไฟหลอมทองซึ่งใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อให้เกิดไอในการที่จะเดินเครื่องจักรตึกหลังนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ทำการของสำนักสภาวัฒนธรรมของจังหวัดปราจีนบุรีแต่ก่อนนี้เป็นตึกซึ่งเจ้าสำอางซึ่งมาถลุงทองอยู่ณบริเวณนี้ใช้เป็นตึกเก็บทองและที่ประชุมและเก็บปลอดสมัยก่อนจะเรียกชื่อตึกนี้ว่าตึกปลอดสร้างขึ้นมาตามสไตล์สถาปัตย์ของยุโรปมีความมั่นคงแข็งแรงในการใช้งานเป็นอย่างดี
1: บ่อด้านหลังนี่เป็นบ่อสำอางซึ่งเป็นบ่อแรกของยุคการทำเหมืองแร่ทองคำที่มีพระปรีชากลการมาเป็นในเหมืองรุ่นแรกพื้นที่ของบ่อเองเนี่ยจะอยู่ที่ความกว้าง20เมตรยาว50เมตรแต่ปัจจุบันขณะนี้ที่เรามองเห็นอยู่นี้เป็นบ่อที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองได้ขุดเพิ่มเติมทั้งความกว้างและความลึกเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำของชุมชนบ่อที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นบ่อมะเดื่อซึ่งถือเป็นบ่อสำคัญบ่อหนึ่งของการขุดค้นแร่ทองคำในการทำเหมืองซึ่งได้ทองคำเป็นจำนวนมากจากบ่อนี้แล้วก็ทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่างน้ำซึ่งใช้สำหรับการกักเก็บน้ำเพื่อให้คนงานที่หลังจากเสร็จงานแล้วขึ้นมาจากบ่อก็จะมาชำระล้างร่างกายก่อนกลับบ้านในตอนเย็นนี่คือก้อนหินที่มีแร่ทองคำอยู่ภายในซึ่งเป็นก้อนหินที่พบในบริเวณบ่อมะเดื่อแห่งนี้แร่ทองคำอยู่บริเวณที่เป็นวงกลมในส่วนตรงนี้จะเห็นว่าแร่ทองคำจะโผล่อยู่วงไว้เองครับเพื่อสังเกตเห็นได้ง่ายนิดนึงในยุคของกรมโลหกิจนั้นเนี่ยก็ดำเนินการต่อจากยุคฝรั่งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆก็ได้มีการพัฒนาขึ้นแล้วก็มีอาคารสำนักงานมีเรื่องของการก่อสร้างเป็นโรงตำจากโรงตำเล็กก็ไปก่อสร้างเป็นโรงตำใหญ่นะครับซึ่งขยายต่อออกไป
2: ผมทำทองสมัยกรมโลหกิจเขามาสร้างเขามาทำสมัยนั้นก็ราคา

0: ทองไม่แพงราคาทองมันบาทละ400ผมมีหน้าที่ไปจ่อให้เขาอัดระเบิดก่อนระเบิดให้เขาทองนั่นก็เอามาลงพิเคราะห์พิเคราะห์เสร็จแล้วเขาก็มีแบบพิมพ์ใช่ไหมมีแบบเขาพิมพ์จะเป็นเขาพิมพ์แบบรูปพุทธทีนี้เขาก็มาคิดค่าเฉลี่ยค่าสึกหรอค่าน้ำมันค่าคนงานนี่แหละค่าหัวหน้า
1: จนดำเนินการจนมาถึงปี2500พอถึงปี2500ก็ปิดเหมือง
0: ทั้งกรมเขาว่ามันขาดทุนก็เลยอยู่ไม่ได้ค่าเครื่องทุนแรงมั่งอะไรมั่งค่าโรงงานมั่งค่าสึกหรอพอกรมโลหะจิตเลิกก็ชาวบ้านก็เป็นร่อนกันร่อนทีนี้เขาก็ไม่หวงแล้วครับเพราะว่าเขาเลิกแล้วใช่ไหมก็เลยทำเป็นอาชีพมาการร่อนทองนี่มันมีแต่บรรพบุรุษมาตั้งแต่พ่อแต่แม่มาใช้เลี้ยงนี่แหละครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกบ้าง
1: ก็จะใช้ไม้มาขุดทำเป็นในลักษณะของกระทะรูปร่างคล้ายๆกระทะแล้วก็เอามาใส่หินใส่ดินใส่แร่แล้วก็วิธีการอีกการหนึ่งซึ่งเป็นเทคนิคของชาวบ้านก็คือว่าเวลาที่ร่อนก็จะใช้ปลอดไต่ลงไปในบ้างเพื่อให้ปลอดเนี่ยสามารถที่จะจับทองคำไว้เพราะทองคำเนี่ยไม่สามารถจะใช้มือหยิบได้แม้บางครั้งบางทีตาเราเองยังมองเห็นได้ยากพอหลังจากที่ร่อนหลายๆครั้งแล้วก็รวบรวมทองได้มากขึ้นก็จะนำปลอดที่ภายในมีทองคำอยู่เนี่ยไปลนไฟไปตั้งไฟให้ความร้อนไล่ปลอดออกและในที่สุดแล้วก็จะเหลือแต่ทองคำซึ่งชาวบ้านก็จะนำทองคำที่เหลืออยู่ตรงเนี้ยไปที่ร้านทองไปขายที่ร้านทองแล้วร้านทองก็จะตีราคา

0: นึ่งในภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์แห่งลุ่มน้ำปราจีนบุรียังปรากฏมีภูมิสถานสำคัญที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านเคียงคู่อยู่กับสายธาราแห่งนี้มาช้านานศาสนสถานสำคัญที่รู้จักกันในนามของวัดบางแตนวัดที่เคยตั้งพระพราที่ประทับในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ดังปรากฏหลักฐานอยู่ในพระราชหัตถเลขาคราที่เสด็จประพาสมณฑลปราจีนเมื่อปีพุทธศักราช2451ความตอนหนึ่งซึ่งระบุเอาไว้ว่าและดูเบื่อในตาเต็มทีปากน้ำโยธกานี้ออกลำน้ำปราจีนในอ้อมบางแตนเพราะบางแตนมีคลองลัดจอดนอนที่บางแตนเหนือปากคลองลัดวันที่16ออกเรือขึ้นมาตามน้ำบ้านเรือนผู้คนบางมากแต่ยังพอมีมากกว่าแม่น้ำนครนายกนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความสำคัญของวัดบางแตนศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่แต่เดิมชื่อวัดศรีราชสัทธาธรรมครั้นเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเสด็จตรวจการคณะสงฆ์มณฑลปราจีนส่งมีรับสั่งให้เปลี่ยนชื่อจากวัดศรีราชสัทธาธรรมตามชื่อของตำบลแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าวัดบางแตนจนกระทั่งปัจจุบันนี
1: ้สถานที่ตรงนี้เคยเป็นที่ประทับแรมของพระเจ้าหลวงรัชกาลที่5ไม่มีการสร้างพระพราเป็นที่ประทับแรมเฉยๆนะแล้วก็ในเมื่อตอนพักแรมนี่ตามปู่ย่าตายายเล่าฟังว่ามีประชาชนก็มาเฝ้าแต่ว่ามีโยมที่มีอายุมากเป็นที่รู้จักนับถือของคนในหมู่บ้านคือลุงแสงหรือปู่แสงได้คานเข้ามาถวายฎีกาเพื่อลดภาษีค่านาหมายความว่าน้ำมันท่วมเยอะก็ปีนั้นน่ะก็ได้รับยกเว้นทั้งหมดแล้วหลังจากที่ท่านประทับแรมอยู่นี่1คืนแล้วลุกขึ้นเช้าสวยพระกยาหารแล้วก็เดินทางขึ้นจากที่นี่ไปประทับแรมที่พับพลาปราจีนบุรีเรือลำนี้เนี่ยเขาเป็นเรือเขาเรียกว่าเรือสำปั้นเป็นไม้สักได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ว่าท่านได้นิมนต์เจ้าวาดเรียกว่าหลวงพ่อที่วัดเนี่ยหลวงพ่อตุลไปรับที่วัดเบญจมาบพิตรในงานประสบเจ้าฟ้าอุรุพงษ์รัชสมโภชเรือลำนี้นะเมื่อในอดีตถอยหลังไปประมาณ30ปีก่อนนอนก็พระก็ยัง

ที่วัดบางแตนเป็นวัดที่เก่าแก่ซึ่งมีหลวงพ่อคุ้มเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนซึ่งเป็นพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง79นิ้วนะเป็นศิลาทั้งองค์นะก่อนที่จะมาประดิษฐานอยู่ที่บางแตนเนี่ยก็มีพ่อค้าเดินทางขึ้นล่องระหว่างจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ไปค้าขายผ่านหมู่บ้านที่เรียกว่าหมู่บ้านเขาสมอครปัจจุบันนี้นะเมื่อก่อนเขาเรียกถ้ำพระนอนก็ไปพบพุทธรูปอยู่ที่หน้าถ้ำเขาสมอครนั้นก็ได้ถอดเป็นชิ้นชิ้นมันถอดได้ถึง16ชิ้นใส่เปลี่ยนมาแล้วก็เดินทางผ่านมาที่นี่ผ่านมาแล้วก็มีพระหลวงพ่อเจ้าวาดที่วัดนี้หรือหลวงตาตามที่เขาบอกว่าเป็นพระหลวงตามีความรู้ทางมิตรมีสมาธิอะไรเนี่ยก็เห็นพุทธรูปสวยงามก็เลยบิณฑบาตเขาไว้เขาก็ให้

นี่คือประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราได้รับรู้ถึงคุณค่าของสรรพสิ่งต่างๆที่เรียบเรียงเคียงคู่อยู่กับแม่น้ำปราจีนบุรีมาช้านานนับหลายร้อยปีล่วงมาแล้วมหานาทีที่ยิ่งใหญ่อันเป็นดั่งชีวิตและจิตวิญญาณอีกทั้งยังเป็นดั่งเส้นทางนำความเจริญมาสู่ชุมชนต่างๆในเมืองปราจีนบุรีแต่ทว่าในยุคปัจจุบันนี้วิถีแห่งสายน้ำได้เปลี่ยนแปลงไปจนไม่เหลือล่องลอยเงาแห่งประวัติศาสตร์อันเกลียงไกลในพื้นถิ่นแดนดินแห่งนี้เสียแล้ว

0: แม่น้ำปราจีนบุรีสายธาราโบราณที่เป็นดั่งสายโลหิตใหญ่ของผู้คนบนถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานมหานาทีโบราณที่ทำให้ชาวบ้านย่านเมืองกบิลบุรีบริเวณแควหนุมานลำน้ำสาขาหนึ่งของแม่น้ำปราจีนบุรี
1: กระเฉดชะลูดน้ำภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่เกิดจากเมื่อในสมัยอดีตบริเวณพื้นที่ละแวกนี้เป็นที่ลุ่มในฤดูฝนน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปีทำให้ผักกระเฉดที่ชาวบ้านปลูกไว้ในแม่น้ำได้ทอดยอดยาวขึ้นมาเพื่อหนีให้พ้นจากพื้นน้ำหลังจากนั้นบรรพชนคนปราจีนบุรีจึงใช้สติปัญญามาประยุกต์จนเกิดเป็นภูมิปัญญาโดยทดลองตัดยอดผักกระเฉดจากแปลงในทุ่งนามาผูกกับหลักไม้ให้ผักกระเฉดจมน้ำและทิ้งไว้ 2-3 วันผักกระเฉดจึงเริ่มทอดยอดสูงชะลูดขึ้นมาเหนือน้ำและนมสีขาวที่ติดอยู่กับผักกระเฉดก็หลุดหายออกไปจนเหลือแต่เพียงลำต้นอวบอิ่มอีกทั้งยังแตกกิ่งแผ่ก้านชูช่อเกาะยอดออกมาเป็นผักกระเฉดชะลูดน้ำที่สวยงามน่ารับประทานเป็นยิ่งนัก
0: นี่คือภูมิปัญญาที่เกิดจากการช่างสังเกตของบรรพชนคนแถบลุ่มน้ำปราจีนบุรีเกิดเป็นอัตลักษณ์ที่ไม่มีนักคราใดเสมอเหมือน

อกจากผักกระเฉดชะลูดน้ำท้องถิ่นดินแดนแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งพืชพันธุ์วรรณาที่ยิ่งใหญ่นามว่าไผ่ตงพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้หลักให้กับบรรพชนคนปราจีนบุรีมาช้านานดังปรากฏอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดว่าสีมหาโพคู่บ้านไผ่ตงหวานคู่เมืองผลไม้ลือเรื่องเขตเมืองทวารวดี